0: 5% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมนะคะในอีกด้านนึงกำลังการผลิตไฟฟ้าราว 4% ของอินเดียก็มาจากก๊าซธรรมชาติซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นเชื้อเพลิงโดยประมาณ 60% ของก๊าซเนี่ยก็ต้องนำเข้าผ่านทางช่องแคบฮอร์มูซค่ะซึ่งก็นะยังคงถูกปิดด้วยสถานการณ์แบบนี้อยู่นะคะ
1: ก็เป็นอะไรที่ก็คืออันนี้มันส่งผลกระทบกับเรื่องของสภาพอากาศนะครับเพราะว่าพอเราส่งทำเรื่องการไฟฟ้าจากถ่านหินเนี่ยมันมีการเผามากเนี่ยมันก็จะทำให้อากาศของโลกเราเนี่ยแปรปรวนกันขึ้นไปอีกซึ่งก็เป็นวิธีการที่เราพยายามที่จะย้ายออกจากวิธีการผลิตพลังงานด้วยวิธีนี้นะครับไปพลังงานสะอาดก็ดูว่าอินเดียเขาจะอยู่บนขบวนของการที่ไปสู่พลังงานสีเขียวหรือพลังงานสะอาดได้เร็วแค่ไหนนะครับผมพาไปดูกันเรื่องของความบันเทิงบ้างนะครับไม่ทราบว่าน้องแก้มและคุณผู้ฟังเนี่ยเคยโดนบอมบาร์ดหรือว่าโดนบอมด้วยซีรีส์แนวตั้งจากจีนบ้างไหมครับ
0: ไม่ค่อยค่ะแต่หลายคนติดนะที่รู้จักเนี่ยนะคะโอ้เข้าวงการแล้วออกยากบางคน
1: ใช่เข้าแล้วออกยากแล้วก็มีหลายประเภทด้วยนะครับแบบที่ดูฟรีตลอดการแล้วก็มีประเภทแบบสัปดาห์ละ5บาท10บาท20บาทอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ทางการของจีนเนี่ยเอื้อมมือเข้ามาแล้วนะครับจีนเข้มงวดในการควบคุมเนื้อหาไมโครดราม่าหรือซีรีส์แนวตั้งแล้วทางการจีนบอกว่าพวกละครดราม่าขนาดเล็กแบบนี้เนี่ยต่อไปนี้นะครับจะต้องโดนควบคุมมากกว่าเดิมเพราะว่าผลิตเนื้อหาที่ทางการจีนบอกว่ามันไม่มีคุณภาพหรือมีคุณภาพต่ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเนื้อหาโครงสร้างอะไรที่เป็นในแนวโรแมนติกว่าเป็นคนรวยมาตกรักกับหลุมรักกับคนจนแล้วก็คนจนที่แบบว่าอยู่ๆก็เดี๋ยวก็กลายเป็นคนรวยอะไรต่างๆนานาแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายนะครับทางสังคมคืออยู่ๆก็แบบปรับสภาพของตัวเองจากจนแล้วก็กลายเป็นรวยในวันข้ามคืนเนี่ยเพราะว่าเจออะไรแบบนี้นะครับที่แบบไปเจอคนรักคนเลิกบอกซึ่งมันเป็นความคิดที่มันสุดโต่งแล้วมันทำให้ผู้คนเนี่ยเพ้อฝันไปกับเรื่องที่ไม่ได้เป็นเค้าโครงที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงของผู้คนได้แล้วมันทำให้ผู้คนเนี่ยแบบเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไร้สาระแบบบันเทิงแบบไร้สาระแล้วเป็นอะไรที่มันไม่ได้สร้างสรรค์ในความเป็นจริงไม่อยู่กับความเป็นจริงนะครับทางการของจีนบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยการทำซีรีส์อะไรต่างๆเหล่านี้จะต้องก่อนที่คุณจะไปเอาไปเริ่มถ่ายทำด้วยต้นทุนราคาถูกถ่ายได้อย่างรวดเร็วนะครับแบบนี้เนี่ยคุณต้องเอาพล็อตเรื่องมาให้ทางการจีนเนี่ยได้ตรวจสอบก่อนนะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรือเปล่ามันเป็นอะไรที่จัดลงสังคมจริงๆหรือเปล่านะเป็นอะไรที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ก็จริงอ่ะแต่ว่ามันต้องอยู่กับความเป็นจริงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเพ้อฝันไปอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่มีขอบเขตแบบนี้ทางการจีนแบบรับไม่ได้นะครับแล้วบอกว่ามันจะมอมเมาสังคมผมก็เห็นด้วยกับวิธีการของเขานะก็ออกมาแบบอันนี้มันมอมเมาสังคมเนี่ยมันคุณคิดอะไรที่เอาง่ายๆแล้วก็แบบว่าเป็นซิมเปิลความคิดแบบที่เป็นลีเนียร์แล้วก็เอาแบบดูมันอย่างเดียวเนี่ยดูแบบสะใจอย่างเดียวแต่ไม่ได้ให้สาระอะไรกับสังคมนี้ต่อไปทางการจีนจะไม่ยอมนะครับเพราะว่าแชทเรื่องของดราม่าเหล่านี้มันไปอยู่ในโดยินคุยโชบิลิบิลิแล้วก็เทนเซนคิวคิวอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลตอนนี้ไปถึง TikTok ด้วยเขาบอกมันมีอิทธิพลไปทั่วโลกนะแล้วก็ทำให้มีแฟนคลับอะไรต่างๆนานาเนี่ยไปสนใจติดตามต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วแต่ว่าจะทำให้ผู้คนนั้นมอมเมานะครับเขาบอกว่าตั้งแต่ระหว่างปี2022ถึง2565ถึง2516เนี่ยนะครับมีซีรีส์ที่ออกไปแล้วเนี่ยมากกว่า 25,000 เรื่องนะครับครอบคลุมไปถึง 1,400,000 ตอนนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ในจำนวนนั้นเนี่ยละเมิดนะครับเรื่องของการควบคุมเนื้อหาเขาบอกไม่ใช่เฉพาะโครงเรื่องอย่างเดียวนะบางเรื่องเนี่ยมันสะท้อนมีความรุนแรงอย่างเช่นตบตีผู้หญิงหรือว่าการกระทำที่เป็นความรุนแรงต่อผู้คนอันนี้ถือว่าเป็นซีรีส์คุณภาพต่ำที่จีนจะไม่ยอมให้ออกมาอีกต่อไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางการจีนก็สั่งให้ทั้งตัวยินแล้วก็โคยโฉงนะครับไปลบเอาเรื่องคลิปอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ละเมิดมาตรฐานทางเนื้อหาออกไปให้หมดนะครับเรียกว่าต่อไปตอนนี้นะ มีการกำหนดเอาไว้แล้วว่าอะไรบ้างที่จะเป็นเรื่องที่ละเมิดแต่ยังไม่ได้มีการกำหนดโทษแต่ถ้าเกิดยังแบบว่าละเมิดกันต่อไปก็จะมีการกำหนดโทษแหละต่อไปนะทางโทษกำหนดของเขานี่ก็น่าจะเอาเรื่องอยู่นะทางการจีนเขาเนี่ยเดือดมากๆครับเรื่องนี้
0: จีนนี่ค่อนข้างจะคุมคอนเทนต์อยู่เหมือนกันนะคะแล้วคือคอนเทนต์เขาเยอะมากไงแล้วถ้ามันไปในทางเดียวกันเยอะๆเนี่ยมันก็เหมือนกลายเป็นกระแสสังคมได้เหมือนกันนะแล้วก็อย่างก่อนหน้านี้ที่เขาห้ามพวกการโชว์หรูโชว์รวยอวดแบรนด์เนมต่างๆอย่างเงี้ยมันทำให้คนที่ดูอาจจะรู้สึกว่าฉันต้องทำอย่างนั้นบ้างฉันต้องจัดซื้อหาอะไรคือหาเงินเพื่อที่จะมาซื้อสิ่งเหล่านี้เพื่อให้ดูแล้วทัดเทียมกับคนอื่นไงฮะหรือคนที่ทำไม่ได้ก็จะรู้สึกว่าโอ้ฉันด้อยเหลือเกินฉันมันก็จะเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีไปอีกทางหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องพยายามที่จะซื้อก็เสียเงินเสียทองใช่ไหมยิ่งถ้าไปซื้อไปอุดหนุนแบรนด์เนมของต่างประเทศเนี่ยเงินมันก็ไหลออกไงแล้วพออย่างซีรีส์แนวตั้งแบบนี้นะคะเรื่องของการที่แบบไปตกหลุมรัก CEOขึ้นมาอะไรเงี้ย
1: หรือที่ CEO มาตกหลุมรัก
0: อะไรแบบเนี้ย
1: แต่ฉันไม่ได้สม
0: ใจอะไรอย่างนั้นคือรัฐบาลเขาก็มองว่าเดี๋ยวคนจะเลิกพยายามเลิกสู้ชีวิตแล้วแบบไปทางนี้ง่ายกว่าไหมแบบนี้นะคะเขาก็ไม่ได้ไงสังคมจีนเราก็ต้องนะ
1: เขาก็ดูแลนะจริงๆนะคลาสสิกเลยเรื่องกรณีคลาสสิกคือที่ผมที่น้องแก้มพูดถึงบ่อยจําได้ก็คือดาราท่านนึงแต่ลืมชื่อท่านไปแล้วนะเป็นดาราผู้หญิงที่แบบประสบความสำเร็จมากรวยมากแล้วก็ไปถ่ายรูปว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของวิญญาณเป็นไร่องุ่นที่ฝรั่งเศสแล้วก็ใช้ชีวิตแบบโอ๊ยแบบอันนี้อยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นก็เลยทำไงแต่เขาไม่ได้ห้ามนะแต่เขาบอกว่าการกระทำแบบนี้มันทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าไม่พยายามอ่ะแทนที่คุณจะแบบมาโพสต์ว่าโอ้โหกว่าจะฉันจะขึ้นมาประสบความสำเร็จแบบนี้ได้เนี่ยฉันต้องต่อสู้ต้องอดทนต้องฝึกฝนต้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าไหมแล้วสิ่งที่เขาเติมคนดาราคนนี้โดนไปก็คือการตรวจสอบเงินรายได้ครับแล้วก็การเสียภาษีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกมาดาคนรวยๆที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายเลิกโพสเรื่องของอวดรวยกันไปหมดเลย
0: ก็นั่นแหละค่ะก็กลายเป็นคือมันก็ต้องมีคนเป็นระดับที่ผู้มีอำนาจใช่ไหมในประเทศนะคะที่ออกมาควบคุมหรือว่าบางทีก็มีออกเป็นกฎหมายอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะคุมการผลิตคอนเทนต์ซึ่งมันคือทุกคนก็สามารถผลิตคอนเทนต์ได้ถ้าทำอะไรยังไงก็ได้มันก็จะบางทีส่งเสริมสังคมไปอีกแบบหนึ่งนะคะมาดูเรื่องราวของสิงคโปร์กันนะคะคือสิงคโปร์กับมาเลเซียเนี่ยเขามีบริการล่าสุดเนี่ยก็คือว่าเป็นแท็กซี่ข้ามพรมแดนนะคะให้บริการระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซียซึ่งคนพื้นที่เนี่ยเขาก็ถ้าอยู่โซนแบบใกล้ๆชายแดนอยู่แล้วเนี่ยเขาเดินทางไปกลับไปทำงานแบบรายวันเป็นปกติอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็การเดินทางระหว่างกันเนี่ยเขาเยอะมากนะคะทีนี้บริการแท็กซี่ข้ามพรมแดนเนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นแต่ว่าก็มีความกังวลในแง่ของราคาเหมือนกันเพราะว่าโอ้ราคามันก็แพงขึ้นเยอะนะคะสำหรับข่าวนี้เนี่ยก็มาจาก Channel News Asia นะคะคือจะพูดถึงทั้งในเรื่องของความกังวลนะคือเขาบอกว่า commuters drivers flag concerns as enhanced Singapore Malaysia taxi service kicks off นะคะคือตอนนี้นะคะสำหรับการบริการแท็กซี่ข้ามแดนรูปแบบใหม่เนี่ยเริ่มให้บริการแล้วแล้วก็เพิ่มจุดรับส่งผู้โดยสารหลากหลายขึ้นนะคะเดิมทีเขาก็จะจำกัดอยู่บางจุดนะตอนนี้ก็ค่อยขยายไปแม้ว่าจะสะดวกขึ้นนะคะถึงจุดหมายได้มากขึ้นแต่ว่าค่าโดยสารเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะถ้าเกิดเทียบเป็นเงินของส่วนสิงคโปร์นะคะจาก $60สิงคโปร์เนี่ยปัจจุบันมาเป็น80ถ้าเทียบของมาเลเซียจาก120ริงกิตมาเลเซียก็ไปเป็น240แบบนี้ค่ะคือขึ้นมาเยอะเลยนะคะมุมผู้โดยสารเนี่ยคือสะดวกขึ้นแหละแต่ว่ามันไม่คุ้มราคาหรือเปล่านะคะเขามองว่าราคาสูงเกินไปจนทำให้อาจจะแบบเดินทางแล้วไม่คุ้มแล้วก็ทำให้บางคนลดการใช้บริการหรือคอยรอแชร์รถจะได้หารค่าใช้จ่ายกันนะคะในมุมคนเป็นอย่างนั้นคือมุมคนขับเนี่ยเขามองว่าก็เข้าใจได้นะคือการขึ้นราคามันก็สมเหตุสมผลเพราะว่าต้นทุนน่ะจะน้ำมันค่าใช้จ่ายต่างๆมันสูงขึ้นแต่ก็มีความกังวลอย่างเช่นพอราคามันขึ้นนะคะผู้โดยสารก็ลดลงไงการแข่งขันมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะมีรถเพิ่มเป็น300คันต่อประเทศนะคะกฎใหม่เนี่ยมีเรื่องของการห้ามวิ่งข้ามแดนแบบรถเปล่า อาจทำให้เสียโอกาสรับลูกค้าด้วยปัญหาใหม่ที่เริ่มเห็นนะคะคนขับเขาบอกว่าก็ไม่ได้คุ้นเคยเส้นทางใหม่ในมาเลเซียอันนี้ข่าวจากในสิงคโปร์ใช่ไหมเขาบอกว่าคือเขาก็ไม่ได้ค่อยคุ้นเคยเส้นทางใหม่ๆในมาเลเซียไม่ชัดเจนในเรื่องของพื้นที่รับส่งหรือบางทีมันมีความเสี่ยงจากการรับงานผ่านแอปอะค่ะพอรับแล้วผู้โดยสารไม่มาอย่างเงี้ยเรื่องของรถติดบริเวณด่านก็ยังเป็นปัญหาเหมือนเดิมนะยิ่งช่วงหลังที่เราเห็นข่าวก็คือว่าพอมันมีประเด็นสงครามเกิดขึ้นเนี่ยสิงคโปร์เขาก็ตรวจที่ด่านเข้มขึ้นด้วยเขาเน้นเรื่องความปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นมันก็จะทำให้มีรถติดเพิ่มขึ้นนะคะปัญหาเรื่องไหนอีกมีบทบาทแอปเรียกรถอย่าง Grab อย่างเงี้ยนะคะก็ได้รับอนุญาตให้บริการข้ามแดนซึ่งก็จะมาช่วยกำหนดราคาล่วงหน้าและติดตามการเดินทางได้นะคะก็ทำให้ระบบเนี่ยมันอาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็อาจกดดันแท็กซี่แบบดั้งเดิมให้ต้องปรับตัวค่ะในมุมของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาบอกว่าระบบเนี้ยมันก็ช่วยให้เดินทางแบบ door to door ได้จริงอ่ะมีโอกาสดึงกลุ่มลูกค้าอย่างเช่นครอบครัวนักธุรกิจผู้สูงอายุกลับมาแต่ราคาก็ยังเป็นตัวแปรสำคัญเพราะอะไรเพราะมันแพงกว่ารถเถื่อนนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นประเด็นเลยเพราะว่าจริงๆประเทศเขาเนี่ยอยู่ติดกันแค่ชายแดนเขาแค่ข้ามสะพานเองอะนะฮะแค่ข้ามสะพานเองนี้ตรงสะพานนั่นแหละมันจะมีด่านทั้งสองประเทศก็เลยทำให้เป็นปัญหาเนี่ยคือคนที่ทำงานในสิงคโปร์ค่าแรงสูงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพักในสิงคโปร์ค่าที่อยู่ค่าอาศัยค่าอาหารอะไรมันก็แพงด้วยบางทีเขาก็เลยแบบก็ข้ามสะพานไปอยู่ฝั่งมาเลเซียนะค่าใช้จ่ายค่าของชีพถูกกว่าตั้งเยอะน้ำมันก็ถูกกว่าในสิงคโปร์ก็เลยสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาแบบที่คุณน้องแก้มรายงานให้ทราบนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าจอดลึกอาเซียนเนี่ยเราจะได้คุยกับคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีนักเขียนอิสระด้านอุตสาหกรรมเนไปดูกันว่ายกเลิก MOU 44เนี่ยจะรีเซ็ตเขตทะเลไทยกัมพูชาจริงหรือเปล่าแล้วรีเซ็ตแล้วจะดีหรือไม่ดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปตามกันในช่วงหน้านะครับ
2: องค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: กลับมาช่วงนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อสายนะคะคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีค่ะนักเขียนอิสระด้านอุตสาหกรรมนะคะประเด็นยกเลิก MOU 44นะคะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณพิญญพัฒน์และคุณสุชาติและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากนะครับที่ท่านสละเวลามาเป็นแขกให้กับเราในเช้าวันนี้นะครับก่อนที่จะไปพูดถึง MOU 44ได้อยากจะให้คุณสุภลักษณ์ท่านได้ช่วยปูพื้นนิดนึงนะครับ MOU 43 44มันแตกต่างกันยังไงแล้วมันมีผลกระทบกับเรายังไงครับ
5: ก็ง่ายนะครับ MOU 2543เป็นเรื่องการสำรวจและปักปันเขตแดนทางบกส่วน MOU ปี2544นั้นว่าด้วยเรื่องการแบ่งเขตทางทะเลในพื้นที่ไหลทวีปซึ่งมีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันนะครับแล้วก็จะทำระบบพัฒนาทรัพยากรปิโตรเลียมร่วมกันกับกัมพูชาครับความแตกต่างมันก็เป็นเรื่องพูดง่ายๆทางบกกับทางทะเลนะครับ
0: ค่ะ
5: ครับ
0: ทีนี้ประเด็นเรื่องของการยกเลิก MOU 44เนี่ยค่ะอธิบายขยายความเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
5: ก็มันเป็นความประสงค์ของฝ่ายไทยนะครับที่คิดว่าการ MOU 44เนี่ยบังเอิญว่ามันมีส่วนหนึ่งที่กัมพูชาอ้างไหล่ทวีปของเขาเข้า

0: มาใกล้ๆบริเวณเกาะกูดก็เกิดความกังวลว่าอันนั้นมันอาจจะอ้างสิทธิ์เหนือเกาะกูดหรือไม่ในความจริงไม่ใช่แล้วนะครับไหลทวีปเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้น้ำนะครับเป็นเขาเรียกว่ามีสิทธิอธิปไตยเท่านั้นหมายความว่าเราสามารถหาทรัพยากรที่อยู่ในแผ่นดินใต้น้ำนั้นได้อีกประเด็นหนึ่งก็คือทางฝ่ายไทยก็กังวลว่ากัมพูชาอ้างไหลทวีปในปี2515นั้นนะมีขนาดกว้างเกินไปเกินกว่าสิทธิ์ที่เขาจะได้ทำนองนั้นนะครับแต่จริงๆก็อันนี้ก็พูดลำบากนะครับว่าเกินของเขาหรือไม่เพราะว่าสิทธิ์ของเขาคือตามกฎหมายเก่าเนี่ยให้เอาพื้นที่ซึ่งอยู่ลึกจากผิวน้ำไป200เมตรตามกฎหมายใหม่ให้เอาจาก200ไมล์ทะเลจากฝั่งนะครับจากเส้นฐานที่กำหนดนะครับทีนี้อ่าวไทยเนี่ยส่วนที่กว้างที่สุดของมันก็200ไมล์ทะเลพอดีส่วนที่ลึกที่สุดของมันแค่85เมตรนะครับเพราะนั้นมันทั้งตื้นและแคบเนี่ยอ้างยังไงก็ทับซ้อนกันนะครับไม่ว่าจะอ้างมากอ้างน้อยเพราะฉะนั้นแต่อย่างไรก็ตามแต่เมื่อฝ่ายไทยเห็นเนี่ยก็พูดกันมานานนมนานแล้วครับหลายปีแล้วแหละว่าน่าจะกำหนดกันใหม่ก็เจรจาแหละกัมพูชาเขาก็ไม่เห็นพ้องที่ฉะนั้นเขาก็บอกว่าถ้ามันทับซ้อนกันเราก็สามารถที่จะทำแบบไทยกับมาเลเซียก็คือพัฒนาทรัพยากรคือพูดง่ายขุดแก๊สน้ำมันร่วมกันแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์แบ่งปันค่าใช้จ่ายที่มันจะเกิดขึ้นไปเลยนะครับข้อเสนอเบื้องต้นก็คือ50-50เหมือนที่ไทยกับกัมพูชาทำแล้วเรื่องแบ่งเขตอะไรนั่นเกาะกูดเกาะกูดก็ไม่มีปัญหาหรอกความจริงเขาก็ไม่ได้เคลมเกาะกูดได้ซ้ำไปแล้วมันก็ไม่เกี่ยวข้องกันครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อมันเกิดความวิตกกังวลในประเทศไทยก็มีกระแสเรียกร้องมากมายรัฐบาลก็จุดนี้ก็ตัดสินใจนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมติดตามเรื่องมานานว่านโยบายต่างประเทศนี่ก็กำหนดไว้เลยว่าจะยกเลิกเอกสารฉบับนี้ขึ้นมาก็เลยมาเป็นที่มาของ
1: ค่ะ
0: กัมพูชาเขาก็ตอบสนองเนี่ยนะครับ
2: อันนี้ถ้าเกิดเลิกไปแล้วเนี่ยครับแล้วคราวนี้มันจะตรงนี้ก็คือทรัพยากรที่อยู่ตรงนี้ก็คือยังไม่มีใครสามารถจะใช้ได้หรอครับหรือว่าย
0: ังครับยังทำมันแล้วไม่ได้เพราะมันพิพาทโลก MOU 44ก็ไม่ได้แปลว่าการเคลมของไทยและกัมพูชามันจะหายไปครับมันยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละมันก็เกิดเป็นข้อพิพาทอันหมายว่าเลิกแล้วจะทำยังไงกันต่อนะครับตอนนี้ท่าทีของกัมพูชาก็คือต้องการที่จะใช้การประนอมบังคับของอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือที่เรารู้จักกันคือภาษาอังกฤษว่าอังครอสที่ทำขึ้นในปี1982คือ2525นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ทำไทยก็พูดว่าเราก็อยากจะรีเซ็ตการเจรจาใหม่ภายใต้อังครอสเหมือนกันแต่ว่าคำว่าอังครอสของสองฝ่ายเนี่ยฟังดูยังไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ไทยก็อยากจะเปิดเจรจาใหม่นะครับเรียกว่าเปิดการเจรจาใหม่แต่กัมพูชาก็คิดว่าจะไม่เจรจากับไทยแบบทวิภาคีละเพราะว่าคงจะยอมกันไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ไปหาบุคคลที่3มาช่วยดีกว่าเขาก็เลยประกาศว่าเขาจะเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับนะครับประนอมภาคบังคับตามอังคอสภาค15ประกอบกับภาคผนวกที่5เนี่ยก็มีทางเลือกหลายอย่างนะครับเช่นถ้าเป็นแบบทั่วๆไปไม่ให้มีผลผูกพันมากแต่ต้องการคำแนะนำว่าจะแบ่งกันยังไงดีเนี่ย ก็ตั้งคณะเขาเรียกว่าคณะกรรมาธิการประนอมนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะให้มันมีผลผูกพันเด็ดขาดก็มีกลไก4อย่างให้เลือกก็1ศาลทะเล2ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ3อนุญาโตตุลาการทั่วไปแล้วก็4อนุญาโตตุลาการพิเศษอันนี้ยังไม่ทราบว่ากัมพูชาเขาจะเลือกแบบไหนนะครับ
1: ค่ะดังนั้นตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่ว่าเราจะยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU 44เนี่ยโดยทำร่วมกันยังไงหรือเราจะสามารถทำไปฝ่ายเดียวได้ไหมถ้าทำอย่างนั้นเสร็จแล้วเราก็จะเข้าสู่ในส่วนของอังคลอสต่อไปซึ่งก็จะเปลี่ยนเกมต่อไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับคือเป็นที่แน่ชัดว่าเลิกฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับมันไม่มีเหตุที่จะเลิกฝ่ายเดียวได้ก็แต่เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดไอ้ MOU นั้นโดยชัดแจ้งแล้วก็สองถ้าหากมันสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปไกลจนกระทั่งไม่สามารถบังคับใช้หนังสือสัญญาคือ MOU นั้นได้ถึงจะเลิกแบบฝ่ายเดียวได้แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เป็นคงไ

0: ตัดประเด็นนั้นออกไปได้เพราะว่าไทยแจ้งโดยวาจาแล้วว่าเราก็อยู่ในกระบวนการในการบอกเลิกอยู่นะครับด้วยกระบวนการภายในของเราก็ทำตั้งแต่เดี๋ยวครม.ต้องออกมติออกมติเสร็จแล้วกระทรวงการต่างประเทศแต่ว่าไม่ติดขั้นตอนกฎหมายในประเทศนะครับบางทีมันก็มีข้อถกเถียงอยู่ในเชิงกฎหมายว่า MOU เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเขตแดนเพราะฉะนั้นคนจะต้องผ่านความชอบจากสภาก่อนหรือไม
1: ่
0: ทีนี้กระทรวงต่างประเทศผมจะต้องเสนอให้ครม.ไปถามสามนูนก่อนว่ามันต้องเข้าสภาไหมนะครับถ้าสมมติว่าโอเคละสมมติว่ามันเสร็จกระบวนการภายในของเราแล้วปลอดไม่มีใครมาคัดค้านได้ละการกระทรวงการต่างประเทศต้องแจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรไปทางกัมพูชาว่าเราประสงค์จะยกเลิกประสงค์จะยกเลิกก็ทำได้หลายอย่างนะครับก็คือประสงค์ยกเลิกและขอเจรจาใหม่เพื่อทำฉบับใหม่ก็ได้หรือประสงค์จะยกเลิกแล้วแต่ตอนนี้กัมพูชาเขาแถลงมาแล้วว่าก็ยกเลิกก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันที่อังกอร์ก็คือเอาบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยว
2: ค่ะแล้วประเทศที่จะมาเป็นบุคคลที่3นี่เขาได้กำหนดทางกัมพูชาเขากำหนดตัวไหมครับว่าจะเป็นประเทศไหนครับ
0: ยังไม่ได้เลือกนะครับแต่ว่าโดยขั้นตอนของมันก็เป็นอย่างนี้นะครับว่าถ้ากัมพูชาเขาประสงค์จะเริ่มกระบวนการเนี่ยเขาจะต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอังครอสซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอังครอสก็จะไปที่เลขาธิการสหประชาชาตินะครับแล้วก็ขอแจ้งมายังฝ่ายไทยว่าชวนนะครับเชิญชวนให้เข้าสู่กระบวนการนี้ร่วมกันแต่นี้ไทยก็ทำได้หลายอย่างก็ตอบรับเข้าไปร่วมก็ได้หรือไม่ตอบรับเพิกเฉยเสียก็ได้เราคิดว่าเราไม่เห็นด้วยแต่เนื่องจากกัมพูชาเขาจะขอใช้สิทธิภาคบังคับเนี่ยต่อให้ไทยไม่ตอบรับเขาก็สามารถเริ่มกระบวนการได้กระบวนการนี้มันจะไม่สะดุดหยุดลงนะครับเขาต้องไปทีนี้เขาก็จะต้องเลือกผู้ประนอมเขาเรียกว่าคอนซิเลเตอร์ครับผู้ประนอมฝ่ายละ2คนแล้วก็มีอีกคนหนึ่งทางโน้นจะเลือกมาให้ก็เราไม่เลือกก็ได้เราไม่สนใจไม่เข้ากระบวนการเนี่ยครับไอ้ครับประธานที่เป็นที่ประชุมของนี่ก็จะเลือกให้นะครับว่าไทยไม่เอาเขามีบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทะเลแล้วก็เรื่องการแบ่งขายอะไรที่เรียบร้อยอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็สามารถไต่สวนและเริ่มกระบวนการไปได้ไทยจะใช้สิทธิ์ในการเข้าไปชี้แจงหรือไม่ชี้แจงแองด้วยว่าจะดีใจด้วยแล้วสถานนี้ไทยก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้นะคร
1: ับ ค่ะอย่างตอนนี้ที่ส
2: ถานการณ์ถ้าเขาเข้ากระบวนการนี้เขาจบสิ้นลงแล้วเนี่ยเขาจะมาใช้เขาสรุปว่าอย่างไรเขาจะมาบังคับใช้กับเราได้ไหมครับ
0: คือถ้าเป็นกระบวนการประนีประนอมก็แล้วมาจะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผลมันออกมาคือคณะกรรมการนี้นะครับถ้ามันเป็นภาคนี้นะครับคณะกรรมการนี้จะทำเป็นรายงานเพื่อให้ข้อแนะนำกับประเทศคู่กรณีว่าจะต้องทำอย่างไรเช่นจะแบ่งกันยังไงมันนี้ก็ถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็ถ้าคู่ความเห็นด้วยโอเคแต่ต่อให้ฝ่ายไม่ไปแต่ดูแล้วโอ้น่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยโอเคเราตกลงปฏิบัติตามนั้นก็ได้นะครับแต่สองถ้าดูแล้วเนี่ยมันไม่เป็นที่น่าพอใจมันไม่ชอบอะไรเงี้ยท่านก็เพิกเฉยเสียไม่รับก็ได้อีกแต่ว่ามันก็จะมีผลนะครับกัมพูชาก็จะใช้อันเนี้ยรายงานนั้นเนี่ยเป็นหลักของเขาในการเจรจาสมมุติว่าในอนาคตมันก็ต้องเจรจากันอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าตราบที่มันยังแบ่งกันไม่ได้เนี่ยใครก็เข้าไปหาเอาแก๊สหาน้ำมันไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายก็ต้องมาแตกลงแบ่งกันแต่ถ้าเราไม่เข้าไปดีเฟนต์ไม่ไปปกป้องสิทธิของเราในคณะกรรมการประนอมเนี่ยเราก็จะเสียสิทธิ์นะครับกัมพูชาเขาก็จะถือเอกสารฉบับเนี่ยเป็นหลักว่าถ้าจะแบ่งกันเนี่ยต้องแบ่งตามนี้แหละผู้เชี่ยวชาญจัดให้แล้วคุณจะมาพูดอย่างอื่นไม่ได้แล้วแหละอันนี้มันเราก็อาจจะเรียกว่าถูกปิดปากนะครับถูกปิดปาก
1: ค่ะก็
2: จะเหมือนกับกรณีเขาพระวิหารเนี่ยที่เราก็เข้าไปจุดปลายสุดท้ายเนี่ยผลออกมามันก็ประหลาดอยู่บนสันปันน้ำแต่ว่ากลายเป็นของเขาไปได้
0: ใช่มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราไปปกป้องไปดีเฟนต์เรามีพยานหลักฐานเรามีหลักคิดแนวคิดยังไงนะครับคือหลักการแบ่งเนี่ยมันแบ่งอาจจะแบ่งโดยคือมันมีวิธีการแบ่งหลายอย่างนะครับรัฐที่อยู่ประชิดกันรัฐที่อยู่ตรงกันข้ามกันเขาก็มีแนวทางให้แบ่งมีหลักการหนึ่งความได้สัดส่วนเพราะว่าชายฝั่งไทยยาวแต่มันเว้าใช่ไหมครับเราจะได้พื้นที่ขนาดไหนพอเหมาะพอสมกับสถานะของชายฝั่งหรือไม่อะไรก็เป็นแล้วมีอีกหลายเรื่องซึ่งสำคัญมาก
1: เสียดายเวลาเราน้อยแล้ว
0: นะครับอันนี้ก็

0: ขึ้นอยู่กับเราจะตกลงเอายังไงล่ะครับ
1: ค่ะก็คงจะได้ประมาณนี้แต่ว่าก็นะอาจจะต้องมีโอกาสหน้านะคะแต่ก็หวังว่าด้วยสถานการณ์ที่มันบีบคั้นจากเรื่องของตะวันออกกลางนะทำให้เรื่องของพลังงานเนี่ยเราจะต้องรีบตกลงกันนะหวังว่าจะได้ทางออกที่ลงตัวกันโดยเร็วระหว่าง2ประเทศนะคะไทยกับกัมพูชา
0: ค
1: ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณสุภลักษณ์ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากค
1: ่ะวันนี้ก
2: ็ต้องคนก็ลาไปเลย
1: ลาไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันอังคารที่5เดือน5พฤษภาคมครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะเราจะไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเป็นพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเลยค่ะหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่4พฤษภาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีค่ะและมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช่นเดียวกันนะคะปีติฉัตรมงคลถวายพระพรชัย2ล้นเกล้าเสด็จราชพิธี3ทัพยิงปืนสลุดหลวงรัฐบาลจัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังขณะที่3เหล่าทัพบกเรืออากาศจัดยิงสลุดหลวงฝ่ายละ21นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลด้านอนุทินเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรตินำข้าราชการทุกภาคส่วนทูตานุทูตและภาคเอกชนร่วมถวายพระพรชัยมงคลค่ะและมีภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีนำข้าราชการและทุกภาคส่วนร่วมถวายพระพรชัยมงคลในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
1: ครับนายกรัฐมนตรีตั้งเอกนิติธันประภาสนั่งประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ฉบับใหม่เร่งสรุปภายใน90วันให้สะทันสถานการณ์โลกปัจจุบันครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยวันนี้ครับว่าได้ลงนามแต่งตั้งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ชุดใหม่นะครับโดยขีดเส้นให้สรุปผลภายใน90วันเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนไปทั้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงทางพลังงานมุ่งหวังให้ไทยยืนบนลำแข้งของตัวเองหากเกิดวิกฤตความขัดแย้งระหว่างประเทศด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์ครับรัฐมนตรีว่าการ

0: กระทรวงพลังงานก็ระบุว่าโครงการแรนบิดจะต้องมีมากกว่าแค่ถนนและรางครับแต่ว่าต้องเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สมบูรณ์แบบโดยเสนอให้มีการก่อสร้างถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่และระบบท่อเชื่อมสองฝั่งมหาสมุทรเพื่อดึงดูดกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางให้นำน้ำมันมาฝากเก็บและก็ซื้อขายในไทยแทนที่สิงคโปร์ซึ่งจะเป็นทางรอดสำคัญถ้าหากช่องแคบฮอร์โมซถูกปิดและช่วยให้ไทยนั้นมีน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นของรัฐอย่างแท้จริงตัวอย่างไรก็ตามครับโครงการนี้ยังคงอยู่ในเสียงคัดค้านจากหลายภาคส่วนครับนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสมาชิกวุฒิสภาก็เตรียมยื่นยติให้รัฐบาลทบทวนโครงการนี้ในวันนี้นะครับโดยตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนั้นยังไม่ชัดเจนและกังวลว่าไทยอาจจะเข้าไปอยู่กลางความขัดแย้งของมหาอำนาจหากวางสมดุลไม่ดีพอขณะที่ภาคประชาชนและกลุ่ม NGO ในพื้นที่ภาคใต้ครับก็เตรียมยื่นหนังสือคัดค้านเนื่องจากกังวลเรื่องผลกระทบต่ออาชีพประมงและสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเสียหายมหาศาลขณะที่รัฐบาลก็น้อมรับผลสำรวจจากนิดาโพครับที่พบว่าคนใต้ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับโครงการแต่ยังมีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจในทุกมิติและย้ำว่าการตัดสินใจจะยึดถือประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งอย่างแน่นอนครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับนายกตั้งเอกนิติประธานศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ขีดเส้นกรอบ90วันยันเคยใช้หาเสียงปี62ชี้ภูมิรัฐศาสตร์โลกเปลี่ยนต้องสร้างความสอดคล้องกับบริบทโลกลั่นไม่เอื้อประโยชน์ใครพิพัฒน์ไม่หวั่นม็อบค้านเตรียมลงพื้นที่ชุมพรระนองพร้อมสุชาติรับฟังความคิดเห็นทุกด้าน8พฤษภาคมนี้ด้านเอกนัทจ่อปั้นแลนด์บริดจ์ศูนย์กลางน้ำมันสร้างถังเก็บน้ำมันใหญ่สำรองรับมือวิกฤตพร้อมดึงดูดกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันตะวันออกกลางขนน้ำมันมาเก็บซื้อขายลดการพึ่งพาสิงคโปร์อย่างเดียวนรเศรษฐ์วี่รัฐบาลทบทวนแลนด์บริดจ์ครับอย่าอ้างเรื่องสงครามปิดช่องแคบฟังไม่ขึ้นเตรียมเรียกพิพัฒน์ชี้แจง11พฤษภาคมนี้ครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นี่ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้นะคะหนูตั้งกรรมการศึกษาเอกนิติประธานดันแลนด์บริดจ์ขีดเส้น90วันฟังรอบด้านพิพัฒน์เฮงจ่อลงดูพื้นที่ส้มเปิดดร.โจชิงผู้ว่าวันนี้อนุทินตั้งกรรมการศึกษาแลนด์บริดจ์90วันให้เอกนิติเป็นแม่งานกำชับเร่งสื่อสารเคลียร์ให้ชัดทุกประเด็นยันเป็นงานต่อเนื่องอยู่ในแผนหาเสียงของภูมิใจไทยตั้งแต่เลือกตั้งปี62ตอนสุริยะนั่งคมนาคมก็เอาด้วยพิพัฒน์ย้ำลงพื้นที่เปิดใจรับฟังความเห็นทุกคนสิริพงษ์อ้างเหตุสงครามตะวันออกกลางไม่รู้จบตรงไหนหลายประเทศโขกค่าสินค้าผ่านช่องแคบเล็งลุยดึงเอกชนร่วมลงทุนเพิ่มทางเลือกเส้นทางขนส่งสินค้าขีดเส้นเร่งคลอดพรบ SEC ภายในปีนี้สุชาติติงได้ไม่คุ้มเสียแนะทำรถไฟความเร็วสูงไทยจีนก่อนขุดคลองลอยเหมือนคลองปานามาเป็นเฟส2นรเศรษฐ์ซัดรัฐบาลเหตุผลอ่อนเกินไม่หนักแน่นหวั่นลากไทยไปเสี่ยงเป็นพื้นที่ขัดแย้งเรียกโกเกียมาตอบกระทู้11พฤษภาคมค่ายสีส้มส่งดร.โจชิงผู้ว่ากทม.ขายนโยบายกรุงเทพง่ายๆบายผู้ว่าปชน.ค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทค่ะโดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการประชุมส.ส.พักประจำสัปดาห์เมื่อวานนี้นะคะผู้สื่อข่าวได้ถามถึงเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทเพื่อรับมือผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางจะเข้าที่ประชุมครม.วันที่5พฤษภาคมก็คือวันนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าเข้าครับก็เราพูดแล้วทำผู้สื่อข่าวได้ถามไปถึงกรณีที่สวนดุสิตโพรายงานผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองที่ล่าสุดนายอนุทินมีคะแนนนำเป็นนักการเมืองโดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งโดยนายอนุทินไม่ตอบคำถามทำเพียงยิ้มพร้อมพนมมือเหนือศีรษะและพูดว่าสาธุจากนั้นก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีค่ะทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการคลังจะเสนอให้ที่ประชุมครม. ในวันที่5พฤษภาคมพิจารณาร่างพรก.กู้เงินเพื่อใช้ดูแลและเยียวยาประชาชน

0: จากผลกระทบในขณะนี้ส่วนกรอบวงเงินที่จะขอกู้จะเป็นเท่าไหร่นั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้ขณะที่พระราชบัญญัติโอนงบประมาณพ.ศ. 2569นั้นยังไม่สามารถเสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณาได้ทันในครั้งนี้เนื่องจากสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการเร่งสรุปตัวเลขงบประมาณที่จะโอนได้จริงว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่โดยเบื้องต้นก็คาดว่าจะเสนอให้ครม.เห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไปค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะเคาะพรก.กู้ 400,000 ล้าน 5 พฤษภาคมอนุทินยืนยันพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเข้าครม. 5 พฤษภาคมลั่นเราพูดแล้วทำด้านเอกนิติลุยชงครม.ไฟเขียวพร้อมเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสอัดฉีดคนละครึ่งพลัสและเติมเงินบัตรคนจนส่วนพรบ.โอนงบประมาณยังไม่จบสำนักงบและบัญชีกลางยังเร่งสรุปตัวเลขจริงหลังคาดได้ไม่เกิน 50,000 ล้านบาทลุ้นชงครม.สัปดาห์หน้าค่ะ
1: ครับในขณะที่โครงการคนละครึ่งพลัสนะครับรอคิวเสนอสัปดาห์หน้านะครับหลังผ่านเวทีครม.เศรษฐกิจเพื่อใช้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลครับโดยมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งรวมถึงโครงการยอดนิยมอย่างคนละครึ่งพลัสจะถูกนำมาพิจารณาในสัปดาห์ถัดไปหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนะครับได้พิจารณารายละเอียดสรุปขั้นตอนสุดท้ายแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับท่ามกลางมาตรการอัดฉีดของรัฐบาลภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME ครับกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตรุมเร้าโดยนายแสงชัยธีรคุณวานิชประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยบอกว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางและสงครามภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์นะครับได้ส่งผลกระทบต่อ SME ไทยสูงถึงร้อยละ 96.7โดยเฉพาะต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานที่สูงขึ้นในขณะที่ไม่สามารถปรับขึ้นราคาสินค้าได้ขณะที่ข้อมูลก็ยังพบนะครับว่า SME 1ใน5ของประเทศมีสภาพคล่องประคองธุรกิจได้ไม่เกิน3เดือนเท่านั้นและกว่า160อยู่ได้เพียง 3-6 เดือนสมาพันธ์จึงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งออกมาตรการช่วยเหลือที่ตรงจุดทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนควบคู่กับการสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสียในระบบและกลุ่มธุรกิจต้องปิดกิจการถาวรซึ่งจะกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานรากฐานในระยะยาวนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหนังสือพิมพ์มติชนครับพรก.กู้ 400,000 ล้านเข้าครม.พ่วงพรบ.โอน69นะครับโอนงบ69นายกลั่นพูดแล้วทำคนละครึ่งพลัสรอคิวสัปดาห์หน้า SME อ่วมเจอวิกฤตซ้ำครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะรวมไปถึงเรื่องของไทยและกัมพูชาติดตามในช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะช่วงหน้าร้อนแบบนี้ค่ะเราจะเห็นเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นกันหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะซึ่งการประกันอัคคีภัยค่ะก็เป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่งโดยเป็นการประกันภัยทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครองแบบระบุภัยกล่าวคือให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากภัยที่ระบุไว้เท่านั้นผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ฟ้าผ่าระเบิดและอาจจะครอบคลุมสาเหตุอื่นๆเช่นภัยธรรมชาติหรือภัยที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้ที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยนั้นได้

0: างๆวัตถุระเบิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเป็นต้นค่ะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับต่อที่ประเด็นร้อนทางการเมืองครับพรรคประชาชนออกมาแถลงขอโทษนะครับต่อเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศกรณีที่นายเองเนื่องจากว่ามีภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครับที่ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมนี้มีพาดหัวในแนวหน้านะครับพาดพิงเอี่ยวยาเสพติดชงเรื่องเข้ากรรมการสอบวินัยขณะที่ปชป.ภูมิใจไทยจี้ปชน.รับผิดชอบทำองค์กรกำนันผู้ใหญ่บ้านเสียหายแบบเหมารวมต้องมีวุฒิภาวะมากกว่านี้ครับ
0: การเจรจาหย่าศึกระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลและอิหร่านนะคะก็ยังคงดำเนินไปอย่างระมัดระวังโดยเมื่อวานนี้นะคะนายอิสมาอิลบากอยีโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่าทางการสหรัฐต้องส่งข้อเสนอผ่านรัฐบาลปากีสถานตัวกลางกลับมายังอิหร่านภายหลังจากที่อิหร่านได้ยื่นข้อเสนอใหม่14ประการในเรื่องการจบสงครามทุกแนวรบรวมเลบานอนการรับประกันว่าจะไม่ถูกโจมตีอีกการยกเลิกปิดล้อมอิหร่านทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุสแต่ในประเด็นนิวเคลียร์ไว้ไปคุยกันหลังจากนี้เอาเรื่องสงครามให้จบก่อนภายใน1เดือนข้อเสนอที่ทางการสหรัฐตอบกลับมาอิหร่านอยู่ระหว่างการพิจารณาขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็บอกนะคะว่าสหรัฐอยู่ระหว่างการเจรจาหารือในเชิงบวกกับรัฐบาลอิหร่านและในการนี้ได้ตัดสินใจนำเสนอแผนการเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เรือน้ำมันและเรือสินค้าที่ติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียไม่สามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสออกมาได้ทางการสหรัฐจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเรือเหล่านี้ออกจากช่องแคบฮอร์มุสอย่างปลอดภัยและส่วนตัวเชื่อว่าเรือทุกลำคงไม่อยากกลับเข้ามาในพื้นที่อีกแล้วจนกว่าบรรยากาศการเดินเรือจะมีความปลอดภัยทางด้านกองบัญชาการกองทัพสหรัฐประจำภูมิภาคตะวันออกกลางประกาศจุดยืนพร้อมให้การสนับสนุนแผนเสรีภาพของประธานาธิบดีสหรัฐที่มีเป้าหมายฟื้นฟูเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสภารกิจป้องกันตนเองครั้งนี้ถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อความมั่นคงของภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกและกองทัพสหรัฐยืนยันว่าจะยังคงปฏิบัติการปิดล้อมอิหร่านทางทะเลต่อไปเรามีเรือพิฆาตหลายลำเครื่องบินอีกกว่า100ลำประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะอิหร่านเมินสันติภาพทรัมป์ยิงใส่เรือรบประกาศกล้าวยังคุมฮอร์มุสโลกมีลุ้นการเจรจายุติสงครามสหรัฐอิสราเอลอิหร่านหลังทรัมป์รับกำลังหารือในเชิงบวกกับรัฐบาลอิหร่านพร้อมประกาศแผนเสรีภาพช่วยเหลือเรือบรรทุกสินค้าตกค้างในอ่าวเปอร์เซียคาดมีกว่า 2,000 ลำผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยโดยมีกองทัพสหรัฐในตะวันออกกลางร่วมสนับสนุนภารกิจด้านอิหร่านสวนทันควันหย่าแยมย้ำยังบางเมืองฟุจัยรายูเอีค่ะ
1: ในขณะที่กัมพูชาครับก็ส่งสัญญาณตึงเครียดครับขู่ใช้กลไกทางกฎหมายทางทะเลแห่งสหประชาชาติไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในพื้นที่ทับซ้อนหากรัฐบาลไทยเดินหน้ายกเลิก MOU PCC เพียงฝ่ายเดียวครับความเคลื่อนไหวจากพนมเปญนายกงโพกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐนะครับแสดงความผิดหวังอย่างยิ่งต่อการที่รัฐบาลไทยเตรียมยกเลิกบันทึกความเข้าใจปี44นะครับหรือว่า MOU 44โดยเตือนว่าถ้าหากไทยถอนตัวเพียงฝ่ายเดียวกัมพูชาจะดำเนินการไกล่เกลี่ยโดยบังคับภายใต้อนุสัญญากฎหมายทางทะเลแห่งสหประชาชาติหรือ UNCLOS ทันทีซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางจากการเจรจาทวิภาคีไปสู่การสู้คดีในช่องทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็เปิดเผยว่าเตรียมใช้เวทีประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมนี้นะครับเพื่อพูดคุย3ฝ่ายและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนโดยยืนยันว่าฝ่ายไทยได้เตรียมเนื้อหาและรายละเอียดที่จะพูดคุยไว้พร้อมแล้วในขณะที่ประเด็นงบประมาณของกองทัพครับพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์รองโฆษกกองทัพเรือออกมาชี้แจงกรณีมีการเลื่อนโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำที่2โดยยังคงยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการครับเนื่องจากเรือฟริเกตเป็นกำลังรบหลักในการรักษาอธิปไตยและคุ้มครองเส้นทางคมนาคมทางทะเลท่ามกลางสถานการณ์ความมั่นคงภายในภูมิภาคที่

0: เปลี่ยนแปลงรวดเร็วแต่ว่าอย่างไรก็ตามกองทัพเรือเข้าใจข้อจำกัดด้านงบประมาณของรัฐบาลและพร้อมปรับแผนงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายโดยจะคำนึงถึงความโปร่งใสและประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าและมติชนครับแนวหน้าบอกว่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศเขมรผิดหวังไทยจ่อยกเลิก MOU 44 2ชาติเตรียมใช้กลไกไกลเกลี่ยภาคบังคับภายใต้ UNCLOS หากไทยยกเลิก MOU 44ในขณะที่มติชนนะครับบอกว่าฮุนเซนชี้ไทยเลิก MOU 44ยิ่งขัดแย้งจอถกภาคบังคับสีหศักดิ์เชื่อเขมรตอบรับคุย3ฝ่ายเวทีอาเซียนซัมมิตครับ
1: มีกรณีที่สาวพนักงานร้านสะดวกซื้อเขาขอความช่วยเหลือเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะถูกนายทุนเงินกู้ดอกเบี้ยโหดบังคับข่มขืนค่ะโดยทางด้านของศูนย์ประสานงานเพจสายใหม่ต้องรอดได้พร้อมกับนางสาว A อายุ25ปีทำงานร้านสะดวกซื้อและทำอาชีพเสริมเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งเข้าร้องขอความช่วยเหลือนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดถูกนายทุนเงินกู้ดอกโหดฉายาเสี่ยเต๋าบางใหญ่อายุ34ปีบังคับขืนใจขัดดอกรายวันเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะล็อกทันควันเต๋านายทุนกู้หื่นสาว25สุดทนโดนย่ำยีแจ้งเพจสายไหมช่วยถูกข่มขู่ขืนใจขัดดอกชุดสืบสวนสภ.รัตนาธิเบศรบุกรวบเต๋าบางใหญ่ทันควันสอบเค้นปมปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดสาว25หาเงินจ่ายดอกรายวันไม่ทันขู่บังคับร่วมเพศขัดดอกเงินกู้แค่หมื่นบาทข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
0: กลับมาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับมีสื่อต่างชาตินะครับรายงานพบผู้โดยสาร3รายเสียชีวิตนะครับในหลังจากติดเชื้อไวรัสฮันต้าบนเรือสำราญกลางมหาสมุทรแอตแลนติกครับเหตุเกิดเมื่อวันที่3พฤษภาคมครับก็สร้างความตื่นตระหนกในหลายประเทศหลังพบการระบาดของโรคหายากบนเรือสำราญขนาดใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ครับและก็กระทรวงสาธารณสุขแอฟริกาใต้เปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิต3รายหนึ่งในนั้นเป็นคู่สามีภรรยาชาวเนเธอร์แลนด์อายุ70และ69ปีครับโดยฝ่ายสามีล้มป่วยบนเรือก่อนจะเสียชีวิตที่เกาะเซนต์เฮเลนาในขณะที่ภรรยาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเมืองเคมตันพาร์คในแอฟริกาใต้ครับล่าสุดเนี่ยมีการยืนยันพบผู้ติดเชื้ออย่างน้อย1รายและมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในห้อง ICU ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้ป่วยอีก2รายออกจากเรือสำหรับไวรัสฮันต้าครับเป็นเชื้อที่พบได้ยากติดต่อจากสัตว์ฟันแทะนะครับโดยเฉพาะหนูผ่านปัสสาวะอุจจาระหรือน้ำลายผู้ติดเชื้ออาจจะได้รับเชื้อจากการหายใจหรือว่ามีการหายใจเอาฝุ่นที่ปนเปื้อนเข้าไปอาการเริ่มต้นคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่เช่นมีไข้อ่อนเพลียมีอาการป่วยเมื่อยปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ในบางรายเนี่ยอาจจะรุนแรงจนเกิดภาวะปอดอักเสบและหายใจลำบากส่วนควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐนะครับเขาบอกว่าเชื้อนี้อาจจะก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงและโรคไตแม้พบไม่บ่อยนะครับแต่ว่ามีความเสี่ยงเสียชีวิตสูงและยังไม่มียารักษาเฉพาะโดยขณะนี้ WHO อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดครับทั้งการตรวจทางห้องปฏิบัติการและก็การสืบสวนทางระบาดวิทยาพร้อมให้การดูแลผู้โดยสารและลูกเรือนะครับในขณะที่ผู้ดำเนินการเรือเนี่ยเขาก็บอกว่ากำลังเร่งดูแลผู้ป่วยและก็ประสานงานส่งตัวผู้ป่วยอีก2รายกลับประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับพร้อมกับร่างผู้เสียชีวิตครับก็มีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับเส้นไวรัสฮันต้าฆ่าทัวร์3ศพคาเรือสำราญป่วย3รายแวะทวีปแอนตาร์กติกาไวรัสฮันต้าระบาดฆ่าชีวิตนักท่องเที่ยวแล้ว3รายป่วยอีก3รายบนเรือสำราญครับ
1: มีข่าวอาชญากรรมต่อเนื่องจากเมื่อวันก่อนนะคะที่แม่ค้าสาวออนไลน์เสียชีวิตนะคะตอนนี้ก็จับตัวได้แล้วแล้วก็ยอมรับสารภาพแล้วนะคะสำหรับผู้ก่อเหตุค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะรับสิ้นฆ่าแม่ค้าออนไลน์

0: ตำรวจยานผัวทมิฬจิตปกติหิ้วผัวโหดฆ่าเมียสาวแม่ค้าออนไลน์หมกคอนโดไปทำแผนใช้หมอนกดทับหัวจนขาดอาการเหล่าสุขสันติวงอายุ32ปีไปทำแผนใช้หมอนกดทับนางสาวพนิษสุดาหรือดรีมหัตถดลอายุ25ปีแฟนสาวเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะเสียชีวิตในห้องพักไอริสคอนโดซอยจันทองเอี่ยมตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ครับปิดท้ายที่กรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับปรับแนวทางการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนการประชุมสัมมนาปรับแนวทางการปฏิบัติงานรอบ6เดือนประจำปีงบประมาณ2569ของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับมีพลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานเป้าหมายคือการระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมสำคัญ8ด้านนะครับรวมถึงกิจเฉพาะย่อยของแต่ละหน่วยให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากที่สุดเพื่อนำไปพัฒนาแผนการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพทางนี้ก็มีการบรรยายพิเศษทั้งในด้านงานข่าวงานยุทธการและงานมวลชนเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานจริงซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะนำมาใช้งานขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในช่วง6เดือนหลังเพื่อสร้างสันติสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศุนีและดิฉันสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 17:25 นาทีเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มใช้อาวุธปืนลอบยิงดาบตำรวจมายากีดีเยาะอายุ50ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุที่บริเวณ4แยกบ้านม่วงหวานหมู่ที่2ตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าหลังเสร็จภารกิจและออกเวรผู้เสียชีวิตได้ขับรถยนต์กระบะเดินทางกลับบ้านพักจนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ300เมตรได้ถูกกลุ่มคนร้ายที่วางแผนลอบยิงใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่อย่างต่อเนื่องจนเสียชีวิตจากพฤติการของคนร้ายพบว่ามี4คนใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุแฝงตัวทำทีเป็นช่างซ่อมสายไฟฟ้าที่บริเวณ4แยกดังกล่าวอาศัยจังหวะที่รถของผู้เสียชีวิตชะลอความเร็วเพื่อเตรียมจะเลี้ยวใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่อย่างต่อเนื่องก่อนเร่งเครื่องหลบหนีไปพื้นที่ทางตำบลสาขอใต้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงผู้นำท้องถิ่นและภาคประชาชนปิดกั้นพื้นที่ควบคุมสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการเข้าตรวจสอบที่

0: ที่เกิดเหตุพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง PEA เร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังพายุฤดูร้อนพัดหลายพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งแก้ไขตลอดคืนฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยไฟฟ้าทยอยกลับมาใช้งานได้ตามปกติอย่างไรก็ตามยังมีบางจุดที่ยังวิกฤตได้รับความเสียหายหนักซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการโดย PEA แจ้งว่าเร่งเข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังจากถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่บริเวณพุทธมณฑลสาย5อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมส่งผลให้เสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายทั้งแรงสูงและแรงต่ำหักโค่นรวมกว่า10ต้นส่งผลกระทบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในบางพื้นที่พื้นที่ตำบลบางหลวงจังหวัดนครปฐมเสาไฟฟ้าหักโค่นจำนวน18ต้นพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทเสาไฟฟ้าบริเวณถนนพหลโยธินหมู่3 3แยกตาครีบ้านมีบ้านเสือโฮกมีเสาไฟฟ้าโค่นล้ม50ต้นเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทรวมถึงบางส่วนของอำเภอตาครีและอำเภอช่องแคจังหวัดนครสวรรค์และในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีส่งผลให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้รับความเสียหายเกิดกระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างเสาไฟฟ้าหักโค่น6ต้นซึ่ง PEA ย้ำกับทีมปฏิบัติงานพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เร่งรื้อถอนอุปกรณ์ที่ชำรุดและซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
9: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: ถ้าหมันแมวไม่ใช่เรื่องเล็กต้องเลือกที่ใช่ผ่าตัดโดยสัตวแพทย์จริงไหมวางยาสลบแบบไหนมียาแก้ปวดและยาปฏิชีวนะที่เหมาะกับแมวหรือเปล่าที่โรงพยาบาลสัตว์ NJ เราผ่าตัดโดยสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งทุกเคสใช้วางยาสลบแบบดมยาที่ปลอดภัยกว่าแบบยาฉีดและมียาแก้ปวดลดอักเสบนำเข้าจากฝรั่งเศสเพื่อการฟื้นตัวที่นุ่มนวลเลือกคำหมันแมวเลือกโรงพยาบาลสัตว์ NJ โทร086-999-7766
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆ

0: อมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Test ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
3: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้ Mcard RadioMCard Radio 100.75 MHz 100.75

เช้าของวันเริ่มต้นทำงานปกติแล้วนะครับหลังจากที่หยุดยาว 3-4 วันเรียกว่า long weekend ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อาจจะมีโปรแกรมเดินทางไปเที่ยวนะครับผ่อนคลายหลบหนีความร้อนจากเชียงใหม่จากทางเหนือไปสัมผัสอากาศสบายๆริมทะเลหรือว่าไปต่างจังหวัดนะครับจังหวัดใกล้ๆก็ได้ที่อาจจะเรียกว่าให้คุณได้สบายใจหรือว่าหนีร้อนได้บ้างแต่บางคนก็อาจจะหนีร้อนไปเจอร้อนอีกที่ก็มีนะครับเช้าของวันอังคารที่5พฤษภาคม2569นะครับสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงของการฟังเพลงสากลเก่ายามเช้าทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ลุ้นเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าฝนที่จะมา

คลายร้อนได้บ้างก็ตุ้มๆต่อมๆว่ามันจะมาเพราะเห็นมีลมมาแล้วนะลมก็มาพัดแบบเย็นสบายทีเดียวแต่ไปตกหนักแถวๆลำพูนมั้งครับกับตอนใต้ของเชียงใหม่แล้วก็เขตตัวเมืองหรืออำเภอโดยรอบใกล้ๆตัวเมืองเชียงใหม่ก็เปาะแปะเปาะแปะเหมือนกับจะให้ความชื้นได้นิดหน่อยแล้วก็หายไปนะครับก็ไม่ได้ตกหนักมากนะในเขตตัวเมืองแต่ก็ยังดีนะครับที่ยังสามารถพอที่จะคลายร้อนได้บ้างคลายในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ได้ดีพอสมควรนะครับเช้าวันนี้ดูจากสภาพอากาศหรือว่าค่าฝุ่น PM 2.5 หรือว่าคุณภาพอากาศเนี่ยอยู่เกณฑ์สีเขียวสีเหลืองซะส่วนใหญ่นะครับก็ถือว่าโอเควันนี้อาจจะยังมีอีกวันนึงนะครับที่อาจจะมีฟ้าฝนในเรื่องของพายุฤดูร้อนอยู่ยังไงก็ฝากถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพและการเดินทางด้วยแล้วก็สัปดาห์นี้นอกจากจะเริ่มต้นวันทำงานวันแรกของใครหลายๆคนแล้วนะครับสัปดาห์นี้ก็จะเริ่มทยอยเปิดเทอมเปิดภาคเรียนของน้องๆหลายๆสถาบันนะครับที่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเตรียมตัวแต่เช้าไปรับไปส่งนะครับเด็กๆไปโรงเรียนกันละนะฮะเปิดเทอมกันแล้วยังไงก็ฝากถึงเรื่องของการเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับเป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณผู้ฟังยามเช้าเช่นเคยนะครับอยู่กับผมวสุรมสุริยวงศ์ครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.5 เช้าวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยเพลง A Summer Song ของ Chad and Jeremy นะครับเป็นงานในช่วงปี1964ของ Chad Stewart แล้วก็ Jeremy Cry เป็นเพลงที่พูดถึงวัยรุ่นนะครับที่อาจจะมีความสุขกับในยุคของความที่เขาเรียกว่ามันเป็นวัยป๊อปปี้เลิฟวัยความรักของวัยรุ่นแหละนะครับและเป็นช่วงที่ความสุขระยะสั้นๆในช่วงหน้าร้อนเพราะว่าเขาเป็นเพลงที่มาจากทางฝั่งยุโรปฝั่งอังกฤษนะครับหลายคนจะทราบดีนะครับว่าฝั่งยุโรปอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเขามักจะมีช่วงหน้าหนาวที่ยาวนานนะครับพอถึงช่วงหน้าร้อนคือช่วงเวลาที่มีความสุขช่วงไหนที่มีแสงแดดช่วงไหนที่อากาศแจ่มใสเนี่ยคือเป็นช่วงที่มีความสุขของเขามากฉะนั้นซัมเมอร์ของเขาเนี่ยเป็นช่วงที่เขาต้องการอยากเจอแดดเจอความอบอุ่นแล้วก็ได้ออกไปเที่ยวไปกับแฟนเขานะครับในวัยรุ่นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามนะครับก็เป็นความสุขที่ดีที่สุดแล้วมันก็จะจากไปเร็วสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นซัมเมอร์ที่มาแป๊บเดียวนะครับไม่เหมือนบ้านเราซัมเมอร์ตลอดทั้งปีร้อนถึงร้อนมากและร้อนปะทอประมาณแหละนะไม่เหมือนกับบ้านเราบ้านเรามันร้อนเหลือเกินนะอ่ะสมมติซองครับที่ผมเริ่มฟังเริ่มต้นกันนะครับเวลาตรงนี้8 นาฬิกากับอีก15 นาทีกันแล้วมาต่อที่งานของแพทบูน

งานในช่วงปี1960ของแพทบูนนะครับเพลงที่ชื่อว่า Cherry Pink and Apple Blossom White คือมันเป็นเรื่องของอีกเรื่องราวของความรักหนุ่มสาวอีกแล้วนะครับเคยสังเกตเห็นไหมฮะเวลาหนุ่มสาวเขารักกันพบกันใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีความเขินอายใบหน้าแดงเรื่อมีอะไรที่แบบอายๆหรืออาจจะประมาณว่ามันเป็นความรู้สึกทางอารมณ์ในภายในของเขาอ่ะนะครับที่บางทีก็เก็บอาการไม่อยู่แต่ภายนอกทุกคนจะสังเกตเห็นแล้วว่าเนี่ยหน้าแดงทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนื้อหามันบอกอยู่แล้วนะครับว่าต้นแอปเปิลสีขาวดอกแอปเปิลสีขาวนะต้นเชอร์รี่นะครับสีชมพูอย่างเงี้ยนะครับเวลาหนุ่มสาวเขาเจอกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเล่าของคนในยุคนั้นของต่างประเทศเขานะครับแล้วมักจะมีนักกวีเนี่ยเอาต้น2ต้นเนี้ยนะมาเขียนในกวีของการพูดถึงความรักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเชอร์รี่พิงก์ก็เป็นดอกสีชมพูนะดอกเชอร์รี่ที่สื่อถึงความหน้าแดงของคนรักอ่ะคนหนุ่มสาวเนี่ยนะฮะแล้วก็ Apple Blossom White ก็คือสีขาวของดอก Apple ที่เขาพูดถึงความรู้สึกในวัย Poppy Love อีกแล้ววัยรุ่นนั่นแหละนะครับเลือกมาฟังด้วยกันนะครับจังหวะน่ารักน่ารักแบบนี้ก็น่าจะทำให้คุณได้พอขยับได้บ้างกับเรื่องของจังหวะเสียงเพลงยามเช้านะครับก็ไม่ได้หวือหวามากนักเพราะว่ายังอยู่ในเพลงยุค60กันอยู่นะครับมาต่อที่ Doris Day A Guy Is A Guy

ู้ชายยังไงก็คือผู้ชายครับเวลาเขาจีบผู้หญิงเขาตามตื้อตื้อไม่เลิกแหละครับเที่ยวไร้เที่ยวคือสุดท้ายแล้วผู้หญิงก็ใจอ่อนแล้วก็ตกลงปลงใจว่าเข้าสู่พิธีวิวาไปเลยละกันอากาย is a guy นะครับผู้ชายก็คือผู้ชายนั่นแหละ Dolly's Day มาต่อที่เพลงจังหวะเซ็กซี่น่ารักอีกเพลงของ Cherry Bessie ครับ Kiss me honey honey kiss me

ชั่วโมงยามเช้ากับเพลงสากลเก่าแบบนี้แหละครับทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 นะครับสัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio.network.mcot.net นะครับดีนมาร์ติน Sway

นำเพลงฟังด้วยกันนะครับทางไลน์ ID ไลน์ของเราที่ mcotcm1075 นะครับ mcotcm1075 เป็น ID ไลน์สำหรับการแชทพูดคุยแนะนำเพลงฟังด้วยกันข่าวก็แชร์ตรงนี้ก็ได้นะครับแชร์ภาพบรรยากาศของการฟังรายการวิทยุของอสมทเชียงใหม่ฟังที่ไหนอย่างไรก็ส่งบรรยากาศมาให้ชมด้วยได้นะครับหรือสมาชิกในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่เช้าวันนี้ก็ขอบคุณหลายท่านนะครับที่ยังคงแชร์ข่าวสารเกร็ดสาระเรื่องราวดีๆแบ่งปันกันใน LINEOpen Chat ของอสมทเชียงใหม่ด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนั้นแพลตฟอร์มอื่นๆอย่างเช่น Facebook Fanpage ของอ

สมทเชียงใหม่ก็ยังคงติดตามข่าวสารกับเราได้ YouTube และ TikTok นะครับก็ยังมีคอนเทนต์ให้เข้ามาติดตามกันนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะห่างหายจากคอนเทนต์นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาหาคอนเทนต์นำเสนอกันใหม่นะครับช่วงนี้โอ้โหหลายงานเหลือเกินอีเวนต์ตั้งแต่หลังสงกรานต์แทบไม่ได้หยุดเนี่ยวันนี้ก็เริ่มน่าจะเคลียร์กิจกรรมหลายงานละนะครับจากนี้ก็คงจะมีเรื่องของสิ่งที่น่าสนใจเป็นคอนเทนต์ให้ติดตามชมในโลกออนไลน์ในโซเชียลมีเดียของอสมทเชียงใหม่ด้วยนะครับชุดนี้ยังคงฝากเอาไว้กับเครื่องฟอกอากาศจากชอมาเนียครับในรุ่นของแบรนด์คาชิว่านะครับรุ่น IM001 เป็นทางเลือกที่ช่วยให้คุณนั้นหายใจได้สบายใจมากยิ่งขึ้นอย่าเพิ่งประมาทนะครับเพราะว่าฝุ่น PM2.5 ยังคงมีหรือบางทีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับควันต่างๆมันก็ยังคงมีฮะควันจากรถจากท่อไอเสียหรือว่ามลพิษต่างๆใช้เครื่องฟอกอากาศที่เป็นระบบกรองแบบผสมผสานของคาชิว่ารุ่นนี้นะครับนอกจากจะกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันทั่วไปดูดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้แล้วเนี่ยยังสามารถปรับแรงลมได้ถึง3ระดับนะครับจะเบาจะกลางจะแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED นะฮะแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลแล้วก็โหมดสแตนด์บายโหมดที่คุณอาจจะผ่อนคลายนอนหลับพักผ่อนจะงีบสักงีบนึงหรือหลับช่วงกลางคืนแบบเพลินๆไม่มีเสียงรบกวนเนี่ยดีมากเลยนะครับตัวนี้คาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ที่เขาใช้ไส้กรองระบบ HEPA นะครับเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตอนนี้เรามีโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียนะครับเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง 1,290 บาท 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก 1 แผ่นสนใจโทรสั่งซื้อได้ครับที่02-114-3990 นะครับ02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

จะแผงสอนรัฐทั้งทีขอให้มันตรงๆคนหน่อยได้ไหม Well stupid cupid stop picking on me Stupid cupid กับเนอร์ซิดาก้าเดี๋ยวได้เวลาพักกันสักครู่นะครับผมทิ้งท้ายแถมให้อีกเซตเพลงกับเพลงที่มีคุณผู้ฟังถามที่เข้ามาทางไลน์ริปริชาร์ดครับกับ The Young One

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
3: หลายคนเข้าใจผิดว่าผมบางต้องปลูกผมแต่จริงๆแล้วหลายคนเริ่มผมร่วงวันละนิดจนวันนึงผมบางลงเรื่อยๆและเริ่มเสียความมั่นใจโดยไม่รู้ตัวค่ะถ้าคุณกำลังมีปัญหาแบบนี้ตอนนี้ Wellness Clinic เปิดให้บริการแล้วค่ะที่สาขาเชียงใหม่ที่นี่มีการส่องกล้องตรวจวิเคราะห์รากผมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับคนที่อยากให้ผมหนาแข็งแรงสุขภาพดีอีกครั้งโดยที่ไม่ต้องปลูกผมค่ะสอบถามหรือจองคิวปรึกษาค้นหา Wellness Clinic ที่ Facebook ผมหนาได้ไม่งอปลูกตรงที่ Wellness Clinic ค่ะ
4: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02 666 0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่

0: ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สองเพลงต่อเนื่องให้นะครับงานของเรปิเตอร์สันกับเพลงคอรีน่าคอรีน่าต่อเนื่องจากก่อนหน้านั้นก็มีคุณฟังถามถึงงานของแฟรงกี้วอลลี่นะครับกับ Can't Take My Eyes Off You นั่นเองThe Lion Sleeps Tonight

0: จากเริ่มที่เป็นเพลงพื้นบ้านแถบแอฟริกาใต้นะครับที่มีชื่อว่าอูบูเบ้ที่แปลว่าสิงโตนั่นแหละนะครับแล้วตอนหลังก็มีคณะ The Tokens นะครับนำเพลงนี้มาเรียบเรียงแล้วก็ใส่ดนตรีเนื้อหาเนื้อร้องก็มีอ้างอิงอยู่บ้างนะครับจากแอฟริกาใต้ใส่เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษในช่วงปี1961ก็เป็น The Lion Sleep Tonight นั่นเองที่เลือกมาฟังด้วยกันนะครับก็ทำให้รู้สึกมีความรู้สึกอยากจะใกล้กับธรรมชาติแต่ถ้าธรรมชาติน่ากลัวน่ากลัวอยู่กับสิงสารสัตว์แบบเปิดโล่งๆนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันมันอันตรายนะช่วงนี้อยู่กับช็อปอันเนี่ยครับฝากเอาไว้กับกล้องวงจรปิดมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะครับเป็นกล้องวงจรปิดที่คุณไม่ต้องเดินสายสัญญาณสายไฟอะไรให้วุ่นวายนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่เชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่า Wi-Fi ที่บ้านได้เลยแล้วก็เชื่อมกับสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือนะครับก็สะดวกในการที่จะสังเกตนะว่าบ้านเรามีเหตุการณ์อะไรได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลความเขาเรียกว่าอะไรล่ะหากมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมามันก็มีการบันทึกเอาไว้แหละนะครับที่สำคัญก็คือภาพคมชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่านะครับจับภาพกลางวันกลางคืนได้ชัดเจนนะฮะแม้จะอยู่ในที่มืดก็สามารถจับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบกับคนที่บ้านได้อีกด้วยนะครับคุณไปไหนมาไหนเดินทางไปต่างจังหวัดหลายวันไปทำงานหรือว่าไปตลาดอย่างเงี้ยบางทีก็อยากจะสอบถามว่าจะเนี่ยจะเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวอยู่ตลาดเนี่ยคนเฒ่าเขาอยากกินหยังซื้ออันหยังไปฝากก็เนี่ยก็คุยผ่านตัวตอบได้เลยง่ายดีนะครับรวมถึงในเรื่องของการหมุนซ้ายขวาเนี่ยได้ถึง355องศาขึ้นลงอีก75องศานะครับสามารถที่จะสังเกตได้รอบบ้านเลยนะฮะตัวเดียวเกือบรอบบ้านแล้วและยังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือของเราได้เลยนะครับและกล้องยังมีเสียงไซเรนดังขึ้นหากว่ามีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ปกติตัวกล้องรุ่นนี้นะครับกันน้ำกันฝนในระดับ IP66 นะครับและยังรองรับเมมการ์ดได้สูงถึง128กิกะไบต์บันทึกกันยาวๆได้เป็นเดือนเลยนะฮะวันนี้ช็อปมาเนียครับเรามีโปรโมชั่นสำหรับใครที่สนใจจะเป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi รุ่นนี้นะครับซื้อ1แถมฟรีอีก1ในราคาเพียง 1,290 บาทนะครับจ่ายแค่ 1,290 บาทได้ไป2ตัวเลยกับกล้องวงจรปิดรุ่นนี้นะครับสนใจโทรสั่งซื้อได้ครับที่02-114-3990นะครับ02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: It was a moonlit night in old Mexico I walked alone between some old adobe haciendasSuddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: you leave me all alone?
1: Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila.
2: สปีดี้กอนซาเลสของแพทบูนครับเจ้าหนูเม็กซิกันที่ไหลลื่นเป็นปลาไหลว่องไวจนจับตัวยากจริงๆที่เขาเปรียบเทียบกับผู้ชายเนี่ยที่ประมาณว่าวอกแลนขนาดอุ้ยโหจับตัวได้ยากนะฮะเรียกว่าลื่นไหลจริงๆนะครับจับตัวได้ยากอีกแบบหนึ่งแล้วกันอ่ะประมาณนี้แหละในสไตล์แบบผู้ชายที่บางทีผู้หญิงก็จะถามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผู้ชายก็ตัวรอดได้นะฮะสปิตตี้กอนซาเลสคือจริงๆเขาเปรียบเทียบนะตัวของสปิตตี้กอนซาเลสตัวเนี้ยมันเป็นหนูการ์ตูนนะครับที่ใส่หมวกจะสไตล์แบบเม็กซิกันเนี่ยนะฮะใครที่นึกถึงการ์ตูนเรื่องทอมแอนเจอรี่ได้ใช่ไหมฮะทอมเป็นแมวเจอรี่เป็นหนูนะครับลักษณะหนูคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะใส่หมวกเม็กซิกันเม็กซิโกนะฮะแล้วก็มันก็จะว่องไวตามภาษาของหนูแหละวิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยแมวก็พยายามไล่ตะปบอะไรเงี้ยแมวพยายามไล่จับนะฮะแต่ก็ไม่ทันมันสักทีมันเก่งมันฉลาดมันวอกแลนขนาดตัวเนี้ย

ดังทั้งหนังดังทั้งเพลงลาบอมบ้านะครับกับลิชิโอวาเลนที่เลือกมาส่งจังหวะกันแบบท้ายๆของรายการชั่วโมงยามเช้าฮิปปี้ฮิปปี้เช็คงั้นจากสวิงกิ้งบลูจีนส์

3กีตาร์โซโล่ในยุคนั้นเรียกว่าสดและเก่ามากยุค60ถึง70กับงานของคณะ Swinging Blue Jeans Hippie Hippie Shake

คงต้องนิทานด้วยเพลงนี้แหละครับดังทั้งหนังดังทั้งเพลงโอ้ Pretty Woman กับ Roy Orbison การนาฬิกาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าเป็นช่วงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าอสมทเชียงใหม่ครับ FM 100.75 อยู่กับผมวสุรมสุริยะวงศ์ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ยามเช้าแบบนี้นะครับ 8:00 น. ถึง 10:00 น.

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเข้าครม.วันนี้ส่วนคนละครึ่งพลัสรอคิวสัปดาห์หน้ารายงานข่าวแจ้งว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะมีวาระเรื่องพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเข้าสู่การประชุมด้วยโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเสนอให้ครม.มีมติเห็นชอบใน2เรื่องคือพรบ.โอนงบ69และการออกพรก.กู้เงินส่วนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่มีโครงการคนละครึ่งพลัสรวมอยู่ด้วยนั้นจะเสนอให้ครม.เศรษฐกิจและครม.ชุดใหญ่เห็นชอบในสัปดาห์ต่อไปสาเหตุที่มาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่มีโครงการคนละครึ่งพลัสและมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอื่นๆจะยังไม่นำเข้าในการประชุมครม.ในวันที่5พฤษภาคมนี้เนื่องจากจะต้องประชุมครม.เศรษฐกิจก่อนและเสนอครม.มีมติเห็นชอบต่อไปเจเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่เองสั่งเร่งฟื้นฟูโรงเรียนวัดเขาปัทวีหลังถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มเสียหายหนักกระทบชาวบ้าน640ครัวเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16จังหวัดชัยนาทนำเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เข้าพื้นที่ขนย้ายสังกะสีจำนวนมากที่ถูกแรงลมพัดกระจัดกระจายอยู่ที่บริเวณหน้าอาคารเรียนของโรงเรียนวัดเขาปัทวีโดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนทั้งระดับจังหวัดและอำเภอทับทันร่วมปฏิบัติภารกิจเคลียร์พื้นที่เพื่อนำวัสดุที่เสียหายออกไปจัดเก็บและเร่งดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียนให้แล้วเสร็จเพื่อให้นักเรียนสามารถกลับมาใช้ห้องเรียนได้ตามปกติด้านนายสุภโชควินัยพาณิชย์นายอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีซึ่งลงพื้นที่อำนวยการแก้ไขเปิดเผยว่าการดำเนินการเข้าฟื้นฟูเป็นไปตามข้อสั่งการของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายด้วยตัวเองพร้อมกำชับให้เร่งช่วยเหลือทั้งด้านการเยียวยาและการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ตำบลตลุกดูครอบคลุมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์โรงเรียนและบ้านเรือนประชาชนรวม640ครัวเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนวัดเขาปัทวีได้รับความเสียหายหนักสุดขณะที่จังหวัดนครราชสีมาพายุฤดูร้อนพัดถล่มสำนักงานอบต.ตลาดไทรกระจกแตกกระจายบ้านเรือนเสียหายเกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มอย่างรุนแรงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรอำเภอปทายจังหวัดนครราชสีมาสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของทางราชการและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกภาพไว้จากกล้องวงจรปิดภายในอบต.ตลาดไทรก่อนที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อสุชาดาคนยางนอกจะนำมาเผยแพร่ในคลิปปรากฏภาพนาทีที่ลมพายุฝนพัดกระหน่ำอย่างหนักกระแทกเข้ากับกระจกอาคารจนแตกกระจายส่งผลให้ภายในสำนักงานได้รับความเสียหายหลายจุดนอกจากนี้ยังมีรายงานบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากแรงลมพายุเช่นเดียวกันทั้งหลังคาปลิวสิ่งปลูกสร้างเสียหายเป็นวงกว้างสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิก ศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหเหร
10: อยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
12: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
14: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
15: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
16: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดทที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
17: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

โมงของเพลงไทยสตริงเก่านะครับผมเริ่มต้นด้วยวงอิทนินวงแรกของค่าย RS Sound นะครับหลังจากที่ปรับชื่อบริษัทค่ายเพลงจาก Rose Sound มาเป็น RS Sound แล้วก็เป็นวงแรกที่อยู่ในสังกัดนี้เลยนะครับหลังๆก็มาเป็น RS Promotion นะฮะสวรรค์เป็นใจครับออกผลงานได้ระยะหนึ่งก็มีการต้องยุบวงไปตอนหลังก็มีการปรับเปลี่ยนสมาชิกมาตั้งวงเรนโบว์ตอนหลังนั่นแหละนะครับอินทนินที่เลือกมาเริ่มต้นกันนะครับกับชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่าครับชั่วโมงนี้9โมงกับอีก11นาทีแล้วนะครับเช้าๆของวันทำงานฟังเพลงด้วยกันครับที่อสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับ

เป็นงานในช่วงปีพ.ศ. 2528นะครับอัลบั้มชุดที่4ของ Freebird ความผันแปรนะครับยังคงแนะนำเพลงฟังด้วยกันทางไลน์นะครับ ID ไลน์ที่ mcotcm1075 นะครับ mcotcm1075 เป็น ID ไลน์นะครับแชทพูดคุยกันแนะนำเพลงฟังด้วยกันกับนักจัดรายการส่วนตัวส่วนตัวส่วนทางไลน์ Open Chat อสมทเชียงใหม่ก็ยังคงทักทายเข้ามาได้นะครับ

ไม่หงอยเหงามากงานจากคณะบรันดีนะครับคุณออสโอภาสเส้นทางรักนะครับก่อนนั้นคีรีบูนนะครับอดีตรักยามเย็นมีอีกเพลงหนึ่งจากคุณผู้ฟังที่แนะนำ

0: ยก็ทยอยจัดให้นะครับอีกหลายๆเพลง
1: กลับมาเถิดวันวาม
0: ีคนแถวนี้แซววันนี้เปิดเพลงเอาใจวัยรุ่นเมื่อ40ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วก็ประมาณ17 18พี่ๆนั่นแหละครับย้อนวัยกับเพลงเหล่านี้ฮะเป็นเหมือนไทม์แมชชีนในบรรยากาศของการฟังเพลงยุคนู้น

ผลงานเก่าของคณะโอเวชั่นนะครับในยุคของคุณพัชราแวงวันที่เก่าเวลาเดิมสายดนตรีการบันทึกเสียงเสียงไมค์เสียงร้องเนี่ยโอ้โหเรียกว่ามันเป็นยุคนู้นแหละครับประมาณยุค80บ้านเรานะครับที่กำลังมีเครื่องไมค์เครื่องมือที่ใช้คำว่าเริ่มทันสมัยขึ้นมาเยอะทีเดียวนะครับในยุคนั้นเลยนะฮะแล้วก็เพลงเหล่านี้นะครับมันก็มีการใช้ซาวด์ซินธิไซเซอร์บวกกับเสียงดนตรีที่บันทึกแยกลายกันออกมาแล้วก็มีการปรับจูนไมค์เสียงร้องของนักร้องนะครับที่จะสังเกตฟังเราจะรู้เลยว่าเสียงเขาจะมีจะใช้คำว่ารีเวิร์ฟก็ได้หรือว่าเอ็กโคนิดๆเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับในการบันทึกเสียงในยุคเวลานะห้วงเวลานั้นซึ่งตอนหลังมาก็จะมีการมิกซ์ที่มันอีกแบบหนึ่งแหละนะครับเพราะว่าเรื่องของพัฒนาการการบันทึกเสียงสมัยก่อนก็ตามเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่นะครับเสียงมายังไงก็ไปอย่างนั้นนะฮะประมาณนั้นเลยก็ขอบคุณมากๆแล้วกันนะครับแหมพอเพลงจังหวะสนุกมันมาแล้วเนี่ยเพลงช้าๆก็ถามถึงเข้ามาเยอะเหมือนกันไม่รู้จะเอาใจใครก่อนดีนะฮะฟรุตตี้ก่อนแล้วกันอ่ะจังหวะยังได้อยู่ครับอยากบอกรัก

อยากบอกรักกับฟรุตตี้นะฮะถูกใจวัยรุ่นยุค80เช้าวันนี้หลายๆคนขอบคุณมากๆแล้วกันนะครับแถมให้อีกสักเพลงแล้วกันกับ My In Short แล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับครึ่งชั่วโมงหน้าชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่าเป็นเพื่อนร่วมทางฟังเพลงไปด้วยกันครับที่อสมทเชียงใหม่

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
1: ไส้กรอกคุณตวงหิวกันหรือยังนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันเนื้อแน่นหนังกรอบนุ่มในอร่อยฟินทุกคำแซ่บกลมกล่อมมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร0622545587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
6: ้โอ๊ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
5: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
8: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
5: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
9: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
10: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
11: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz
12: 100.75

จากผู้ประกาศข่าวมากความสามารถอีกคนหนึ่งนะครับคุณพุทธชาติธนวนิกในฐานะนักร้องชื่อเพลงว่าเกิดมาร้องเพลงนะครับปกติก็จะเปิดเพลงฝันหวานใช่ไหมฮะคุณผู้ฟังถามถึงเพลงนี้เข้ามาก็เลยเลือกมาฟังต่อเนื่องก่อนนั้นก็งานเก่าของ

ของกรัน X ในยุคหลังๆนะครับกับเพลงสายใหญ่ที่นำมาฟังด้วยกันในครึ่งชั่วโมงหลังครับ MCOT Radio เชียงใหม่ช่วงนี้เป็นช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับฝากถึงเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเคารพกฎจราจรนะครับเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวท่านเอง

0: ื่อนร่วมทางด้วยนะครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่วี
3: อรุณสวัสดิ์จ้าน้องใหม่เป็นไงมั่งงานใหม่ที่นี่
2: สนุกดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพี่วิมีอะไรแนะนำหนูได้นะคะต้องบอกว่าหนูโชคดีมากๆเลยค่ะเนี่ยที่ได้งานที่นี่อ่ะหลังจากที่ดวงตกมาหมาดๆเลยนะคะพี่วิ
3: อะไรยังไงคะน้องใหม่ชื่อรุ่งดวงกับเขาด้วยเหรอคะ
2: โหเชื่อสิคะก่อนจะมาเริ่มงานน่ะหนูเกือบขับรถไปชนคนกำลังข้ามถนนเลยนะคะพี่เขาโผล่มาตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะเพราะหนูกำลังอ่านข้อความทางโทรศัพท์อยู่ดีๆพอเงยหน้าขึ้นมาก็เบรกแทบไม่ทันแล้วค่ะพี
3: ่ว้ายน่ากลัวใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถเนี่ยนะอันตราย
4: อันตรายจริงๆการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีโดยเฉพาะสิ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมนี่เป็นห่วงนะครับถ้าเราขับรถไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยก็เท่ากับว่าเรากำลังลืมคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมทางเลยนะครับวันนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังมาตรวจสอบพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพราะการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่กันครับเริ่มจากการพิมพ์ข้อความโทรศัพท์มือถือขณะขับขี่นะครับทำให้สายตาของผู้ขับขี่เนี่ยจะต้องออกนอกเส้นทางเป็นระยะเวลาเฉลี่ยแล้วประมาณ 4.6 วินาทีและถ้าหากว่าขับรถเร็วประมาณ 88.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติถึง23เท่านะครับและปฏิกิริยาต่อไฟเบรกของรถคันข้างหน้าจะช้ากว่าปกติถึง1ใน5และมักขับออกนอกเส้นทางเดินรถเป็นประจำและในขณะที่คุณคุยโทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 1.3 เท่าเลยทีเดียวครับและยังมีข้อมูลอีกนะครับว่า 52% เคยหรือเกือบประสบอุบัติเหตุจากการแชทและรับโทรศัพท์เนื่องจากขาดสมาธินอกจากนี้การเล่นมือถือขณะที่รถติดหรือว่าติดไฟแดงถือว่ามีความผิดไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมดูหรือพิมพ์ข้อความกิจกรรมอื่นๆที่โทรศัพท์สามารถทำได้เพราะถือว่ายังอยู่ระหว่างการขับขี่และเครื่องยนต์ยังติดอยู่รวมไปถึงการคุยโทรศัพท์ในขณะที่รถเคลื่อนที่โดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมมีโทษปรับ500บาทตามมาตรา43วงเล็บ9พระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522ดังนั้นผู้ขับขี่ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่ขับรถรวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเพราะนอกจากจะเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายแล้วยังอันตรายอย่างมากเลยนะครับหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆที่ทำให้ต้องละสายตาออกจากการมองเส้นทางและไม่ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากการขับรถด้วยความเร็วสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยความเร็วในการขับรถจะส่งผลต่อระยะในการมองเห็นของผู้ขับขี่ด้วยที่สำคัญที่สุดความเร็วครับยังส่งผลต่อระยะทางในการหยุดรถและแรงปะทะณจุดเกิดเหตุได้ครับฉะนั้นขับขี่ปลอดภัยงดใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถกันนะครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
0: ขับรถอย่าใช้โทรศัพท์มือถือนะครับอันตรายจริงๆฝากข่าวประชาสัมพันธ์ครับจากทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยเชียงใหม่นะครับในกลุ่มของรถกระบะปิกอัพ2ประตูหมวดอักษรยอยักษ์มอม้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับจำนวน301หมายเลขโดยการประมูลนะครับสามารถประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับที่ www.ทะเบียนรถ.com นะครับเปิดประมูลแล้วนะครับซึ่งจะเปิดประมูลจนถึง23พฤษภาคมนี้นะครับปิดประมูล23พฤษภาคมฉะนั้นท่านที่อยากจะได้เลขสวยเลขมงคลกับรถกระบะของท่านแล้วก็ประมูลได้ครับที่ www.ทะเบียนรถ.com กับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับและกลับมาติดตามสาระน่ารู้เรื่องราวดีๆนะครับกับเรื่องของการเดินทางสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับมาต่อที่เสียงร้องของคุณตู่ณัฐธิดาแก้วบัวสายครับเร็วๆนี้จะมีคอนเสิร์ตของเธอนะฮะ

ือนพฤษภาคมนี้เธอจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีว่าเธอจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่เชียงใหม่เดือนหน้ามิถุนายนนะฮะเดี๋ยวติดตามความเคลื่อนไหวอีกทีละกันนะครับกับคอนเสิร์ตของคุณตู่ณัฐธิดาแก้วบัวสายที่เชียงใหม่นะครับมองดูท้องฟ้าแล้วมันครึ้มๆเหมือนฝนจะตกก็ตกมาเถอะอยากให้ตกมากๆ

พี่เบิร์ดธงชัยไม่อินตายกับด้วยรักและผูกพันสิบนาฬิกาเดี๋ยวได้เวลาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับอยู่ฟังเพลงต่อกับน้องอ้อมทารินีนะฮะแล้วก็มาติดตามข่าวด้วยกันนะครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงข่าวเที่ยงเมืองเหนือบ่ายๆกับน้องอุ้ยวีรินพัฒน์นะครับแล้วก็เพลงสากลต่อเนื่องพร้อมๆกับพี่อ้อทัดดาวและพี่หนูสมเกียรติที่ตรงนี้ครับ FM 100.75 อสมทเชียงใหม่ชั่วโมงยามเช้ากับผมครับวสุรมสุริยวงศ์ขอบคุณนะครับดูแลสุขภาพเดินทางปลอดภัยทุกคนทุกคันด้วยบุญรักษาครับ

10นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกรัฐบาลเผยครม.จ่อถกร่างพรก.กู้เงิน400,000 ล้านและกฎหมายสำคัญหลายฉบับยืนยันจำเป็นเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนดันพลังงานสะอาดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่าให้รอติดตามผลการประชุมเนื่องจากจะมีการพิจารณากฎหมายสำคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะสิ่งที่ประชาชนต้องติดตามคือร่างพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้แถลงผลการประชุมนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการพิจารณาเกี่ยวกับการยกเลิก MOU 44การพิจารณากฎหมายที่เป็นผลมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วที่ยังคงค้างในสภาว่าจะมีกฎหมายใดบ้างที่ได้รับการยื่นให้สภาพิจารณาต่อรวมถึงร่างข้อตกลงที่จะลงนามในการประชุมอาเซียนและกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทีมโฆษกรัฐบาลจะนำเรียนให้ส

0: ราบโดยทั่วกันเมื่อถามว่าพรก.กู้เงินจะถูกนำไปใช้ส่วนใดบ้างนางสาวรัชดากล่าวว่านำมาใช้สองส่วนคือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและอีกส่วนใช้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศโดยเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นนางสาวรัชดากล่าวว่ามีความจำเป็นจะต้องออกพรก.เชื่อว่าทุกอย่างสามารถทำให้ประชาชนเข้าใจในสถานการณ์นี้ว่าจะมีประโยชน์ต่อประชาชนและไม่ต้องกลัวว่าเงินนั้นจะหายไปหรือเปล่าเพราะว่าโครงการที่จะนำไปสู่การดูแลพี่น้องประชาชนเช่นไทยช่วยไทยคนละครึ่ง plus ก็เป็นการโอนเงินจากรัฐบาลสู่กระเป๋าของประชาชนโดยตรงสำหรับการประชุมครม.วันนี้กระทรวงการคลังจะเสนอร่างพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบเศรษฐกิจและความไม่สงบในตะวันออกกลางเน้นโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในกรอบระยะเวลา4เดือนการเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยการออกพรก.กู้เงินนั้นจะทำให้รัฐบาลสามารถดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งครอบคลุมโครงการคนละครึ่ง plus ที่คาดว่าจะให้สิทธิประชาชนมากกว่า20ล้านคนและการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่ประมาณ 13,400,000 คนคนละ 4,000 บาทจ่ายเดือนละ 1,000 บาทเริ่ม1มิถุนายนนี้ในส่วนนี้คาดว่าต้องใช้งบประมาณมากกว่า 100,000 ล้านบาทยังไม่รวมโครงการอื่นๆที่อยู่ในโครงการใหญ่ไทยช่วยไทย plus อีกหลายโครงการกระทรวงการต่างประเทศเสนอการขอรับความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่าง 7-9 พฤษภาคมนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอข้อเสนอแนะกรณีโครงการแลนด์บริดจ์ชุมชนชุมพรระนองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยชุดปฏิบัติการกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบการแจ้งเกิดทิพย์ในพื้นที่โคราชบ่ายนี้นายวิทูลสิรินุกูลรองอธิบดีกรมการปกครองและหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองเรียกประชุมหารือกับปลัดจังหวัดในอำเภอและนายกเทศมนตรีในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเกิดและแก้ไขรายงานทางทะเบียนอันเป็นเท็จหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมาในเวลา 13:00 นวันนี้และในเวลา 15:00 นของวันนี้โดยจะมีการนำเข้านำเจ้าหน้าที่ของพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเป้าหมายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการกระทำความผิดกับผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้โดยก่อนหน้านี้ได้มีการบุกจับกุมนายนพรัตน์ด้วงพรมอดีตปลัดอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานางสาวจินดาเกล็ดงูเหลือมเจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญการเทศบาลตำบลโพกลางและอดีตลูกจ้างของที่ว่าการอำเภอห้วยแถลงที่ถูกตรวจพบว่าร่วมกันกระทำความผิดออกใบแจ้งเกิดเท็จในพื้นที่เทศบาลตำบลโพกลางกว่า50รายโดยก่อนหน้านี้ชุดปฏิบัติการได้ขยายผลตรวจพบเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองนครราชสีมาแก๊งของนายนพรัตน์ยังได้แจ้งเกิดเด็กจีนอีก18ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: องค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
1: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
2: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับร้อยเต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: นี่จะเป็นใจสำหรับทุกๆคน
1: อยากให้เธอนั้นมีใจ
0: ว่าอะไรก็แล้วแต่นะเริ่มต้นทำงานในสัปดาห์นี้อย่างเป็นทางการนะคะหลังจากหลายคนที่อาจจะได้หยุดยาวๆพักผ่อนกันนะคะ4วันต่อเนื่องพอไหมคะ ต่ออีกนิดไหม หรือว่ายังไงนะคะแต่ก็เป็นวันอังคารที่สดใสอีกวันหนึ่งสำหรับเชียงใหม่ของเราเช้าวันนี้นะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้สักเกือบตีหนึ่งนะคะมีฝนตกลงมาพักหนึ่งนะคะพอให้รู้สึกว่าชื้นๆเปียกๆนะคะแล้วก็หายไปแต่เช้าวันนี้ก็รู้สึกว่าสดชื่นสดชื่นนะสำหรับเชียงใหม่ของเรานะคะเมื่อวานนี้กลับบ้านนะคะช่วงบ่ายๆนี้ก็เห็นท้องฟ้านะคะโอ้ไม่เห็นนานมากแล้วนะคะมีเมฆปุกปุยสีขาวฟูฟ่องเลยนะคะตัดกับสีของท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้านะคะรู้สึกว่าโอ้มันสดใสขึ้นมากเลยทีเดียวหลังจากที่เราก็จมฝุ่นกันมาเป็นเดือนนะคะไม่ค่อยได้เห็นท้องฟ้าได้เป็นสีฟ้าเท่าไหร่นะคะแต่พอมาดูตัวเลขค่าฝุ่นในช่วงบ่ายนะคะก็โอ้กลับมาอีกระลอกหรือเปล่านะคะ80กว่าจุดเลยทีเดียวนะก็ต้องติดตามเรื่องของฟ้าฝุ่นพอฝนหายฝุ่นก็มานะคะพอฝนจางฝุ่นก็มานะคะดูแลรักษาสุขภาพกันนะเอ็มคอร์ดเรดิโอนะคะสมทเชียงใหม่ 100.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะต่อจากช่วงของพี่เอนะคะอยู่กับดิฉันทารินีธีคพรค่ะ2ชั่วโมง10โมงเช้าถึงเที่ยงวันค่ะก็ติดตามฟังเพลงด้วยกันนะคะเป็นเพื่อนคุณที่นี่นะคะออนไลน์ก็เหมือนเดิมนะคะที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect ของเรานะคะ MCOT นะคะ MCOT นั่นเองแล้วก็ Connect นะคะหาได้ไม่ยากหาได้ง่ายๆเลยนะคะว่าอย่างนั้นเพราะว่าโลโก้ของเราก็เป็นสีสันสดใสนะคะสีรุ้งเลยทีเดียวนะคะดาวน์โหลดมาติดตั้งแล้วก็ฟังเพลงด้วยกันนะคะอสมทเชียงใหม่นะคะรวมถึงสถานีวิทยุอื่นๆนะคะอสมทของเราทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวอสมทกรุงเทพด้วยมีข่าวคราวข่าวสารต่างๆที่คุณจะได้ติดตามอัปเดตกันนะคะสำหรับทีวีช่อง9ของเราค่ะ MCOT HD นั่นเองนะคะก็ติดตามไปด้วยกันนะคะกับ 100.75 อสมทเชียงใหม่ MCOT Radio ค่ะก็ช่วยดึกเพลงกันได้เหมือนเดิม LINE นะคะ MCOTCM10075นะคะวันนี้5พฤษภาคมค่ะ

จำฉันได้หรือเปล่านะคะงานจากช็อกโกแลตคิดนั่นเองนะคะสิบนาฬิกาสิบเก้านาทีนะคะฟังงานจากบ่าวสกะแปงกันพ่อเอ็มอัธพลนะคะ

หนุ่มเอ็มนั่นเองนะคะเอ็มอรรถพลนะคะไม่ได้ยินเสียงนานแล้วเหมือนกันนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งนะคะจากภาพยนตร์ความจำสั้นแต่รักฉันยาวนะคะสำหรับใครที่อาจจะลืมง่ายลืมบ่อยเดินไปอุ๊ยเอาอะไรนะ เป็นบ่อยไหมต้องย้อนกลับไปที่ข่าวอะไรอย่างนี้หรือหาแว่นตาบ่อยๆอะไรเงี้ยโอ้แว่นหายวางอยู่ตรงไหนสรุปว่าคาดอยู่ที่หัวอะไรอย่างเงี้ยเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะด้วยกันนะคะฟังเพลงเป็นเพื่อนกันนะคะเรื่อยๆเพลินๆอากาศก็ยังร้อนอยู่เนาะช่วงกลางวันนะคะ

คิดถึงค่ะเป็นเพลงในอัลบั้มชุดแรกเลยนะคะจากPeach แล้วก็บอยนะคะ Peacemaker นั่นเองนะคะ FM God Radio นะคะ 100.75 MHz ค่ะทักทายจากกทม.วันนี้กรุงเทพไม่มีฝนแต่ร้อนมากเห็นว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆโอ้โหฝนตกแรงมากนะคะแถวอสมทนะคะกระหน่ำเลยทั้งลมทั้งฝนนะคะมีเห็นคลิปนะคะที่เขาโพสต์กันอยู่นะคะฝั่งแถวพระราม9เนาะอสมทฝนตกหนักมากนะคะเมื่อวานนี้ที่ช่วงบ่ายๆเย็นๆนะคะวันนี้ก็ไม่ร้อนน่าจะไม่ร้อนแล้วล่ะสำหรับวันนี้นะคะอยู่กรุงเทพค่ะพี่แอลนะคะสวัสดีคุณแสงดาวค่ะวันนี้อยากฟังเพลงใหม่ราเอนโดฟินนะคะจำชื่อเพลงบ่ได้เพลงอย่างก็เฮาก็ลืมเหมือนกันนะคุณอโนไทยค่ะจากแม่ฮ่องสอนค่ะสุขสันต์เช้าวันอังคารก็มีแต่สิ่งดีๆเช่นเดียวกันก็มีความสุขด้วยเช่นเดียวกันนะคะแข็งแรงแข็งแรงคุณต้นน้ำนะคะทักทายสายๆวันอังคารค่ะสุราษฎร์ธานีเนาะคุณพวัตค่ะก็ฟังเพลงด้วยกันนะคะถามถึงการตองทุ่งเงินแน่นะคะอินดี้ลูกทุ่งลูกทุ่งอินดี้กับกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่นะคะเดี๋ยวน่าจะได้เป็นเบรกหน้าเนาะกุลาบเลเดอร์มันก็คุณหนูสวัสดีค่ะนะคะก็ติดตามฟังด้วยกันเนาะ FM 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่ Mcord Radio นะคะชาร์ตแอปพลิเคชัน McordConnect นะคะช่วงนี้เนี่ยหน้าร้อนผลไม้หน้าร้อนนอกเหนือจากทุเรียนแล้วนะคะมะม่วงเยอะมากเนาะช่วงก่อนนะคะขายกันแบบว่าถูกๆเลยทีเดียวชาวสวนนะคะมะม่วงสุกมะม่วงดิบนะคะช่วงนี้ก็ยังมีอยู่นะคะก็น่าเห็นใจเนาะราคาค่อนข้างที่จะตกต่ำเพราะว่าผลผลิตออกมาเยอะนะคะก็ช่วงนี้คนไทยเราช่วยกันบริโภคน้ำตาลก็จะขึ้นนิดนึงนะคะมันหวานข้าวเหนียวมะม่วงนะนะคะข่าวเมื่อคืนนี้นี่แม่ค้าข้าวเหนียวมะม่วงนะคะด่ากันไปมานะคะจากที่เคยด่ากันไปมานะคะเพราะว่าขิงกันนะคะว่ารสชาติของใครอร่อยกว่ากันนะคะแต่ก็ยังไม่เคยลงไม้ลงมือจนกระทั่งเมื่อคืนนี้นะคะก็แถวๆวัดพันอ้นนะคะปรากฏว่าจากที่คนเห็นก็คือผู้ฝั่งผู้เสียชีวิตนะคะขับรถมาเห็นเหตุการณ์เขาเถียงกันผู้หญิงเถียงกันก่อนนะคะผู้ชายก็จอดรถแล้วก็เข้ามาช่วยยื้อยุดฉุดกระชากแล้วก็ปรากฏว่ามีดไปเสียบปักคาหน้าอกเลยโอ้นะคะแต่พอสอบสวนจากมือมีดแล้วนะคะซึ่งเป็นแม่ค้าชาวลำปางหนาอายุ60กว่าปีแล้วนะคะก็ขายมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงเหมือนกันก็ให้การว่าจริงๆแล้วเนี่ยกับฝั่งผู้ตายก็คือเป็นคู่กรณีกันเราก็ยังไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของผู้หญิงที่เขาเถียงกันตอนแรกกับผู้ชายที่เสียชีวิตนะคะเป็นคนสันทรายเนาะนะคะเขาบอกว่าเถียงกันมานานขิงกันมานานทะเลาะกันมานานมีปากเสียงกันเรื่องของสูตรความอร่อยนี่แหละปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ก็มีการลงไม้ลงมือนะคะเขาบอกว่าเขาโดนรุมนะคะทีนี้ก็เป็นการป้องกันตัวนะคะก็เลยใช้มีดจ้วงแทงเลยนะคะดับหนึ่งรายนะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีกู้ภัยที่ช่วยปั๊มหัวใจแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ไม่ทันนะคะเสียชีวิตก่อนเป็นชายอายุ50

0: ปีนะคะทราบชื่อภายหลังคือนายสุรพันธ์นะคะเป็นคนสันทรายนะคะถูกแทงที่หน้าอกสาหัสไม่รู้สึกตัวนะคะก็นะคะนี่ก็คือข้อหาพยายามฆ่าเลยทีเดียวนะคะก็ติดตามในรายละเอียดได้นะคะดีสักครู่หนึ่งเนาะดิฉันกำลังรีไลน์อยู่นะคะอัปเดตบนเพจของสถานีเนาะแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันได้นะคะในช่วงของข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเรานั่นเองนะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะกับวิทยุอสมทค่ะเดี๋ยวเบรกกันก่อนสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อฟังเพลงด้วยกันค่ะช่วงหน้าเป็นลูกทุ่งอินดี้นะคะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
9: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: กลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะใครอยากจะหอมเกินห้ามใจหอมไม่เหมือนใครนะคะนี่สำคัญก็คือหอมแล้วสบายตัวด้วยนะคะหอมเย็นสบายสดชื่นได้ในทุกวันแม้ว่าวันไหนอากาศจะร้อนมากร้อนน้อยร้อนนิดเดียวนะคะหรือไม่ร้อนก็ใช้ได้นะคะใช้ได้ทุกวันทุกเวลานะคะสำหรับแป้งเย็นเพสัตเราค่ะ3สี3กลิ่นนะคะอยากจะหอมกลิ่นมาดามกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะคะหอมในระดับตำนานก็ต้องสูตรนี้เลยนะคะแป้งเย็นเพสัตของเราเลือกได้กระป๋องสีชมพูนะคะหอมสดชื่นกลิ่นมาดามหอมเกินต้านหอมเย้ายวนใจหอมไม่เหมือนใครนี่นะคะมาครบจบเลยนะคะในกระป๋องเดียวรวมถึงสีฟ้าคามิล่าค่ะหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหานะคะและเขียวปรินเซสค่ะหอมแบบสดชื่นเซ็กซี่ขยี้ใจไปเลยทีเดียว3สี3กลิ่นค่ะหอมเย็นสดชื่นได้ในทุกวันได้ทุกเวลานะคะเลือกแป้งเย็นเพสัตของเราได้เลยนะคะหาซื้อกันได้ก็ง่ายๆด้วยนะคะราคาก็ไม่แพงดีงามใช้แล้วก็สบายกายก็จะได้สบายใจนะคะไม่ร้อนจากแป้งเย็นเพสัตของเรานะคะ3 4 3กลิ่นหอมไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยค่ะโอ้ท่านกำ

กุหลาบนะคะส่วนใหญ่ของเราคนเรานะคะหลับแค่ช่วงเวลานั้นอยู่พักหนึ่งนะคะแล้วสุดท้ายค่อยว่ากันใหม่ใช่ไหมเหมือนซื้อหวยเนาะหลับมันก็จะมีความเศร้านิดหนึ่งนะคะช่วงประกาศผลรางวัลนะคะจากนั้นเราก็จะเหมือนกับประมาณว่าไม่เป็นไรเรายังมีงวดต่อไปนะคะค่อยว่ากันใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะผ่านไปหลายวันนะคะก็ค่อยฝันใหม่เนาะกุหลาบนะคะเพลงนี้จากการตองทุ่งเงินสารานแล้วก็กอล์ฟกรีนฮีโร่นั่นเองนะคะ MCOT Radio ค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณประวัติเลือกไว้นะคะทางไลน์ของเรา MCOT CM 10075ชื่อเพลงคุณอังโคเจบอกว่ากุหลาบหรือว่ากูหลาบกันนะฟังไม่ชัดชื่อเพลงก็คือกุหลาบนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะคือกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับพูดในเชิงพ้องเสียงก็ไม่เชิงนะคะตามความเข้าใจอะนะชื่อเพลงกุหลาบนะคะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาคำพูดก็กุหลาบละเด้ออะไรประมาณนั้นเนาะหรือเปล่านะคะ MCOT Radio ค่ะ 100.75 MHz นะคะวิทยุสมทเชียงใหม่ MCOT Radio นะคะฟังเพลงด้วยกันนะคะในช่วงเวลานี้พิเศษนะคะก็จะมีเพลงนะคะที่ฟัง

0: ได้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะคะช่วงเวลาจากเภสัชของเรานะคะผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพนะคะให้คุณได้หอมนะคะให้คุณได้เย็นสบายนะคะก็อย่าลืมค่ะเลือกกันได้สำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะหอมๆ 3-4-3 กลิ่นค่ะจริงๆแล้วก็ยังมีสบู่ด้วยนะคะใครที่อยากจะอาบน้ำแล้วก็สดชื่นสบายเนื้อสบายตัวกันก็อย่าลืมเลือกนะคะ2สี2สูตร2กลิ่นกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟค่ะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: บุพเพสัตว์ค่ะหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะแต่ว่าเป็นความหอมที่หอมอ่อนๆสบายเนื้อสบายตัวอาบน้ำเองก็ยังหอมติดผิวนะคะติดเนื้อติดตัวนะคะหอมสดชื่นเย็นสบายคลายร้อนก็อาบน้ำบ่อยก็ไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องของความแห้งนะคะผิวก็จะนุ่มชุ่มชื้นนะคะได้ตลอดเลยทีเดียวนะคะก็จะได้อาบน้ำกันเพลินๆค่ะกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟของเรา2สูตร2สี2กลิ่นนะคะเขียวไรซ์มิลค์นะคะหอมละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวใช้แล้วผิวก็ละมุนละมุนนะคะล้างหน้าก็ละมุนเหมือนกันอาบน้ำก็ได้ล้างหน้าก็ดีนะคะก้อนสีขาวๆนะคะกลิ่นหอมอ่อนของน้ำนมข้าวรวมถึงมิกซ์เบอร์รี่นะคะได้ความสดชื่นของเบอร์รี่ไลท์ชนิดรวมกันเลยทีเดียวนะคะก็สดชื่นสดชื่นกันได้ทุกวันนะคะหอมกลิ่นฟรุตตี้นะคะอาบน้ำบ่อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวผิวจะแห้งนะคะอาบกันได้แบบเพลินๆ เพราะว่าก็บำรุงผิวไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟนะคะใช้ทุกวันหอมทุกวันใช้บ่อยก็ไม่ต้องกลัวว่าผิวจะแห้งนะคะคึกคักหน่อยค่ะข้างนอกเขาคึกคักกันนะสิงโตนำโชคกับเพลงนี้

การนะจ๊ะบุรีหลายคนพูดติดตลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะการนะจ๊ะบุรีนะคะสาวเมืองกาญนะคะสิงโตนำโชคนั่นเองเมื่อวานสาวอันดามันใช่ไหมวันนี้สาวเมืองกาญนะคะถ้าเป็นสาวเชียงใหม่ก็จะเป็นแบบว่าต้าต่อนยอนนิดนึงนะคะเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะผลิตภัณฑ์จากเภสัชของเรานะคะสบู่ก็หอมแป้งเย็นของเราก็หอมไม่แพ้กันนะคะ3สี3กลิ่นนะคะ3กลิ่น3สีนะคะคุณได้เลือกใช้กัน3ไซส์3ขนาดกันด้วยค่ะชมเพลงนี้เพลงเก่าเอามาเล่าใหม่เวอร์ชันของ MC2 ค่ะ

0: เงียนเพศัตว์นะคะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหร
1: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
3: แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: กลิ่นหอมเกินห้ามใจหอมไม่เหมือนใครนะคะอยากจะหอมเกินต้านก็เลือกกันได้เลยกระป๋องสีชมพูนะคะกลิ่นมาดามได้ความหอมสดชื่นนะคะหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆสำหรับแป้งเย็นเพศัตว์ของเรานะคะที่อยู่คู่กับคนไทยมาเนิ่นนานนะคะหลายคนคุ้นชินกับกลิ่นนี้กันไปแล้วนะคะไม่ได้ใช้วันไหนเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะคะสำหรับแป้งเย็นเพศัตว์สีชมพูนะคะกลิ่นมาดามหรือจะเป็นฟ้าคามิลาก็ได้เช่นเดียวกันหอมแบบเรลับหน้าคนหาและเขียวพรินเซสนะคะหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้ใจหอมเกินห้ามใจหอมไม่ไหวนะคะก็เลือกใช้กันได้อยากจะตัวหอมๆแล้วก็สบายเนื้อสบายตัวเลือกได้เลยค่ะสำหรับแป้งเย็นเพศัตว์ของเรา3สี3กลิ่นนะคะกระป๋องใหญ่ก็ใช้กันได้นานคุ้มค่าแน่นอนนะคะใช้ก็จะลืมว่าอย่างนั้นนะคะโอ้หมอโมสักเตื้อแท็กลางแล้วก็มีกระป๋องเล็กก็ให้คุณได้พกพาสะดวกค่ะไปเติมความหอมความเย็นสดชื่นระหว่างวันกันได้ทุกที่ทุกเวลาแบ่งคนข้างๆใช้ด้วยนะคะทำงานจากแพมมี่สุทธิดากันบ้างค่ะเป็นเวอร์ชั่น cover ใหม่นะสาวอีสานรอรักนะคะ

กันบ่ได้นะคะเพลงนี้ในเวอร์ชันของแอม C2 นั่นเองนะคะเพลงของดอนสอนระเบียบนะคะเราจะจันห้าค่ะสมทเชียงใหม่และผลิตภัณฑ์เภสัชนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแน่นอนว่าหอมนะคะคุณภาพดีนะคะราคาก็ไม่แพงในราคาที่เข้าถึงได้ที่สำคัญใช้ดีอย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะคะสบู่ก็หอมสองสีสองกลิ่นแป้งเย็นของเราก็หอมด้วยแล้วก็เย็นสดชื่นด้วยใช้กันได้ในทุกวันเลยทีเดียวกับแป้ง

จากออนอุมาจริงได้ยินมาเนิ่นนานมากๆนะเพลงนี้มีหลายเวอร์ชันเลยเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะก็สัก3ปี4ปีน่าจะได้แผ่นมีสุดที่ดังสาวอีสานตอนรักนั่นเองเพลงสนุกสนุกเพื่อมาฝากกันนะเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะมาหลายสายนะนะหลายสาวค่ะไม่ใช่หลายสายนะคิดถึงนี่นะคะอันนี้จะเก่าไปไหมไม่แน่ใจนะคะซาวด์เทคนิคผมยิกตาคมยังเคยชมเอาไหมเออพูดถึงรับเปิดดีกว่าเวลาน่าจะพอได้อยู่วันนี้กับผลิตภัณฑ์เภสัชของเรานะคะสบู่หอมๆนะคะ242กลิ่นเขียวไรซ์มิลและม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆใช้แล้วผิวก็ใสๆหอมละมุนละไมหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านแป้งเย็นอีก3สี3กลิ่นนะคะใช้ได้เลยทุกวัน

เทคโนได้ก่อนได้จบเทคนิคจบเทคโนสาวเทคนิคค่ะวงชามานั่นเองนะคะเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเบรกกันก่อนนะคุณอัปเดตข่าวกันต้นชั่วโมงค่ะสำนักข่าวไทยครู่เดียวกลับมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงช่วงหน้านะคะดาวจุด75อย่าลืมเพศสัตว์ของเราเป็นไอ้อ้อมอกอ้อมใจใช้ได้ทุกวันสบู่หอมๆเพศสัตว์แล้วก็แป้งเย็นจากเพศสัตว์หอมด้วยแล้วก็เย็นด้วยสดชื่นได้ในทั้งวันเลยค่ะสบายคลายร้อนกันกลับมาช่วงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะคะ

0: ลา 11:00 น.ที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: รัฐมนตรียุติธรรมเผยยังไม่เห็นหมอตุลเตรียมยื่นหนังสือคัดค้านพักโทษทักษิณย้ำชัดต้องติด EM อายุมากไม่เข้าเกณฑ์พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงเงื่อนไขการติดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำว่าเป็นไปตามมติของคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาซึ่งจะต้องมีการติดกำไร EM ส่วนที่มีการอ้างเรื่องอายุนั้นพลตำรวจโทรุธพลกล่าวว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์เมื่อถามถึงกรณีนายแพทย์ตูนสิทธิสมวงนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเตรียมยื่นคัดค้านการพักโทษของนายทักษิณโดยยกเหตุผลว่านายทักษิณไม่ใช่นักโทษชั้นดีเนื่องจากศาลเคยถูกศาลพิพากษาจำคุกมาแล้วถึง2ครั้งพลตำรวจโทรุธพลกล่าวว่าเรื่องนี้ตนเองยังไม่เห็นส่วนจะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้นายทักษิณไม่ได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำในวันที่11พฤษภาคมนี้หรือไม่พลตำรวจ

0: โอรุธพลระบุว่าต้องไปดูประเด็นว่าเป็นประเด็นไหนและให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องข้อกฎหมายรวมถึงอาจจะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ตนเชื่อว่าที่ผ่านมาได้ดูในรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วจึงมีผลออกมาเป็นเช่นนี้สุริยะสั่งขยายเปิดด่านเร่งส่งออกทุเรียนหลังผลผลิตเยอะทำราคาตกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหาราคาทุเรียนตกต่ำจากการที่มีผลผลิตมากว่าตนได้ทราบข้อมูลจากส.ส.จังหวัดนครพนมว่าในช่วงเวลาเปิดด่านเพื่อส่งออกผลผลิตทางการเกษตรไปยังต่างประเทศนั้นมีเวลาจำกัดเกินไปประกอบกับมีขั้นตอนการตรวจสอบสารเปื้อนเพื่อส่งออกไปจีนไม่ให้มีปัญหาทำให้ใช้เวลานานสำหรับการส่งออกผลไม้ไทยมีทุเรียนเป็นผลไม้อันดับหนึ่งซึ่งตนได้รับทราบว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เชี่ยวชาญในการจัดงานเอ็กซ์โปเกี่ยวกับผลไม้โดยวันพรุ่งนี้มีการนัดหมายเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงานในเมืองไทยว่าจะเป็นรูปแบบใดและจะจัดในช่วงใดเพื่อดึงดูดความสนใจต่อสินค้าของประเทศไทยส่วนระยะเวลาในการเปิดด่านชายแดนเพื่อส่งออกผลไม้ได้สั่งการให้มีการขยายเวลาเพื่อจะทำให้สามารถส่งสินค้าโดยเฉพาะการส่งทุเรียนไปต่างแดนได้สะดวกขึ้นนอกจากนี้ยังมีปัญหาการเกิดเอลนินโญที่ส่งผลให้มีการน้ำออกนอกพื้นที่ชลประทานไม่เพียงพอซึ่งตนได้สั่งการทางกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานี้ทั้งนี้ได้มีการเร่งส่งออกทุเรียนหลังทราบว่ามีผลผลิตเยอะมากทำให้ราคาตกต่ำคนร้ายบุกยิงงานเลี้ยงมีผู้บาดเจ็บมากกว่า20คนในรัฐโอคลาโฮมาเกิดเหตุคนร้ายยิงคนที่งานเลี้ยงริมทะเลสาบอาคาเดียใกล้กับเมืองโอคลาโฮมาซิตี้รัฐโอคลาโฮมาเมื่อคนร้ายบุกยิงในงานทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย23คนโดยผู้บาดเจ็บหลายคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางส่วนขับไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุจัดงานปาร์ตี้ขนาดใหญ่ชื่อ Sunday Fun Day ซึ่งผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ยังเป็นวัยรุ่นและวัยทำงานขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาพยานหลักฐานเพื่อจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหเหรอ
8: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
12: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
11: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699

0: าทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ชาวนาเนีย
2: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
3: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
4: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
6: ชั่วโมงที่2แล้วนะคะวิทยุอสมทเชียงใหม่ค่ะ MCOT Radio FM 100.75 MHz นะคะวันนี้วันที่5เดือน5นะคะพฤษภาคมนั่นเองนะคะ MCOT Radio ค่ะ FM 100.75 MHz นะคะ 10 โมงเช้าถึงเที่ยงวันค่ะฟังเพลงด้วยกันนะคะเป็นเพื่อนคุณที่นี่กับทรินีเชคาพอดนะคะทีนี้ที่คุณแสงดาวขอไว้บอกว่าเป็นเพลงล่าสุดของดาเอนโดรฟินนะคะน่าจะเป็นเพลงนี้แหละเนาะแท็กสุดท้ายนะคะ

ถ้าเราเจอกันอีกเราบอกโลกมันกลมใช่ไหมอาจจะมีความแบนอยู่บ้างนิดนึงแต่ก็การได้หมุนได้วนมาเจอใครสักคนที่อาจจะไม่เจอกันแล้วนะคะมันก็เป็นอะไรที่อุ้ย หรืออ่ะหรือว่าอะไรอย่างงี้ด้วยว่าจากวงนี้ที่ก็ต้องบอกว่าดังมากๆเลยทีเดียวสำหรับเพลงนี้ด้วยนะคะจริงๆเขาก็มีหลายๆเพลงแล้วล่ะแต่เราก็ชอบเปิดนะเพลงนี้ Tilly Birds นั่นเองนะคะก่อนหน้านั้นจาก Tattoo Color ค่ะขอให้เราทั้งคู่โชคดีนะคะแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังขอไว้นะคะแท็กสุดท้ายนะคะสำหรับเพลงล่าสุดนะ

คะของดาแอนโดรฟินนั่นเองนะคะ 11:21 นนะคะที่สมทเชียงใหม่ค่ะ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะกว่าจะได้เจอกันอยากให้อยู่นานๆอีกนิดนึงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหมายถึงเพื่อนอ่ะใช่ไหมไม่ได้เจอกันนานเกสโนวาค่ะอยู่ตรงนี้นานกว่านี้ออนไลน์ติดตามเราได้แอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะหรือที่ radio network.mcot.net

เกสโนวานะคะอยู่ตรงนี้นานกว่านี้นั่นเองนะคะวิทยุสมทเชียงใหม่ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนานๆ นะคะอยู่ไปเรื่อยๆฟังเพลงด้วยกันนะคะ 107.5 M Cord Radio ค่ะ

ซีซั่น5ค่ะเพลงนี้รู้สึกว่าช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานี่มีคนแท็กเพลงนี้เยอะเลยเหมือนกันเลือกเองกับมือนะคะสำหรับน่าจะเป็นซิงเกิลล่าสุดน่าจะได้ไหมนะคะ 5-6 เดือนนะสำหรับเพลงนี้นั่นเองนะคะวิทยุสมทค่ะ Mcord Radio FM 100.75 MHz นะคะและทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะก็มีหลายๆคนนะคะคอมเมนต์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของข้าวเหนียวมะม่วงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณป้าที่เป็นมือมีดนะคะโดนรุมนั่นเองนะคะแต่ก็เดี๋ยวก็ต้องดูนะคะในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะสืบสวนแต่ว่าลงไม้ลงมือไปแล้วนะคะเห็นบอกว่าบางคนเนี่ยถือเก้าอี้นะคะกำลังจะฟาดกันเลยทีเดียวเนาะคนเดียวก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆฝ่ายนะอย่าใช้อารมณ์ตัดสินนี่แหละค่ะใช้อารมณ์มามันแค่ชั่วปูบนะคะรู้เดียวเท่านั้นเองนะคะมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันนะคะของเธออร่อยของฉันก็อร่อยอะไรอย่างนี้ไม่เห็นจะแปลกเลยก็อยู่ที่ผู้บริโภคนะคะในการตัดสินใจซื้อนะนะคะเพราะว่าปากแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนบอกอร่อยบางคนบอกไม่อร่อยก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าเขาก็มีปัญหากันมานานละเวลาลงไม้ลงมือกันไปแล้วมันก็ตายไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะคะคนที่ลงไม้ลงมือก็ติดคุกไปนะคะคนตายก็ตายมันไม่คุ้ม

น้องนนทนนท์นะคะจำนนนั่นเองค่ะตอนนี้เห็นว่ารถติดยาวเลยนะคะถนนโชตนามุ่งหน้าแม่ริมค่ะเหลือเลนเดียวเพราะว่าทำหลายทางนะคะใครจะเข้าแม่ริมนะคะก็วางแผนแล้วกันเนาะมีเส้นเดียวไหมนะคะตอนตั้งแต่11โมงที่ผ่านมาเนี่ยถนนโชตนาขาออกจากตัวเมืองเชียงใหม่นะคะมุ่งหน้าอำเภอแม่ริมนะคะจราจรก็รายงานนะคะว่าการจราจรติดขัดอย่างหนักเลยนะคะรู้สึกว่าจะหนักไปฝั่งเดียวนะตอนนี้หลังปิดช่องทางบางส่วนเพื่อก่อสร้างไหลทางนะคะก็เลยทำให้รถสัญจรได้เหลือเลนเดียวนั่นเองนะคะตั้งแต่บริเวณหน้าค่ายพลรอ7ค่ะไปจนถึงช่วงป่าอุโมงค์ดอนแก้วแม่ริมนะคะก็รถติดยาวต่อเนื่องค่ะเผื่อเวลาเยอะๆเลยนะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะแต่ถ้าไม่รีบก็ไม่เป็นไรนะคะไปต่อคิวได้รถติดนะก็เผื่อเวลาด้วยละกันค่ะ M Call Radio นะคะเดี๋ยวเบรกกันก่อนครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าเบรกสุดท้ายแล้วนะคะ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570061
1: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sleeptestlana
2: อย่างใบเฟิร์นถ้าไม่มั่นใจก็ต้องเปลี่ยนเบอร์ไม่ถูกโฉลกก็ต้องเปลี่ยนออกจากบ้านแล้วชุดไม่สวยก็ต้องเปลี่ยน
3: ทรงผมไม่เข้ากับหน้า
2: ก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเป็น Kicks E-Power ใบเฟิร์นมั่นใจไม่เคยเปลี่ยนเพราะเขารับประกันระบบ E-Power ให้นาน5ปีและประกันแบตเตอรี่นาน10ปีดูแลดีแบบเนี้ยไม่เปลี่ยนแน่นอน Nissan Kicks E-Power คันเดียวที่ใช่ขับสนุกไร้กังวลYes, Nissan.
4: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจานสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
5: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปใน
1: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
6: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
7: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
8: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

กันเธอคือกาแฟในตอนเช้าแต่ชอบกินกาแฟตอนบ่ายก็คือกาแฟยามบ่ายได้ไหมต้องแยกเป็นร้อนเป็นเย็นอีกทีป่ะคะเรื่องนี้จะ No One Else นั่นเองนะคะในเบรกสุดท้ายแล้วค่ะในช่วงเวลานี้นะคะคุณอยู่กับ Ultra Poseidon 90บาทนะใครอยากจะได้ตัวช่วยดีๆทำความสะอาดล้างทุกที่ทุกจุดได้อย่างหมดจดเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะคะโดยเฉพาะจุดที่อาจจะออกยากนะคะฉีดแล้วนะคะไอ้ที่ว่าแรงแล้วนะคะเอาแรงไม่พอเนี่ยแหละค่ะไปหาตัวช่วยเพิ่มเลยรับรองดีแน่นอนถูกใจแน่นอนนะคะในจุดที่แบบว่าขัดไม่ออกหรือว่าจุดที่เป็นคราบจุดที่อาจจะเจอความชื้นบ่อยๆอาจจะมีคราบดำๆพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝนตกโดนน้ำนู่นนี่นั่นตะคงตะไคร่น้ำอันนี้ก็ต้องทำความสะอาดดีๆนะคะโดยเฉพาะเดินไปเดินมาอาจจะลื่นได้เหมือนกันนะบ้านไหนที่มีเด็กผู้สูงอายุนะเดินไปเดินมารอบบ้านเดี๋ยวเนี่ยแหละค่ะจะลื่นเอาเพราะฉะนั้นทำความสะอาดนะคะให้อัลตราโพไซดอน90บาทนะคะก็มีพลังแรงดันนะคะที่สูงถึง90บาทนะคะดังนั้นแล้วก็จะฉีดได้แรงได้ไกลนะคะไปได้ทุกซอกทุกมุมที่สำคัญก็คือไร้สาย 100% นะหมายความว่าคุณไม่ต้องเสียบปลั๊กให้วุ่นวายเลยทีเดียวนะคะใช้งานได้นานไม่ต้องรอชาร์จเพราะว่าเรามีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมาให้ถึง2ก้อนเลยทีเดียวตัวเครื่องก็จับถนัดมือน้ำหนักเบาแต่ก็ทนทานนะคะแล้วก็จะมีโหมดนะคะที่ปรับได้8รูปแบบในตัวโดยเฉพาะโหมดโฟมค่ะอันนี้ล้างรถได้โดยเฉพาะก็จะมีกระบอกโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดมาให้ด้วยนะคะรวมถึงก็ยังมีสายนะคะสายดูดน้ำที่ใช้งานได้จากถังหรือว่าจะไปตามแหล่งน้ำธรรมชาติก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องของจุดเสียบจุดต่อปลั๊กอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปได้ทั่วทุกที่อย่างที่คุณต้องการเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทำความสะอาดนะคะล้างแอร์ก็ได้นะคะหน้าร้อนล้างเองได้เลยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าน้ำที่ฉีดนะแรงไม่พอนะคะมันก็จะไปค้างนะอยู่ในนั้นนะคะก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะทำเองเลย

เลยนะคะสำหรับอัลตร้าโพไซดอน90บาทค่ะเป็นเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะคะในชุดนะคะพร้อมอุปกรณ์ราคามูลค่า 1,990 บาทนะคะแบตเตอรี่ให้มา2ก้อนนะคะ990บาททั้งวันนี้ค่ะคุณจะได้กระเป๋าฮาร์ดเคสนะคะมูลค่า890

เท่านั้นเองนะคะ999บาทค่ะแล้วก็ยังรับประกันให้ยาวนาน2ปีเต็มไปเลยถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยไม่ต้องรอซ่อมนะคะโทรได้ตอนนี้ค่ะ026660008นะคะ026660008นะคะโทรได้โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะคะใครอยากจะได้นะคะฮัลโหลโทรได้เลยนะคะทีวีไดเรกนั่นเองค่ะอัลตร้าโพไซดอน90บาทนะคะแรงจบครบในเครื่องเดียวสบายมากๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะคะวิทยุสมทเชียงใหม่นะคะ Mcord Radio ค่ะ 100.75 MHz นะคะรู้สึกว่าโซเชียลมีเดียช่วงนี้นะคะหลายคนอาจจะได้ติดตามเนาะละครซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็ไปทางไหนก็เจอไม่ว่าจะเป็นIG Facebook Reel หรือว่าสตอรี่อะไรต่างๆเทรดเนี่ยนะคะมาหมดเลยนะคะช่วงก่อนก็จะเป็นอะไรนะจางหลิงเค่อใช่ไหมช่วงนี้ก็จะมาเป็นองค์ชายนะคะว่าเยอะแยะไปหมดเลยนะคะทำให้เราต้องไปดูแล้วล่ะว่ามันคืออะไรนะอ๋อก็คือประยอนอุศอกนั่นเองนะคะก็แต่เพลงนี้ไม่ใช่เพลงจาก Princess ไม่ใช่จาก Perfect Town นะคะแต่ว่าเป็นเพลงจากละครที่เขาแสดงที่โด่งดังไปเมื่อสัก2ปีที่แล้ว Lovely Runner ว่าเขาร้องเองด้วยนะคะเคยมาแฟนมิตติ้งที่เมืองไทยนะคะก็โอ้โหคนแบบว่ากรี๊ดกราดกันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะ Beyond Usok นั่นเองค่ะ

ทราเวอร์นะคะจาก Lovely Runner นั่นเองละครสัก2ปีแล้วนะคะแต่ก็ตอนนี้ก็มีผลงานสำหรับยอนอูซอกก็คือPerfect Crowd นะคะที่แสดงกับ IU นะคะน่ารักนะคะตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าบน Disney Plus นะคะก็สร้างประวัติศาสตร์สำหรับซีรีส์เกาหลีเรื่องแรกนะคะที่สามารถครองอันดับเป็นท็อป10บน Disney Plus ของอเมริกาได้ต่อเนื่องยาวนานถึง21วันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่นิยมไปทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะคะองค์ชายจะมาวันศุกร์และวันเสาร์เผื่อใครอยากดูนะคะแต่ว่าก็จะมีผลงานอื่นๆเก่าๆของเขานะคะที่ทำมาตลอดนะคะแต่ว่าอย่างนึงที่ก็ดูจากนักแสดงคนนี้นะคะที่เขามีการแชร์กันนะคะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นนายแบบนะคะแล้วก็มาเขาเรียกว่าเดบิวต์นะคะเกาหลีเขาเรียกเดบิวต์ใช่ไหมนะคะเขามาเป็นคนที่แสดงซีรีส์นะเขาบอกว่าเขาถูกว่าถูกพูดไม่ดีนะคะทุกอย่างต่างๆนานานะคะแล้วก็ถูกปัดตกไปเป็นร้อยครั้งเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็ไม่เสียกำลังใจก็พยายามทำเต็มที่ในทุกๆวันนะคะจนวันหนึ่งที่เขาได้โชว์ผลงานนะคะอย่างเรื่องที่เปิดไปก็คือ Lovely Runner เนี่ยมันก็ทำให้เขาได้แสดงศักยภาพออกมาแล้วทำให้เป็นที่รู้จักนะคะกันไปทั่วโลกรวมถึงเมืองไทยของเรานะคะที่ก็ชื่นชมในผลงานจนมาเป็น Perfect Crowd นะคะ10ปีนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำในการที่อยู่ในวงการนี้กว่าที่จะได้มามันก็ไม่ง่ายนะคะแล้วก็มุมมองเรื่องของการใช้ชีวิตเขาก็เป็นคนที่รักครอบครัวนะคะมุมมองที่ดีก็ยังกอดหอมพ่อแม่พ่อแม่กอดหอมเนี่ยตั้งแต่อายุ30กว่าแล้วมันก็เป็นอะไรที่อบอุ่นมันก็เลยทำให้เรื่องของการใช้ชีวิตแม้ว่าจะเจอปัญหาอะไรที่มันหนักนะคะเพราะวงการเกาหลีมันก็น่าที่จะหนักดูอย่างลิซ่าก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะคะก็มีช่วงเวลาที่ลิซ่าก็บอกก็ท้อเหมือนกันนะว่าเออหรือว่าจะพอแค่นี้เพราะลิซ่าก็ไปตั้งแต่เด็กใช่ไหมเดบิวต์กว่าที่จะโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกนะคะมันก็ไม่ง่ายอุปสรรคอะไรต่างๆมันก็อาจจะมีอยู่แหละเนาะนะคะให้เราได้ผ่านพ้นไปก็ชื่นชมสำหรับนักแสดงคนนี้ด้วยนะคะ190ซมนะคะตัวสูงมากนะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่ามาตรฐานเกาหลีในแบบก็คือสูงไม่เกิน190เพื่อนเขาบอกว่าเขาสูง194คนนี้สูงกว่าเซนหนึ่ง ยังไงอาจจะสูงกันนั้นนะบอกว่าประมาณเท่าไหร่นะ195นะจริงๆแล้วเสาไฟฟ้าเอ็มคาร์ดเรดิโอนะคะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์ในช่วงท้ายๆก็จะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะฟังเพลงไปอีกในมุมมองหนึ่งนะคะสำหรับเพลงนี้จากละครอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็ผ่านไปหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะคะ Round and Round

0: เพลงนี้จากจีซุกระโยนะคะนี่ก็เป็นโปรดิกไม่ได้ออกอากาศแค่ในเฉพาะประเทศนะของเขาอย่างเดียวนะคะก็ดูกันได้ทั่วโลกพอลำดังทีนะคะมันก็ดังทั่วโลกเลยนี่ก็หวังว่าละครไทยจะไปทั่วโลกแบบนี้บ้างนะเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะข่าวเที่ยงเมืองเหนือค่ะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเราก็จะมีไลฟ์กันด้วยเหมือนเดิมเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ว่างไม่ว่างแล้วบริษัทกาวยาแนวส่งฝ่ายกฎหมายเอาผิดเส้นคลิปกาวยาแนวงานสงกรานต์พระประแดงจ่อโดนแจ้งข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งคดีสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดเมื่อกองทัพสหรัฐทำลายเรือเร็วของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่ UAE ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
3: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิสันดาราการทองลิ่มพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะเราจะสรุปเรื่องราวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะขอเริ่มกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีก่อนนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามถึงกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาระบุถึงการยกเลิก MOU 44จะยิ่งทำให้มีข้อพิพาทมากยิ่งขึ้นนะคะนายกก็กล่าวเพียงว่าไม่มีค่ะส่วนฝ่ายไทยไม่ได้สนใจคำกล่าวของสมเด็จฮุนเซนใช่หรือไม่นายกไม่ตอบนะคะแล้วก็เดินขึ้นห้องประชุมทันทีค่ะสำหรับการประชุมครม.ในวันนี้จะมีการรับทราบมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เห็นชอบให้ยกเลิก MOU 44รวมถึงที่ประชุมจะมีการพิจารณาร่างพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทนะคะเพื่อนำมาบริหารวิกฤตระลอกใหม่ที่เป็นผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางค่ะด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็พูดถึงกรณีที่ที่ประชุมครม.จะมีการพิจารณายกเลิก MOU 44หรือไม่ว่าเข้านะคะวันนี้ซึ่งหลังพิจารณาแล้วตนก็จะเปิดเผยรายละเอียดค่ะ

0: พอไปถามถึงท่าทีของกัมพูชาที่เหมือนไม่ยอมรับการยกเลิก MOU 44นายศรีหศักดิ์ก็บอกว่าเรายกเลิก MOU แต่ไม่ได้ยุติการเจรจายังเดินหน้าภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลซึ่งกัมพูชาก็พูดว่ายังไงก็ต้องเจรจาด้วยกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องนี้ก็เหมือนกันค่ะเมื่อถามว่าถ้ากัมพูชาไม่ยอมรับและไม่เจรจาต่อจะทำยังไงนะคะนายศรีหศักดิ์ก็บอกว่าเขายังไม่ได้แสดงท่าทีตรงนั้นพอถามว่าจะพูดคุยกับกัมพูชาในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์หรือไม่นายศรีหศักดิ์ไม่ได้ตอบคำถามค่ะก่อนจะขึ้นตึกบัญชาการเพื่อจะร่วมประชุมครม.ทันทีค่ะ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนะคะวันนี้ครม.ก็มีการจะหารือเรื่องนี้เหมือนกันค่ะโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะว่าให้รอติดตามผลการประชุมเนื่องจากจะมีการพิจารณากฎหมายสำคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะสิ่งที่ประชาชนต้องติดตามก็คือร่างพระราชกำหนดเงินกู้จำนวน400,000 ล้านบาทซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้แถลงผลการประชุมนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการพิจารณาเกี่ยวกับการยกเลิก MOU 44การพิจารณากฎหมายที่เป็นผลมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วที่ยังค้างอยู่ในสภาว่าจะมีกฎหมายใดบ้างที่ได้รับการยื่นให้สภาพิจารณาต่อรวมถึงร่างข้อตกลงที่จะลงนามในการประชุมอาเซียนและกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทีมโฆษกรัฐบาลจะนำเรียนให้ทราบโดยทั่วกันผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยจะถูกนำไปใช้ส่วนใดบ้างนางสาวรัชดาบอกว่านำมาใช้2ส่วนก็คือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและอีกส่วนใช้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศโดยเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นตั้งเป้าว่าจะใช้วิกฤตพลังงานเป็นตัวเร่งให้ประเทศไทยใช้หลังคาติดตั้งโซลาร์เซลล์สร้างกระแสไฟฟ้าโดยมีมาตรการที่จะประคับประคองความเดือดร้อนของประชาชนไปจนถึงภาคการเกษตรไปพร้อมๆกับการสร้างฐานพลังงานสู่ระยะกลางและระยะยาวต่อไปเป็นการใช้โอกาสในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุดสำหรับการออกพ.ร.ก.ครั้งนี้ไม่สามารถออกเป็นพ.ร.บ.ได้ใช่หรือไม่เนื่องจากฝ่ายค้านมองว่าอาจไม่รอบคอบนางสาวรัชดาก็ระบุนะคะว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีความรอบคอบและมีความจำเป็นจะต้องออกเป็นพ.ร.ก.แต่เชื่อว่าทุกอย่างเราสามารถทำให้ประชาชนเข้าใจในสถานการณ์นี้ว่าจะมีประโยชน์ต่อประชาชนและไม่ต้องกลัวว่าเงินนั้นจะหายไปหรือเปล่าเพราะว่าโครงการที่จะนำไปสู่การดูแลประชาชนอย่างเช่นไทยช่วยไทยคนละครึ่ง plus ก็เป็นการโอนเงินจากรัฐบาลสู่กระเป๋าของประชาชนโดยตรงอีกส่วนหนึ่งที่จะให้กับประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นการโอนงบประมาณจากรัฐไปสู่กระเป๋าประชาชนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ตกหายไปในระหว่างทางอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามก็ขอบคุณฝ่ายค้านที่ยกประเด็นที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของความโปร่งใสโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าความโปร่งใสเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจรวมถึงมีความมั่นใจว่ารัฐบาลนี้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่เราก็มีการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวซึ่งงบประมาณของพ.ร.ก.เงินกู้ก็จะเป็นการดูแลในช่วงที่มีความฉุกเฉินตอนนี้แต่ขณะเดียวกันก็จะพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณปี70ควบคู่ไปด้วยซึ่งอยู่ในแผนการพัฒนาประเทศระยะกลางและระยะยาวต่อไปค่ะ
0: มาดูทางด้านฝ่ายค้านกันบ้างนะคะเรื่องของการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทค่ะนายภริศ วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าส่วนตัวเข้าใจว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวถูกแบ่งเป็น2ก้อนก้อนแรกเป็นการเยียวยาด้านวิกฤตพลังงานและอีก200,000 ล้านบาทเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งประชาชนมีความกังวลใจเนื่องจากมองว่าครึ่งหนึ่งเป็นการเยียวยาแบบหวานแหอีกครึ่งหนึ่งเหมือนโครงการตีเช็คเปล่าที่พยายามจะหลีกหนีในการตรวจสอบของสภาท่านนี้แม้ว่าเงินเยียวยาในก้อนแรกเห็นตรงกันที่จะเยียวยาประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบแต่ก็กังวลในรายละเอียดค่ะประการแรกแม้นายเอกนิติธันประภาสจะบอกว่าต้องการเยียวยาแบบพุ่งเป้าแต่โครงการที่เห็นโดยเฉพาะไทยช่วยไทย plus ที่

0: ต่อยอดมาจากคนละครึ่งหวานแห่พุ่งนะคะเช่นหากการลงทะเบียนแบบใครลงก่อนได้ก่อนไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ผู้ได้รับผลกระทบประการที่2ก็มองว่าจะมีประชาชนที่ตกหล่นเช่นภาคการขนส่งและประมงที่จะมีตัวแทนเข้าพบทีมครม.งาวันพรุ่งนี้เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพมาตรการของรัฐบาลที่ผ่านมาและประการที่3การที่รัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งประชาชนต้องออกส่วนหนึ่ง 40% อาจจะไม่เหมาะสมที่สุดในการเยียวยาในการลดค่าครองชีพของประชาชนตอนนี้เพราะว่าโครงการที่ให้ประชาชนช่วยออกจุดประสงค์มาจากการกระตุ้นการต้องการการใช้จ่ายค่ะ
1: ประเด็นเรื่องของอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะวันนี้ทางนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้พูดถึงกรณีที่สั่งย้ายนายราเชนศิลปะรายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องดังกล่าวจบแล้วหรือยังซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรขอยืนยันอีกครั้งว่าเรื่องนี้ให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วและการโยกย้ายนายราเชนก่อนจะโยกย้ายก็ได้ปรึกษาปลัดกระทรวงและดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องจากนี้ไปอยากขอให้จบเรื่องนี้จะขอเดินหน้าทำงานในภารกิจหลักของกระทรวงตนเองต้องการผลักดันให้กระทรวงเกษตรตอบสนองวิกฤตเศรษฐกิจโดยต้องหาคนที่เข้ามาผลักดันงานกระทรวงให้ได้ผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าได้เห็นใบลาออกของนายราเชนแล้วหรือยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกว่ายังไม่เห็นแต่อาจจะส่งไปที่ปลัดกระทรวงหรือไม่นั้นตนเองไม่ทราบผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกค่ะว่ากรณีนี้อยากให้จบแต่ว่าสังคมอาจจะยังไม่จบเพราะว่ามีข้อเท็จจริงในเรื่องของการของงบประมาณเพื่อไปทำโครงการส่วนตัวนายสุริยะบอกว่าความจริงตนเองชี้แจงไปแล้วแต่ขอชี้แจงซ้ำอีกครั้งว่าเรื่องของนายราเชนมีประเด็นไปพัวพันกับหลานตนเองก็คือนายวุฒิภูมิจุรังกูลผู้บริหารสายการบินนกแอร์ซึ่งนายวุฒิภูมิติดต่อไปยังนายราเชนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2568และตอนนั้นเองเนี่ยตนเองก็ยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่งที่กระทรวงเกษตรต่อมาเมื่อตนเองเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนายราเชนบอกว่านายวุฒิภูมิพยายามโทรศัพท์มาหาหลายครั้งเพื่อติดต่อซึ่งตรงนี้ตนเองไม่ทราบเรื่องมาก่อนก็เพิ่งจะมาทราบเมื่อมีการโยกย้ายขอยืนยันว่าการที่หลานตนเองติดต่อนายราเชนโดยตรงแสดงว่าตนเองก็ไม่ได้ใช้อำนาจอะไรเลยมันเป็นไปตามขั้นตอนทางนี้เมื่อมีการเสนอโยกย้ายนายราเชนจึงไม่ได้เกี่ยวกับหลานของตนเองค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าไปดูเรื่องของพายุฤดูร้อนค่ะถล่มหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกเตอร์ฟอร์ไทยส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติด ตามข่าวกันต่อนะคะมีเรื่องของการแก้ปัญหาทุเรียนตกต่ำค่ะโดยทางนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหาราคาทุเรียนตกต่ำนะคะจากการที่มีผลผลิตมากว่าตนเองเนี่ยได้ทราบข้อมูลจากสสจังหวัดนครพนมว่าช่วงเวลาในการเปิดด่านเพื่อส่งออกผลผลิตทางการเกษตรไปยังต่างประเทศนั้นมีเวลาจำกัดเกินไปประกอบกับมีขั้นตอนการตรวจสอบสารปนเปื้อนเพื่อส่งออกไปที่จีนไม่ให้มีปัญหาทำให้ใช้เวลานานสำหรับการส่งออกผลไม้ของไทยก็มีทุเรียนเป็นผลไม้อันดับหนึ่งตนเองก็ได้รับทราบว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เชี่ยวชาญในการจัดงานเอ็กซ์โปเกี่ยวกับผลไม้ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็มีการนัดหมายเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงานในเมืองไทยว่าจะเป็นรูปแบบใดและจะจัดช่วงไหนเพื่อดึงดูดความสนใจต่อสินค้าของประเทศไทยส่วนระยะเวลาการเปิดด่านชายแดนเพื่อส่งออกผลไม้ได้สั่งการให้มีการขยายเวลาเพื่อจะทำให้สามารถส่งสินค้าโดยเฉพาะทุเรียนออกไปต่างแดนได้สะดวกขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาการเกิดเอลนีโญที่ส่งผลให้น้ำนอกพื้นที่ชลประทานไม่เพียงพอตนเองก็ได้สั่งการให้ทางกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเพื่อจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ค่ะ
0: พูดถึงเรื่องของทุเรียนนะคะเมื่อวานนี้ก็มีพายุฤดูร้อนค่ะพัดถล่มสวนทุเรียนที่นครพนมนะคะได้รับผลกระทบต้นทุเรียนในพื้นที่ตำบลสามผงอำเภอศรีสงครามรวมถึงที่ตำบลดอนเตยอำเภอนาทมซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า200ถึง300ไร่ได้รับความเสียหายต้นทุเรียนหักโค่นหลายร้อยต้นค่ะมีลูกทุเรียนร่วงบางส่วนเป็นลูกทุเรียนที่เตรียมเก็บผลผลิตส่งขายแล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีทุเรียนอ่อนร่วงจำนวนมากก็สร้างความเสียหายมูลค่ากว่า 500,000 บาทโดยต่างเก็บผลผลิตในส่วนที่ขายได้ไปขายในราคาถูกค่ะแต่บางส่วนขายไม่ได้ก็นำไปทิ้งทำปุ๋ยถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่ซ้ำเติมเกษตรกรนะคะยิ่งปีนี้ประสบปัญหาปุ๋ยราคาแพงกระสอบละ 1,500 ถึง 2,000 บาทส่วนชาวสวนทุเรียนต้องยอมรับว่าราคาทุเรียนถือว่าต่ำนะคะขายได้ประมาณกิโลกรัมละ100ถึง120บาทจากเดิมประมาณกิโลกรัมละ200ถึง250บาทก็เลยฝากรัฐบาลให้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรในจุดนี้ด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของพายุฤดูร้อนยังไม่หมดนะคะเพราะว่าที่สุพรรณบุรีก็เกิดเหตุพายุฤดูร้อนทำให้มีฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ค่ะบ้านเรือนประชาชนเสียหายจำนวนมากว่ากลัวนะคะตัวสั่นหมดเลยบางคนก็ยกมือไหว้เหนือหัวนึกถึงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้หมดช่วยคุ้มครองตนและครอบครัวค่ะแม้ว่าลมจะพัดหลังคาบ้านหายไปแต่ว่าโชคดีที่คนในครอบครัวไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนายอุดมโปร่งฟ้าบอกว่า
1: ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าเลือดออกรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่มาก็เสียหายเล็กน้อยไรเดอร์ก็เล่าให้ฟังว่าขณะขับขี่รถมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดลมแรงจนต้นหางนกยูงที่แห้งล้มลงมาใส่ตนเองพอดีแต่ว่าตัวเองสวมหมวกกันน็อกมาค่ะจึงได้รับและอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปดูคดีของเบิร์ดวันว่างๆกันค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่าลูก
9: ศูนย์ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ประแป้งประชาชนในสงกรานต์ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมแล้วก็อันตรายด้วยนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่คอนเทนต์และในถุงก็เป็นแค่แป้งก็ตามค่ะก็เป็นสิทธิ์ที่เบิร์ดวันว่างๆจะทำได้นะคะแต่ว่าทางบริษัทก็ขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพราะพบหลักฐานปรากฏหลายกรรมทางเทคโนโลยีบอกว่าทางบริษัทกาวยาแนลเนี่ยได้เข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็ดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ว่าได้การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะเบื้องต้นเนี่ยเข้าข่ายมาตรา14วงเล็บ1นะคะเรื่องนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนสู่ระบบคอมพิวเตอร์สร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชนอันนี้มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1แสนบาทค่ะแต่ถ้าเป็นการกระทำผิดต่อบุคคลหรือว่านิติบุคคลอย่างกรณีบริษัทกาวยาจะระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ ส่วนการปิดกั้นช่องของเบิร์ดวันว่างๆนั้นได้เสนอกระทรวงดิจิทัลปิดไปบางส่วนแล้วค่ะแต่ว่ายังเหลืออีก2แพลตฟอร์มก็คือ X และ YouTube ที่ยังไม่สามารถดำเนินการปิดได้เพราะว่าแพลตฟอร์มอยู่ต่างประเทศ

0: ส่วนใครที่แชร์คอนเทนต์ขยะของเบิร์ดวันว่างๆขอให้รีบลบนะคะเพราะการแชร์มีโทษเทียบเท่ากับการโพสต์เองค่ะขณะที่บริษัทเลื่อยยนต์ไฟฟ้ายังไม่ได้ประสานเข้าแจ้งความค่ะ
1: ช่วงนี้พักสั้นๆกันอีกครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้รถกระบะ4ประตูสังกัดกอรมน.นราธิวาสเป็นพาหนะและอาวุธปืน M16 ยิงรถยนต์ของนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาสเขต5พรรคประชาชาติเหตุเกิดที่หน้าบ้านพักนะคะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาค่ะล่าสุดพนักงานสอบสวนก็ได้มีหมายเรียกนาวาเอกมนตรีและนาวาตรีเดโชตามที่นายกมลศักดิ์ร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมทหารทั้งสองนายในข้อหาใช้จ้างวานตัวการหรือสนับสนุนพยายามฆ่ามาพบที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดค่ะซึ่งทั้งสองคนก็นัดหมายที่เข้าพบวันนี้10นาฬิกาโดยพลตำรวจตรีทะเรศในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนมาร่วมสอบสวนด้วยตัวเองผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่านาวาเอกมนตรีได้เดินทางมาถึงแล้วพร้อมกับทนายความโดยนาวาเอกมนตรีมาในชุดข้าราชการนาวิกโยธินสีกากีแต่ว่ายังไม่เห็นนาวาตรีเดโชค่ะซึ่งขั้นตอนหลังจากการสอบปากคำพนักงานสอบสวนก็จะแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองโดยตามขั้นตอนที่มาพบพนักงานสอบสวนสามารถขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวนได้แต่ว่าเนื่องจากเป็นคดีสำคัญก็คาดว่าพนักงานสอบสวนจะขอหมายขังส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนต่อศาลจังหวัดนราธิวาสพิจารณาว่าจะให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ซึ่งศาลจะพิจารณาว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเกี่ยวกับคดีหรือหลบหนีหรือไม่โดยกระบวนการจะแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้ค่ะทั้งนี้ทั้งสองคนก็มาตามหมายเรียกครั้งที่หนึ่งนะคะโดยยังไม่มีการออกหมายจับจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวและการเข้าพบพนักงานสอบสวนของนาวาเอกมนตรีและนาวาตรีเดโชจะเป็นครั้งแรกที่ทหารทั้งสองนายปรากฏตัวหลังเกิดคดียิงนายกมลศักดิ์ตั้งแต่วันที่20มีนาคมที่ผ่านมาและทางผู้เสียหายเรียกร้องให้ตำรวจตรวจสอบการใช้โทรศัพท์10หมายเลขที่เชื่อมั่นว่าเป็นหลักฐานเชื่อมโยงระหว่างทีมยิงกับผู้บงการค่ะซึ่งขณะนี้นะคะชุดคลี่คลายคดีเนี่ยก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวได้ตามหมายจับได้5คนนะคะซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็ได้ออกหมายเรียกบุคคลทั้ง2คนก็คือนายทหารทั้ง2นายล่าสุดเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาโดยที่ยังไม่แจ้งในรายละเอียดการสืบสวนสอบสวนว่ามีหลักฐานใดส่วนใดเกี่ยวโยงหรือเกี่ยวพันกับคดีดังกล่าวในส่วนใดนะคะและทราบว่านาวาเอกมนตรีกับนาวาตรีเดโชได้รับทราบจากข่าวสารและได้รับหมายเรียกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมทั้งก็แจ้งนะคะว่าวันนี้ก็จะเข้ามารายงานตัวทั้ง2คนค่ะ
1: จากคดียิงส.ส.มาที่คดียิงตำรวจนะคะจากเหตุการณ์กลุ่มคนร้าย4คนอาวุธครบมือแต่งกายคล้ายช่างไฟฟ้าดักถล่มยิงรถยนต์ของดาบตำรวจมายากีดีเยาะอายุ50ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ราตาปัญญังอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีขณะกลับบ้านค่ะทำให้ดาบตำรวจมายากีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่บริเวณลำตัวและศีรษะหลายนัดบริเวณสี่แยกบ้านม่วงหวานหมู่4ตำบลสาครบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะเมื่อช่วงเย็นวันที่4พฤษภาคมจากการสอบสวนก็ทราบว่าขณะเกิดเหตุดาบตำรวจมายากีขับรถยนต์จากสถานีตำรวจราตาปัญญังอำเภอยะริ่งด้วยรถยนต์ค่ะเพื่อจะกลับบ้านที่อำเภอมายอพอมาถึงที่เกิดเหตุเป็น4แยกผู้ตายชะลอรถยนต์เพื่อจะเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านของผู้ตายซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ50เมตรค่ะปรากฏว่าคนร้าย4คนแต่งกายคล้ายช่างไฟฟ้าสวมหมวกนิรภัยทำทีว่ากำลังจะซ่อมแซมเสาไฟฟ้าบริเวณ4แยกฝั่งที่ผู้ตายจะเลี้ยวซ้ายโดยคนร้ายแบ่งกำลัง2กลุ่มกลุ่มละ2คนนะคะโดย

0: อยู่กันคนละฝั่งถนนซ้ายขวาค่ะเมื่อคนร้ายเห็นรถของผู้ตายมาถึงและชะลอรถยนต์เพื่อจะเลี้ยวคนร้ายทั้ง4คนก็หยิบอาวุธปืนที่ซ่อนไว้ทั้ง4กระบอกกระหน่ำยิงใส่รถยนต์ทันทีทั้งด้านหน้ารถยนต์และด้านข้างคนขับหลายนัดผู้ตายพยายามหนีออกมาจากรถแต่ก็ถูกคนร้ายเข้าไปจ่อยิงซ้ำจนเสียชีวิตหลังเกิดเหตุคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์2คันเร่งเครื่องหลบหนีไปค่ะความคืบหน้าล่าสุดนะคะทางตำรวจสภ.มายอและชุดสืบสวนของสภ.ปัตตานีค่ะได้เร่งติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุทันทีพร้อมกับแกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิดทั้งในที่เกิดเหตุและตามเส้นทางต่างๆที่คนร้ายใช้ในการหลบหนีรวมถึงการแกะรอยกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่ดาบตำรวจมยากีผู้ตายใช้เส้นทางด้วยนะคะโดยเริ่มจากสถานีตำรวจราตาปัญญังซึ่งเป็นที่ทำงานเพื่อหาตัวคนร้ายที่นอกเหนือจาก4คนร้ายที่ลงมือยิงค่ะเพราะว่าตำรวจเชื่อว่าน่าจะมีคนร้ายมากกว่า4คนทำหน้าที่เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ตายเพื่อแจ้งให้กับมือปืนรู้นะคะคนร้ายเนี่ยได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมของผู้ตายเมื่อเสร็จจากการปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีตำรวจแล้วก็เดินทางกลับบ้านทำให้คนร้ายรู้เส้นทางการเคลื่อนไหวของผู้ตายค่ะแล้วก็ฉวยลงมือก่อเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงรอผลการตรวจพิสูจน์ปลอกกระสุนปืนทั้ง3ชนิดที่เจอในที่เกิดเหตุค่ะสำหรับพฤติกรรมของคนร้ายทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยให้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมต้องสงสัยรวมถึงการแต่งกายที่ผิดสังเกตด้วยค่ะ
1: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้พูดถึงเงื่อนไขในการติดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำว่าเป็นไปตามมติของคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาซึ่งจะต้องมีการติดกำไร EM ส่วนที่มีการอ้างเรื่องอายุเยอะนั้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์เมื่อถามถึงกรณีที่นายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองเตรียมยื่นคัดค้านการพักโทษของนายทักษิณโดยยกเหตุผลว่านายทักษิณไม่ใช่นักโทษชั้นดีเนื่องจากเคยถูกศาลพิพากษาจำคุกมาแล้วถึง2ครั้งพลตำรวจโทรุธพลก็กล่าวว่าเรื่องนี้ตนเองยังไม่เห็นค่ะ
0: สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมใช้เฮลิคอปเตอร์อาปาเช่และ4ฮอคทำลายเรือเร็ว7ลำของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่พยายามเข้ามาขัดขวางการเดินเรือพาณิชย์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเรือเหล่านี้พยายามแทรกแซงปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมซึ่งเป็นภารกิจนำทางเรือพาณิชย์ที่ติดค้างให้ออกจากช่องแคบฮอร์มุสหลังจากที่เส้นทางนี้ถูกปิดกั้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์มีรายงานว่าเรือพาณิชย์ของบริษัทเดินเรือเมอร์สของเดนมาร์กอย่างน้อย1ลำค่ะสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยภายใต้การคุ้มกันของกองทัพสหรัฐนอกจากเรือเร็ว7ลำที่ทรัมป์กล่าวถึงแล้วก็ยังมีการยิงขีปนาวุธสกัดขีปนาวุธนำวิถีและโดรนของอิหร่านอีกหลายชุดกองทัพสหรัฐยืนยันว่าไม่มีเรือรบของตนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณดาราการทองลิ่มและดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 1สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: วิวาทระหว่างแม่ค้าขายข้าวเหนียวมะม่วงหน้าวัดแยกกลางเวียงเชียงใหม่ใช้มีดจ้วงแทงคู่กรณีดับ1รายสาเหตุแย่งที่ขายของและสูตรข้าวเหนียวมะม่วงทีมผู้เชี่ยวชาญเตือนห้ามกินหอยสารวินวันอันตรายพิษเฉียบพลันหลังพบสารหนูเกินมาตรฐาน 10-20 เท่าเร่งประชาสัมพันธ์ชาวบ้านเนื่องจากเป็นอาหารยอดฮิตตามฤดูกาล มูลนิธิดารุณาธรจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมสนับสนุนบทบาทของเยาวชนให้เป็นผู้นำในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ความรู้พร้อมลงมือปฏิบัติร่วมแชร์และคุยข่าวด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันอังคารที่5พฤษภาคม2569
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนืออ๋ออากาศประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75รับชมบรรยากาศการจัดรายการในห้องส่งนี้ได้นะคะผ่านทางเพจ Facebook อสมทเชียงใหม่และทาง YouTube อสมทเชียงใหม่ด้วยวันนี้วันอังคารนะคะกลับมานะคะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะอังคารที่5พฤษภาคม2569อยู่กับดิฉันพิรินทร์ภัทรสมศักดิ์เกตกรค่
5: ะฉันฮารินีทีคาพอยนะคะก็คุยข่าวไปด้วยกันนะคะสำหรับข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเรานะคะหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะ
4: คะ
5: เรื่องของสภาพอากาศนะคะฟ้าฝนก็มีอยู่บ้างเนาะเมื่อวานนี
4: ้
5: บางพื้นที่นะคะแต่ว่าบ้านเราไม่มาบ้านเราคืออสมทนะคะ
4: ในเมือง
5: ฝนไม่ตก
4: ค่ะ
5: แต่เสียงจะเป็น
4: เป็นรอบนอกนะคะที่ตกนะคะก็มีพายุบ้างนะคะแต่ว่าวันหยุดหมดแล้ว
5: นะคะ4วันต่อเนื่องเน
4: า
5: ะ
4: เป็นไงคะ
5: คะเราก็ปกติ
4: ยังคงใช้ชีวิตปกติ
5: เราก็ปกติของเรา
4: ค่ะ
5: มาทำงานอยู่ปกติ
4: ค่ะแต่เดี๋ยวจะมีอีกค่ะวันหยุด
5: ไม่ได้รู้สึกพิเศษสำหรับวันหยุดอะไรเนาะ
4: ค่ะ
5: เราก็ทำงานกันอยู่ตลอด
4: ไปปลายสัปดาห์เดี๋ยวรอนะคะรอว่าโรงเรียนจะเปิดเทอมแล้ววางแผนการเดินทางกันไปด้วย
5: จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยก็ต้องวางแผนอีกเส้นทางหนึ่งก็คือถนนชุตนาขาออกนะคะมุ่งหน้าอำเภอแม่ริมนะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยก็มีการทำไหลทางนะคะปิดทางเพื่อที่จะก่อสร้างไหลทางนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเหลือ1เลนเท่านั้นนะคะช่วงถนนชุตนาขาออกแถวพื้นที่ของทหารนะคะจนถึงแถวปากอุโมงค์ดอนแก้วแม่ริมรถติดมากต
4: ั
5: ้งแต่ช่วง 11:00 น
4: ปกติติดอยู่แล้วเนาะ
5: ปกติรถเยอะอยู่แล้ว
4: โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน
5: ใช่
4: นะคะ
5: นี่เป็นช่วงเวลาเลยชั่วโมงเร่งด่วนมาแล้วนะคะมันก็เลยทำให้อาการจราจรหนาแน่นนิดนึงก็วางแผนการเดินทางนะคะสำหรับคนที่ใช้เส้นทางนั้นเน
4: า
5: ะ
4: นะหลายคนดีใจค่ะที่นะคะเราได้กลับมาเห็นดอยสุเทพอีกครั้งนึงเพราะว่าหมอกควันไม่มีแล้วมั้ง
5: อ๋อเมื่อวานนี้80กว่าจุดอยู่เลยนะ
4: โอ้สีแดงค่ะแต่ข่าวดีเช้าวันนี้ไม่พบจุดฮอตสปอตค่ะน้องอ้อม
5: นะคะก็อาจจะเนื่องด้วยฝนน
4: ะคะ
5: ที่มาช่วยเพราะว่าหลายจุดเลยนะคะที่ฝนตก
4: ฝนเริ่มมาแล้วใช่ไหม
5: ใช
4: ่นะคะดีเลย
5: แถวฮอตอมก๋อยนะคะ
4: สะเมิงนะคะก็แม่ทาด้วย
5: เป็นจุดที่มีฟ้าฝนตกแล้วก็มีไฟป่านะคะในจุดแถวๆนั้นก็
4: เมื่อวานทุ่งเซี่ยวที่สันปะตองตอน 5:00 น.
5: ค
4: ่ะก็ตกลงมาน ะคะนิดหน่อย
5: นิดหน่อย
4: นะตกเป็นบางที่บางแห่ง
5: แถวบ้านนี่ตกประมาณเกือบ 1:00
4: น.อ๋อเหรอคะ
5: สัก10นาท
4: ีมาช้ายังดีกว่าไม่มา
5: ก็ยังดีอ๋อ
4: วันนี้ 40% ค่ะรอรุ้น
5: เยอะกว่าเมื่อวานนิดนึงเมื่อวาน 30%
4: ค่ะ
5: วันนี้ 40% นะคะ
4: เพรา
5: ะว่าเหมือนจะเพิ่มขึ้นละ
4: ค่ะ
5: นะคะนี่เขาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนหรือยังคะ
4: ยังค่ะเดี๋ยวกลางเดือนรอฟังจากกรมอุตุอีกครั้งหนึ่ง
5: ค่ะแค่ได้ยินว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนมันก็เฮ้ยชื่นใจโล่งใจ
4: หายร้อนไปเลยใช่ไหม
5: ใช่หายร้อนด้วยเรื่องฝุ่นด้วยเมื่อวานนี้รู้สึกว่าฟ้าจะใสมากเลยนะคะช่วงบ่าย
4: ๆ
5: เห็นเมฆสีขาวไม่เห็นคือไม่เห็นท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าสดใสนานๆแล้ว
4: เมื่อก่อนนี้จะเป็นท้องฟ้าสีเทา
5: ๆเออใช่นะหม่น
4: ๆค่ะ
5: หมอกควันจุ้งๆลอยอุ้งจุ้งอยู
4: ่ก็เป็นสัญญาณที่ดีฝนเริ่มมานะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับนะคะขอแสดงความยินดีค่ะกับหัวหน้าคนใหม
5: ่
4: นายสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ของเรา
5: ค่ะ
4: นะคะ
5: ย้ายมาจากอสมทลำปาง
4: ค่ะ
5: นะคะใครที่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีคุณผู้ฟังที่ฟังอสมทลำปางอสมทเชียงใหม่นะคะหัวหน้าปูนั่นเอง
4: ค่ะหัวหน้าปูจุริพรสันตา นะคะก็เข้ามารับตำแหน่งใหม่นะคะในสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่คนใหม
5: ่
4: แล้วก็ยังรักษาการอสมทลำปางและอสมทแม่ฮ่องสอนด้วย
5: ค่ะค่ะก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะ
4: คะ
5: ก็อดทนกับพวกเรานิดนึงนะคะ
4: นะคะได้โปรดนะเราไม่ดื้
5: อ
4: ค่ะ
5: เดี๋ยววาระดีๆขึ้นหัวหน้าใหม
4: ่เออค่ะ
5: เออ
4: ค่ะ
5: นะคะก็สำหรับเริ่มต้นการทำงานนะ
4: คะ
5: เชียงใหม่ของเรานะคะก็ต้อนรับละกันนะคะสำหรับคุณปูนะนะคะรวมถึงหลากหลายประเด็นวันนี้นะคะที
4: ่
5: เราจะได้พูดถึงกันนะคะเรื่องของสภาพอากาศไปละใช่ไหม
4: ค่ะ
5: ค่ะ
4: เขาบอกว่าเชียงใหม่เรานี่มีเหตุการณ์ต่อเนื่องกันหลายเหตุการณ์เลย
5: เมื่อวานนี้
4: เชียงใหม่ทำไมโหดร้าย
5: อย่ามาสวกเรื่องของมะม่วง
4: ค่ะข้าวเหนียวมะม่วงจริงก็อร่อยนะ
5: ใช่อร่อย
4: แต่สูตรใครก็สูตรใคร
5: สูตรใครก็สูตรมันนะคะรวมถึงแย่งทงแย่งที่กัน
4: ค่ะ
5: นะคะแล้วก็หลายคนที่ติดตามข่าวนะคะก็ตกอกตกใจกันว่าเออมันต้องขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยแทงกันตายเลยทีเดียว
4: ค่ะ
5: เหตุเพราะมะม่วงตอนแรกได้ยินเอ๊ะเขาแย่งข้าวเหนียวมะม่วงกันหรือเปล่าไม่ใช
4: ่นะคะ
5: ก็แถวบริเวณแยกวัดพันอ้นนะคะตรงนั้นเนี่ยเขา
4: ไปดูกันค่ะ
5: พื้นที่นะคะจุดเนี้ยอันนี้คือหลังเกิดเหตุแล้วนะคะชายคนนี้ที่นอนอยู่นะคะคือถูกแทงไปที่หน้าอกนะคะเลือดไหลเยอะมากนะคะเห็นข้าวของไหมคะกระจัดกระจายกันเต็มไปหมดเลย
4: ค่ะโอ้โหมะม่วงนะคะก็นะคะก็มีการทำร้ายเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็มีการทำ CPR นะคะก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่านะคะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
5: ค่ะ
4: นะคะกรณีนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะที่แยกกลางเวียงเชียงใหม่นะคะแม่ค้าร้านข้าวเหนียวมะม่วงนะคะทนไม่ไหวค่ะนะคะใช้มีดจ้วงแทงคู่กรณีนะคะเสียชีวิตไป1รายอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวค่ะน้องอ้อม
5: ค่ะคือตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็จะมีหญิงสูงอายุซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนะคะอายุ60กว่าปีนี่เป็นชาวลำปางเนาะมีปากเสียงทะเลาะกันกับผู้หญิงอีกรายหนึ่งที่เปิดร้านขายมะม่วงอยู่ใกล้กันอย่างรุนแรงระหว่างนั้นเนี่ยผู้บาดเจ็บเขาบอกว่าอันนี้คือคนที่เห็นเหตุการณ์
4: ค่ะ
5: ขับรถผ่านมาก็จอดรถลงไปช่วยห้ามแต่ระหว่างการยื้อยุดฉุดกระชากปรากฏว่าคนก่อเหตุก็ชักมีดออกมาแทงเข้าที่หน้าอกของชายคนดังกล่าวก่อนที่จะหลบหนีเอาจากจุดเกิดเหตุนะคะส่วนผู้หญิงอีกรายหนึ่งก็ปลอดภัยนะคะคนก่อเหตุนะมีถูกมีดบาดที่มือแต่พยายามหลบหนีไปได้ไม่ไกลค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ติดตามควบคุมได้ในเวลาต่อมาแต่หลังจากที่สอบถามนะคะสอบสวนผู้ที่ก่อเหตุก
4: ็
5: คือนางณัฐจันทร์อายุ63ปี
4: แม่ค้าขายข้าวเหนียวมะม่วงนะเจ้าเก่าเจ้าเดิม
5: ค่ะเขาบอกว่าตัวเองแล้วก็คู่กรณีเนี่ยขายข้าวเหนียวมะม่วงเหมือนกันตั้งร้านอยู่บริเวณจุดเดียวกันบริเวณวัดพันโอนเนี่ยมีปัญหากันมานานแล้ว
4: ค่ะมีแค่ทะเลาะกันเฉยๆ
5: ม
4: ี
5: ปากเสียง
4: ใช่
5: เถียงกันไปก็เถียงกันมา
4: ะ
5: นะคะ
4: แต่ก็ไม่เคยมีการทำร้ายร่างกายเนาะ
5: ใช่นะคะจนเมื่อคืนเนี่ยล่าสุดก็มีปากเสียงกันอีกครั้งหนึ่ง
4: ะ
5: นะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยได้ร่วมทำร้ายตนก่อนนะคะซึ่งตนเองเนี่ยคุณป้าบอกว่าอยู่คนเดียวก็เลยถูกรุมเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะอยู่คนเดียวก็เลยหยิบมีดออกมาเพ
4: ื่
5: อป้องกันตัวนะคะแล้วก็ในช่วงชุลมุนแย่งมีดกันนะบอกว่ามีดก็ไปแทงบริเวณหน้าอกของนายสุรพันธ์นี่เป็นชาวอำเภอสันทรายได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็กู้ชีพกู้ภัยนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่ายื้อไม่ไหวนะคะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
4: ก็ถูกแจ้งข้อหานะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะนะนางณัฐจันทร์
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ให้การปฏิเสธนะคะเพราะว่ามองว่าตนเนี่ยถูกกลุ่มคู่กรณีมารุมทำร้ายก่อนก็เลยแค่ป้องกันตัว
5: นะจริงๆจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
4: ะ
5: นะคะก็คื อมีคนคอมเมนต์เหมือนกันที่ฉันโพสต์ไว้หน้าเพจเนาะแล้วก็คนที่เหตุการณ์เขาบอกเห็นในกล้องด้วยนะคะคือชายคนที่เสียชีวิตนะคะ เราก็ไม่รู้ถึงความสัมพันธ์ว่าเขาเป็น
4: พ่อค้าใหม
5: ่พ่อค้าที่อยู่อีกฝั่งหรือเปล่าแต่ว่าคุณป้าก็เรียกว่าเป็นคู่กรณีเหมือนกันอาจจะรู้จักกันหรือเปล่าแต่ทีนี้ยกเก้าอี้จะฟาดค
4: ุ
5: ณป้าเลยนะในกล้องวงจรปิดนะคะก็คือเหมือนกับว่าถูกกลุ่มนะคะแกก็บอกว่าแกก็ป้องกันตัว
4: ค่ะ
5: แต่ว่าก็ถือว่าก็ใช้อารมณ์ทั้งสองฝ่าย
4: ถึงขั้นเสียชีวิตทำร้ายร่างกายกันแบบนี้นะโอ้โหอากาศก็ร้อนค่อยๆพูดค่อยๆจาทำมาค้าขายนะน้องอ้อมนะ
5: อารมณ์นะ
4: ค่ะ
5: ก็ต้องยับยั้งชั่งใจนิดนึงนะเพราะว่าเกิดเหตุแล้วถึงแม้ว่าตอนแรกจะเป็นฝ่ายถูกก
4: ็
5: ตามนะคะ
4: คดีพลิกเลยสิ
5: คดีพลิกก็สิฆ่าเขาตายยังไงก็มีความผิดนะคะมีปากมีเสียงกันก็มันบ่ม่วนอยู่แล้วเนา
4: ะ
5: ไม่สบายใจอยู่แล้วขายของอะไรกันเนาะนะคะก็ขายยากอยู่แล้วช่วงนี้นะคะ
4: ทีนี้นะคะมันก็มองได้หลายแง่มุมนะคะเรื่องของเจ้าหน้าที่เองก็เข้มงวดกวดขันเนา
5: ะ
4: ขายบนทางเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออ
5: ก็อาจจะเป็นเพราะว่าอันนั้นมันจะเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับถนนที่นักท่องเที่ยวเขาเดินกันอยู่ไปมาอะไรเงี้ยเออก็ขายของตรงนั้น
4: เขาก็ชอบด้วยเนาะเป็นเมนูเด็ดของเมืองไทยอากาศก็ร้อนกินมะม่วงแล้วสดชื่นนะมะม่วงก็ราคาตกเนี่ยเราเพิ่มมูลค่า
5: ซิกเนเจอร์ของประเทศไทยอยู่แล้ว
4: ใช่ใช่
5: สำหรับข้าวเหนียวมะม่วงแต่ว่าก็แทนที่จะช่วยกันสร้างกันเพิ่มมูลค่าเนา
4: ะ
5: เนี่ยมันก็ทำให้เสียชื่อไปนะคะแล้วก็เสียชีวิตด้วยไม่คุ้มกันใช้อารมณ์ใจเย็นๆค่อยคุยกันนะคะยังไงก็ต้องหาคนกลางมาไก่เกลี่ยกันเนา
4: ะ
5: เป็นยังไงนะคะใจขึ้นหนอมันก
4: ็ค่อยๆพูดค่อยๆจานะคะอะไรที่เราพูดคุยกันได้ก็เคลียร์เคลียร์กันเนาะคนตายพูดไม่ได้
5: ใช่คนตายพูดไม่ได้นะคะแต่พยานก็เยอะอยู
4: ่ค่ะ
5: กล้องวงจรปิดก็มีนะคะก็ต้องไปตามกฎหมายละค่ะ
4: ถึ
5: งแม้ว่าอาจจะไม่ได้ฝ่ายเริ่มต้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะจุดนั้นนะคะ
4: นะอีกหลายๆจุดเลยของเชียงใหม่ที่เป็นจุดเสี่ยงแล้วก็จุดอ่อนเขาเรียกกันว่าอะไรอ่ะ
5: อ่อนไหวเหรออ
4: ่อนไหวอ่ะนะคะทำมาค้าขายนะนะคะ
5: ก็อาจจะแย่งลูกค้ากันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะ
4: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงมาดูแลแก้ปัญหากันด้วยนะคะนะกินข้าวเหนียวมะม่วงกันแล้วนะคะนะเราก็จะกินหอยกันค่ะกินได้ไหม
5: อ๋อหอยต้องเป็นเฉพาะที่นะที่ห้ามกินสารวิน
4: ค่ะ
5: งดหอยก่อน
4: จากแม่น้ำสารวินแล้วก็สัตว์น้ำจากแม่น้ำสารวิน
5: เพราะช่วงก่อนเนี้ยก็มีข่าวเนา
4: ะ
5: เพราะว่ามันมีสารปนเปื้อน
4: เขาตรวจซ้ำกันหลายรอบแล้วนะคะ
5: เขาก่อนก็เป็นปลา
4: ใช่ไ
5: หม
4: ค
5: ะมีหลายชนิดเลย
4: ปลากดปลาคังเฉพาะที
5: ่ใช่เขาบอกปลาแม่น้ำสารวินนี่มันอร่อยมากใช
4: ่
5: ไหมคะที่ฉันก็ยังไม่เคยลองเหมือนกัน
4: ยังค่ะ
5: เคยลองแต่ปลาดอยเต่าปลาคังดอยเต่าอะไรอย่างเงี้ย
4: ปลาพื้นบ้านนะคะเนี่ยค่ะ
5: ปลาขาวอะไร
4: คือแม่น้ำสารวินเนี่ยนะคะเป็นแม่น้ำนานาชาติเนาะก็มาจากนู่นละค่ะฝั่งประเทศเมียนมานะคะแล้วก็ไหลนะคะมาตามน้ำผ่านแม่เสรียงศพเมยของเรานี่แหละนะคะนี่เป็นแม่น้ำสายสำคัญเลยเป็นเส้นเลือดใหญ่นะคะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่นะคะเขาลงไปนำเอาน้ำเนี่ยมาตรวจวิเคราะห์นะคะล่าสุดเป็นไงคะพบสารหนูเข้าให้ค่ะแล้วมันเกินค่ามาตรฐาน
5: มีตะกั่วด้วยก็สูงเกินเกณฑ
4: ์ค่ะ
5: แคดเมียมเนี่ยยังไม่เกินค่ามาตรฐานส่วนสารโครเมียมทองแดงแล้วก็แมงกานีสอ
4: ัน
5: นี้พบค่าปนเปื้อนแต่ว่ายังไม่มีการประกาศค่ามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เลยไม่มีค่าอ้างอิงว่ามันเกินหรือเปล่าแต่ว่าส่วนสารปรอทเนี่ยตรวจไม่พบ
4: ค่ะแต่ยังไงแล้วก็มีการแจ้งเตือนนะคะให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ทราบโดยเฉพาะที่อบต.แม่สามแลบนะคะว่าต้องเฝ้าระวังนะคะตอนนี้งดกันก่อนนะคะงดกินหอยสารวินนะคะ
5: การใช้น้ำด้วยนะจริงๆแล้วคนที่อยู่ริมน้ำก็คือเป็นวิถีชีวิตนะคะในการใช้น้ำอุปโภคบริโภคอันนี้สำคัญนะคะและน้ำมันไม่ได้อยู่แค่อำเภอส
4: บ
5: เมยแม่สามแลบที่เที่ยวเนี่ยค
4: ่ะ
5: คือมันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลสำหรับแม่น้ำที่ไหลผ่านตลอดสายเลยทีเดียว
4: ค่ะปรากฏว่าทุกคนก็มีความเสี่ยงเนาะน้องอ้อมเนาะก็กำลังทำการวิจัยกันอยู่นะคะแล้วก็เตรียมจะให้ข้อมูลเร็วๆนี้นะคะล่าสุดก็ตรวจหาสารหนูในปัสสาวะแล้วก็หาตะกั่วในเลือดของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วย
5: ค่ะ
4: นะตอนนี้ก็หลีกเลี่ยงกันก่อนนะคะบอกว่านำเมนูหอยนี่นะคะมาทำแกงคั่วนะคะนะแล้วก็แกงข้าวเบอร์แบบกะเหรี่ยงผัดใส่ยอดชะอมนี่ล้ำ
5: ใส่ข้าวเบอร์ก็คืออะไรนะ
4: คล้ายๆข้าวต้มอ่ะนะ
5: นะค่ะมันน่าจะเป็น
4: อร่อยนะ
5: ข้าวเหนียวข้าวคั่วบ้านเราก็จะเป็นข้าวคั่ว
4: แล้วแต่ว่าแต่ละที่จะใส่อะไรบ้าง
5: ทางอีสานเขาจะใส่เป็นข้าวเหนียวใช่ไหมข้าวเบอร
4: ์ค่ะ
5: นะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะข้นนิดนึงใช่ไหมคะ
4: หิวเลยนะคะ งดทานกันก่อนก็แล้วกันสำหรับในช่วงนี
5: ้แต่ทีนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงลักษณะที่สารอะไรต่างๆน
4: ะคะ
5: ที่มันอาจจะเป็นสารก่อโรคนะคะโรคคนที่เป็นโรคประจำตัวอยู่แล้ว
4: นะคะ
5: โรคไตโรคมะเร็งในนี้เสี่ยงต่อการกระตุ้นนะคะสำหรับโรคที่มันอาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นนะคะเด็กๆหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุนี่อาจจะเน้นเป็นพิเศษแล้วก็สุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่นะคะ เขาบอกว่าก็ไม่ใช่แค่หอยนะคะจริงแล้วก็มีสัตว์น้ำชนิดอื่นนะคะที่เจอกับสารปนเปื้อนด้วยเหมือนกันนะคะต้องเฝ้าระวังนะคะ อย่างต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงที่ขายในตลาดด้วยอันนี้เนี่ยคือคนขายเขาก็อาจจะพอมีข่าวว่าน้ำในแม่น้ำมีปัญหาปลาที่มาจากที่นี่มันขายได้ยากแต่ทีนี้จับมาแล้วจะขายจะบอกว่ามาจากแม่น้ำนี้ก็คงไม่ได
4: ้
5: จะบอกว่ามาจากที่อื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยคือผู้บริโภคก็ไม่ทราบแหล่งที่มาอีกเนาะว่ามาจากแม่น้ำสารวีหรือเปล่านะคะเนี่ยก็คือก็อาจจะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบที่ตลาดด้วยไหม
4: ะ
5: นะคะว่าแอบเอาปลาจากตรงเนี้ยไปขายด้วยหรือเปล่าหอยหรือว่าสัตว์น้ำจากแม่น้ำสารวีไหมอะไรเงี้ย
4: ปกติหอยโข่งหอยขมที่สารวีเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่กิโลละร้อย
5: ค่ะ
4: โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งแบบนี้เนี่ยจะขายดีเป็นพิเศษแล้วก็อร่
5: อ
4: ยถ้าเกิดว่าน้ำขุ่นๆหน้าฝนมาไม่ได้ละก็นะคะเป็น

0: เขาบอกหอยมันจริงๆมันก็กินอะไรที่มันไม่ค่อยสะอาด
1: น้ำมันดูดนะ
0: มันเป็นตัวที่แบบมันกินสารอะไรต่าง
1: ๆ
0: เอามารวมกันอยู่ในนั้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนะ
1: คะแต่แกงหอยทำไมบ้านเราล้ำลำหอยจุ๊บอยากกินแกงหอย
0: นะจริงๆที่เขาพูดถึงเฉพาะหอยช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาจะออกไปจับหอยตามแก่งหินนะคะในต้นฤดูแล้งน้ำใสนะคะเขามาทำแกงข้าวคั่วนะคะแบบกะเหรี่ยงนี่ก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันใส่ข้าวเปลือกใส่ยอดชะอมอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะหอมๆนิดนึงใส่ใบชะพลูใช่ไหมเขาบอกช่วงกลางคืนเนี่ยจะจับได
1: ้เยอะ
0: มากนะคะพอฝนตกน้ำเริ่มขุ่นเนี่ยก็มันก็จะจางหายไปละ
1: ค่ะ
0: เคยเห็นเหมือนกันนะคะที่แถว อะไรนะภูซางที่นั่นเขาจะมีน้ำตกที่เป็นน้ำตกอุ่น
1: ที่พะเยาเหรอคะ
0: พะเยาแล้วเขาก็จะมีหอยเนี่ยค่ะไปเกาะตามแก่งหินแล้วก็เป็นหอยเฉพาะที่แล้วก็จะมีน้ำไซส์ไหลผ่านแล้วก็บอกว่าเป็นหอยที่อร่อยมากตัวเขาไม่ใหญ่นะแหลมๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ยังไม่เคยชิมเหมือนกันคนพะเยาเขาบอกมา
1: แต่ว่าตอนนี้ทางทีมวิจัยนะคะกำลังตรวจอยู่ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร
0: ์
1: สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันอยู่
0: ได้ผลคืบหน้าเดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบสำหรับผลการวิจัยเนาะแต่ว่าแนวโน้มแหละมันมีความเสี่ยงแล้วล่ะ
1: ข
0: อคุณเวทกันก่อนเนาะ
1: ค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะ
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmaniaค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: ค่ะก็จะอยากจะเลือกซื้อสินค้านะคะช้อปปิ้งกันได้นะคะในช็อปมาเนียค่ะ
0: 02-114-3990 ค
1: ่ะ
0: มีหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยคุณได้ไป
1: ช
0: ้อปปิ้งกันนะคะ
1: มีคุณต้นน้ำคุณวาสนาทักทายกันมาทางเพจของเรา
0: ค่ะค่ะเมื่อวานนี้เห็นว่าแถวขวดสลี
1: มีอะไรคะ
0: รถมันมีปัญหาเล็กน้อยเอาลองไปดูภาพ
1: นะคะเป็นรถบรรทุกใช่ไหมคะ
0: นะคะรถบรรทุกนะคะที่ไปติดอยู่ตรงนั้นนะคะปรากฏว่าร
1: ถติดสิคะติดอยู่ตรงคานนั่นแหละค่ะ
0: ขึ้นคานเหรอไม่ใช
1: ่ทำให้ปิดการจราจรเหลือเพียงแค่ช่องทางเดียวนะคะเอ๊ะลืมหรือเปล่านะคะสำหรับคนขับรถ
0: จริงๆแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นมันก็หล่นลงมาด้วยเนาะ
1: ค่ะขอบคุณคลิปข่าวนี้นะคะจากคุณออสนะคะสุรพันธ์สอนไม้ค่ะ
0: ขอบคุณพี่ออสนะคะก็ความสูงตรงนี้เนี่ยเขาจำกัดไม่เกิน 2.8 เมตร
1: ค่ะแต
0: ่รถตัวเก่าสูงกว่า3เมตรมันจะไปได้จัดใด
1: แค่จะลืมเนาะไอ้เนาะ
0: ลืมคือตัวรถอ่ะไม่ถึงแต่มันมีแบ็คโฮอยู่ข้างหลังไง
1: ค่ะ
0: นะคะมันก็เลยสูงขึ้นไปอีกนะคะทีนี้มันก็ไปชนกับคานเหล็กอย่างแรงเลยนะคะคานเหล็กก็หักด้วยเสาเหล็กก็หลุดออกมาจากฐานนะคะรถติดคาซาก
1: โคสลีเวียงพิงค่ะ
0: กับตัวก็ไม่ได้ ไปไม่ถึง
1: นะคะ
0: เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้รถกระเช้ามายกแล้วก็ปิดถนนชั่วคราวนะคะเมื่อวานนี้ก็เหลือเลนหนึ่งนะคะดีว่ายังเหลือเลนหนึ่งให้เขาได้ไป
1: คุณพี่นะคะท่านนี้ชื่อคุณหลงนะคะเป็นคนขับรถบรรทุกบอกว่าปกติก็ใช้เส้นทางนี้ประจำมาแหละนะคะแต่ว่าได้บรรทุกรถแบ็คโฮไว้ด้านหลังนะคะเพื่อจะไปไซต์งานลืมกึด
0: ค่ะก็เมาก็บอกอ๋อผ่านเป็นประจำไง
1: เออ
0: ด้วยความเคยชิน
1: คือจุดนี้เนี่ยเมื่อ2ปีก่อนนะคะเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้ว
0: นะคะดีว่าไม่ตกใส่หัวใคร
1: ค่ะคือก่อนออกบ้านเราจะต้องวางแผนก่อนนะ
0: เลยนะ
1: ว่ารถเราเนี่ยจะไปเส้นทางไหนดีนะคะอยากจะทำเวลาก็ต้องออกบ้านให้เร็วอ่ะ
0: ค่ะอาจจะมุ่งหน้าคิดถึงแต่ตรงอุโมงหรือเปล่าลืมดูตรงนี้ว่ามันมีที่กั้นทั้งบนด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็จากแยกเทพปัญญาใช่ไหมคะ
1: ดีนะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
0: ใช่
1: แต่ว่าเสียเวลานิดนึง
0: เสียเวลาหน่อย
1: ค่ะ
0: นะคะไอ้ที่มันหักลงมามันยังไม่ได้แบบถึงกับโค่นลงมาเนาะ
1: ค่ะ
0: รถที่มาข้างๆคู่ๆกันก็โชคดีไปไม่มีใครเป็นอะไร
1: ดีนะคะ
0: มันก็จะมีหลายจุดเหมือนกันนะคะที่แบบอุโมงค์เขาจำกัดความสูงอยู
1: ่ค่ะ
0: ค่ะก็เผื่อว่า จะได้ไม่ต้องวันเนี่ยคอยแก้ปัญหาต้องเสียค่าใช้จ่าย

0: ที
1: ่ภาครัฐด้วยนะคะทำของเขาเสียหายใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เสาเซลล์ก็หักเลยนะเมื่อกี้ปะเพิ่งก็เขียนอยู่ 2.8
0: ต้องดูป้ายคำเตือนนิดนึงนะคะขับรถขับราไม่ใช่ว่าขับอย่างเดียวไปข้างหน้าได้อย่างเดียว
1: จริงๆแล้วเนี่ยคือมีไอ้ตัวกั้นเนี่ยก่อนเนี่ยถือว่าดี
0: ะ
1: นะคะเพราะโดนแค่นี้ใช่ไหมเพราะ 2.8 ตรงนี้ก็คือไอ้ตัวกั้นแล้วก็ตรงอุโมงค์นี่ก็คือ 2.8 เหมือนกันถ้าผ่าตรงนี้ไปได้สมมติไม่มีไอ้ตัวเหล็กที่กั้นเนี่ยนะเขาไปติดแน่นอนทีนี้แหละยากลำบากนะมันก็จะส่งผลกับเนี่ยค่ะปูนเปิลเหล็กเหลิกอะไรด้วยเนาะถนน
0: นะอีกเส้นทางนึงค่ะที่อยากจะให้ช่วยกันดูนิดนึงนะคะว่าวันที่6พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะมีการเปิดฟังวิจารณ์ร่าง TOR นะคะประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข121นะคะแยกสันคยอมค่ะกับทางหลวงหมายเลข1367ค่ะน้องอ้อม
1: ค
0: ่ะนะคะเส้นทางนี้เนี่ยก็อู้ตอนนี้งบก็น่าจะนะคะใกล้แล้วเนาะตอนนี้ฟังวิจารณ์ร่าง TOR กันอยู
1: ่
0: นะคะถ้าเกิดว่าสำเร็จนะคะอันนี้เป็นงบของปี69จำนวน650ล้านบาทถ้าสำเร็จนะคะไม่มีข้อโต้แย้งอะไรใดๆเนี่ยมันก็จะสะดวกสบายมากๆเลยเพราะว่าเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อหลายอำเภอ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: แต่ก็เห็น
0: แก้ปัญหาจราจรได้เป็นอย่างดี
1: ประชาชน
0: ทำไมคะ
1: ที่อยู่ในย่านนั้นเขาก
0: ็วิจารณ
1: ์วิจาร
0: ณ์นะ
1: เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นะว่าคือทุกวันนี้มันก็การจราจรก็หนาแน่นอยู
0: ่ค่ะ
1: นะคะในหลายช่วงเวลานะคะพ้นว่าบ้านมันอยู่ใกล้ชุมชนเนาะเอ๊ะมันจะขยายไปทางใด
0: ค่ะ
1: เอ๊ะก็นะคะ
0: เขาจะขยายเป็นกี่เลนนะนะคะนี่ก็มีขยายหลายอย่างเลยนะคะรูปแบบสะพานคู่นะคะตามแนวทางหลวง121คอนกรีตอัดแรงขนาด4ช่องจราจร ความยาว525เมตรไม่รวมเชิงลาดสะพานนะคะแล้วก็ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพักงานทางเท้าแล้วก็งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างงานตีเส้นจราจรงานป้ายจราจรต่างๆนะคะรวมทั้งหมด 1,080 วันหรือประมาณ3ปี
1: อ
0: ันนี้เป็นงบ69จำนวน650ล้านบาท
1: นึกถึงตอนก่อสร้าง3ปีนี่แหละ
0: ค่ะ ใจเย็นค่ะพี่ใจเย็น นะคะ
1: แม่ร้านค้าร้านรวงแถวๆเชิงก่อนที่จะขึ้นแยกแม่กวงอ
0: ่ะ
1: นะคะมันก็จะมีชุมชนมีร้านอาหารร้านลาบ
0: เยอะนะ
1: อร่อยอยู่ทั้งนั
0: ้
1: น
0: คาดว่ากำหนดให้ยื่นข้อเสนอราคาภายในเดือนมิถุนายนนะได้ผู้รับจ้างแล้วก็ลงนามสัญญาก่อสร้างภายในปีนี้ค่ะ
1: อันนี้คือฟันธงแล้วว่าจะต้องทำใช่ไหมคะจะขยายไปทางใด
0: จะได้จะได้กับจะเนี่ย
1: แต่จริงก็มองนะว่ามันก็ถือว่าเป็นแยกใหญ่แยกหนึ่งที่ตอนนี้ก็โอเคอยู่นะนะคะอาจจะมีรถติดในบางช่วงบางเวลาแต่ก็มันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นอย
0: ่
1: างเงี้ยนะคะอันนี้โดยส่วนตัวที่เท่าที่ใช้ในเส้นทางนี้อยู่ช่วงกลางคืนค่ำๆก็โล่งๆแล้วสบายๆแล้วมันก็เชื่อมต่อกับถนนที่มันจะไปถึงแยกลิขิตชีวันได
0: ้เขาจะเลี่ยงรถติดในเมืองไงนะก็เลยไปใช้เส้นนั้นกันนะคะก็เพื่อความเจริญแล้วก็เพื่อความสะดวกสบายเนาะนะคะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะอีก3ปีเท่านั้นค่
1: ะ
0: มาดูทางด้านของมูลนิธินะคะดรุณาธรกันบ้างค่ะนะคะกิจกรรมดีๆนะคะเป็นการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมนะคะเป็นคลิปข่าวโดยพี่ออสนะคะสุรพันธ์สอนไม้ค่ะนะคะเป็นการสนับสนุนบทบาทของเด็กๆ เยาวชนให้เป็นผู้นำค่ะในการที่จะร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมให้ความรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงนะคะก็มีน้องๆเยาวชนเข้าร่วมกว่า200คนด้วยกันนะคะเป็นการส่งเสริมแนวคิดพัฒนาโครงการด้านสิ่งแวดล้อมสามารถต่อยอดได้ด้วยนะคะที่จะสร้างรายได้แล้วก็ความยั่งยืนในระยะยาวมีในงานนะคะก็มีการนำเสนอผลงานค่ะด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความเข้าใจประเด็นสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนเครดิตนะคะการสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็นำผลผลิตธรรมชาติวัสดุเหลือใช้นี่มาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะคะ ในงานก็มีการบรรยายให้ความรู้กับเยาวชนด้วยสลับกับการนำเสนอจากกลุ่มคริสตจักรแกนนำแล้วก็เยาวชนที่ทำโครงการสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้โครงการนี้ดีมากๆนะคะน้องนะคะ Yosh Creation
1: เขาบอกใช้แนวคิด local สู่เลอ
0: ค
1: ่
0: า
1: โอ้ชอบมากเลยนะมันเป็น
0: เท่ดีเน
1: า
0: ะ
1: คำจำกัดความที่มันก็สื่อความหมายตรงตัวเห็นได้เลยนะคะ
0: local เด็กดึงเด็กๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะ
1: คะก็อีกทางหนึ่งก็คือช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็คนรุ่นใหม่นะคะเจนใหม่ๆนะคะที่เขาก็จะมีมุมมองแนวคิดที่จะได้สร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดกันไปก็
0: เด็กๆเขามีแนวคิดที่ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่นะงอมนะ
1: เขามีคนมาเปรียบเทียบใช่ไหม
0: มีคนครีเอท
1: เจน X เจน Y เจน Alpha นะคะก็จะมีความครีเอทนะคะอันนี้ก็ถือว่าดีนะคะก็ส่งเสริมเด็กๆด้วย
0: มีการจัดบูธด้วยนะหลากหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นพึ่งตนเพื่อชาติดีมีสุขนะคะ Echo Asia Farm and Seed Bank School Coffee นะคะมีเวิร์กช็อปการจัดสวนการชงกาแฟด้วยนะคะการเบรนชาสมุนไพรทำลูกประคบการทำซาจอยซาจอยนะคะซึ่งก็เป็นอาหารซิกเนเจอร์ของลาหูค่ะนะมีเชฟดังมาเลย
1: ได้เหมือนว่าเป็นแรงบันดาลใจเนาะเป็นชาเชฟอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: นะคะใช้แนวคิดโลจากโลคอลสู่เลอค่าเป็นไงล่ะ
1: น่าสนใจ
0: เก๋ล่ะ
1: นะคะนี่ก็เป็นอะไรที่น่าชื่นชมนะคะสนับสนุนบทบาทของเยาวชนให้เป็นผู้นำในการดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
0: ค่ะ
1: ให้ความรู้ลงมือปฏิบัติทำอะไรหลายๆอย่างที่มันน่าสนใจก็สร้างธุรกิจได้ด้วย
0: ค่ะ
1: ต่อยอดตั้งแต่ยังไม่ต้องเรียนจบก็ได้
0: ค่ะ
1: นะคะส่วนเมื่อกี้ที่พูดถึงที่เขาแทงกันนะคะบริเวณวัดพันอ้นตอนน
0: ี้
1: ม
0: ี
1: ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือเทศกิจสั่งห้ามขายบนทางสาธารณะแล้วนะคะทางเทศบาลนครเชียงใหม่ลงพื้นที
0: ่
1: บริเวณดังกล่าวนะคะที่มีเหตุทะเลาะวิวาทแทงกันตายเมื่อคืนนี้นะคะลุงคู่กรณีเสียชีวิตนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่นำแผงมาติดตั้งพร้อมติดป้ายประกาศห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะแล้วอย่างชัดเจนพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้างดจำหน่ายนะคะฝ่าฝืนปรับ 2,000
0: ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
1: นะคะติดยาวเลยนะคะ
0: ก็ขอให้เป็นเหตุการณ์สุดท้ายนะคะที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่เนาะค่ะ
1: เวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่คุยข่าวด้วยกันเหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขณะนี้เวลา 13:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลนายกรัฐมนตรีนำแถลงมติครม.เผยรัฐบาลตัดสินใจออกพ.ร.ก.กู้เงินกรอบวงเงิน400,000 ล้านภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีแถลงพระราชกำหนดและอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศกรอบวงเงิน400,000 ล้านบาทโดยระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานทั่วโลกและทำให้เกิดวิกฤตซึ่งไม่ใช่สถานการณ์ที่เป็นปกติและไม่ใช่สถานการณ์ที่จะรอได้คณะรัฐมนตรีจึงมีความจำเป็นเห็นด้วยในการใช้เครื่องมือพิเศษผ่านการออกพระราชกำหนดภายใต้หลักกฎหมายที่ชัดเจนว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ชัดเจน2 ประการคือเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงักตลอดจนการเร่งขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศลดความเปราะบางและตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสำหรับมาตรการภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้จะมุ่งทุกกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนได้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรผู้ประกอบรายเล็กโดยเฉพาะ SME และภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากต้นทุนที่สูงขึ้นประเสริฐเผยกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการช่วยผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมยุคน้ำมันแพงย้ำชุดนักเรียนกระเป๋ารองเท้าใช้ของเดิมได้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมโรงเรียนใกล้เปิดเทอมเป็นช่วงผู้ปกครองต้องเตรียมตัวนำบุตรหลานเข้าโรงเรียนเพื่อศึกษาซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการออกมาเพื่อให้ผู้ปกครองเตรียมตัวก่อนช่วงเปิดเทอมคือมาตรการลดค่าครองชีพที่จำเป็นโดยเฉพาะในยุคน้ำมันแพงสำหรับชุดนักเรียนมีการอนุโลมให้สามารถใช้ชุดเดิมได้แม้จะเลื่อนชั้นหรือย้ายโรงเรียนส่วนชุดลูกเสือเนตรนารีไม่ได้บังคับจะซื้อเต็มรูปแบบสามารถใช้ผ้าพันคอกับหมวกร่วมกันกับชุดนักเรียนหรือชุดพละได้เช่นเดียวกันกับกระเป๋ารองเท้าที่สามารถใช้ของเดิมได้แม้จะย้ายโรงเรียนก็ใช้ได้นอกจากนี้เรื่องการลดค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่จำเป็นเช่นค่าบำรุงห้องสมุดค่าบำรุงการเป็นสมาชิกชมรมที่ลดได้โดยมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนออกมาตรการที่จำเป็นเหมาะสมกับบริบทในแต่ละเรื่องซึ่งจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและอาชีวะออกหนังสือตามหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนสุภมาศยกเคสปลากระป๋องไม่ตรงฉลากสั่งสคบทั่วประเทศตรวจสอบถึงโรงงานนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการนำปลานิลมาทำปลากระป๋องซึ่งไม่ตรงกับฉลากที่ระบุว่าใช้ปลาแมคเคอเรลว่าล่าสุดแม้มีการเคลียร์กันแล้วแต่ถือเป็นกรณีตัวอย่างที่สามารถพบได้อีกดังนั้นจึงสั่งการสคบทุกจังหวัดตรวจสอบรายละเอียดจนถึงโรงงานจะมีเหตุการณ์เช่นนี้อีกหรือไม่พร้อมให้กลับไปดูเรื่องร้องเรียนขณะเดียวกันยังพบกรณีน้ำดื่มที่จังหวัดนครราชสีมาจึงฝากไปยังประชาชนหากพบสินค้าราคาถูกกว่าปกติเช่นน้ำดื่มขวดละ2 บาทให้สงสัยเรื่องคุณภาพไว้หากได้รับสินค้าไม่ตรงปกให้แจ้งสคบในทุกกรณียืนยันว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: องค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดี ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง MCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
6: ้ MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับเข้าสู่ Mcot Radio เชียงใหม่ค่ะ FM 100.75 นะคะชั่วโมงยามบ่ายนี้เจอกันนะคะกับดิฉันวิรินพัฒน์สมศักดิ์เกตกรค่ะด้วยงานของบอยป๊อตนะคะเพลงเลยค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่จะทำให้เรานั้นก้าวผ่านทุกๆอย่างไปได้ก็คือสติค่ะแล้วก็ความอดทนนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะทุกคนก็ย่อมที่จะเจอกับปัญหาแล้วก็อุปสรรคแน่นอนนะคะแต่เราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะเอาชนะปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ก็ถือว่าเราเนี่ยใช้ได้แล้วนะคะเราผ่านแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังด้วยค่ะในช่วงยามบ่ายนี้นะคะเติมกำลังใจนะคะเติมเพลงเพราะๆฟังด้วยกันที่นี่เลยละกันนะคะเพิ่มเติมแล้วก็ทักทายกันมาได้ค่ะอสมทเชียงใหม่ฟังสดผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะคะแอปดีที่จะสามารถเชื่อมทุกข่าวสารนะคะทั้งทีวีดิจิตอลวิทยุแล้วก็เว็บไซต์ออนไลน์จากทุกสื่อของอสมทเรานะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android ค่ะแอปพลิเคชัน Mcot Connect คุณดาวน์โหลดแล้วหรือยังนะคะฟังสดผ่านทางเว็บไซต์ radionetwork.mcot.net ส่งข้อความทักทายมาทาง LINE ID ค่ะ MCOTCM 10075รวมถึง LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ด้วยและติดตามนะคะทุกแพลตฟอร์มของเราทาง TikTok นะคะทาง YouTube ด้วยนะคะวันนี้เป็นไงคะร้อนดีไหมล่ะคะเมื่อเช้านี่ก็ยังนึกเลยนะคะว่าเอ๊ะครึ้มๆมาเนี่ยสงสัยฝนจะมาเร็วละมั้งนะคะแต่ที่ไหนได้ร้อนจริงๆเลยนะคะอากาศร้อนนะคะเดี๋ยวเราคงจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะคะต้อนรับกับนะคะฤดูฝนแล้วนะคะตอนนี้เราใกล้จะสิ้นสุดฤดูฝุ่นแล้วนะคะซึ่งก็เป็นฤดูใหม่ของเชียงใหม่แล้วก็ฤดูใหม่ของภาคเหนือเราแล้วใช่ไหมคะนะเราก็จะผ่านนะคะปัญหานี้ไปด้วยกันนะคะเพิ่มเติมเพลงกันมาได้นะคะอสมทเชียงใหม่นะคะคิดแต่ไม่ถึงค่ะงานจากทิลลี่เบิร์ดส์ค่ะ

คิดแต่ไม่ถึงนะคะกับทีรีเบิร์สนะคะก็อย่ามัวแต่คิดละกันนะคะต้องลงมือทำด้วยนะคะบอกว่าเนี่ยอยากจะให้อากาศดีอยากจะให้ฝนตกจังเลยนะคะมันก็อยู่ที่เรานะคะว่าที่มันผ่านมาเนี่ยเราช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเข้าสู่นะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนะคะสำหรับปรากฏการณ์เอลนินโญนะคะที่เรียกว่าจะเป็นซูเปอร์เอลนินโญนะคะแต่ก็นั่นละค่ะเราก็ต้องเตรียมตัวนะคะไม่ว่าจะฝนตกแดดออกน้ำท่วมนะคะซึ่งนะคะก็มีการวิเคราะห์นะคะแบบจำลองออกมานะคะว่าช่วงวันที่7ถึง19พฤษภาคมเนี่ยเป็นภาพจำลองภาพฝนสะสมนะคะซึ่งก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนเราเนี่ยเกิดฝนตกชุกสะสมหนักนะคะในหลายพื้นที่นะคะนะมันก็บางที่บางแห่งอยู่เหมือนกันนะคะที่ฝนตกไม่ทั่วฟ้านะคะบางที่ก็นะคะบอกว่าไม่ตกเลยนะคะบางที่ก็กระหน่ำมากๆเลยทั้งมาทั้งลมมาทั้งลูกเห็บนะคะแบบจัดหนักเลยนะคะนี่เราก็ต้อนรับอยู่นะคะสำหรับน้องฝนขอมาทักทายเราบ้างละกันนะคะจากสุราษฎร์ธานีทักทายมานะคะบอกว่าอีก2วันสุดท้ายแล้วด้วยกับมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41นะคะเยาวชนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศเนาะเขาก็ไปลงแข่งขันกันนะคะที่สุราษฎร์ธานีเกมส์ค่ะจะปิดฉากในวันที่7พฤษภาคมนะคะบอกว่าคาดว่าการเดินทางเอ่ยการจราจรเอ่ยนะต้องนะคะอาจจะหนาแน่นสักหน่อยนะคะแต่ช่วงวิธีเปิดอาจคล่องนะคะติดบ้างนะคะเนื่องจากทัพนักกีฬาเยาวชนแล้วก็กำลังใจจากครอบครัวนะคะจากทุกจังหวัดบอกว่ามารวมตัวกันที่สุราษฎร์ธานีคึกคักนะคะเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนคนไทยของเราด้วยกีฬาก็มีแพ้มีชนะนะแต่ว่าได้จริงๆคือได้ประสบการณ์นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ

เนี่ยนะคะก็คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากนะรู้กันแค่นี้นะคะกับโบกี้ไลออนค่ะคุณผู้ฟังอยากจะสอขอสักเพลงหนึ่งใช่ไหมคะเพลงอะไรก็ได้ของแว่นใหญ่นะคะจัดให้เลยค่ะโอลานชูใจนะคะกับเพลงเงาค่ะ

0: พรุ่งนี้อาจจะไม่มีจริงนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยู่กับวันนี้ค่ะอยู่กับปัจจุบันของเรานะคะมีความรู้สึกไหมคะว่าวันเวลาเนี่ยมันเร็วนะโดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมนี้เข้ามาวันที่5ของเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะอีกไม่กี่วันก็จะเปิดเทอมแล้วค่ะนะคะสังเกตถนนหนทางนะคะในช่วงปิดเทอมเนี่ยหูรถโล่งมากๆเลยถนนโล่งนะคะไปไหนก็คล่องตัวใช่ไหมคะแต่นะคะอีกไม่นานค่ะก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วเพราะฉะนั้นยังมีเวลานะคะที่หลายหน่วยงานนะคะจะได้เคลียร์ถนนหนทางนะคะจุดต่างๆที่มันเคยเกิดปัญหานะคะรถติดเอ่ยป้ายเอ่ยสัญญาณจราจรอะไรต่างๆเอ่ยหรือแม้แต่นะคะการตระเตรียมเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเปิดภาคเรียนเนี่ยเตรียมตัวกันได้เลยเตรียมรถติดนั่นเองนะคะโรงเรียนไหนจะเปิดก่อนนะคะก็จะเป็นโรงเรียนวารีนะคะวันที่7พฤษภาคมนี้กาวีละนะคะวันที่11พฤษภาคมนะมงฟอร์ดประถมนะคะเปิด11พฤษภาใช่ไหมคะมงฟอร์ดมัธยมเปิด18พฤษภาคมเช่นเดียวกับปรีนานะคะ14พฤษภาคมค่ะมหาวิทยาลัยนี่นะคะหรือจะเป็นสารศาสตร์นะคะปรินซ์ค่ะก็เปิด11นะคะดาราเนี่ยเปิด14มั้ยคะสาธิตมช.นะคะประถมเนี่ยจะเปิดวันที่18ใช่ไหมคะส่วนระดับมัธยมเนี่ยเปิด4มิถุนายนนะคะหลายๆโรงเรียนด้วยยุพราช11นะคะวัฒโน12นะคะมีที่ไหนเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะก็สามารถแจ้งข่าวบอกกล่าวกันมาได้เลยละกันนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าเราก็นะคะต้องวางแผนละค่ะเตรียมนะคะทั้งผู้ปกครองเองก็ดีน้องๆเด็กๆนักเรียนเองก็ด้วยนะคะที่จะต้องเตรียมพร้อมต้อนรับนะคะเปิดภาคเรียน back to school กันด้วยนะคะให้กำลังใจกันนะคะตอนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: หลายคนเข้าใจผิดว่าผมบางต้องปลูกผมแต่จริงๆแล้วหลายคนเริ่มผมร่วงวันละนิดจนวันนึงผมบางลงเรื่อยๆและเริ่มเสียความมั่นใจโดยไม่รู้ตัวค่ะถ้าคุณกำลังมีปัญหาแบบนี้ตอนนี้ Wellness Clinic เปิดให้บริการแล้วค่ะที่สาขาเชียงใหม่ที่นี่มีการส่องกล้องตรวจวิเคราะห์รากผมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับคนที่อยากให้ผมหนาแข็งแรงสุขภาพดีอีกครั้งโดยที่ไม่ต้องปลูกผมค่ะสอบถามหรือจองคิวปรึกษาค้นหา Wellness Clinic ที่ Facebook ผมหนาได้ไม่งอปลูกตรงที่ Wellness Clinic ค่ะ
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: Mcot Radio Mcot Radio 100.75 MHz 100.75

สองเพลงต่อเนื่องนะคะกับเคลียร์ค่ะนี่คือพันหมื่นเหตุผลอย่าพูดเลยกับมาสเคทเทียร์ด้วยนะคะสองเพลงให้ได้ฟังกันนะคะสบายๆกันไปในช่วงยามบ่ายนี้ด้วยกันกับ MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 นะคะกับคุณข้อความจากคุณแสงดาวนะคะบอกว่ามทร.เนี่ยเปิด22มิถุนายนค่ะขอบคุณมากๆด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ละกันเนาะอากาศร้อนนะคะอย่าใจร้อนตามอากาศอย่างการทำความสะอาดบ้านก็เหมือนกันนะคะปาดเหงื่อกันนะคะการทำความสะอาดบ้านที่แสนจะยุ่งยากตอนนี้จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไปแล้วนะคะไม่ต้องกวาดหลายๆรอบค่ะไม่ต้องก้มๆเงยๆอีกแล้วนะคะเพราะเรามีเครื่องดูดฝุ่นไร้สายตัวช่วยใหม่ที่จะทำให้งานบ้านกลายเป็นเรื่องง่ายค่ะและทำความสะอาดแบบว่าทั่วถึงแน่นอนนะคะจะเป็นมุมไหนซอกไหนดูดหมดทุกซอกทุกมุมนะคะเพราะมีพลังดูดแรงถึง 15,000พัน PA ลากครบจบในตัวเดียวกดปุ่มเดียวเดี๋ยวเครื่องทำงานทันทีเลยนะคะบ้านคุณก็จะสะอาดในพริบตานะคะสะอาดแบบ360องศากันเลยทีเดียวน้ำหนักเบามากๆนะคะชาร์จ1ครั้งใช้นานต่อเนื่อง2ชั่วโมงนะคะเป็นไงล่ะนะคะคุ้มมากๆเลยคือไม่ต้องมีเสียเวลาชาร์จบ่อยนะคะดูดไปนี่นะคะก็สบายๆเลยนะคะวัสดุที่ใช้นั้นก็แข็งแรงทนทานใช้นานหลายปีแถมยังทำงานแบบเสียงเบาคุณอยากจะทำความสะอาดตอนเช้าหรือว่าตอนดึกก็ไม่รบกวนใครและพิเศษสุดวันนี้นะคะจากราคาปกติแพงๆเหลือเพียง590บาทเท่านั้นลดราคาพิเศษเหลือเพียง590บาทและเรายังรับประกันสินค้านานถึง1ปีคุ้มแบบนี้ต้องรีบจัดเลยไม่ต้องรอช้าอีกแล้วสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่02-114-3990 02-114-3990ได้เลยสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะในเวอร์ชั่นโคเวอร์เวอร์ชั่นนะคะกับรักแรก

อยู่ได้แล้วนะคะลิปตาและเมอร์ค่ะก่อนหน้านี้ก็คือรักแรกนะคะกับส้มมาลีนะคะขอบคุณมากด้วยละกันนะคะคุณพระวัฒน์อยากจะฟังเพลงก่อนฤดูฝนนี่นะคะทักทายข้อความกันมาทาง LINE ID ของเรา MCOTCM 10075นะคะหน้าฝนเนี่ยนะคะก็เตรียมจะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้หน้าฝนนะคะยุงจะเยอะเป็นพิเศษใครที่โดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคได้นะคะทั้งโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียถ้าลูกหลานเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียเงินแล้วก็เสียเวลาจะดีกว่าไหมนะคะถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้ตัวตะแกรงจะทำงานยังไงล่ะคะตัวตะแกรงนี่จะเป็นแบบ2ชั้นไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านอีกด้วย1เครื่องทราบไหมคะว่าสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านจะช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครฟังรายการอยู่ตอนนี้โชคดีมากๆนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องคุณจะได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะเราให้คุณไปเลยแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แล้วเป็นร้อยสายแรกรับเพิ่มไปอีกหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและยังจะได้เครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องด้วยราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดแล้วจะตกอยู่ที่ 3,370 บาทค่ะไม่ค่ะไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำว่าจ่ายเพียง990

10บาทเท่านั้นโทรมาได้เลยที่026660008 026660008สินค้าเรายังรับประกัน1ปีให้อีกด้วยเครื่องเสียมีปัญหานี่1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยนะคะย้ำว่าที่เบอร์026660000เลยละกันค่ะช่วงท้ายของรายการนะคะเราจะทิ้งท้ายกันที่เพลงนี้แล้วจะนำรายการลากันไปก่อนละกันนะคะบ่าย 2:00 นฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยค่ะเป็นเพลงสุดท้ายเหมือนกับเพลงนี้เลยคำสุดท้ายกับสล็อตแมชชีนนะคะเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วฟังเพลงสากลกันต่อกับพี่อ้อทัดดาและพี่หนูสมเกียรติวันนี้ลาไปก่อนนะคะให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนเลยสวัสดีค่ะ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลนายกรัฐมนตรีเผยครม.มีมติยกเลิก MOU 44จอส่งหนังสือแจ้งกับกัมพูชาให้รับทราบมั่นใจไม่กระทบสถานการณ์ชายแดนกูนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการยกเลิก MOU 44ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบซึ่งขอย้ำว่าการยกเลิก MOU 44ไม่เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งที่มีกับประเทศกัมพูชาแต่เป็นแนวนโยบายของตนว่าอะไรก็ตามที่ดำเนินการมาแล้วอย่างกรณีนี้ที่ดำเนินมากว่า25ปีแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าถึงการหาข้อสรุปก็ยังไม่ไปไหนรวมทั้งยังมีหลักเกณฑ์อ้างอิงอื่นๆเช่นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลมาเป็นตัวอ้างอิงอย่างหนึ่งที่จะเป็นแนวทางในการอ้างอิงร่วมกันทั้งสองประเทศเพราะทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกันเมื่อถามถึงกรณีสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาบอกว่าหากยกเลิกจะยิ่งทำให้เกิดข้อพิพาทมากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีระบุเพียงว่าต้องไปสัมภาษณ์ท่านส่วนจะทำให้การเจรจายากมากขึ้นหรือไม่เพราะทั้งสองประเทศเห็นต่างกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่มีการเจรจาส่วนขั้นตอนหลังจากที่มีการยกเลิก MOU 44นั้นนายกรัฐมนตรีเผยว่า MOU 44เป็นสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อจะดูว่าแบ่งผลประโยชน์ที่มาจากทรัพยากรใต้ทะเลอย่างเป็นหลักเพราะฉะนั้นหากต้องคุยกันใหม่ก็ต้องมีการหารือกันใหม่อาจจะเป็น MOU 70ไม่ใช่ MOU 44แล้วเอกนิติกลางแผนพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทรับมือวิกฤตโลกเสนอต่อสภา14พฤษภาคมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติออกพระราชกำหนดการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตปากท้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โลกโดยวิกฤตครั้งนี้มีความรุนแรงรวดเร็วและมาเป็นระลอกต่อเนื่องกันถึง5ระลอกได้แก่วิกฤตสงครามวิกฤตราคาพลังงานวิกฤตต้นทุนการผลิตวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้อถดถอยรัฐบาลได้ปรับลดวงเงินกู้จากเดิมที่กระแสข่าวระบุไว้500ล้านบาทเหลือเพียง400ล้านบาทเพื่อรักษาวินัยการคลังและนำข้อกังวลของทุกภาคส่วนมาพิจารณาโดยวงเงินกู้ดังกล่าวจะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนหลักส่วนละ200ล้านบาทโดยส่วนแรกจะใช้เพื่อการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบางโดยตรงส่วนที่สองจะใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางจากการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในระยะยาวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตซ้ำรอยเดิมด้านขั้นตอนการดำเนินการจะเสนอพ.ร.ก.เข้าสู่สภาได้วันที่14พฤษภาคมนี้พร้อมจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำไม่ยกเลิกเครื่องแบบลูกเสือแต่ผ่อนปรนการจัดซื้อนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความชัดเจนเรื่องการอนุโลมเครื่องแต่งกายชุดลูกเสือว่าเรื่องนี้ไม่ได้ยกเลิกแต่เรื่องการจะซื้อไม่จำเป็นต้องจะซื้อเต็มรูปแบบเป็นการอนุโลมให้ใช้ผ้าพันคอหรือหมวกใส่ชุดนักเรียนหรือชุดพละได้แบบมีข้อยกเว้นเรื่องลูกเสือกองเกียรติยศที่ต้องซื้อเพราะต้องแต่งเต็มยศเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องแก้กฎหมายหรือแจ้งให้ครม.ทราบเป็นเพียงหนังสือเวียนแจ้งกันเองภายในกระทรวงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างโรงเรียนสพท.อาชีวะสกร.รวมถึงโรงเรียนเอกชนด้วย

0: เรื่องนี้เป็นการบริหารภายในของกระทรวงโดยการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการตามความเหมาะสมหากโรงเรียนไม่ตอบสนองเรื่องการขอความร่วมมือนี้แล้วมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นก็ต้องรับผิดชอบเพราะกระทรวงให้นโยบายไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: องอาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหเหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
14: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

วันนี้ทักทายกันนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่าย MCOT Radio เชียงใหม่นะคะวันอังคารที่5พฤษภาคมเข้าสู่ช่วงของเพลงสากลนะคะไปบ่ายก็เจอกันบ่าย2โมงถึง6โมงเย็นเลยนะคะ2ชั่วโมงแรกอยู่กับดิฉันทัดดาวประเทิงบุญนะคะวันนี้ก็บรรยากาศดีขึ้นเยอะเลยหลังจากเมื่อวานเนี้ยฝนตกลงมาเผื่อแผ่ในตัวเมืองเชียงใหม่บ้างนะคะจริงๆก็มีฝนอยู่ด้านนอกอยู่เหมือนกันรอบๆนอกนั่นนะคะอำเภอไกลๆแต่เมื่อวานนี้ก็มาแบบชุ่มฉ่ำพอสมควรแต่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่

โอชานี่ก็น่ารักดีนะคะงานเก่า The Cardigans จากภาพยนตร์ดังในยุคปี90-20แถวนั้นแหละนะคะบาบราลิก้านำมาร้องนะคะก็เป็นเพลงจากภาพยนตร์ Romeo and Juliet นะจำกันได้ดีนะในครั้งที่ Leonardo DiCaprio ยังเป็นวัยรุ่นหน้าใสๆอยู่เลยนะคะย้อนกลับไปก็โอ้20ปีมีนะคะประมาณนั้นแหละนะคะ20ปีบวกเลยด้วยซ้ำนะคะสายๆกันนะคะวันนี้ฟ้าก็ดูครึ้มพอสมควรนะคะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกแล้วก็ไปเช็คดูเรดาร์เนี่ยตอนบ่ายโมงที่ผ่านมาเรดาร์ลำพูนพบกลุ่มฝนอยู่เหมือนกันนะคะเชียงใหม่ก็มาทางเดิมละนะคะพบที่อำเภอแม่อายฟางเวียงแหงนะคะเชียงดาวกัลยาณิวัฒนาค่ะแม่แจ่มสมึงแม่วางฮอดและก็อมก๋อยตอนนี้เคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะต้องรอลุ้นกันว่าจะแวะเวียนมาแถวนี้หรือเปล่านะคะMCOT Radio ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะติดตามรับฟังได้ผ่านทางคลื่น 100.75 MHz นะคะออนไลน์ได้ที่ radionetwork.mcot.net และ MCOT Connect นะคะก็ต้องแจ้งนิดนึงสำหรับเรื่องของเส้นทางถนนหนทางนะคะเส้นซูเปอร์แยกเมย่าเลยมานิดนึงวางกลวยนะคะมีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของเกาะกลางถนนรถก็ไปเบียดเข้าเส้นทางช่องกลางกันเยอะเลยแล้วก็ออกตัวมาเร็วด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะชะลอตัวตรงนั้นนะคะอย่าขับเร็วเกินไปนะคะเดี๋ยวเบรกไม่ทันเลยแยกมาย่ามานะคะขาออกเมืองค่ะ

จังหวะมัมโบใครๆก็ชอบนะคะป้าป้า loves มัมโบค่ะมาริโอเบียนดีจังหวะลาตินนะคะในโซนนั้นเต้นรำสนุกฟังเพลินๆดีค่ะ

ศิลปินชาวญี่ปุ่นนะคะที่เรียกว่าเป็นขวัญใจของหลายๆคนนะคะนักฟังเพลงบ้านเรารู้จักลิซ่าโอโนกับเพลงในสไตล์แบบบราซิเลียนนะคะแล้วก็เธอตอนนี้มีอัลบั้มใหม่ล่าสุดแล้วนะคะใครที่เป็น FC ก็ลองหาฟังได้นะคะดิฉันเองก็แนะนำไปแล้วเป็นงานที่ไปคัดเลือกเอาเพลงของเรียกว่าครูทางด้านบอสโนวานะคะอันโตนิโอกาโลโฮบิมมาทำใหม่หลายๆเพลงถ้าชอบก็ลองไปติดตามหาฟังดูค่ะนอกเหนือจากเพลงที่เคยแนะนำไปนะคะมีเรื่องของถนนหนทางมาฝากกันอีกนิดนึงนะคะวันนี้ใครที่ใช้เส้นทางถนนโชตนานะคะมุ่งหน้าอำเภอแม่ริมนะคะมีการทำไหล่ทางนะคะปิดช่องทางบางส่วนเพื่อที่จะสร้างก่อสร้างนะคะบริเวณหน้าค่ายไปถึงช่วงปากอุโมงค์ดอนแก้วนะคะ

ติกาลาสโลคาสฟีดซอฟแอนเลซี่นะคะมีอัปเดตค่ะล่าสุดสำหรับเรดาร์ลำพูนที่ตรวจพบกลุ่มฝนนะคะเวลา 14:00 นที่ผ่านมานะคะเป็นฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางนะคะอัปเดตล่าสุดเลยจังหวัดเชียงใหม่นะคะพบที่อำเภอแม่อายอำเภอฝางนะคะชัยปราการเชียงดาวแม่แตงเสมิงแม่ริมจอมทองฮอดอมก๋อยแล้วก็อำเภอดอยเต่าด้วยนะคะดูท่าทางฟ้าขุ่นๆอีกแล้วเคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหน่อยๆค่ะตามลูกศรสีแดงจากแผนภูมิภาพนะคะเรดาร์ลำพูนตรวจพบกลุ่มฝนล่าสุดเลย

0: สนใจกันด้วยเพลงคึกคักเลยนะคะ Swing Out Sister ค่ะ Break Out
1: M-COT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
4: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
5: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
4: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
7: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
4: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
9: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
10: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
11: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
10: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปรับมาอีก1ซอง
11: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
13: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
14: MCOT Radio
15: MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
0: เข้ามาถึงแบรกที่2ชั่วโมงแรกนะคะสำหรับบ่ายของวันอังคารที่5พฤษภาคมค่ะฟังเพลงกันนะคะสบายๆทำงานไปด้วยวันนี้ก็ทำงานวันแรกไม่ทราบว่ามีโรงเรียนเปิดเทอมไปบ้างหรือยังนะคะเหมือนกับเห็นแว๊บๆนะคะมีตารางโรงเรียนที่จะทยอยกันเปิดภาคเรียนนะคะในเดือนนี้แหละนะคะก็เดี๋ยวดูนิดนึงดิฉันแชร์ไว้หรือเปล่าน่าจะแคปไว้เหมือนกันนะคะแป๊บหนึ่งหาไม่เจอมันตัวเล็กๆเลยนะคะอ๋อมีนะคะวันนี้วันที่5นะคะใครที่โอ้ยังไม่มีใครเปิดนะเร็วสุดนี่ก็โรงเรียนวารีนะคะ7พฤษภาคมนะคะวารีนะคะแล้วก็ไล่ไปวันที่11พฤษภาคมก็จะมียุพราชนะคะมีมงฟอร์ดมัธยมวันที่12วัฒโนไทยพายัพเปิดนะคะแล้วก็มีเรยินาเชลีกับอ่ะไม่ใช่13สินะคะ12ก็จะมีวัฒโนนะคะเปิดแล้วก็วันที่13นี่หลายโรงเรียนเลยนะคะ13จะมีพระหฤทัยนะคะมีเรยินาเชลีนะคะแล้วก็ดาราเปิดเป็นการวันที่13นะคะก็ประมาณนี้แหละไล่ๆกันนะคะมงฟอร์ดประถมจะเปิดโน้นเลย18พฤษภาคมนะคะส่วนมิถุนายนสาธิตมอชอปิดนานเนาะวันที่4มิถุนายนเลยนะคะอ๋อนั่นแหละค่ะก็เป็นตารางสำหรับการเตรียมต้อนรับเปิดเทอมใหม่นะคะช่วงนี้เงียบๆนะไปที่ไหนพ่อค้าแม่ค้าก็บ่นๆกันเออขายของไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันเงียบนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าก็แน่นอนเป็นแบบนี้ทุกปีผ่านสงกรานต์มานะคะเป็นเทศกาลใหญ่ประจำปีที่พอหมดสงกรานต์หรือว่าปีใหม่เมืองไปแล้วจะเงียบนะคะนักท่องเที่ยวตามนั้นแหละนะคะตามที่เราทราบเพราะว่าถ้าอยู่เชียงใหม่จะเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องเตรียมรับเปิดเทอมสำหรับคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็จะมาพร้อมกับฝนด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเป็นแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มันก็แปรปรวนไปละหน้าร้อนฝนก็ตกได้เอาแน่ไม่ค่อยได้นะคะ

คงจำได้นะคะเพลงนี้เป็นเพลงดังในอัลบั้ม Off the Wall ค่ะปี79นะคะผลงาน Michael Jackson ตอนนั้นเขาย้ายมาอยู่กับสังกัด Epic Records นะคะเป็นศิลปินเดี่ยวในชุดแรกที่ได้ร่วมงานกับ Quincy Jones หลังจากที่ไปเจอกันตอนที่ทำภาพยนตร์เรื่อง The Witch ด้วยกันนะคะหนังเรื่องนั้น Michael เล่นกับ Diana Ross ด้วยแล้วก็มีเพลงนึงจำชื่อเพลงไม่ได้ละร้องด้วยกันอยู่นะคะเพลงนึงก็เพราะดีนะคะแต่ลืมชื่อไปเดี๋ยวต้องไปเสิร์ชดูนะคะนั่นแหละค่ะจุดเริ่มต้นในการเจอกันนะคะ Quincy Jones กับ Michael Jackson ในภาพยนตร์ The Witch นะคะส่วน Rock With You ก็เป็นงานอัลบั้มชุดแรกที่ Quincy Jones produce ให้กับ Michael Jackson นะคะอัลบั้ม Off The Wall ค่ะซึ่งมีเพลงดังดีๆเยอะอย่าง Don't Stop Till You Get Enough นะคะ Rock With You นี่เป็นงานเขียนของ Rod Temperton นะคะชื่อนี้เขาเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นสมาชิกของวงโซในยุค 70s ชื่อวง Heat Wave นั่นเองนะคะแต่งเพลงดังๆเอาไว้เยอะเลยนะคะรวมทั้ง Rock With You ด้วยค่ะนั่นคือเสียงของ Twin Jaws The Hoods เป็นนักร้องชาวดัตช์ที่ร้องเพลงได้หลากหลายสไตล์จริงๆค่ะงานของ Bert Bacharach เธอก็ทำได้ดีนะคะเข้ากับวงออเคสตราในรูปแบบของโซควายเออร์เมื่อสักครู่ก็ทำได้ดีด้วย

จินแมนค่ะอินคอกนิโตนะคะนำผลงานเก่าคณะอเมริกานะคะมาทำใหม่ได้เข้มข้นน่าฟังดีคุณระวังค่ะพูดถึงเรื่องของการดูแลผิวหน้านะคะบ้านเราแดดร้อน UV แรงเข้มข้นมากๆนะคะแน่นอนส่งผลเสียต่อผิวของเราโดยตรงเลยทั้งผิวไหม้แดดฝ้ากระจะเป็นริ้วรอยก่อนวัยนะคะคอลลาเจนต่างๆก็แหมหายหดนะคะถูกทำลายไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวอาจจะเป็นเรื่องเหงื่อที่ออกมาเยอะแยะนะคะหน้านี้แบบชุ่มเหงื่อไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะเกิดสิวได้ง่ายอีกด้วยนะคะเป็นปัญหาต่อเนื่องกันไปแนะนำซิสต้านะคะรู้ปัญหานี้ก็อยากให้รอดในอากาศร้อนๆไม่เฉพาะหน้าร้อนอ่ะหน้าไหนก็ร้อนนะคะประเทศไทยค่ะดูแลปกป้องผิวหน้านะคะใช้ซิสต้าอีแตงโมค่ะเมคอัพเบสนะคะพร้อมกับสารกันแดด SPF 50นะคะเนื้อครีมบางเบาเหมาะกับผิวหน้านะคะเพราะว่าสามารถคุมมันด้วยกันน้ำด้วยกันเหงื่อได้และหน้าเนียนตลอดทั้งวันนะคะปรับผิวให้กระจ่างใสอีกด้วยนะคะสกัดจากแตงโมคาราฮารีซึ่งสามารถจะเติบโตได้ในทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลกเลยเพราะว่าเขาสามารถล็อกความชุ่มชื้นเอาไว้ในตัวเองนานที่สุดนะคะเพื่อให้อยู่รอดได้ก็นำมาสกัดนะคะเป็นสารสกัดเป็นส่วนผสมในซิสต้าอีอีแตงโมนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยค่ะแบะได้นะคะ 7-Eleven นะคะมีโปรโมชั่นแบบหลอดจะลด 30% นะคะปกติ179บาทลดเหลือ125บาทเท่านั้นนะคะที่ 7-Eleven หรือว่าจะมีวางทั่วๆไปเลยร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะที่ CJ ก็มี Lotus ก็มีซิสต้าอีแตงโมค่ะ

เสียงสะท้อนเป็นบวกบวกบวกมากมากนะคะสำหรับจาฟาแจ็กสันนะคะผู้ที่รับบทบาทในภาพยนตร์เรื่องไมเคิลนะคะกระแสยังดีอยู่ค่ะไปดูกันหรือยังสร้างตำนานไว้เยอะนะคะนี่เป็นงานของ Jackson 5นะคะตอนนั้นไมเคิล Jackson ก็ยังละอ่อนตอนแต่นยังเป็นเด็กชายตัวเล็กๆเลยนะเสียงใสๆนะคะนี่คือเวอร์ชันของ Jeff Cascaro นะครับเพลงนี้ก็ดังมากเลยค่าย Motown นะคะ Never Can Say Goodbye เนี่ยเป็นช่วงต้นยุค 70s นะคะตอนแรกคนที่แต่งเพลงนี้ตั้งใจว่าจะให้วงที่ถือว่าเป็นดาวเด่นของค่าย Motown คือ The Supreme นะครับเป็นผู้บันทึกเสียงแต่ว่าโมทาวบอกว่าค่ายบอกว่าน่าจะเหมาะกับ Jackson 5มากกว่าแล้วก็ดังจริงซะด้วยนะคะ Never Can Say Goodbye

0: นี่ก็เป็นเพลงดังในค่ายโมทาร์เรคคอร์ดนะคะค่ายเดียวกับแจ็คสัน5และก็ไมเคิลแจ็คสันตอนแยกตัวมาจากพี่ๆน้องๆนะคะมาเป็นศิลปินเดี่ยวใช้ชื่อเขาโดดๆในการทำงานด้วยนะคะตอนหลังก็มาย้ายค่ายอันนี้เป็นค่ายโมทาร์อยู่นะคะ Ashford and Simpson เป็นเจ้าของเพลงปิดท้ายกันด้วยเสียงของ Michael McDonald ค่ะ And No Mountain High Enoughได้เวลาเบรกค่ะไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกาที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนัก

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกนาธนาธนากุลเอ็มโอยูครม.4ย้ำไม่ใช่ปิดประตูเจรจาเพียงใช้กรอบสากลอันคลอสคุ้มครองผลประโยชน์ชาติแทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 44โดยมีมติให้ปรับแนวทางไปใช้กลไกกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินการเพื่อยกระดับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศสอดคล้องกับข้อเสนอและการให้ข้อมูลของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศการยกเลิก MOU 44เป็นการปรับกรอบความร่วมมือมิใช่การยุติความสัมพันธ์หรือยุติการเจรจาโดยไทยยังคงเดินหน้าพูดคุยกับกัมพูชาแต่เปลี่ยนมาใช้กลไกภายใต้อันคลอสซึ่งมีความชัดเจนครบถ้วนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทางนี้ MOU 44เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลร่วมกันในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยและกัมพูชาอย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมายังไม่ปรากฏความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมจึงมีความจำเป็นต้องทบทวนและปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อให้การดำเนินการระยะต่อไปเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทยซึ่งไทยได้แจ้งไปยังกัมพูชาในระดับที่ไม่เป็นทางการแล้วและจะดำเนินการแจ้งอย่างเป็นทางการต่อไปพร้อมทั้งเตรียมทาบทามให้ใช้กรอบอันคลอสร่วมกันในการเจรจานายกรัฐมนตรีเผยหารือสุริยะหาแนวทางแก้ไขปัญหาปุ๋ยให้เกษตรกรทันฤดูกาลเพาะปลูกนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยการหารือกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่านายสุริยะมีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรจึงต้องหาหนทางที่ดีที่สุดเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระเรื่องปุ๋ยให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะใน2ประเด็นคือเรื่องราคาและเรื่องปริมาณที่ต้องหาเข้ามาให้ได้เพื่อให้เกษตรกรได้รับปุ๋ยทันช่วงเวลาการเพาะปลูกเพราะหากไม่ทันจะต้องไปเพิ่มกำลังการผลิตปุ๋ยส่วนมั่นใจว่าเกษตรกรจะได้รับปุ๋ยทันช่วงฤดูการผลิตหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีหน้าที่ที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างของประชาชนให้ผ่านพ้นไปได้สุริยะเล็งของงบกลาง 5,000 ล้านบาทจัดหาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแจกเกษตรกรทดแทนปุ๋ยเคมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจานำเข้าปุ๋ยยูเรียจากรัสเซียว่าหลังจากเดินทางไปเจรจานำเข้าปุ๋ยที่ประเทศรัสเซียเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาแม้ทางการรัสเซียจะอนุมัติในหลักการแล้วแต่จำเป็นต้องชะลอการนำเข้าออกไปก่อน

0: เนื่องจากติดเงื่อนไขการส่งมอบที่ล่าช้าคาดว่าปุ๋ยจากรัสเซียจะมาถึงประเทศไทยช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งไม่ทันต่อฤดูการผลิตภายในประเทศประกอบกับราคาปุ๋ยในตลาดโลกยังมีความผันผวนนายสุริยะกล่าวว่าเพื่อให้การแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีแนวทางเตรียมเสนอขออนุมัติใช้งบกลางวงเงินกว่า 5,000 ล้านบาทเพื่อจะซื้อปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพแจกจ่ายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศมุ่งเน้นพื้นที่นาข้าวและพืชสวนเพื่อลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีส่งเสริมการทำเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรสำหรับมาตรการรับมือผลไม้ที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากในปีนี้โดยเฉพาะทุเรียนนั้นนายสุริยะกล่าวว่าได้เร่งแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งสินค้าการเกษตรโดยประสานขยายเวลาเปิดด่านเพื่อให้การส่งออกผลไม้ไทยไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
8: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหหรอ
9: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ฉี
9: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
11: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
9: ทำไมถึงหอมขนาดนี
11: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
12: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
13: Mcord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
14: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
15: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
16: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
17: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2

0: ิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
1: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ชื่อว่าคุณผู้ฟังรู้จักเพลงนี้กันเป็นอย่างดีแล้วนะคะทราบกันดีว่านี่เป็นผลงานของ The Beach Boys เด็กชายหาดนำโดย Brian Wilson นะคะมีส่วนในการแต่งเพลงนี้อยู่ด้วยแน่นอน Don't Worry Baby นะคะ Surfing Music ในยุค 60s ที่โด่งดังอันนี้ก็เป็นการนำมาทำใหม่นะคะได้หน้าฟังนุ่มนวลทีเดียวจากกลุ่มที่ชื่อว่า Papa Duran Ranก็มีศิลปิน5 6คนนะคะชั่วโมงที่2ค่ะ M Cut Radio เชียงใหม่วันอังคาร

ยังติดลมกับไมเคิลแจ็กสันอยู่นะคะอันนี้ก็ยังเป็นเด็กชายไมเคิลค่ะกับเพลงดังในค่ายโมทาวน์เรคคอร์ดอีกเพลงที่จะลืมกันไม่ได้จริงๆนะคะเพลงนี้ไมเคิลนะคะผลงานดังของ The Temptationsก็เป็นเพลงขายดิบขายดีนะคะค่ายเขาก็นั่นแหละค่ะมีการเวียนเอามาให้ศิลปินร้องใหม่นะคะคอฟเวอร์กันไปคอฟเวอร์กันมานะคะแล้วก็ขายดิบขายดีอะไรแบบนั้นนะคะใครที่ไปชมเรื่องไมเคิลอาจจะนึกถึงบทบาทของเด็กชายคนหนึ่งที่แสดงเป็นไมเคิลแจ็กสันตอนเด็กนะคะเขาคือจูเลียโน่ครูเอวอร์ดี้นะคะโอ้โหเห็นเขาไปให้สัมภาษณ์ในรายการบางรายการสั้นๆแล้วน่ารักมากเลยนะคะคือจริงๆแล้วเสน่ห์ของสิ่งที่มาจากอัลกอริทึมนะคะที่เราได้เห็นในฟีดเกี่ยวกับไมเคิลนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของสายสัมพันธ์นอกเหนือจากความสามารถในการถ่ายทอดของจาฟาร์แจ็กสันด้วยหรือว่านักแสดงท่านอื่นด้วยนะคะโดยเฉพาะจาฟาร์แจ็กสันที่เล่นเป็นไมเคิลแจ็กสันนะคะคุณอาร์มเขานี่แหละก็นอกเหนือจากความสามารถนะคะความเจ๋งในการฝึกปลือนะคะที่จะถ่ายทอดไมเคิลแจ็กสันออกมาให้ได้เนี่ยนะคะคือมันไม่ใช่แค่นั้นมันก็จะมีเรื่องของเสียงชมนะคะว่าเขาสามารถที่จะเชื่อมโยงความรู้สึกหรือว่าจิตวิญญาณของเรียกว่าเป็นสายสัมพันธ์ในครอบครัวแจ็กสันได้ด้วยตรงนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ให้น้ำหนักความดีของภาพยนตร์นะคะไปอีกชั้นหนึ่งเลยทีเดียวแอนดี้คิดบ้างนะคะจะไปนะคะไมเคิลแจ็กสันตอนเด็กนะคะเรา

ในยุคดิสโก้นะครับเพลงนี้ก็ถือได้ว่าฟังได้เต้นดีไม่ถึงกับร้อนแรงเกินไปนักนะคะไม่ดิสโก้จ๋าแต่ว่ามีจังหวะจากคนที่สนุกเพลินๆนะคะแอนดี้กิฟค่ะถือว่าเป็นโปรดักชันของพี่ๆ BG's แน่นอน Shadow Dancing ซิงเกิลอีกแผ่นที่โด่งดังขายดีของแอนดี้กิฟด้วยนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราได้พูดถึงชื่อหนึ่งที่เป็นนักแต่งเพลงให้กับไมเคิลแจ็คสันอยู่เพลง2เพลงนะคะเพลงดังซะด้วยก็คือ Rock With You ในอัลบั้ม Off The Wall แล้วก็ Thriller ในอัลบั้มชื่อเดียวกันนะคะเขาคือ Rod Temperton นะคะคนนี้เป็นสมาชิกของวงดนตรียุค 70s ชื่อวง Heatwave ซึ่งดิฉันรักเพลงหนึ่งของเขามากๆเป็นโซบาลาด Always and Forever นะคะแต่ว่าจะให้ฟังฝีมือของเขาในการแต่งเพลงโซเต้นรำได้เพลงดังด้วยนะคะฝีมือของ Rod Temperton จาก Heatwave Boogie Night

สังเกตดีๆนะคะจะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงกับเพลงเทรลเลอร์ไม่มากก็น้อยเลยล่ะคนแต่งคนเดียวกันเลยค่ะอันนี้เป็นงานของคณะ Heatwave นะคะคนแต่งก็คือมือคีย์บอร์ดร็อดเทมเปอร์ตันแต่นี้โดดเด่นและก็โด่งดังด้วยนะคะในปี1977นะคะนี่แหละค่ะฝีมือลายมือของร็อดเทมเปอร์ตันกับเพื่อนพ้องในนาม Heatwaveขอบคุณคุณหมีนะคะเพลงนี้ก็ยอดเยี่ยมจริงๆด้วยเป็นเพลงเต้นรำที่ขายดิบขายดีในยุคโน้นเลยค่ะสไตล์ของเพลงโซลใกล้เคียงกันนะยุคนั้นก็จะมีรสชาติเทรนด์ของดนตรีซาวแบบนี้แหละเพลงนี้ก็ดังนะคะ The Brothers Johnson Storm ค่ะ

รสได้เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเราเสพไอ้เจ้าสิ่งต่างๆที่อยู่ในมือถือเยอะมากๆเลยนะคะ brain rot เนี่ยมันก็คือเขาบอกว่ามีนิยามศัพท์นะคะ Oxford เลยเขาบอกว่ามันก็เป็นพฤติกรรมการเสพเนื้อหานะคะคอนเทนต์ออนไลน์นั่นแหละนะคะในหลายๆช่องทางที่มากเกินไปจนมันไปส่งผลร้ายต่อภาวะจิตใจและความฉลาดได้เหมือนกันต่อสมองได้นะคะซึ่งหลายท่านอาจจะทราบว่าออกซฟอร์ดเนี่ยเขายกให้เป็นคำแห่งปีมา2ปีแล้วนะคะเนื่องจากว่าเกือบทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียก็แน่นอนปล่อยฟีดคอนเทนต์มาเร็วมากยิ่งขึ้นมันมาไวไปไวมากบางทีจำไม่ได้มีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยบางทีมันก็มาจนสมองเราเนี่ยคือมันมีวิธีในการที่จะรับรู้และก็จดจำนะคะเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะคะบอกว่าบางทีต้องจำกัดเวลานะคะเพราะว่าเราบางทีเราอาจจะติดโดปามีนตัวนี้เป็นสารแห่งความสุขนะคะโดปามีนเนี่ยมันจะหลั่งมาบางทีเราไปเห็นอะไรที่มันกระตุ้นความสนใจหรือว่าความชอบของเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามีความสุขนะคะก็เลยติดมันนะแล้วก็ติดมาจากไอ้เจ้าฟีดนี่แหละนะคะอันนี้ก็ต้องพยายามที่จะรับมือกับมันดีๆนะคะจริงๆเขามีวิธีการนะแต่ค่อนข้างจะไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าบอกว่าเอาง่ายๆเลยนะคะคือการทำให้สมองเนี่ยถูกกลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยการเรียนรู้สิ่งอื่นๆนะคะนอกเหนือจากมือถือเขาว่าแบบนั้นนะคะอาจจะไปหางานอดิเรกอื่นๆที่เราต้องทำเองเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนเราจะมีการจดจำคำศัพท์ได้อาจจะยากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าบางทีเราจะเซิร์ชคำอะไรก็ตามแต่มันจะพุ่งขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะพุ่งขึ้นมาจากไอ้ตัวเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ Search Engine หรือว่า AI ที่จะเป็นตัวบอกเราโดยที่เราไม่ต้องใช้ความคิดมากมายหรือว่าไม่ต้องใช้ความคิดเลยเด้งขึ้นมาเลยนี่แหละค่ะสมองก็เลยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้การใช้งานไปเดี๋ยวจะเกิดภาวะ Brain Rot สมองเน่าสมองไหลไป

จำได้ว่ารู้จักชื่อของ Edie Brickell มาควบคู่กับวง The New Bohemians ในยุค80นะคะยังจำรูปกราฟิกภาพเขียนเหมือนตัวลายเส้นการ์ตูนเป็นรูปแมวในหน้าปกซิงเกิล7นิ้วเป็นแผ่นไวนิ้วได้เลยนะคะในราคายุคแรกที่รู้จักชื่อของ Edie Brickell and The New Bohemians พอมาอีกยุคหนึ่งเธอก็ไม่มีวงต่อท้ายแล้วนะคะอัลบั้มชุดนี้ดังมากๆกับเพลงที่เราฟังจบไปนั่นแหละนะคะฟังกันได้ฟังกันดีไม่มีเบื่อ Good Times นะคะได้ Paul Simon มาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็มีเสียงของ Barry White แทรกมาโอ้โหสร้างมิติเท่มากเลยนะคะคงจำเสียงกันได้ดีต่อปิดท้ายเรื่องของเบรนร็อตนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะเอาง่ายๆเลยก็บอกว่าการที่เราจะไม่ไหลไปตามฟีดหรือว่าเพลินกับมือถือเกินไปบอกว่าให้สลับโหมดนะคะมาใช้สมองหรือว่าอาจจะเป็นกิจกรรมที่ลงมือทำไปดูต้นไม้ใบหญ้านะคะหรือว่าอาจจะไปทำกับข้าวสักจานหนึ่งอะไรแบบนี้ให้สมองมันได้เปลี่ยนโหมดแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมให้สมองแก้ปัญหานะคะให้มันแอคทีฟด้วยก็เป็นการบริหารสมองปัญหามาก็ต้องเผชิญหน้าแล้วก็คิดว่ามันก็มีมุมดีๆให้เราได้คิดวิธีการแก้ไข

จักเธอคนนี้ตั้งแต่เธออาจจะเริ่มพ้นช่วงวัยเด็กนะคะก็มีผลงานแล้วอายุน้อยนิดเดียวตอนนั้นจอสตอนนะคะจนถึงปัจจุบันก็เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวยังมีผลงานต่อเนื่องและก็ยัง

องรักษาเรียกว่ามาตรฐานในการทำงานของเธอนะคะนั่นคือ Never Forget My Love จาก Joss Stone นะคะหมดเวลาแล้วขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเดี๋ยวอยู่กับพี่หนูสมเกียรติต่อค่ะวันพรุ่งนี้ก็กลับมาฟังเพลงด้วยกันบ่าย 2:00 นถึง 4:00 นกับดิฉันทัดดาวประทังบูนะคะได้ขอบคุณมากหวังว่าคงจะเพลินแล้วก็ใช้เวลาช่วงบ่ายมีความสุขนะคะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา 16 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่งตั้งวันสต็อปเซอร์วิสโซล่าเซลล์หนุนประชาชนเข้าถึงข้อมูลความคุ้มค่าแหล่งทุนจากแบงก์รัฐพร้อมย้ำครม.ชุดนี้ไม่หนีกระทู้สดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจทั้งเรื่องความเหมาะสมในการติดตั้งความคุ้มค่าขั้นตอนต่างๆและมาตรการสนับสนุนของภาครัฐซึ่งปัจจุบันนี้ธนาคารของรัฐมีมาตรการที่ชักจูงมาให้ประชาชนติดโซล่ารูฟของทั้งทอ.อ.ส.และธนาคารออมสินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในเรื่องของการตอบกระทู้สดซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญแต่เข้าใจภารกิจของรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจึงมอบหมายให้นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปประสานกับฝ่ายค้านในเรื่องกระทู้ถามสดว่าจากนี้จะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อจัดสรรเวลาให้ตรงกันแต่ถ้ามีการติดภารกิจก็ขอให้สร้างความเข้าใจกับฝ่ายค้านเพราะคณะรัฐมนตรีนี้ไม่มีการหนีกระทู้สดแน่นอนอีกทั้งอยากให้การประสานทางการเมืองระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อให้การตอบกระทู้สดเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประชาชนครม.รับทราบข้อเสนอแนะกรณีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอแนะกรณีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์จังหวัดชุมพรระนองตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.เสนอโดยข้อเสนอแนะของกสม.มีดังนี้สั่งการให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดระนองและชุมพรต่อทิศทางการพัฒนาในระดับโครงสร้างหรือในภาพรวมในฐานะที่เป็นสิทธิในการกำหนดอนาคตและเจตจำนงของตนเองรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของตนอย่างเสรีนำผลการจัดฟังความคิดเห็นและรายงานการศึกษามาประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการแลนด์บริดจ์ต่อไปทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา2นาวิกมนตรีกับเดโชสนับสนุนให้ผู้อื่นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนคดียิงส.ส.กมลศักดิ์เมื่อเวลา 14 นาฬิกา 30 นาทีที่ผ่านมานาวาตรีเดโชรัตนพันธ์ได้เดินเลี่ยงแอบผู้สื่อข่าวมารายงานตัวกับพลตำรวจรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสตามหมายเรียกที่ได้นัดกับพนักงานสอบสวนพร้อมกับนาวาเอกมนตรีโตประเสริฐซึ่งพนักงานสอบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและพนักงานสอบสวนของตำรวจภูธรภาค9ได้แยกกันสอบสวนคนละห้องตามหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งการสอบสวนปากคำทั้ง2นายเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบสวนนานกว่า5

0: 5ชั่วโมงและทราบว่าทั้งสองนายให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาหลังสอบสวนแล้วเสร็จพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาสนับสนุนให้ผู้อื่นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและนำตัวทั้งสองคนขอหมายขังต่อศาลจังหวัดนราธิวาสโดยตำรวจคัดค้านการประกันตัวขณะที่ทหารทั้งสองนายถูกนำขึ้นรถตู้ออกไปโดยใส่หมวกใส่หน้ากากอนามัยสีดำโดยปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดๆกับผู้สื่อข่าวและในการให้ปากคำตำรวจปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยทนายความยื่นขอประกันตัววงเงิน 200,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
5: ยั่วโมโหหร
4: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
5: ้ไม่รู้ไม่ฉี
4: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
6: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
4: ทำไมถึงหอมขนาดนี
6: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
7: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
8: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
9: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
10: หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร052-004-699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
11: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตร

0: หรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้ MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Mcot Radio FM 100.75 อสมทเชียงใหม่นะครับ16:13 ผมต่อจากคุณตะดาวประเทืองบูรณ์นะครับเมื่อสักครู่นี้5พฤษภาคมนะครับวันนี้วันอังคารหยุดกันมายาวแล้วนะครับหยุดกันเต็มเลยศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ก็4แล้ววันนี้ก็ตามปกติแล้วนะฮะคงไม่มีใครหยุดแล้วมั้งนะฮะหรือใครที่ไม่ได้หยุดช่วงหยุดยาวหยุดเองอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ทีเดียวนะครับแล้วก็โดนฝนจุเมื่อคืนหน่อยนึงอะไรเงี้ยหลงให้เราดีใจเออสุดท้ายก็นิดเดียวอะไรเงี้ยนะแต่ว่าท้องฟ้าสว่างไสวนะฮะแล้วก็เห็นว่ามีแนวโน้มว่าจะหมดฤดูร้อนประมาณเดือนนี้แหละนะฮะเท่าที่เขารายงานมานะครับก็คงจะต้องติดตามอากาศกันต่อไปเราก็คุ้นเคยอยู่แล้วคุณฟังทุกเดือนทุกปีที่ผ่านมาไม่ได้มีผิดปกติเลยเราต่างหากที่ผิดปกติไม่เหมือนเดิมจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็อุณหภูมิวันนี้เชียงใหม่ของเรานะครับบ่าย4โมงเนี่ยเท่าไหร่เอ่ย30 33อ้าวถือว่าน้อยนะครับวันก่อนมานั่งทำรายการ36 37นี่ก็เหนื่อยอยู่วันนี้ต่ำสุด24องศาในช่วงกลางคืนมีรายงานฝน35% ของพื้นที่นะครับก็ดูกันว่าจะตกแค่ไหนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้รับรายงานมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองภาคเหนือตอนบนนะฮะแถวแพร่น่านนั่นมีลมแรงนะฮะมีบ้านเรือนเสียหายอยู่หลายสิบหลังคาเรือนเลยทีเดียวนะครับที่ดูข่าวนะฮะเชียงใหม่ของเรายังไม่มีรายงานนะครับก็อาจจะมีตกบ้างพอสมควรแต่ว่าลมแรงที่เราคาดการเอาไว้นั้นยังไม่มาถึงทำให้เรารู้สึกโล่งใจไปได้หน่อยหนึ่งเพราะอย่างที่บอกไว้คุณฟังเวลาที่มันร้อนจัดๆมากๆเนี่ยนะฮะแล้วเวลามันมีฝนมันจะมีลมแรงมากอดเลยทีเดียวแน่นอนครับอากาศร้อนลอยขึ้นสูงอากาศเย็นไหลเข้ามาแทนที่โดยฉับพลันก็ต้องเกิดเป็นลมแรงนั่นเองเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายหยุดไป 3-4 วันก็เพียงแต่มีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะฮะตอนนี้ก็เห็นว่าทางเทศบาลก็ติดป้ายประกาศห้ามขายของบนฟุตบาทแล้วนะครับบางแห่งนะฮะป้องกันนักท่องเที่ยวต้องลงมาเดินบนถนนประมาณนั้นเองแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะฮะอายก็คือประมาณนั้นอย่างน้อยก็คงจะเว้นหยุดกินข้าวเหนียวมะม่วงไปสักช่วง

็เลยเพิ่มจังหวะให้มันมีสีสันนิดนึงเพราะหยุดกันไปหลายๆวันใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้ผมก็เลือกเพลงที่แบบฟังแบบสบายๆอยากให้หลับ จะได้เก็บแรงเอาไว้เยอะๆนะฮะวันนี้ก็เลยขอมีสีสันนิดนึงขึ้นต้นมาตั้งแต่มาร์คบริออสกับเพลง Bouncing Back แล้วก็มาถึงมือเบสคนนี้อย่างเวย์แมนทิสเดลนะครับAin't No Stoppin' Us Now เพลงดังในยุค70 Disco Hit สุดๆเลยทีเดียวแต่ว่าเป็นบรรเลงแบบแจ๊สเลยทีเดียวทีนี้มาฟังอะไรที่มันกระตึกกระตักออกสไตล์ Lounge Music ในยุคสมัยใหม่

ชื่อน่ารักดีในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า kiss me a lot นะฮะน่ารักทีเดียวก็จริงๆแล้วเพลงพวกนี้มันอยู่มานานแล้วนะครับเพลงทั้งร้องทั้งช้าทั้งเร็วมีมาหมดแล้วครับแต่ว่าจริงๆแล้วของเดิมเขาจะเอาลองแบบหวานๆนะฮะแต่ว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยเขาก็เอาเพลงเหล่านี้ไปรีมิกซ์ไปทำจังหวะทั้งฟังทั้งเต้นทั้งขยับทั้งอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้รู้สึกมันมีสีสันใหม่ๆเพลงเหล่านี้ก็ถูกทำเป็นลาวช์มิวสิกเป็นดีพเฮาส์เป็นโซเป็นแจ๊สเป็นอะไรมากมายที่เลือกมาฝากนี่น่าจะเป็นเฮาส์แบบสไตล์แบบ Deep House แบบนั้นนะฮะนุ่มๆแต่ percussion คือเสียงกลองดีทึมดีมากเลยสวยงามใครที่ขับรถฟังอยู่นี่ชิลเลยนะขับเลยซอยนะระวังให้ดีก็เป็นเบซาเมมูโจนั่นเองนะครับทีนี้วันนี้ก็เลยยังไม่เปิดเทอมนะผมมานั่งเช็คดูแล้วเนี่ยอันนี้ก็มันเลยช่วงเวลาถึงการต้องไปรับส่งเหมือนคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็กลางเดือนนี้ใช่ไหมฮะโรงเรียนก็จะเปิดเทอมเป็นทางการดูในปฏิทินในวัน15มันตรงกับวันศุกร์พอดีไม่น่าจะเป็นไปได้น่าจะเป็น18ซะมากกว่านะฮะแล้วก็บางแห่งก็เปิดเรียนวันที่7ก็มีนะฮะโรงเรียนบางแห่งก็เปิดวันที่7ฉะนั้นดูตอนนี้ก็เลยยังนิ่งๆเงียบเงียบยังไม่คึกคักสัปดาห์นี้เท่าไหร่นะฮะแต่ที่คึกคักจริงๆคือหัวใจจะวายคือคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละ

มันเป็นงานเปิดเรียนในภาคการศึกษาใหม่นะฮะทั้งระดับมัธยมและอุดมศึกษาด้วยโอ้โหลำโพงเหมือนจะขยับเลยล่ะคุณผู้ฟัง

ตามหลักนี้เราจะไม่เต้นระบำกันวันอังคารนะมันไม่ใช่วันอะไรเงี้ยแต่ผมเห็นว่าเราหยุดกันไปหลายๆวันแล้วมันอาจจะซึมๆสลืมสลือก็เลยหาอะไรที่มันอเลิร์ตหน่อยนะฮะให้มันอื่นคลึกคลึกกันสักนิดหนึ่งจะได้ขยับความคิดทำอะไรที่มันดูกระจัดกระเจงขึ้นนิดหนึ่งนะครับเป็นเวอร์ชันที่ทำออกมาแล้วน่ารักที่สุดเลยนุ่มมากแต่เสียงเบสแน่นจริงๆถ้าเทียบกับของเดิมจริงๆแล้วเนี่ยจะออกโมโนเยอะเลยนะอันนี้จะนุ่มหน่อยหนึ่งสีสันจี๊ดจ๊าดแล้วก็ยังเป็นของเดิมอยู่ด้วยทั้งเสียงร้องและดนตรีPlay That Funky Music Why Cherry แต่ว่าใครเขามีกันไว้ก็ไม่ต้องเล่าให้ฟังละจริงๆสมัยนี้ Spotify มันเช็คได้อยู่แล้วหรือว่าจะเป็นมีเครื่องมือในการเช็คเพลงจากการเปิดออนแอร์มากมายจะเป็นชาซามหรือจะเป็น SoundHound อันนั้นง่ายสุดนะฮะเขาบอกได้หมดสมัยนี้ก็เลยไม่ได้ถามเดี๋ยวนี้ก็เลยเลิกเช็คใครรู้บ้างเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องเรียกขึ้นมาออนไลน์แล้วก็ถามตรง

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570061
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

นี่ก็สมูทเกินเลยทีเดียวแล้วครับงานของบาช่านะฮะเขียนว่าบาเซียออกเสียงว่าบาช่านะฮะนักร้องแห่งแมทเบียงโก้ในอดีตนะครับก็แยกมาเป็นศิลปินเดี่ยวในนามบาช่าแล้วก็มีเพลง Cruising for Bruising นี่แหละฮะนานละที่จริงก็ฟังเวอร์ชันที่เป็นรีมิกซ์แบบแดนซ์ก็มีอยู่เหมือนกันแต่นี่ก็นุ่มๆสบายๆดนตรีสไตล์นี้นะครับบ่ายวันนี้ของเราก็4โมงกับอีก43นาทีแล้วผมจำไม่ได้ว่าเพลงนี้มันเป็นยังไงเคยเปิดไปแล้วลองฟังอีกทีแล้วกัน

0: เก๋ไก่มากเลยงานของไก่นะครับเพราะดีนะฮะออกใสๆคล้ายๆซิตี้ป๊อปซัมเมอร์มิวสิกอะไรอย่างเงี้ยก็ใครที่ขับรถอยู่นะถนนหนทางสัปดาห์นี้ยังไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่นะฮะก็ขับกันฟินหน่อยเชิงก็เดี๋ยวตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยฝนฟ้าจะมาสัปดาห์นี้นะไอเราก็ลุ้นอยู่ว่าจะมากจะน้อยยังไงก็แล้วแต่เผื่อใจไปนิดนึงนะฮะเหมือนเมื่อคืนเนี่ยบอกจะตกแล้วก็นิดเดียวเอง
1: This is dive

Are you ready to say goodbye to the band?

Dive นะฮะงานของโอลิเวียดีนนะฮะเธอแนะนำนักดนตรีของเธอได้น่ารักมากแล้วนักดนตรีก็เล่นออกมาแบบสั้นๆเก๋ๆแบบดูดีจังเลยนะฮะโอลิเวียดีนนะฮะเพลง Dive โด่งดังนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังในบ่ายวันนี้นอกจากเก่งและสวยด้วยอีกต่างหากโอลิเวียดีนนะฮะมาถึงเพลงที่ผมเคยเลือกให้ฟังครั้งหนึ่งเป็นกลุ่มสปรินมาจากเกาหลีนะฮะวงนี้ทีแรกเลยอ่ะผมดูก็ไม่แน่ใจพอเช็คไปดูรูปไปดูในมิวสิกวิดีโอเออใช่แล้วก็เขาร้องเพลงได้เท่มากเลยคุณฟังเพลงนี้มันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณช้าๆนิดนึงลองฟังดูแล้วกันนะฮะอารมณ์บ่ายวันนี้ของเรา

นี่แหละฮะชาชาชื่อสั้นๆนี่แหละมันเท่ตรงเสียงทรัมเป็ตเมื่อกี้นั่นแหละนะแล้วก็เขาเล่นกันไม่กี่ชิ้นเองแต่ดนตรีดีมากเลยนะฮะวงที่ชื่อว่า Winter Play นะฮะนักร้องคนนี้สวย แล้วก็ชื่อเพลงก็คือชาชานะฮะฟังแล้วก็คงจะทำให้บ่ายวันนี้ของคุณดูสบายๆเพราะวันนี้จะเลือกแบบอินดี้นิดนึงนะฮะอย่างเพลงเนี้ยเป็นเล้าเก๋ๆของ DeFast Something is working

0: ป็นแบบบรรเลงเก๋ๆนะฮะสไตล์ของ The Fast กับ Something is Working นะครับคุณผู้ฟังก็คงจะก่อนจะเบรกในช่วง 17:00 น.เดี๋ยวสักครู่คุณผู้ฟังเราจะไปฟังข่าวกันนะครับแล้วเดี๋ยว 17:00 น.แล้วฟังข่าวกลับมาฟังเพลงกันต่อนะครับคุณผู้ฟัง
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น.

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันนอเผยหลังหารือนายกปมดับไฟใต้ยึดสี่สาวสางปัญหามอบความเป็นธรรมสร้างความปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวันมูฮัมหมัดหนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังหารือยึดแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กำกับดูแลศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าประการแรกที่จะทำให้พื้นที่สงบต้องดูแลใน 3-4 เรื่องโดยต้องสร้างเสาหลักให้มั่นคงซึ่งอย่างแรกเรื่องดูแลพื้นที่ให้มั่นคงเรื่องการให้ความเป็นธรรมเรื่องการทำให้ประชาชนมีความสุขในด้านเศรษฐกิจและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ไปพูดคุยกับผู้เห็นต่างซึ่งได้รับบัญชาจากนายกรัฐมนตรีไปดูว่าอะไรที่สามารถช่วยได้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยส่วนนายกรัฐมนตรีเองมีทีมงานที่ทำงานแต่ตนในฐานะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ทำงานร่วมกับรัฐบาล 2-3 รัฐบาลเมื่อถามว่าจากการพูดคุยสถานการณ์จะดีขึ้นใช่หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าสถานการณ์เกิดขึ้นมาสะสมมายาวนานหลายรัฐบาลแล้วฉะนั้นการแก้ไขปัญหาคงต้องใช้เวลาทำด้วยความรอบคอบแต่ถ้ามีความตั้งใจจริงและนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่นายกรัฐมนตรีเคยสั่งการให้ทุกฝ่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้รับไปปฏิบัตินั่นคือการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาและจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้คือต้องทำทุกอย่างให้เกิดความปลอดภัยเพราะว่าเสียดายชีวิตของประชาชนหน่วยงานที่ดูแลความมั่นคงเสียชีวิตครอบครัวเสียโอกาสจึงต้องทำให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ อย.สั่งเช็คด่วนปลากระป๋องไม่ตรงปกหากย้อมแมวจริงเจอโทษหนักเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยถึงกรณีคลิปวิดีโอจากผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ตั้งข้อสังเกตว่าปลากระป๋องที่ซื้อมามีลักษณะผิดปกติไม่ตรงกับฉลากที่ระบุว่าเป็นปลาแมคเคอเรลว่าแม้ล่าสุดผู้โพสต์จะลบคลิปเนื่องจากได้รับการเยียวยาจากบริษัทและมีการเรียกคืนสินค้าแล้วแต่ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบให้ถึงที่สุดจึงได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจ.สมุทรสาครเข้าตรวจสอบบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดซึ่งเป็นสถานที่ผลิตปลากระป๋องดังกล่าวจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่ผลิตไม่ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสินค้าและพบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใช้ปลาชนิดอื่นตามที่เป็นข่าวเจ้าหน้าที่จึงได้สั่งให้บริษัทเรียกคืนสินค้าทั้งหมดออกจากท้องตลาดและดำเนินการอายัดผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่เป็นข่าวและยี่ห้ออื่นที่พบทั้งหมดณสถานที่ผลิตจำนวน 12,760 กระป๋องและที่พบณสถานที่จำหน่ายจำนวน250กระป๋องแล้วพร้อมทั้งประสานกรมประมงเพื่อตรวจยืนยันสายพันธุ์ปลาที่ใช้ให้ชัดเจนอีกครั้งเลขาธิการอย.เน้นย้ำว่ากรณีการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้รับอนุญาตและแสดงฉลากให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าปลากระป๋องนั้นผลิตจากปลาแมคเคอเรลแม้ว่าปลานั้นจะเป็นปลาที่รับประทานได้อย่างปลอดภัยแต่ถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคมีความผิดตามพ.ร.บ.อาหารพ.ศ.2522ฐานผลิตอาหารปลอมมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็สิ

0: เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
1: เสียวอะไรหรอครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงหิวกันหรือยังนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันเนื้อแน่นหนังกรอบนุ่มในอร่อยฟินทุกคำแซ่บกลมกล่อมมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอบคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
5: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
7: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

I Just Might นะฮะงานจาก Bruno Mars นะฮะเพลงมีจังหวะเขาก็ทำเพลงสไตล์นี้มาเป็น10ปีแล้วนะฮะก็ยังคงอยู่ในวงการเพลงสนุกด้วยเหมือนกันนะฮะแจมกับคนนั้นบ้างคนนี้บ้างสนุกสนานกันไปนะครับ17:12 นะครับคุณผู้ฟังอุณหภูมิขยับลงมาเหลือ32จากเข้ารายการเมื่อตอน4 โมงเย็นเป็น33ตอนนี้เหลือ32องศานะฮะก็ถือว่าลดลงมาเยอะทีเดียวสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังขูช่วงก่อนนี่เจอเอาง่ายๆช่วงวันหยุดเนี่ย36 37 36อู้มึนตึ๊บเลยนะวันก่อนเหมือนกันนะคืนวันที่มีฟุตบอลเนี่ยแดงเดือดนี่รู้สึกกลางคืนมันเดือดมากร้อนมากๆเลยทีเดียวนะฮะก็แทบจะหลายคนบ่นมึนหัวตึ๊บๆแต่นี้เย็นมานิดหน่อยฟ้าใสไม่มีอะไรมาขุ่นมัวเห็นเมฆสีฟ้าชัดเจนทีเดียวสำหรับ5 โมงกับอีก12 นาทีบ่ายวันนี้ของเรา MCOT Radio FM 100.75 ครับสีสันบ่ายวันอังคารวันนี้ครับเป็นเพื่อนคุณฟังขับรถชิลๆไม่หลับแล้วก็ไม่นอน

0: แหมนะครับตึกตักตึกตักดีเหลือเกินนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วคุณผู้ฟังนะฮะสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมนะฮะซึ่งก็มีรายงานเรื่องของอากาศว่าเราคงจะกลับเข้าสู่ไม่ใช่กลับเข้าสู่คือครั้งที่แล้วนี่เราต้องอยู่กับอากาศร้อนจะเปลี่ยนละจากฤดูร้อนจะเข้าสู่ช่วงต้นของฤดูฝนนะฮะตามรายงานของอุตุนิยมวิทยาที่ว่ากี่เดือนแล้วเนี่ยมีนาเมษานะครับจริงมาต้องมีนาเมษาเข้าเดือนพฤษภาคมจริงเดือนนี้ปีนี้ร้อนมากนะคุณผู้ฟังขณะเดียวกันก็สงกรานต์ก็สนุกแต่ว่าแปลกมากที่ฝนน้อยมากเลยไม่แน่ใจว่าปีนี้ฝนจะเยอะหรือเปล่านะครับแต่ว่าเพลงในบ่ายวันนี้ก็เลยเป็นวันแรกในสัปดาห์ที่หยุดไปหลายวันก็เลยใส่สีสันให้นิดนึงคุณผู้ฟังจะได้ไม่เหงานะครับ
1: After 5 The day ends and the night begins
2: hey!

0: After Fire
1: After Fire นะฮะก็เป็นสนุกสนุกนะฮะสำหรับวันอังคารจริงๆแล้วในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะทำให้หลายคนไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะภารกิจคือเวลาที่มันมาอยู่ในเดือนพฤษภาคมของทุกๆปีเราก็พอจะทราบกันอยู่นะฮะภารกิจมากมายตัวเลขมหาศาลนะฮะก็เห็นก็ต้องทำใจนะค่าใช้จ่ายบานเบ้อเลยทีเดียวนะคุณพ่อคุณแม่ช่วงนี้ก็เอากำลังใจช่วยเหลือขอให้ฝ่าฟันผ่านสถานการณ์แบบนี้ไปได้ด้วยดีใครที่เรียบร้อยแล้วก็แสดงความยินดีด้วยใครยังไม่เรียบร้อยก็ขอให้ผ่านให้เร็วที่สุดนะครับคุณผู้ฟังGood time.

เพลงนี้นี่ผมว่าสีสันมันสวยงามเหลือเกินถ้าเปิดคืนวันศุกร์หัวค่ำอะไรอย่างเงี้ยนะคืนนี้มีสิทธิ์ต้องโทรตามกันแล้วว่าแหมสงสัยจะอยู่บ้านไม่ติดเลยทีเดียวนะ Good Time Tonight นะฮะเพลงที่ฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคืนที่แบบคงจะอยู่คนเดียวไม่ได้อะไรประมาณนั้นไม่ถึงไม่ใช่ Saturday Night Fever นะมันออกมาอารมณ์ประมาณสนุกสนานชวนให้เป็นกลางคืนที่มีสีสันเลยทีเดียวนะครับ Good Time Tonight ที่จบไปเมื่อสักครู่นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังส่วนเพลงนี้มันพูดถึงเดือนอยู่เดือนหนึ่งคุณผู้ฟังจริงๆในเพลงเนี่ยก็ภาษาเพลงก็มีเอาชื่อเดือนชื่อวันมาเป็นชื่อเพลงกันเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าเพลงนี้มันพูดถึงเดือนธันวาคมเดือนที่บอกว่า December

ปาดียาดียามาเปลี่ยนเนื้อจากเซปเทมเบอร์เป็นดีเซมเบอร์ Earth Wind and Fire ก็อารมณ์ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ฟังดูไปแล้วก็อย่างน้อยๆคุณฝั่งขับรถไปยิ้มไปนะฮะคงจะถูกใจฝั่งเพลงมีจังหวะเล็กๆจะได้ไม่เหงานะครับมาถึงเพลงฮิตเพลงเก่งแต่อีกเวอร์ชันหนึ่งที่คุณผู้ฟังอาจจะไม่คุ้นแต่ว่าเพลงนี้น่าฟังเหมือนเดิมนะครับ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: อย่างใบเฟิร์นถ้าไม่มั่นใจก็ต้องเปลี่ยนเบอร์ไม่ถูกโฉลกก็ต้องเปลี่ยนออกจากบ้านแล้วชุดไม่สวยก็ต้องเปลี่ยน
3: ทรงผมไม่เข้ากับหน้า
2: ก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเป็น Kicks E-Power ใบเฟิร์นมั่นใจไม่เคยเปลี่ยนเพราะเขารับประกันระบบ E-Power ให้นาน5 ปีและประกันแบตเตอรี่

0: 10ปีดูแลดีแบบเนี้ยไม่เปลี่ยนแน่นอน Nissan Kicks E-Power คันเดียวที่ใช่ขับสนุกไร้กังวล Yes Nissan
1: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจ่ายสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

เมื่อสักครู่นี้ออกสไตล์คิวบานมิวสิกนะฮะกราซอนเดอเมลอนอันนี้เป็นเพลงแบบสไตล์แบบ House Music คล้ายๆเสียงของแบร์รี่ไวท์

เก๋ๆกันเลยทีเดียวนะคุณฟังพอดีพอดีมันมีข่าวมาตั้งแต่เมื่อคืนนั่งดูนะฮะก็ลูกสาวแห่งชาตินะครับปรากฏว่าลิซ่านะฮะงานเมดกาล่านะฮะเป็นงานใหญ่ทีเดียวถือว่าเป็นตักกิศราของแฟชั่นทีเดียวนะครับนึกถึงนางมารสวมปราด้านั่นแหละฮะก็คืองานใหญ่เลยแล้วก็ลิซ่าก็ไปร่วมงานนี้ด้วยนะฮะแหมใส่ชุดยังเทพเลยนะเพราะมีทั้งหมด4กรด้วยกันนะฮะเก๋ไก่มากเลยขอเลือกเพลงของเธอมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้เป็นการฝากความคิดถึงลูกสาวแห่งชาติ

Full Life Floor ของลิซ่านะฮะก็เป็นชดเชยให้แล้วกันเพลงก็เพลินๆชิวๆไปคุณผู้ฟังครับใครที่กำลังมองหารถ EV นะแล้วรู้สึกว่ารถ EV ทั่วไปมันยังสปอร์ตไม่พอมันยังไม่สะใจทางนี้เลยนะครับหลายคนคงคุ้นเคยอยู่แล้วกับ MG4 รุ่นเดิมมาขับสนุกแล้วนะครับวันนี้มารุ่นใหม่คันใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะครับ2026อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณในความร้าวใจแรงกว่าด้วยมอเตอร์ใหม่ให้กำลังสูงสุด245แรงม้านะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ชาร์จไวกว่าเดิมอันนี้เรื่องใหญ่วิ่งได้ไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับความเท่ไม่ต้องพูดถึงกันนะครับรอบคันดุดันสะดุดตาด้วยสีตัวถังใหม่ตัดกับคาลิเปอร์เบรกสีส้มสไตล์รถสปอร์ตนะฮะหรูหราด้วยห้องดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับนั่งกระชับรับสรีระด้วยเบาะสปอร์ตซีทมีระบบเป่าลมระบายอากาศขับไกลแค่ไหนหลังก็ไม่เปียกนะครับอันนี้ชอบมากๆจัดเต็มขนาดนี้ MG4 รุ่นปี2026ราคาเริ่มต้นที่ 599,900 บาทเท่านั้นนะครับและให้ความมั่นใจสุดๆด้วยไลฟ์ไทม์วารันตีรับประกันทั้งแบตเตอรี่มอเตอร์ชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานเลยโปรโมชั่นมีถึง31พฤษภาคมนี้ครับ

ามากนะครับเล่นเปียโนแล้วแบบมันไม่ใช่เปียโนแบบทางหวานอ่ะมันเป็นทางแบบเจ็บๆสนุกๆแต่ว่าหวานมากYou are so wonderful, so marvelous, Tower of Power.

0: เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังลากันแค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ำวันนี้ขอบคุณนะครับขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพลาแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz โปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ
2: เวลา18 นาฬิกา

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่าหนึ่งด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยินสองมุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการสองมุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการสองมุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มสองมุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงและพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟังสองมุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24 ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100 ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8 ชั่วโมงในการทำงาน8 ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8 ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะวันนี้วันอังคารที่พฤษภาคมค่ะมีการประชุมครม.และที่สำคัญที่สุดของครม.ก็คือตัดสินใจว่ากู้เรียบร้อย
3: 400,000 ล้านนะครับ
4: ค่ะ
3: ก็วันนี้ครม.เรื่องที่ควรจะต้องสนใจก็มีเรื่องนี้พรก.กู้400,000 ล้านแล้วก็ขอยกเลิก MOU 44เป็นมติครม.เรียบร้อยแล้วนะครับขอยกเลิก MOU 44นายกแจ้งว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรกับความขัดแย้งกับประเทศกัมพูชาแต่เป็นเรื่องซึ่งมีข้อตกลงมี MOU นี้มา25ปีแล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปที่มีความก้าวหน้ามีตัวอ้างอิงอื่นๆที่เกิดขึ้นมาอย่าง UNCLOS เพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่ได้ยกเลิก MOU 44ที่ไม่มีความคืบหน้าก็จะยึดเอา UNCLOS ตรงนี้มาเป็นตัวอ้างอิงอย่างหนึ่งด้วยเพื่อที่จะได้มีแนวทางอ้างอิงร่วมกันทั้งสองประเทศเพราะทั้งสองประเทศก็เป็นภาคีของอนุสัญญานี้
4: UNCLOS ก็คืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค่ะ
3: ครับ
4: ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลไม่ใช่ MOU 44
3: ครับ
4: ไปใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลแทนนะคะโดยคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วนะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศก็ถูกถามเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าท่าทีของกัมพูชาที่เหมือนกับไม่ยอมรับการยกเลิก MOU เนี่ยท่านว่าอย่างไรท่านรัฐมนตรีได้บอกว่าเรายกเลิก MOU แต่เราไม่ได้ยกเลิกเราไม่ได้ว่าหยุดการพูดคุยนะคะเราไม่ยุติการเจรจาค่ะเรายังคงเดินหน้าการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาว่ากฎหมายทางทะเลนั่นแหละ ซึ่งกัมพูชาจะพูดไม่ยังไงก็เป็นไปตามกฎหมายนั่นค่ะเพราะกฎหมายนี้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่ฉันเข้าใจว่าใช้แทนกันได้อ่ะเขาถึงได้ก็ยกเลิกตรงนั้นแล้วก็ใช้กฎหมายนี้แทนเลยค่ะถ้าจะไม่ยอมรับให้เจรจาต่อเออนักข่าวก็ถามไปไกลอ่ะนะคะปรากฏท่านรัฐมนตรีก็ดึงกลับมาบอกเขายังไม่ได้บ้าอะไรขนาดนั้นเลยนะยังไม่ได้ท่าทีว่าจะไม่พูดไม่คุยต่อค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะ
3: UNCLOS และ United Nations Conversation of the Law of the Sea Conversation on the Law of the Sea หรือว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982คือธรรมนูญแห่งมหาสมุทรที่วางกรอบกฎหมายสากลในการแบ่งเขตทางทะเลสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรการเดินเรือและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อปี1994นะแล้วก็นายกบอกว่าเราก็จะไปใช้ไอตัวอ้างอิงตรงนี้แทนเรื่องของ MOU 44ที่ก็มีมติให้ยกเลิกไปนะครับนี่ก็มาในเรื่อง MOU 44นะเสียงว่ากัมพูชาเขาจะพูดว่าอย่างไรจะเคลื่อนอะไรยังไงก็มติของหมอก็ออกแล้วสรุปว่าอย่างนั้นนะ
4: ก็ทำแล้ว
3: ครับ
4: ก่อนหน้านี้ที่ไม่ทำมันมีความเสียหายอะไรคะตอนที่มันมีอยู่มีความเสียหายอะไรคะ
3: มันก็คงมีความหวังว่าจะเจรจากันได้แต่ว่าแบ่งในทรัพยากร
4: ใต้ทะเล
3: ใช่ใช่แต่ยังมีความหวังอยู่มีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวการเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะหวังในตรงนั้นอยู่ทีนี้ก็
4: ไม่ได้ทำให้เกิดเสียเปรียบได้เปรียบถูกไหมคะ
3: ถ้าจะไม่มีการเริ่มต้นเจรจาจริงจัง
4: เพราะฉะนั้นการมีหรือไม่มีในทางปฏิบัติจริงๆคือไม่ได้มีผลอะไรเลยก่อนหน้านี้ที่มีก็ไม่ได้มีการเจรจาให้เกิดประโยชน
3: ์
4: ตอนนี้ถ้าจะไม่มีก็ไม่มีผลอะไรก็กลับไปใช้กฎหมายระหว่างประเทศ
3: คือไม่มีมันก็ไม่ได้ว่าหมายถึงว่าสถานการณ์มันแย่ย่ำแย่ลงไปนะคือมันแค่ไหนผมก็คิดว่ามันก็แค่นั้นแหละ
4: เป็นสัญลักษณ์ค่ะ
3: แล้วมีอยู่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะทำให้การเจรจามันลุดหน้าไปมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นมากเป็นผลมาตลอด25ปีอย่างที่นายกอนุทินเขาว่าเขาถูกต้องไม่มีอะไรเป็นมากเป็นผลคล้ายๆมีข่าวว่ามีความคืบหน้าแล้วก็ในที่สุดก็กรวิทย์วินลอยไปตามลมไปสมัยล่าสุดนี่ก็มีลุงป้อมของสังป้อมคล้ายๆก็มีข่าวดีอะไรเนี่ยนักข่าวสายทหารก็กระพือกันอยู่ว่ามีสัญญาณที่ดีแต่ว่าในท้ายสุดก็ก่อนวิ่งจะบินก็ไปกับสารลมแบบไม่มีข้อเท็จจริงอะไร
4: แล้วดูจะเป็นเรื่องใหญ่มากด้วยนะคะที่ไต้สารกรณีถ้าหากว่าเราจะไปเจรจาเพื่อที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ใต้ทะเลด้วยกันเนี่ยค่ะเพราะว่ามันกลายเป็นถูกเปิดมาว่ามีความพยายามจะเข้ามามีผลประโยชน์ร่วมกันกับนักการเมืองไทยในบริษัทพลังงานของไทยใช้บริษัทพลังงานของไทยเป็นหน้าด่านไปขุดเจาะแบ่งปันผลประโยชน์มันกระชากหน้ากากกันหมด
3: เลยใช่ดูอาการแล้วมันเป็นเรื่องที่ผลประโยชน
4: ์ไม่ทำเพื่อผลประโยชน์ของชาติ
3: สองประเทศเนี่ยสมมติว่าสองประเทศตกลงกันได้นะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ในแต่ละประเทศก็เชื่อว่าภายในก็คงจะวุ่นนะการจัดสรรประโยชน์ระหว่างภายในผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะไทยและกัมพูชาก็ไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความไม่ลงตัวเนี่ยมันเลยกลายเป็นบทบาทนำก่อนที่ระหว่างประเทศจะเป็นลงตัวที่คือทันทีที่มันมีสัญญาณในบางช่วงจังหวะของรัฐบาลที่มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลดีเราเห็นได้ว่ามันมีกระแสที่ต่อต้านตรงนี้เลยนะ
4: มีหรือไม่มีอ่ะ
3: มีกระแสต่อต้านเรื่องนี้อย่างหนักเลยในยุคที่เห็นว่ามีรัฐบาลบางรัฐบาลซึ่งมีสายสัมพันธ์ที่ดีนะไม่เราไม่เอาปัจจุบันนี้มัน
4: เหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยจะนำไปสู่ผลประโยชน์ของส่วนรวม
3: ก็แต่เป็นเรื่องของ
4: ป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวของทั้งสองของทั้งสองฝ่ายอ่ะ
3: เพราะภายในเนี่ยมันก็ไม่ลงตัวกันอยู่แล้วไอ้เรื่องผลประโยชน์ทางทะเลนี
4: ้ไอ้ตอนนั้นน่ะเป็นการดินทาว่าร้ายนะพี่เพชรเป็นความไม่เชื่อโดยไม่มีหลักฐานจับหุ้นที่ปล่อยออกจากสำนักงานประกันสังคมไปอยู่กับมือของคนหนึ่งปีซื้อบริษัทหนึ่งก็จับแพะชนแกะในตอนนั้นนะฮะจะเรียกว่าจับแพะชนแกะก็ไม่ถูกคนเขียนคอลัมน์เนี่ยคงจะรู้จริงอะแหละคุณเปลวสีเงินเขียนก่อนเป็นคนแรกเป็นคนเขียนก่อนเป็นคนแรกใครก็คงท่านคงจะรู้มาจากแหล่งข่าวแต่เราไม่มีแหล่งข่าวเราก็ได้แค่แต่คิดตามท่านว่าจริงไม่จริงมันก็ตามที่ท่านเขียนจนมันคลิปมันมาอายัดหุ้นมารู้ตัวเล่นแต่ละพวกเป็นใครเราก็ไม่คิดว่ามันจะถูกกระชากกันขนาดนี้นะพี่ไพศาลแล้วก็มาถึงจุดที่ว่าใครด้านไหนล่ะที่จะไปทำแล้วมีคนเชื่อว่าเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติจริงๆนะคะ
3: ครับ
4: ค่ะ
3: ก็ผมก็คิดว่าโอกาสที่มันจะมีการตกลงกันแล้วก็พัฒนาร่วมกันคงไม่ง่ายแล้ว
4: ความสัมพันธ์ไม่ดี
3: ความสัมพันธ์ก็ไม่ดีแล้วก็ดูอุปสรรคจากการที่ภาคีฝ่ายไทยแล้วก็ให้ยกเลิกอะไรเงี้ยมันก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าในการที่จะไปรื้อฟื้นและพัฒนาถึงขั้นที่จะมาคุยเรื่องเนี้ยคงยากและคงยาวนานแล้วเมื่อยาวนานไปเนี่ย40-50 ปีไปไอ้เรื่องพลังงานฟอสซิลเนี่ยมันคงถึงจุดปิดจุดเปลี่ยนแล้วกลายเป็นพลังงานที่ล้าหลังไปแล้วเหมือนกับยุครถยนต์เนี่ยที่รถใช้น้ำมันมันก็คงจะค่อยลดบทบาทไปไอ้พลังงานฟอสซิลอะไรต่างๆมันก็ถึงว่าไปสำรวจการเกิดอะไรพวกนี้นะสำรวจมาอะไรมาก็อาจจะการบริโภคมันก็ไม่จูงใจพอที่จะคุ้มกับการลงทุนตอนผมก็เธอแทบจะฟันธงได้ว่าผมจะอยู่กันไปอย่างเงี้ยทะเลคงทะเลคงไม่มีท่านขุดเจาะหรือไปสำรวจอะไรกันหรอกนะ
4: ก็เปลี่ยนความสนใจไปเรื่องอื่นไป
3: ว่ามีว่าได้เรื่องโมดูล44นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันได้เรื่องอนุมัติพรบ.กู้เงิน400 ล้านแต่ว่าช่วงนี้ขออนุญาตพักก่อนนะคุณอันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
5: องค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษ์พิรุณปรีชาชาญด้านมันศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกศแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดป้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcard Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcard HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcard News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Day ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีครับคุณต่อครับคุณนันครับ
4: ค่ะก็คือครม.นะคะก็ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยให้อำนาจในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขชื่อเต็มๆนี้นะคะเป็นการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ วงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทค่ะหลังจากที่ประชุมครม.แล้วก็มีมติเห็นชอบปุ๊บท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนตรงกลางแล้วก็มีบรรดารัฐมนตรียืนซ้ายขวา 2-3 แถวแถลงค่ะถ้าจะเป็นธรรมเนียมของคุณอนุทินนะคะตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วละเวลาที่แถลงข่าวเนี่ยจะต้องมีบรรดารัฐมนตรีมายืนอะไรกันเต็มไปหมดเลยอะค่ะ
3: คุณวีก็เหมือนกัน
4: มันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกคุณอุ๊งอิงยังไม่ได้มาเยอะขนาดนี้หรอกค่ะพี่ไพศาลมาแค่คุณภูมิธรรมกับหมอมิ้งหมอมิ้งใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาหมดเลยยืนหมดเลยแล้วนี่ก็เป็นคุณอนุทินก็ไม่ยืนหมดเลยถ้าดูในยะของการออกมายืนแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นภาพรวมของครม.ที่มีความเห็นชอบร่วมกันที่จะแก้ปัญหาที่จะเดินหน้าฝ่าฟันปัญหาไปด้วยกันมีความเป็นปึกแผ่นมากทุกพักคุณยศนันท์ก็ยืนอยู่ข้างๆยืนหมดเลยค่ะ
3: ก็นั่นแหละก็คงจะเป็นภาพกันด้วยที่สำคัญเลยก็คือมีคุณยศนันท์นะ
4: ใช่ค่ะ
3: คุณเอกนิติหรือว่าข้างหลังมีคุณสุขสมรวยมีคุณพลาดอนคุณสุภมาศเขาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเขาวันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็งานของสำนักนายกเขาเกี่ยวข้องกับเรื่อง
4: งบประมาณ
3: โครงการต่างๆอยู่คุณเอกนิติท่านรองเอกนิตินะครับชี้แจงเนี่ยสรุปว่า400,000 ล้านเนี่ยคงกู้มาทันทีเต็มเลยนะก็คือมีบางเสียงก็บอกว่า
4: ค่อยๆกู
3: ้ค่อยๆกู้ทยอยกู้อะไรเงี้ยนะ
4: เอามากองไว้ทำไมยังไม่รู้เลยจะไปคิดอะไร
3: ฟังดูแล้วเนี่ยมีแผนงานที่จะใช้ครบเลย400,000 ล้าน
4: อ้าว
3: แล้วก็จะสรุปว่ากู้ในประเทศนะไม่ต้องมีไปมีความเสี่ยงหรือการแลกเปลี่ยนเลยเพราะว่าสภาพคล่องในประเทศก็คือถ้าพูดตรงๆนะมันก็ไอ้เงินมันก็ล้นอยู่แหละรัฐบาลไปกู้ก็ไม่ยากมีเช่นยากเย็นอะไร400,000 ล้านเนี่ยนะก็จะแบ่งเป็น200,000 200,000นะครับ 200,000 แรกเนี่ยรองเอกนิติบอกว่าจะเป็นการอุ้มคนฐานรากแล้วก็ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กมุ่งบรรเทาภาวะค่าครองชีพและประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเจาะจงเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางและเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME เพื่อลดต้นทุนไม่ให้ได้รับผลกระทบซ้ำซ้อนและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงักอันนี้ก็คือเราเห็นแน่ประมาณ120,000 กว่าล้านเนี่ยอันนี้ก็คือโครงการ60-40ไทยช่วยไทยพลัสหนึ่งนะแล้วก็เติมเงินให้กับ
4: สวัสดิการ
3: สวัสดิการแห่งรัฐอีกคนละ 4,000 อันนั้นไปประมาณ 120,000 ก็แสดงว่าเหลือประมาณ 70,000 กว่า 80,000 เนี่ยก็จะมาใช้กับพวก SME จะมาใช้กับเพื่อช่วยเกษตรกรผู้ประกอบการ SME เพื่อลดต้นทุนอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ยังไม่ทราบว่าจะมีโครงการบ้างยังเป็นรูปธรรมแต่คงจะมีโครงการออกมาเลยนะอันนี้ก็เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
4: ฟังคุณอนุทินคุณอนุทินบอกว่าเพื่อให้ไปต่อได
3: ้ครับ
4: เพื่อให้ไปต่อได้พอฟังแล้วนี่หลุดถ้าไม่ช่วยนี่เราแย่แน่ๆในประเทศ
3: คุณเอกนิติบอกว่าเพื่อที่จะไม่ทำให
4: ้หยุดชะงัก
3: เศรษฐกิจเนี่ยถลำเข้าไปสู่ภาวะสตรัคเฟชั่น
4: ใช่ค่ะ
3: ใช้200,000 ล้านเนี่ยใช้200,000 ล้านบาทเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ไอการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ชะลอถลำลึกไปพร้อมๆกับภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าสตรัคเฟชั่นวัตถุประสงค์
4: ของแพงแล้วคนก็ไม่มีเงินซื้อ
3: เงินกำลังซื้อคนไม่มีแล้วก
4: ็ของแพงด้วย
3: มีราคาแพงตามราคาน้ำมันอันนี้เหตุผลนะของ200,000ส่วน200,000 หลังอันนี้จะมายกเครื่องเรื่องระบบไฟฟ้าทั้งหมด
4: เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกและพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมมันจริงๆเราจะต้องถูกพัฒนาทักษะเชิงนวัตกรรมอีกนะเนี่ยพี่ไพศาล
3: ก็
4: เราเป็นประชาชนนะคะ
3: ก็ผมเข้าใจว่าเขาก็จะส่งเสริมอย่างโครงการไอ้โซล่ารูฟท็อปเนี่ยเขาคงจะให้เราขึ้นไปตรวจดูแผลอะไรเราพันห้องพันนอนอันนี้เสริมนวัตกรรมเพื่อการรองรับไปหรือเปล่าไม่ทราบนะ
4: ดิฉันซื้อเคเบิลไทยมาละมีกระเพาะสั่งซื้อมาเนี่ย119 บาท
3: ครับ
4: ก็คิดว่านวัตกรรมของดิฉันจะปีนขึ้นไปเอาเคเบิลไทยรับเองลงรถฮะก็ประหยัดนะประหยัดก็จะไม่เปิดสวิตช์ไฟละก็สั่งซื้อโซล่าเซลล์มาแล้วก็เดี๋ยวจะใช้นวัตกรรมเคเบิลไทยไปมัดที่คานของรถค่ะแต่นี่จะทำยังไงกับไอ้ตัวแผงโซล่ามันต้องขึ้นไปอยู่หลังคาเดี๋ยวก็ไปหานวัตกรรมบันได
3: ใช่ต้องไปเรียนรู้ก่อนด้วย
4: ค่ะ
3: นะฮะก็เนี่ย200,000 ล้านเนี่ยก็ฟังจากการอธิบายก็ชัดอ่ะที่คุณเอกนัทเขาเคยพูดถึงเรื่องโซล่ารูฟท็อปแล้วเดี๋ยวจะเอาเรื่องอะไรนั่นเน็ตบิลลิ่งอะไรต่างๆเข้ามาขยายจำนวนเมกะวัตต์ที่จะต้องรับซื้อให้มันเพิ่มขึ้นนะฮะอะไรต่างๆเขาได้พูดมาก่อนเหล่านี้เขาจะเข้ามาอยู่แบบนี้รวมทั้งผมว่าโครงการรถเก่าเอามา
4: แลก
3: ทีวีต้องเป็นรถใหม่ที่เป็นรถไฟฟ้าด้วยนะแล้วก็
4: ปัญหาคือปัญหาที่ควันดำทุกวันนี้มันคือรถกระบะที่ดิฉันไม่รู้มันสีอะไรอะฮะ
3: คราวนี้ไม่ทราบ
4: แต่มันยังวิ่งได้อยู่นะฮะ
3: มันมีเรื่องนี้เนี่ยการรถปล่อยก๊าซเลือนกระจกเพื่อสร้างรายได้จากคาร์บอน
4: อันนี้เนี่ย
3: รถที่รถเก่ารถอะไรพวกนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะ
4: ใช่ค่ะดิคิดว่าเป็นโครงการที่ดีนะที่จะเก็บรถบางประเภทเนี่ยออกจากถนนเรียนอยากจะให้คิดให้รอบคอบอีกนิดนึงก็คือว่ารถพวกนี้จริงจะไม่มีสิทธิ์วิ่งเลยถ้าไม่ผ่านการตรวจสอบสภาพรถถูกไหมคะและเรียนก็ไม่เข้าใจว่าสถานตรวจสอบสภาพรถเนี่ยเซ็นปล่อยออกมาได้ยังไงระบุสีไม่ถูกเลยและควันก็ไม่ขาวก็ดำอยู่สองสีที่คิดว่าก็น่าจะต้องกวดขันไปที่พวกสถานตรวจสอบสภาพรถด้วยนะคะที่เซ็นปล่อยพวกนี้ให้ออกมาอารวาสอยู่บนถนน
3: ใช่พวกอะไรนะตรวจสภาพรถดมเนี่ย
4: ใช่ค่ะเรามีกฎหมายต้องผ่านการตรวจแต่กฎหมายทำอะไรไม่ได้เพราะผ่านหมดเลยผ่านไม่ผ่านจะออกมาวิ่งได้ไงมีทะเบียนด้วยค่ะ
3: ใช
4: ่ค่ะ
3: ก็ใน200,000 หลังเนี่ยคุณเอกนิตินะท่านรองนายกบอกว่ามุ่งส่งเสริมการลดใช้พลังงานฟอสซิลและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนทางเลือกผมว่าไอ้เรื่องที่จะต้องเคยมีโครงการที่สมัยคุณเศรษฐาลดราคารัฐบาลอุดหนุนอะไรไม่เก็บภาษีสรรพสามิตอะไรบางอย่างลดได้คันละเป็นแสนนะต้องปรับทุนนะเพื่อทำให้คนมีกำลังซื้อได้มากขึ้น
4: เอ๊ะรถคันแรกเลยป่ะคะ
3: ไม่ใช่รถคันแรกแต่แล้วเขาเฉพาะถ้าซื้อรถ EV เนี่ย
4: ถ้า
3: บริษัทของจีนหรือของเทสลาอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคุณจะขายรถ EV ภายใต้โครงการนี้ก็คือว่าราคาคุณเนี่ยราคา800,000เนี่ยรัฐเขาช่วยแบกไปให้แสนหนึ่งประชาชนซื้อแค่700,000แต่โรงงานได้800,000แต่มีประเด็นว่าคุณต้องมาตั้งโรงงานนะคุณทั้งหมดเนี่ย100 คันเนี่ยคุณต้องมาตั้งโรงงานมาผลิต100 คันต่างกัน
4: อันนี้ถือว่าเป็นด่างของโครงการนี้เป็นแล้วค่ะพี่ไพศาลคะเพราะว่ามีหลายๆบริษัทนะคะที่เอารถจากจีนเข้ามาขายและพอถึงเวลาที่ต้องผลิตเนี่ย
3: ไม่ผลิตหนีไปเลย
4: ผลิตและหนีไปเลยค่ะไม่ผลิตและหนีไปเลยและจนถึงอ้างว่าตั้งโรงงานก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าตั้งโรงงานและผลิตในไทยจริงหรือเปล่าแล้วก็ที่ว่านัดเดทลูกคุณขวัญชัยนั่นคุณขวัญชัยมั้งขวัญชัยประพัดพงษ์เนี่ยค่ะ ที่พูดว่าการอุดหนุนแบบนี้เป็นการอุดหนุนผิดหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องต้องอุดหนุนไปที่คนซื้อค่ะพี่เมชาน
3: อันนี้อุดหนุนไปที่ตัวผู้ประกอบการ
4: ไม่ใช่อุดหนุนไปที่คนผู้ประกอบการและการอุดหนุนผู้ประกอบการเนี่ยทำให้เขาไม่จ่ายครบแสนเขาขยับไปเรื่อยเราถึงเห็นสภาพรถ EV ที่อยู่ๆก็ลดราคาเราแบบที่เรียกว่าหักหลังกัน
3: อ
4: ะซื้อวันนี้พรุ่งนี้ลดได้อีกอะฮะลดแล้วลดอีกต้องเงินพรุ่งนี้ด้วยค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะ
3: แล้วก็จะครอบคลุมถึงสนับสนุนยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี่ก็ต้อง EV อยู่แล้วติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าแล้วก็มีโครงการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตนะรวมทางการพัฒนาทักษะประชาชนมูลนิธิผ่านไปแล้วนะคราวนี้ทั้งหมดเนี่ยรองนายกเอกนิติบอกว่าการเบิกจ่ายเงินกู้ทั้ง 400,000 ล้านเนี่ยจะถูกกำกับดูแลอย่างเข้มงวดโดยคณะกรรมการที่ชื่อว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานและขับเคลื่อนภายใต้หลักการ 5T นะประกอบด้วย T Target ก็คือตรงจุดเป้าหมาย T Transitionเร่งรัดการเปลี่ยนผ่าน T transformation เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง T transparent โปร่งใสตรวจสอบได้และ T together เคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วน 5T เพื่อเกิดความคุ้มค่าสูงสุดนี่คุณหนิงตีแถลงนะครับเกี่ยวกับเรื่องพลกร400ล้าน
4: สรุปว่า400ล้าน
3: ซึ่
4: งหนึ่งเอาไปช่วยเหลือให้เดินหน้าต่อได้
3: ไปแจก
4: ภาวะ
3: เอาไป
4: แจกแล้วกันเอาไปแจก
3: ครับ
4: สองก็คือเอาไปเจาะจงเลยที่จะต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานจากรถที่เราใช้อยู่จากฟอสซิลที่เราใช้อยู่ให้เป็นอะไรก็ไม่รู้ภาพที่ออกมาไม่ชัดเพราะเขาต้องการเปลี่ยนผ่านเรื่องพลังงานกันแล้วกันทีนี้คำถามก็คือฝ่ายค้านที่วิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้คำถามตั้งคำถามว่าตรงไหนคือการลงทุน
3: ตรงไหนคือการลงทุนนะ
4: ใช่ค่ะ400,000ล้านเนี่ยตรงไหนคือการลงทุน
3: ผมคิดว่าไอ้ส่วน200,000ล้านอันนั้นมันเป็นส่วนใหญ่แล้วมันก็เอาไปเพื่อการบริโภคนะเพราะว่าเอาไป
4: 200,000 ล้านแรก
3: ประชาชน200,000ล้านแรก
4: โอเค
3: อาจจะมีส่วนที่ไปช่วย SME อะไรบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่อง
4: ต่อได
3: ้ให้เป็นเรื่องของให้มีกำลังซื้อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ต่อนั่นแหละไปกระตุ้นพวกตัว C ตัว consumption นะในการคำนวณ GDP ทางเศรษฐกิจเนี่ยแต่ว่าอันหลังเนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนในลักษณะของโครงสร้างแล้วก็เป็นเรื่องของการลงทุนที่จะมีผลในระยะยาวคือตัวหลังแต่งบ200,000ล้านเนี่ยมันถือว่าจิ๊บจอยมากมันคงทำได้เพียงแบบก็พอกระตุ้นพออะไรได้อย่างเงี้ยมันยังไม่น่าจะมันยังจะไม่น่ามีผลอะไรอย่างมหาศาลเอาเป็นว่าการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเนี่ยของควรเรือนเนี่ยนะถ้าจะให้มันดูนั่นแหละมันควรจะมีสินเชื่อที่มีลักษณะเป็นซอฟโลนมาช่วยเหลือถูกไหมถ้าช่วยอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนเนี่ยคนชั้นกลางเนี่ยพร้อมที่จะติดตั้งนะเพราะว่ามันเราจะต้องไป
4: หา
3: ทุนรอนอะไรมาต่างๆเนี่ยบางทีมันผมดูแล้ว
4: มัน
3: คุ้มค่าหรือเปล่าทำคน
4: สองแสน
3: ซื้อบ้านแล้วมันก็ต้องไปกู้เอามาติดตั้งไอ้โซล่ารูฟท็อปอย่างนี้แต่ว่าถ้ารัฐบาลมีกองทุนหรือมีอะไรต่างๆอย่างนี้นะผมเชื่อว่ามันจะเดินหน้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่สองแสนล้านเนี่ยไม่น่าจะทำให้รัฐบาลมีความพร้อมถึงขั้นที่จะตั้งกองทุนให้ประชาชนได้เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแน่นอน
4: ค่ะแล้วก็กองทุนอย่างหนึ่งก็คือว่ามันกองทุนไม่ได้หมายความว่าเอามาแจกนะครับพี่ไพศาลมันก็ต้องดูศักยภาพของคนที่จะใช้คืนด้วยเพราะว่าถ้ากู้ถูกจริงๆแล้วปล่อยกู้ได้เนี่ย ธนาคารก็ปล่อยได้ค่ะแต่ถ้าเกิดไม่เป็นเช่นนั้นถ้าปล่อยได้แล้วมันได้กำไรจริงธนาคารมันก็ไม่ปล่อยอะค่ะพี่เพชรสารมันก็จะกลายเป็น personal loan ไปถูกไหม
3: คร
4: ับ
3: ครับ
4: เพราะว่าจะไปยึดเอาโซลาร์เซลล์คืนจากราคาบ้านเราทำไม่ได้อยู่แล้วรถยังพอยึดได
3: ้
4: ค่ะแล้วถ้าดอกเบี้ยถูกแล้วไม่มีหลักทรัพย์อะไรค้ำประกันไม่ได้ถ้าเห็นที่เขาทำอยู่ก็คือว่าผ่านพวกห้างสินค้าใหญ่ๆอะค่ะผ่อนผ่านบัตรเครดิต
3: อ
4: ันนี้เห็นอยู่แต่ก็อีกนั่นแหละติดเป็นแสนผ่อนผ่านบัตรเครดิตเป็นแสนเป็นที่6เดือนเดือนนึงก็หลายหมื่นนะพี่ไพศาลผิดนัดขึ้นมาก็ดอกเบี้ยเพียบอีกเหมือนกันถึงแม้ว่าจะ 0% ก็ตามค่ะ
3: ครับ
4: ถ้ามันปล่อยกู้ได้จริงธนาคารปล่อยไปแล้วค่ะยังไม่เห็นนะคะเห็นแต่ปล่อยผ่านบัตรเครดิตกันค่ะ
3: ไอ้กู้ติดตั้งโซลาร์ลูกออกเองนะ
4: ผ่านบัตรเครดิตห้างใหญ่ๆห้างใหญ่ๆมีแคมเปญมาเลยค่ะผ่านบัตรเครดิตเท่านี้ผ่านบัตรเครดิตเท่านั้นนั้นติดภายในเท่านี้เวฟค่านั้นค่านี้แต่ยังไม่เห็นธนาคารปล่อยค่ะเพราะมันไม่มีหลักประกันอะไรเข้าใจว่ามันคือ personal loan เลยล่ะ
3: ผ่านเครดิตมันก็ทำได้จำกัด
4: ใช่ค่ะ
3: ทำได้ในกรอบจำกัดแล้วก็เนี่ยเรื่องรถเรื่องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยที่จะให้เปลี่ยนรถเก่าแลกรถใหม่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้มันต้องมีโครงการที่เป็นระบบหมดเลย
4: เดี๋ยวคอยดูรายละเอียดออกมาก็แล้วกันว่าจะเป็นยังไง
3: ผมก็คิดว่าคงต้องดูรายละเอียดว่าเขาจะมีอะไรออกมามากน้อยแค่ไหน
4: ค่ะ
3: นะแต่ว่าเราพอเห็นแล้วเจตนาเขากำลังจะเดินไปสู่เป้าหมายในเรื่องอะไรบ้าง
4: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนไหมคะ
3: รอรายละเอียดเท่านั้นครับ
4: ใช่
3: ครับพักสักครู่ครับ
4: ค่ะ
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันก็ไม่ต้องทำงานนะทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Pod News FM 105ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Pod News โทร02-201-6373ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา34นาทีนะครับคุณรำครับ
4: นะคะก็ขอบพระคุณเป็นรายการนะคะยังให้กำลังใจเราคับข้างเหมือนเดิมยอดดูก็เยอะยอดไลค์กดไลค์ก็เยอะยอดแชร์ก็เยอะค่ะพี่ไพศาลขอบคุณมาก
3: ขอบคุณครับมีเรามีของเรามีกดกระดิ่งกดอะไรเงี้ย
4: มีตะกร้ามีปักตะกร้าไหมคะ
3: ปักตะกร้าไอ้ที่ว่า
4: ตะกร้ายาดมบ้าง
3: มันจะใส่ดาวอะไร
4: ดาวเดี๋ยวพี่พลิศวรส่งมาให้ตลอดเลยค่ะนะคะตะกร้าของเราก็จะมียาดม
3: แล้วก็กด FF อะไรเงี้ย
4: มีทุเรียน
3: ทุเรียนเดี๋ยวเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะนั่นจากนักข่าวกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับ
4: โฆษณาก็เยอะอยู่นะครับพี่เจษฎาเพราะว่าเวลาใครถ้าเกิดว่ามาดูย้อนหลังเนี่ยดูไปเดี๋ยวก็จะมีโฆษณามาอย่าไปหงุดหงิดนะคะการมีโฆษณาหมายถึงว่าเรตติ้ง
3: มีเรตติ้งดีจริงๆแล้วโฆษณา
4: ดูไปไม่มีอะไรรบกวนเลยเนี่ยพี่เจษฎาใจแป้วล่ะนะคะ
3: คราวนี้เมื่อได้เงินกู้400,000,000,000มาแล้วแล้ว200,000,000,000จะเอามาช่วยประชาชนกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับรวมทั้ง SME นะ ก็มีความคืบหน้าทันทีเลยวันนี้โดยกระทรวงการคลังก็บอกว่าคลังเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในสัปดาห์หน้าเลยและคาดว่าจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติอย่างรวดเร็วในวันที่19
4: พฤษภาก็วันอังคารนู่นนะคะ
3: อังคารประชุมครม.ครั้งนู้นใช่ไหมยังไม่ใช่12นะ
4: อีก2อาทิตย
3: ์อีก2อาทิตย์นะ
4: ค่ะ
3: ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ประชาชนโดยโครงการนี้เกิดจากแนวคิดที่ต้องการนำโครงการคนละครึ่งและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมารวมกันเป็นโครงการเดียวสำหรับรูปแบบโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีการออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่พอมีกำลังจ่ายจะใช้รูปแบบการสมทบโดยรัฐจะจ่ายสัดส่วน 60% และประชาชนจ่ายสมทบ 40% ขณะที่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหนักหรือไม่มีรายได้จะรับการช่วยเหลือโดยตรงโดยไม่ต้องจ่ายสมทบทั้งนี้รัฐบาลยังคงตั้งเป้าหมายที่จะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนและใช้งานโครงการได้ในวันที่1มิถุนายนนี้มิถุนายนนี้ดีเดย์วันที่1แล้วใช้เงินได้เลยนะฮะเบื้องต้นกำหนดจ่ายผู้ที่ได้รับสิทธิ์รับสมทบ60จ่าย40ที่30ล้านคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.4 ล้านคนก็จะมีการโอนเงินเข้าเดือนละ1,400เดือนเช่นกันส่วนรายละเอียดของโครงการจะมีการพิจารณาอีกครั้งในคณะกรรมการกันกรองครับก็เตรียมลงทะเบียนกัน
4: เดินดูหน้าคุณเองติดตามข่าวเนี่ยทุกข่าวทุกช่องเดินจำไม่ได้เลยค่ะ
3: ทำไมฮะจำคุณเองที่ดีไม่ได
4: ้ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะฮะ
3: ดูแก่ขึ้นตอนยังเป็นอธิบดีอยู่รู้สึกหน้ายังใสๆอยู่ดูปั่นไป50อยู่ตอนนี้ถ้าใครบอกว่าเหลือ4ปีจะเกษียณนี่คนบางคน
4: พอเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูแบบ
3: ตัดผมสั้นขึ้นด้วย
4: แล้วยิ่งพอกู้เงินสำเร็จเนี่ยยิ่งดูแบบจะต้องคุยเป็นสี่แสนล้านก็เซลล์เครดิตท่านดีมากค่ะ
3: ผมก็คิดว่าตอนนี้คุณเอกนิติก็ทำหน้าที่เป็นเดอะแบกด้วยนะรับนอกจากเรื่องเงินกู้สี่แสนล้านพรบโอนงบแล้วยังต้องคุมเรื่องงบประมาณเนี่ยจะต้องตบตีกับกระทรวงทบวงกรมอีกหนักนะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่าตั้งเป้าที่จะต้องเอางบมาใส่งบกลางอย่างหนัก
4: เขาจะทำอะไรคะ
3: ก็นี่เดี๋ยวมันจะต้องมีไผ่แพ้น้ำท่วมอะไรตามมาปี70
4: ทำไมคุณก็รู้อยู่แล้วว่าน้ำท่วมเป็นเรื่องนิจศิลป์เรื่องภัยแล้งก็เหมือนกันท่วมเสร็จก็แล้งเสร็จก็ท่วมพี่สารคะมันประดิษฐ์ประตรวนไปหมดพี่ไปการลงนึกดูสิเมื่อวานเนี่ยฝนมันตกแบบหนักมาก
3: โอ้โหแถวหลาย
4: ใช่ค่ะทั่วประเทศ
3: แล้วเป็น
4: แถวมันก
3: ะ
4: แถวสุพรรณใช่ไหมคะที่เสาไฟฟ้าสูงล้มเป็นร้อยต้นไอ้เนี่ยมันคือสันดานว่าโลกเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมมันแปรปรวนมันโหดร้ายทารุณขึ้นเรายังไม่ได้ถึงวันพืชมงคลเลยค่ะพี่ไพศาลถ้าวันพืชมงคล
3: เดือน
4: วันที่11ที่จะถึงเนี่ยค่ะวันที่13ค่ะ
3: 13
4: วันพุธหน้าวันพืชมงคลเนี่ยจะเป็นวันที่ส่งสัญญาณจริงๆว่าถึงเวลาของการฤดูฝนเข้ามาแล้วนี่มันแค่เริ่มต้นแต่มันไม่มีคำว่าเบาไม่มีคำว่ากลางเล่นเราหนักเลยค่ะพี่ไพศาลพอเริ่มต้นมาส่วนที่กว้านเดียวตาตายเกือบหมดกว้านสาเหตุน้ำแห้งค่ะน้ำมันลงน้อยมากมันเหมือนจะเป็นปกตินะคะที่บรรดาไอ้พวกแหล่งน้ำพวกเนี้ยจะมีคนทิ้งน้ำเสียลงที่ระบายน้ำเสียเห็นเลยนักข่าวก็ไปทำข่าวน้ำนี่เน่าแบบดำมาเลยจากบ้านใครต่อใครในพะเยาก็ลงกว้านพะเยาสู่ไปทำประปาก็สู่ตรงนั้นนะคะทิ้งน้ำเสียก็ทิ้งตรงนั้นแต่ปรากฏว่าความที่น้ำมันแห้งมากจนน้ำมันไม่เจือจางอะค่ะตายอะนี่มันเป็นสัญญาณมาเลยว่า เราเนี่ยจะต้องใช้เงินจำนวนไม่น้อยเพื่อจัดการกับสภาวะที่มันแปรปรวนแบบนี
3: ้อืมครับเนี่ยคุณเดชนิติเข้าก็ต้องไปทำให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆนี่ต้องสละเองประมาณต่างๆออกมา
4: แต่เป็นไม่ใช่เงินที่เอาไปเพื่อการสร้างสรรค์เลยเลยเอาไปเพื่อแก้ปัญหาอย่างเดียว
3: ใช่เป็นเงินแก้ปัญหา
4: แล้ววันนี้นะคะครม.ตั้งคุณสันติธารเจริญไทยมานั่งเป็นกรรมการผู้ช่วยเพื่อช่วยงานคุณเอกนิติค่ะ
3: ก็คือมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีคลังใช่ไหม
4: จะช่วยได้เยอะไหมคะ
3: ก็เป็นคนเป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่เขาก็ให้การยอมรับกันก็คงจะ
4: ผ่านงานใหญ่มาแล้วท่านอยู่บริษัทอะไรนะคะตอนที่อยู่ที่สิงคโปร์นี่ก็ดีใจนะที่กลับมาเมืองไทย
3: เป็นกองทุนระดับอินเตอร์อยู่ครับ
4: ดีใจที่กลับมาเมืองไทยมาช่วยประเทศไทยแล้วก็คิดว่านั่นเป็นกำลังสำคัญให้คุณเอกนิติอยู่
3: เคยเป็นกรรมการนโยบายการเงิน
4: ยังอยู่ไหมฮะ
3: น่าจะไม่ได้อยู่แล้วน่าจะพ้นวาระไปแล้วเคยเป็น
4: ค่ะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสันติธารเสถียรไทยก็คือลูกของบุตรชายของคุณอาจารย์สุรเกียรติ
3: คร
4: ับ นะซึ่งเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นรัฐมนตรีคลังเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยนะดร.สุรเกียรติเสถียรไทยเนี่ยก็ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบายการเงินค่ะลาออกนะที่อาจารย
3: ์
4: ของธนาคารประเทศไทยแล้วก็ลาออกจากกรรมการอิสระบริษัทบูบิกกรุ๊ปฮะมหาชนอายุ45ปีเป็นบุตรชายของศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยแล้วก็ท่านผู้หญิงสุภาวรรณเสถียรไทยนะคะจบการศึกษาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตแล้วก็ปริญญาโทด้วยจาก London School of Economics and Political Science จบโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศจาก Harvard ค่ะปริญญาเอกจาก Harvard เช่นกันเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจค่ะแล้วก็จบด้วยทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยพร้อมกับรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมค่ะเคยทำงานที่ธนาคาร Credit Suisseแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก่อนลาออกจากอุตสาหกรรมการเงินก็คือเป็นทำหน้าที่วิเคราะห์พยากรเศรษฐกิจแล้วก็ให้คำแนะนำการลงทุนใน10เศรษฐกิจในเอเชียค่ะเคยเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนเดียวในเอเชียที่ชนะรางวัลได้รางวัลพยากรเศรษฐกิจยอดเยี่ยมระดับโลก Consensus Economics 3ปีซ้อนแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ภาคเทคโนโลยีแห่งเอเชียค่ะไปทำบริษัทเอกสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยโอเคก็ตอนนี้ก็กลับไปอยู่ประเทศไทยอะค่ะเป็นที่ปรึกษาของ TDRI ด้วยนะคะเคยที่ปรึกษา Future Economy ของ TDRI ค่ะการดูใจด้วยการประเทศถูกต้อง
3: คุณยายของดร.สันติธารนี่ก็คือหม่อมราชวงศ์บุษบากิติยากร
4: ค่ะ
3: ซึ่งเป็นพระคณิษฐาของสมเด็จพระพันปีหลวงนะฮะก็เป็นยังอายุก็ยัง40กว่าเป็นรุ่นน้องของคุณเดชนิติอนาคตไกลน่าจะตาแล้วก็น่ายินดีนะที่คุณเดชนิติก็ยังสามารถเขาไปสามารถดึงเรา
4: จริงมั้ย
3: คือผมดูแล้วเนี่ยสองท่านเนี่ยที่เขาเป็นเทคโนแครตแล้วก็คุณอนุทินพรรคภูมิใจไทยเขาดึงไปผมว่าผมคุณแต้มลำตีแต้มเนี่ยเขาไปสมัครเป็นสมาชิกแต่คุณเดชนิติเนี่ยผมไม่แน่ใจเขาสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยเขาดึงเอาคนที่อยู่ในวงการวงการวิชาการแล้วก็วงการธุรกิจหลายคนนะคนดังๆไปช่วยมา
4: คือเป็นคนที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะอยู่มีชื่ออยู่ในหน้าของหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจแล้วเราเองก็มักจะได้อ่านใช่ไหมคะว
3: ่
4: าหนังสือเศรษฐศาสตร์ท่านนี้มีความเห็นตรงนั้นนี่ยังไงแล้วเราก็คิดในใจว่าเมื่อไหร่นักเศรษฐศาสตร์สี่ห้าท่านที่เราอ่านชื่อประจำก็มีความคิดความเห็นเหล่านี้จะได้ลงมือปฏิบัติสักที ก็ดีใจนะคะพี่ไพศาล
3: ครับ
4: ว่านักเศรษฐศาสตร์หรือว่านักการตลาดเหล่านี้ได้เข้าไปอยู่เป็นทีมงานของบรรดารัฐมนตรีแล้ว
3: ครับ
4: แล้วก่อนหน้านี้บรรดารัฐมนตรีที่เขาเป็นไม่ใช่สไตล์อย่างคุณสุภจีหรือคุณเอกนิติเนี่ยคือเวลาคนเหล่านี้จะไปช่วยนักการเมืองพวกมันก็ต้องมีสไตล์ที่ไปด้วยกันได้ไม่ฮะต้องศรัทธานับถือแนวทางซึ่งกันและกันนะ
3: ครับ
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นคนที่เรื่องแนวคิดเรื่องบุคคลที่จะมาช่วยกันระดมสมองเนี่ยดูแล้วก็น่าจะไว้วางใจพอสมควรก็อยู่ที่ว่าเขามีแนวคิดหรือมีแนวทางมีความเห็นแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่การปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนเพราะในทางการเมืองเนี่ยมันยังต้องประกอบส่วนเป็นด้วยการตัดสินใจที่กล้าหาญแล้วก็พร้อมที่จะรับแรงกระแทกอะไรต่างๆเนี่ยอีกเยอะบางทีเนี่ยมีแนวคิดมีแนวทางอยู่แต่ว่าอาจจะไม่กล้าตัดสินใจก็ได้เพราะว่าแรงกระแทกมันเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะ
4: นี่เลยการแต่ว่าเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียเลยนะคะประเทศที่ GDP เหลือแค่หนึ่งเนี่ยเราต้องกลัวอะไรฮะ
3: ใช่แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ยังเลื่อนลอยมากนะอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยเข้าใจว่าต้องหยุดรอไปก่อน3เดือนคุณพิพัฒน์และกิจประการคุณและพิพัฒน์และกิจประการนี้ให้สัมภาษณ์สื่อว่าไอ้ที่ว่าลงไปพื้นที่กับคุณสุชาติชมขึ้นวันที่8ก็ยกเลิกไปก่อนแล้วจะรอจนกว่าที่คณะกรรมการศึกษาชุดของรองนายกเอกนิติเนี่ยเขาจะส่งผลของการศึกษามา90วันนายกให้เวลา90วันก็หมายถึงว่าใน90วันเนี้ยรัฐบาลก็คงจะไม่มีการขับเคลื่อนใดๆเกี่ยวเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ
4: ์พี่ไพศาลคะเรียนถามจริงๆเถอะพี่ไพศาลคิดว่าที่รัฐบาลพูดเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยรัฐบาลคิดจะทำจริงๆหรือเพียงแค่กบข่าวเรื่องน้ำมันเถื่อนค่ะเร
3: ื่
4: องน้ำมันที่หายไป
3: ผมไม่ทราบกันแต่ว่าพอมันมีประเด็นพอจุดประเด็นขึ้นมาแล้วมันก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างคุณบรรจงณแสก็ขู่เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องชง
4: จะมีเกิดไปยังไม่เคยเห็นใช่ไหมว่าม็อบต่อต้านเป็นไงค
3: ุ
4: ณจะได
3: ้
4: เห
3: ็
4: น
3: คุณจะได้เห็นนั่นล็อกรถอะไรเรื่องนี่ขู่ผมว่ารัฐบาลโอเคเดี๋ยวดูผู้เด็กนี่ไปจัดการศึกษามาเข้าสินบัตรแล้วก็ว่ากัน
4: มันมีความคิดสองทางสามทางซึ่งดิฉันเองก็มีวันนี้ได้คุยกับหลายๆคนคุยกับคนทางภาคใต้ผู้ใหญ่ที่เขาก็เห็นมาตั้งแต่สมัยพวกแก๊งหากินกับคลองไทยอะค่ะคลองไทยที่เป็นแก๊งหากินจริงๆระดับอดีตแม่ทัพระดับเลยลงไป
3: ดึงไปดึงอะไรนะนักลงทุนอุปโลกจีนอะไรต่างมา
4: ไปอ่านบทความไปอ่านบทความในแนวหน้าวันนี้ดูค่ะจับทวนสวนกระแสไล่ให้ดูเลยว่าตอนจุดผู้ครองใครมาน่ะแก๊งหากินกันจนหมดเนื้อหมดตัวทางภาคใต
3: ้ส่วนใหญ่ขายที่นะซื้อขายที่เป็นกำไรกันใช่ไหม
4: แล้วมันน่าเชื่อถือแต่ละคนที่ลงไปเล่นน่ะระดับผู้ใหญ่หมดเลยค่ะพี่ไพศาลอดีตแม่ทัพก็
3: ม
4: ีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นลงไปเล่นเคสแบบนี
3: ้
4: คนก็เชื่อและเป็นคนดังด้วยทีนี้พอมาถึงจุดนี้วันนี้ก็คุยกับหลายคนหนึ่ง
3: เดี๋ยวคุณนันขออยากพักสักนิดเดียวได้ไหมเดี๋ยวจะได้กลับมาต่อยาวๆได้เลยนะครับขออยากพักสักครู่ครับครับ
4: ค่ะ

FM99 ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเทคอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีชอบถนนคมเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบ

0: FM 99
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcon Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา51 นาทีแล้วครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณนันท์ครับ
3: ค่ะที่เมื่อกี้จะคุยตอนนึงก็เพราะว่าเรียนตั้งคำถามกับพี่ในศาลว่าโดยส่วนตัวพี่ในศาลเนี่ยเชื่อว่ารัฐบาลตั้งใจจะทำโครงการแลนด์บริดจ์จริงหรือเปล่าเนื่องจากว่าวันนี้เรียนคุยกับผู้ใหญ่หลายๆคนขึ้นเหนือค่ะเขาไม่เชื่อว่าตั้งใจทำจริงค่ะพี่ในศาล
2: ผมเป็นคนหนึ่งนะที่ก็ไม่เชื่อละเพราะถ้าเชื่อผมคิดว่าเขาตีปี๊บมาตั้งแต
3: ่ตอนหาเสียง
2: ไม่ทั้งตอนหาเสียงรอบล่าสุดนี้แล้วก
3: ็นโยบาย
2: แถลงนโยบายเรื่องใหญ่ขนาดนี้ใช้เงินลงทุนสูงแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์เป็นโครงการระดับยุทธศาสตร์นะไม่ใช่เป็นโครงการอย่างที่นี่เนี่ยมาแจกลงแจกเงินในพวกนี้มันเป็นเรื่องชั่วครั้งชั่วคราวแต่นี่มันยุทธศาสตร์มันใหญ่มากมันต้องอยู่บรรจุอีกไอ้ท่านบรรจุเนี่ยแสดงว่าเขาก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะต้องไปขับเคลื่อนเรื่องอะไรอย่างไ
3: รแล้วนี่ก็บอกว่าเอ้ยมาคิดได้อีกตอนที่ช่องแคบ
2: มันเกิดความ
3: ม
2: ุ่งใช่มันเกิด
3: มาลากาเกิดปัญหา
2: ใช
3: ่ทีนี้
2: กระแสมันมากระแสมันว่าโอ้โหถ้าอย่างนี้ต่อไปนี่ทั้งโลกประเด็นภูมิรัฐศาสตร์มันแรงมากนะถ้าเราเข้าไปลงทุนตรงนี้นี่มันน่าจะเป็นทางเลือกให้กับบรรดาประเทศต่างๆที่ต้องนำเข้าพลังงานฟอสซิล
3: แต่นี่ก็กลับมาถามต่อว่าและจุดพุ่งขึ้นมาตั้งใจทำจริงหรือเปล่าเพื่อนเรียนคุยด้วยเขาคิดว่าไม่จริ
2: งผมก็คิดว่าคงไม่ถึงขั้นรู้ว่าจะต้องทำจริงจริงแต่รู้โอเคตีปี๊บเรื่องนี้ไปก่อนแต่ว่าพอตีปี๊บปั๊บนี่โอ้โหมันมีแบบคนที่เขารอคิวอยู่นะอยู่ข้างบ้านอยู่เขาก็มา
3: ตามต่อ
2: คิวเลย
3: ว่าแล้วจะตีปี๊บเพื่อกลบเรื่องอะไร
2: ไอ้ที่เขากำลังสอบเรื่องไอ้เรื่องน้ำมันมูลน้ำมันนี่ก็จริงนะ
3: ที่พี่ไพศาลเป็นผู้ใหญ่ท่านที่4ที่คิดอย่างนี้นะฮะในวันนี้ฮะ
2: เหมือนกันก็ที่คุณอันก็เกิด
3: คุย
2: ผมก็เลยว่าถามเรื่องใหญ่ๆที่มันดู
3: ที่ท่านคุยมา4ท่านนะคะมี2ท่านก็คิดอย่างเงี้ยพี่ไพศาลก็จะเป็น
2: โอ้เป็นคนที่3เลย
3: เขาบอกกบเรื่องน้ำมัน
2: ไม่เพราะงานเนี้ยมันจะเป็นงานเด่นของคุณพิพัฒน์ไงคุณพิพัฒน์เนี่ยพูดง่ายๆว่าเจอเรื่องน้ำมันเนี่ยแกถอยไปเลยนะแกแล้วแกพูดง่ายว่าบทบาทแกออกมาไม่ได้เลยคราวนี้ถ้าแลนด์บริดจ์เนี่ยมีคน
3: ตั้งชื
2: ่อไม่น้อยเนี่ยผมเชื่อว่าอยากไม่ใช่ว่าทุกคนกังวลเรื่องสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตมีคนที่อยากโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกเลยมีโครงการใหญ่ๆมาลงอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นการคล้ายๆสร้างบทบาทให้คุณพิพัฒน์อยู่นะ
3: อันนี้สร้างผิดไม่รู้ใครเป็นคนคิดมันยิ่งทำให้คุณพิพัฒน์หนักเลยขนาดผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จัดรายการวิทยุในการโทรทัศน์ด้วยยังบอกว่าปัญหาอยู่ที่ใครพิพัฒน์รับผิดชอบอัน
2: น
3: ี
2: ้ผมก็เชื่อว่าเขาคาดไม่ถึงพอกระแสมันออกมาหนักอย่างเงี้ยว่าคุณอนุทินก็ต้องแก้เกมโดยการที่เบรกแล้วก็ตั้ง
3: คุณเดชนิติมา
2: ตั้งคุณเดชนิติคุณประกรณ์ใช่ไหมคุณประกรณ์ประพันธ์วันนี้ลาเชื่อมาศึกษา90วันก็เท่ากับเบรกแล้วก็ผมก็คิดว่าก็น่าจะเบรกไม่ใช่แค่90วันน่าจะเบรกจ้ะ
3: ตลอดกาลประวัติศาสตร
2: ์เพราะว่าดูกระแสแล้วดูอะไรแล้วไม่คุ้ม
3: แต่พี่ในสายแล้วที่คิดว่ายังไงยังไงเราก็ควรจะทำถ้าเลยค่ะ
2: มีแนวคิดที่แตกแขนงไปเยอะแยะมากมายนะอย่างผมว่าที่อาจารย์ดร.ปิติคิดก็น่าสนใจ
3: ใช่เราควรมีที่เดินน้ำลึก
2: อาจารย์ปิติคิดว่าอย่าควรมองแค่ว่าคุณจะทำพวกแลนด์บริดจ์นี้เนี่ยคุณต้องมองว่า คุณจะทำโครงการ

0: านอะไรจะดึงไอ้
1: เป็นฮับของเอเชีย
0: เป็นที่ทำให้ประเทศเออาเซียนกลุ่มที่เป็นเขาเรียกอะไร
2: เป็นเขาเรียกว่าอาเซียนเมนแลนด์
0: อาเซียนเมนแลนด์ก็คือมันมีอาเซียนเนี่ยมันจะมีพวกเมนแลนด์กับพวกเกาะ
2: ใช่ค่ะ
0: นะฮะพวกปูนาอินโดนีเซีย
2: ฟิลิปปินส
0: ์ฟิลิปปินส์
2: มาเลเซียสิงคโปร์พวกนี้เป็นเกาะ
0: มาเลเซียก็ยังอยู่เรานะยังอยู่แถบเมนแลนด์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บูนาอะไรพวกนี้อันนี้หรือแม้กระทั่งสิงคโปร์พวกนี้ถือว่าเป็นพวกชาวเกาะแต่สิงคโปร์ก็ยังใส่มาเมนแลนด์ได้มันยังมีสะพงสะพานเชื่อมกันมาทางบกได้ไอ้ตรงนี้ถ้าไทยเป็นฮับนะให้มีสิ่งที่อำนวยความสะดวกเป็นศูนย์กลางของการนำเข้าส่งออกได้เนี่ยจากจีนลงมานะผ่านทั้งเส้นทางรถไฟเรื่องอะไรต่างๆทำระบบโลจิสติกคิดแผนอย่างนั้นก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากกว่าที่ว่าเอา
2: ข้าไปใช้ขวา
0: แล้วมาที่มาแทนที่จะไปรอดไอ้ช่องนี้แล้วก็มาซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้เพราะว่ากระบวนการของเรามันก็ไม่ง่ายนะมันจะต้องเอาน้ำมันสูบออกจากเรืออีกลำหนึ่งจะผ่านท่อไปอะไรก็แล้วแต่ต้องไปรอเรืออีกฝั่งของทะเลมารับกระบวนการมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เวลามากขึ้นซึ่งหมายถึงต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นจะคุ้มค่าหรือเปล่า
2: ค
0: ุ
2: ณ
0: น
2: ิโสรัตเขาทวายอุตสาหะบอกไม่มีใครมาใช้บริการเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไอ้เรือใหญ่ขนาด20,000ไอ้ตัวคอนเทนเนอร์หรอก
0: รอสตัน
2: นะเอาแค่หลักพันก็ไม่มีใครมาหรอกค่าใช้จ่ายมันไม่คุ้ม
0: อันนี้เขาเป็นนักธุรกิจเราก็ต้องให้เขาหลักตามวิจารณ์เขาอยู
2: ่ใช่ค่ะคือนี่คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างไปงานตรงนี้ดีกว่าเพื่อที่จะให้มันมีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นทางภาคใต้บ้างอาจจะไม่ถึงขนาดเป็นแบนด์บิชอะไรขนาดนั้นแต่ก็โอเคค่ะถ้าพี่วิสารสรุปอย่างนี้แล้วก็ไปตรงกันจากนี้ไปแล้วก็จะไม่พูดเรื่องแบนด์บิชแล้วเพราะมันจบแล้ว
0: มันจะค่อยๆเฟดไป
2: บันทึกไปนะวันที่5
0: พฤษภาคมวันที่5เดือน5
2: หมดเสียตังค์ไปหรือยังคะวันที่5เดือน5
0: ไม่เคยได้ตังค์จากผมอยู่แล้วล่ะไอ้ประเภทวันคนโสดวันคน
2: วันที่5เดือน
0: 5วันที่5เดือน5 4เดือน4 3เดือน3อะไรก็ได
2: ้ค่ะจริงๆดร.ปิติศรีแสงนาม Executive Director Asian Foundation ที่จาการ์ตาเป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาของคุณสุรจีนะคะดร.กอบศักดิ์อุตกูลดร.ปิติศรีแสงนามคุณนัทเหลืองนฤมิตรชัยผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดร.ธิพัฒน์เหลืองนฤมิตรชัยโอ้นามคุณเดียวกันแข่งคู่เลยค่ะหัวหน้าทีมเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการ
0: เงิน
2: เกียรตินภัทรค่ะ
0: ใช่คนนี้เก่ง
2: นี่เป็นที่ปรึกษาดร.อาร์มตั้งนิรันดร์อีกล่ะผอ.ศูนย์วิจัยโลกาภิวัตน์สถาบันเอเชียศึกษาดร.บรรยงไทยเจริญ SCBจาก SCB นะคะหลายท่านนะซึ่งก็ได้แปลกๆเราจะได้อ่านคอมเมนต์ความเห็นจากนักเศรษฐศาสตร์เหล่านี้ที่มาเป็นทีมที่ปรึกษาแล้วอ่ะที่ปรึกษานะก็หวังว่าคงจะมีอะไรที่มันดีกว่าแตกไปกว่านักการเม
0: ือง
2: แท้ที่เขาเคยเป็นแปลกกว่าแลนด์บิชได้ใช่ไหมฮะ
0: อย่างน้อยก็ต้องมีอะไรที่น่าจะ
2: ไม่ใช่มาโยนแลนด์บิชให้เราพูดอะไรก็ไม่รู
0: ้
2: เป็นเดือนแล้วหายไปเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะ
0: ครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะ
3: 100.5 คือหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนเนื้อใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสัมพันธ์ถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
6: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะAI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวไปไกลกว่าพบกันในGood Morningอาเซียนค่ะ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 105
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: ก้านาฬิกา2นาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณดันครับ
2: พี่สายคะสัปดาห์นี้เรื่องของกู้เงินเข้าแล้วสัปดาห์หน้าเรียนลุ้นนะคะว่าเรื่องยกฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว93ประเทศเนี่ยควรจะเข้าครม.แล้วยกเลิกได้แล้วค่ะสุดจะทนกับนักท่องเที่ยวที่วันนี้ชื่ออะไรนะเบิร์ดบานว่องว่างโดนเจ้าของกาวยาแนวไปแจ้งความเรียบร้อยละเรื่องทำคอนเทนต์ขยะเอากาวยาแนวไปผสมน้ำแล้วก็ไปตากแป้งตอน
0: สงกรานต์
2: กราน
0: ต์แดงใช่ไหม
2: แล้วก็วีรกรรมเขาเนี่ยคอนเทนต์ขยะเต็มไปหมดเลยคนไทยทำมาหากินแบบนี้ก็มีจำนวนมาก
0: เขาลงในอะไร TikTok อะไรพวกนี้
2: อะไรพวกนั้นนะคะดังนะแล้วเขาก็เล่นตลาดนี่มาตลอด
0: เราจะได้
2: ยิ่งกว่านี้
0: จะได้สตังค์จากพวกคอนเทนต์เหล่านี้ด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะอย่างโหดควรบอกว่าโอ้ยขอร้องเถอะไม่งั้นผมต้องกลับไปทำงานก่อสร้างอะไรแบบ
2: ทีนี้ก็เลยถามเด็กในบ้านเนี่ยว่าไอ้นี่เคยทำงานก่อสร้างมาจริงปะจริงพี่สารเป็นคนงานก่อสร้างจริงแล้วถามว่าทุกวันนี้รวยแล้วยังก็ยังไม่ถึงขนาดรวยก็พออยู่ไปก็ยังไม่ถึงขนาดรวยทีนี้ไอ้แนวทางการหากินกับคอนเทนต์ขยะเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยแค่ที่อาจารย์ฝรั่งทำคอนเทนต์แบบนี้ก็เยอะและไม่รู้ว่าเป็นต้นตำรับด้วยหรือเปล่าแล้วช่วงหลังเนี่ยไอ้การฟรีวีซ่าทำให้ฝรั่งที่ทำคอนเทนต์ขยะเนี่ยเข้ามาหากินในประเทศไทยเยอะมาก มีภาพฝรั่งที่เข้าไปเปิดขวดนมขวดโยกขวดนมในร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยเทนมใส่หัวทำคอนเทนต์เกิดขึ้นที่ภูเก็ตเยอะเลยค่ะไอคอนเทนต์แบบนี้แล้วก็คนอิสราเอลที่ชอบมาหาเรื่องกุเรื่องว่าของหายอินเดียที่ชอบโวยวายเห็นคลิปกันบ่อยๆรัสเซียที่ชอบชักดาบไม่จ่ายล่าสุดเนี่ยก็มีประเภทบ้วนลายใส่หน้าแม่ค้าที่หาดป่าตองเกิดขึ้นอีก
0: คือว่าเป็นสองผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายไม่รู้เราแฟนกันหรือสามีภรรยากันหรือว่าอะไรก็ไม่ทราบแปลกๆอยู่กันนะมันก็มีพฤติกรรมอะไรที่ไม่น่าจะกระทำไปได้นะก็ยังเกิดขึ้น
2: ที่จะ
0: ได้ว่าเป็นคอนเทนต์ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะคือบางทีพี่ภาษาเมืองเราเนี่ยเราก็จะดูคอนเทนต์ภาษาไทยอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าอย่างคุยกับพวกที่ปกติแล้วไม่ดูภาษาไทยแล้วก็ดูคอนเทนต์ฝรั่งดูคอนเทนต์ภาษาอังกฤษมาตลอดเนี่ยเขาก็จะเห็นแบบเนี้ยเยอะมากเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องดีในประเทศไทยในสายตาฝรั่งเนี่ยก็จะมีไปมันจะมีสองด้านนะพี่ภาษานะมีเรื่องดีๆเรื่องที่ยอดนิยม Amazing ในสายตาฝรั่งเนี่ยก็เยอะเช่นเรื่องอะไรนะที่ฝรั่งรู้สึกประเทศไทยเนี่ยของถูกและคุ้มค่ามากก็เลยถามว่าอะไรในสายตาฝรั่งที่ถูกมากสำหรับประเทศไทยอันดับหนึ่งได้บอกแค่ค่าน้ำก็ถูกแล้ว น้ำ7บาทในสายตาฝรั่งถือว่าถูกมากๆ5บาทได้ซ้ำไปให้ลูกน้าน้องไม่มีให้กินขนาดนี้ฮะ
0: 30บาท30
2: ใช่ค่ะ
0: ประมาณ
2: ใช่ค่ะ
0: 3ก็เฉลี่ยแล้วประมาณ30บาทน้ำเปล่านะ
2: ใช่ค่ะในสายตาฝรั่งแค่น้ำเปล่าก็ถูกแล้วถึงได้แห่กันมาคิดว่าต้องดำเนินการจัดการเสียทีค่ะไม่งั้นเราจะมีพวกเนี้ยออกเข้ามาประเทศเราเรื่อย
0: ๆแล้วคนไทยก็ไม่คุ้นกับการกินน้ำก๊อกด้วยจริงๆญี่ปุ่นเขาบอกว่าไม่ต้องไปซื้อน้ำซื้อน้ำนี่มันฟุ่มเฟือยกินน้ำก๊อกที่ไหนเขาก็เติมเอามีกระติกเขาก็เติมน้ำก๊อกไปดื่มแต่คนไทยไม่คุ้นชินก็ต้องซื้อ
2: ค่ะปาเราก็บอกของเราดื่มได้นะคะแต่เราก็อย่างที่พี่ประสานว่าแหละ
0: ไม่คุ้นชิน
2: ค่ะเรียนเพิ่มเติมข้อมูลตรงนี้หนึ่งอาจารย์จากธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์วิทยาวัฒน์รุ่งเรืองผลอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีธรรมศาสตร์สนับสนุนแนวคิดยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่า90วันพร้อมเสนอให้ปรับกลยุทธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางที่ประเทศไทยต้องการยกระดับสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพค่ะเพราะว่าการให้ฟรีวีซ่าเหมารวมทุกประเทศเนี่ยมันช่วยเพิ่มนักท่องเที่ยวระยะสั้นแต่ข้อเสียคือเปิดให้กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำเข้ามาในประเทศไทยในสัดส่วนที่มากขึ้นและกลุ่มนี้เข้ามาใช้จ่ายต่ำเลือกจุดเป้าหมายราคาประหยัดแม้กระทั่งกลุ่มที่เข้ามาแยกที่คนไทยกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มทุนสีเทาที่แฝงตัวเข้ามาใช้ประโยชน์จากช่องว่างของนโยบายค่ะเห็นชัดนะพี่ไพศาลเดินไปจีนขากลับไปจีนเนี่ยขาไปจีนเนี่ยนักคนจีนบางกลุ่มที่เข้ามาเนี่ยดูปุ๊บรู้เลยนี่คือคนงานก่อสร้างตามใช้งานก่อสร้างอ่ะที่เราเข้าไปจับอ่ะและจับได้คนจีนที่มาเป็นคนงานก่อสร้างค่ะไม่ใช่ท่องเที่ยวและไม่ใช่กลุ่มเหมือนกับคนไทยเราไปขายแรงงานเราจะดูออกใช่ไหมฮะนี่ก็เหมือนกันดูออกเลยว่าเนี่ยพวกคนไหนเขาสร้างเดินทางกลับค่ะ
0: วันนี้นี่ทางคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะบอกว่าได้นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเรื่องที่ไทยได้รับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬา Youth Olympic Games 2030หลังผ่านเข้าเป็นแคนดิเดตในรอบสุดท้ายร่วมกับชิลีและปารากวัยและจะมีการประกาศผลในเดือนมิถุนายนนี้โดยก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนังก้าเออเบโกวาสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC และประธานคณะทำงาน Youth Olympic Games 2030ก็ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยและลงพื้นที่ถูกสนามแข่งขันในกรุงเทพและชลบุรีพร้อมแถลงสรุปความพร้อมร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะก็สรุปว่าวันนี้เห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมในการที่ไทยจะรับเป็นเจ้าภาพจากการที่รัฐบาลได้มีการหารือร่วมกันอย่างรอบคอบแล้วในการประชุมครม.วันนี้ตอนนี้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจเรายังต้องกู้เงินอยู่เลยแน่นอนด้วยสถานะของการเงินของเรายังไม่พร้อมที่จะจัดเพราะการจัดการแข่งขันต้องใช้งบประมาณจำนวนมากประมาณ 5,000 ล้านบาทซึ่งเบื้องต้นก็จะต้องมีการแจ้งทางโอลิมปิกสากลไปว่าทางเราพร้อมเรื่องงบประมาณจริงๆนะเพราะไทยก็จะขอถอนตัวก็จะเหลือกับชิลีกับปารากวัยที่ให้เขากับชิงกันไปครับ
2: ไม่น่าเชื่อนะเราไปจุดนี
0: ้
2: 50ล้านบาท 5,000 ล้านบาท
0: ครับ
2: ถ้าเราลงทุนตรงนี้เราจะได้กำไรมั้ยคะ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันวันนี้คงคอแล้ววันดูแล้วมันผมว่าคำพูดที่ดูจะต้องขีดเส้นใต้นะนาทีนี้ยังต้องกู้เงินแล้วจู่ๆจะมาจัดงานอะไรแบบนี้อยู่ คงจะทางการเมืองคงจะถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักกับผมเราดูนะไอ้ผลประโยชน์ที่จะได้ติดตามมาต้องแน่นอนนะเพราะว่าโอ้นักกีฬาเข้ามาเนี่ยครอบครองครอบครัว
2: ใช่ค่ะ
0: เยาวชนน่ะเยาวชนโอลิมปิกแบบนี้ครอบครัวมาเต็ม
2: อู้เสียดายจังเลยค่ะ
0: ถ้ามัน
2: เป็น 5,000 ล้านที่ลงทุนแล้วคุ้มค่ามันดีกว่าไปทำอย่างอื่นไหมคะสมมติว่า 200,000 ล้าน 400,000 ล้านเอามาลงทุนตรงนี้ 5,000 ล้านจะคุ้มไหมคะพี่เวสัน
0: อ
2: ันนี้ถือการลงทุนเลยนะคะ
0: ก็
2: เสียดาย
0: ครับก็ตกลงวันนี้เสนอต่อที่ประชุมครม.แล้วซึ่งได้หารือกันอย่างรอบคอบนะคุณสุรศักดิ์เขาว่างานก่อนจะเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินเทศปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ
2: อันนี้แหละคือตัวอย่างเลยล่ะว่าเวลาที่เราระบาดยากจนขึ้นมาเราใช้เงินไปสร้างตึกถล่มที 2,000 ล้านถูกไหมคะตึกสตง 2,700 ล้านถล่มไม่เหลือซากอะไรเลยให้ใช้ประโยชน์เงิน 2,700 ล้านมาลายหายวับไปกับตาแบบชนิดที่ว่าไม่สามารถจับมือใครดมได้เลยนะพี่จะไปเอาเงิน 2,700 ล้านคืนจากใครในนาทีเนี้ยไอ้คำพูดที่ว่าเงินหลวงเนี่ยไม่มีวันสูญหายจะต้องมีคนรับผิดชอบถามว่า 2,700 ล้านเนี้ยจะไปเอาที่ใครคืน
0: บริษัทก็รู้สึกว่าเขางานเงินอะไรก็ที่งานมันก็หลุดหมดแล้วนะใช้หน้าเร็วเลยนะเต็มหม
2: ดแล้วก็มีตึกอะไรที่สร้างเละๆเทะๆเต็มบ้านเต็มเต็มไปหมด
0: เต็มไปหมดเลย
2: ก็ไม่รู้กี่พันล้าน
0: เข้าใจว่าคงจะค่อยๆทยอยถอนตัวไปแล้วครับ
2: นี่คือสัญลักษณ์หนึ่งของเวลาที่เรางบประมาณเราเอาเป็นว่ามันเป็นเสียงของประเทศที่ดัชนีการทุจริตน่ะมันสูงอะค่ะสภาพมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะไม่เหลือเงินไปทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน
0: ์
2: ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะ
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เอาละครับมาติดตามต่อมุมข่าวกันต่อครับคุณนันครับ
2: ค่ะไปต่อกันเรื่องอะไรดีคะ
0: มีมันก็เป็นไปตามภาวะธรรมชาติในท้ายที่สุดนะมีรายงานข่าวบอกว่าที่เขาคอวันนี้โอ้โหไอ้บรรดาพวกเมฆหมอกควัน PM 2.5 เนี่ยคลี่คลายทันทีเลยนะครับหลังจากมีฝนลงมาติดต่อหลายวันนะบอกวิวทิวทัศน์ตอนนี้สวยงามนะก็ทำให้นักท่องเที่ยวก็เริ่มจองที่พงที่พักเดินเข้ามานะถ่ายรูปมาโอ้โหกำลังสวยเลยเห็นภูเขาเห็นอะไรต่างๆก็แสดงวงจรมันก็ในท้ายที่สุดก็ต้องรอให้ธรรมชาติมาช่วยเหลือแบบนี้
2: เพราะฉะนั้นไม่ต้องให้นักการเมืองคนไหนมาโฆษณานะว่าจะมาแก้ปัญหา PM 2.5
0: รอให้ถึงฤดูฝนมาไปเองนะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าคนในพื้นที่กว่าจะถึงฤดูฝนมันจะตายซะก่อน
2: เมื่อก่อนก็ไม่ใช่ขนาดนี้ที่ก็ให้อะไรนะคะให้การตลาดมันทำงานให้มันเป็นกลไกการตลาดให้ธรรมชาติมันจัดการเองแล้วเราจะมีอะไรไว้ทำไมอะฮะนี่
0: เลยคือแทนที่คือแทนที่มันจะสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบนี้มันจะมีอะไรที่ขายได้ตลอดทั้งปี
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มาต้องรอ
2: รอให้ฝนตกแล้วมันหายไปเอง
0: ฝนตกแล้วฝุ่นควันพิษ PM 2.5 มันหายไปก่อน
2: ค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะแฟนรายการเราเปิดขึ้นอยู่อเมริกาไลน์เข้ามาบอกว่าโอ้นี่น้ำที่อเมริกาก็ถูกนะจะบอกให
0: ้
2: เมื่อกี้
0: หนึ่งเหรียญอะขวดละหนึ่งเหรียญ
2: ถูกกว่านั้นค่ะถ้าเขาซื้อยกแพ็ค
0: ผมจะชอบอันนึงยี่ห้อโปแลนด์ยี่ห้อโปแลนด์น้ำดื่ม
2: ที่อเมริกาเหรอคะ
0: ที่อเมริกาที่นิวยอร์กแล้วผมไปดูนะโอ้มันเป็นแหล่งน้ำแร่ที่แบบอยู่ในไอ้รัฐนิวยอร์กเขาเลยนะตั้งแต่รุ่นสมัยก่อนสงครามโลกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำผลิตบรรจุขวดขายมานะเป็นน้ำแร่โปแลนด
2: ์
0: ตามถนนหนทางนี่คนละเหรียญครับครับ
2: อันนั้นยังแพงอันนี้ยี่ห้อโอซาก้าซาซาก้านะซาซาซีเออาร์ 100% natural spring waterแพ็คเท่าไหร่นะ40ขวด120บาทอันนี้ซื้อยกแพ็คในห้างไงแต่ว่าถ้ามาซื้อแบบเดียวๆเนี่ยเมืองไทยอ่ะฝรั่งบอกเมืองไทยอ่ะถูกทุกอย่างโดยเฉพาะอ๋ออีกอันหนึ่งถามว่าเขาชอบอะไรเมืองไทยเขาชอบกินผลไม้รสเค็มนะ
0: เออชอบเพราะว่าฝรั่งเขาต่างชาติที่ชอบเพราะมันปลอกเปิดเรียบร้อยไง
2: ชอบผลไม้รสเค็ม
0: แล้วถ่ายด้วยนะบางทีแตงโมใส่ถุงชุดเอามาเสียบคนก็ชอบ
2: แล้ว
0: ก็ครับแค่คล่องมากนะการใช้มีดใช้อะไรต่าง
2: นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกินถนนกินตามข้างทางกินผลไม้กินน้ำส้มกินอะไรไม่ท้องเสียไม่เป็นอะไรเมืองไทยสุดยอดตรงนี้ด้วยกินได้ไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ของเสียที่เขาพูดกันนะฮะไปกินบางประเทศไม่ได้นะไปเที่ยวกินริมถนนเนี่ยเมืองไทยเนี่ยโอเค
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ยังปลอดภัยดีอยู่ใช่ไหม
2: คือสะอาดหรือไม่สะอาดไม่รู้แต่ก็ไม่เป็นอะไรก็ทานจะทานได้จนถึงวันกลับบ้านค่ะโอเคเดี๋ยวดูนะคะเตรียมเรื่องอะไรมาอีกอ๋อวันนี้เนี่ยพี่ไพศาลคะมันมีเคสพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักศึกษาที่เรียนคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือมายื่นคำมาร้องเรียนกับคุณยศชนันว่าลูกเนี่ยเรียนมาจนถึงปี3แล้วปรากฏว่าแพทยสภาท่านแพทยสภาเนี่ยยกเลิกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเขาไม่รับรองค่ะปรากฏว่าเด็กเขาเคว้งคว้างกัน10กว่าคนที่เรียนทั้งหมดเนี่ยดิฉันคิดว่าปัญหามันน่าจะอยู่ที่กระทรวงอว.คุณปล่อยให้เขาเปิดและสอนไม่ได้ยังไงตั้งหลายปีกว่าจะยกเลิกจนสร้างความเสียหาย3ปีเขาหมดไปเป็นล้าน
0: ของที่ไหนของมหาวิทยาล
2: ัยเอกชนไม่ระบุชื่อแต่ตัวผู้เสียหายเนี่ยมาร้องที่กระทรวงศึกษาธิการตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างว่ามหาวิทยาลัยเปิดก็ไปโกหกไปอ้างอะไรกับผู้ปกครองหรือกับเด็กก็ว่าไปแต่กระทรวงไม่ควรที่จะปล่อยให้เขาทำธุรกิจมาได้จนถึงขนาดนี้และสร้างความเสียหายค่ะที่มันเอาคืนไม่ได้คือเวลาของคนนะคะที่สาร
0: ครับ
2: สารที่ไปเรียนแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะ
0: ถ้าค่าเรียนแพงเนี่ย
2: สามปีล้านค่ะ
0: ฟันนี่ยังดีว่า3ปีนะพอเข้าสักปี4ปี5ไปแล้วเนี่ยโอ้โหค่าอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายกับเคสที่ต้องทำเนี่ยแพงมากผมลูกหลานคนที่รู้จักโอ้โหเคยเล่าฟังส่งลูกเรียนตันตะนี่หนักเลยแพงมากแล้วต้องหาเคสมาทำด้วยนะหาเคสมาทำใบงานส่งอาจารย์
2: เขาระบุแล้วค่ะมหาวิทยาลัยเนชั่นที่ลำปางค่ะชื่อมหาวิทยาลัยเนชั่น
0: ก็เดิมเคยเป็นของสื่อแล้วก็ขายไปนี่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: อันเนี้ยที่เราเคยซื้อมาสื่อใหญ่เคยซื้อมาแล้วก็ขาย
2: แล้วก็เหมือนกับบริษัทใหญ่เข้าไปรับอีกทีหนึ่งไม่รู้ว่าสุดท้ายตอนนี้ของใครนะฮะผู้ปกครองนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเนชั่นที่ลำปางกรณีหลักสูตรไม่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาอันนี้แย่มากปล่อยให้สอนไปได้ยังไงเด็กเสียเวลาไป3-4ปี จริงๆควรจะฟ้องหน่วยงานราชการนะ
0: ครับ
2: ที่ปล่อยปละละเลย
0: วันนี้พัก

0: ประชาชนก็เปิดตัวผู้ท้าชิงเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะก็คือดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรก็ตามที่คาดการณ์กันโดยก็จะมีทำให้การดำเนินนโยบายต่างๆไม่มีประสิทธิภาพพอสมควรจึงอยากเห็นประเทศมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อคนไทยจึงตัดสินใจลงสนามการเมืองเลือกพรรคก้าวไกลเพราะอุดมการณ์ชัดเจนนะเข้ามาในรุ่นก้าวไกลนะไม่หลังจากรุ่น อนาคตใหม่แล้วก็เนี่ยปัจจุบันเป็นบัญชีรายชื่อแล้วก็มีตำแหน่งในพรรคเป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายต่างประเทศอายุ45ปีนี่ประวัติโดยคร่าวๆครับ
1: ก็พอจะสูสีกับคุณชัชชาติได้อ่ะค่ะคุณชัชชาติก็จบปริญญาตรีวิศวะจุฬาอ่ะจบเตรียมอุดมจบม.6เตรียมอุดมปริญญาตรีวิศวะจุฬาปริญญาโท MIT ปริญญาเอกไปเรียนอะไรนะอิลลินอยแอดเออร์บานาแชมเปญก็ได้นะ
0: ก็ไปเป็น
1: แล้วกลับมาเป็นอาจารย์
0: ชาติไปเป็นอาจารย์ไปวิศวะจุฬา
1: คุณดร.โจนี่แกก็เคยเป็นวิจัยอยู่ที่สถาบันที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะเรียนจบมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เป็นไรก็
0: ดูรอ
1: กันว่าในเวทีจะยังไง
0: ค่ะรอคิวต่อไปก็คือรอคิวประชาธิปัตย์ที่จะเปิดตัวนะแล้วก็แต่สกวันนี้ประชาธิปัตย์เข้าใจว่าจะเปิดแล้วใช่ไหมเห็นว่าประชาธิปัตย์เขาเปิดสกวันนี้ก็จะมีสกจากพรรคเพื่อไทยย้ายเข้ามาร่วมด้วยนะเพราะว่าเพื่อไทยในนามพรรคมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่ส่งสมัครเว้นแต่ว่าจะลงยังสกบางท่านจะลงก็ต้องไปหาสังกัดพรรคผู้มาเชิญก็ต้องลงสละ
1: ค่ะพี่สายงานขอกลับมาเรื่องกู้เงิน400,000,000หน่อยค่ะมีเห็นนั่งหน้าเครียดกันเลยระหว่างคุณกรจติกวานิชกับคุณอะไรนะฮะสสจังหวัดตรังเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณสาธิตวงน้องเตย
0: คุณสาธิตวงน้องเตยอ่ะใช
1: ่ดีนะเนี่ยที่นั่งแถลงก็ยืนแถลงจับภาพยากมาก จับภาพยากมากสับสนภาพมันจะเปลี่ยนไปมากเลยนี่นั่งแถลงก็โอเคไปได้อยู่ก็ปรากฏว่าสองท่านบอกว่าการที่อ้างว่ารัฐบาลอ้างว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ให้อำนาจรัฐบาลดำเนินการกู้เงินเพิ่มได้จากการขาดดุลงบประมาณเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้หารือกันภายในมีมติเห็นว่าการออกพรก.ครั้งนี้ไม่น่าจะชอบตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญค่ะพรรคประชาธิปัตย์ยังมีมติว่าจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความเหมาะสมความถูกต้องในการใช้อำนาจออกพรก.กู้เงินครั้งนี้คุณกรบอกว่าเห็นว่ารัฐบาลสามารถจะมีรายจ่ายมากกว่ารายได้อยู่แล้วตามพรบหนี้สาธารณะนั่นคือในแต่ละปีสามารถกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลในงบประมาณซึ่งกู้ได้มหาศาลและสาเหตุที่ประเทศไทยวันนี้มีสถานการณ์การคลังที่ถือว่าค่อนข้างมั่นคงเมื่อเทียบกับหลายประเทศก็เพราะว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาถูกบังคับให้อยู่ในเกณฑ์วินัยการคลังโดยกำหนดที่กำหนดโดยพรบหนี้สาธารณะนะเช่นปี2570งบประมาณปี70เนี่ยรัฐบาลเสนอว่าจะมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ประมาณเกือบ800,000ซึ่งการเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลตามพรบหนี้สาธารณะก็กำหนดไว้ว่ารัฐบาลไม่สามารถกู้ได้รัฐบาลไม่สามารถที่กู้ได้มากกว่า800,000ซึ่งทุกรัฐบาลมีข้อจำกัดนี้มาโดยตลอดจึงเป็นเหตุผลที่ไม่มีรัฐบาลไหนที่จะใช้เงินเกินตัวประดิษฐ์เงินในอนาคตของพี่น้องมาใช้เกินความเหมาะสมจึงเป็นเหตุผลที่ทุกวันนี้สถานการณ์การคลังของไทยถือว่าค่อนข้างมั่นคงค่ะสรุปง่ายๆก็คือว่าคุณควรจะกู้ในงบไม่ควรไปกู้นอกงบถูกไหมคะที่อาจารย
0: ์
1: ให้อยู่ตามกรอบวินัยการเงินการคลังค่ะ
0: กู้ในงบก็คือกู้ตามงบประมาณที่ขาดที่งบเป็นงบขาด
1: ใช่ค่ะ
0: เท่าไหร่ก็กู้เท่านั้น

0: อันนี้ถ้าออกพรกกู้นี่คือเพิ่มเติมขึ้นมา
1: คุณกรณ์บอกว่าการออกพรกกู้เงินหักย้อนกลับไปในอดีตมีการออกแบบเนี้ยจะออกก็ต่อเมื่อมันมีวิกฤตระดับที่ผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจเช่นปี41ตอนนั้นมันคือเรื่องต้มยำกุ้งปี52จากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี65ออกมาเพื่อกู้เพื่อ
0: COVID.
1: แก้ปัญหาโควิดจะเห็นว่าในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นสภาวะวิกฤตที่มีผลไม่อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ติดลบทุกครั้งและในแต่ละครั้งก็มีระดับความวิกฤตที่ชัดเจนความจะเป็นเร่งด่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะไม่มีเงินช่องทางอื่นที่จะใช้ได้จึงต้องกู้แต่ปัจจุบันประชาชนเดือดร้อนเรื่องอะไรก็จริงไม่มีใครเถียงแต่รัฐบาลมีทางเลือกอื่นและวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะของที่ถามว่าในระดับมหาภาคมันกระทบต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจก็ยังไม่ชัดเจนเศรษฐกิจปีแล้วโต 2.6% ปีนี้สงครามตะวันออกกลางก็ยังคาดการณ์กัน 1.5 เลยประชาธิปัตย์อยากเสนอรัฐบาลว่าแทนที่จะออกพรบ.กู้เงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยคุณควรจะเร่งออกพรบ.โอนงบประมาณอย่างที่พูดไปหลายเดือนแล้วแต่ไม่ดำเนินการแต่วันก่อนนี้ฟังพี่วีระธีรพัฒน์ค่ะเขาบอกว่าพวกข้าราชการพอได้ยินว่าจะออกพรบ.โอนงบประมาณเนี่ยเร่งออก TOR
0: ล็อกหมดเลย
1: เร่งออก TOR ทำ EBIT ยิ่งใช้ไอ้รุ่ยฉุยแฉกเลยค่ะ
0: ต้องเป็นซะอย่างนี้
1: เดิมทีก็วันนี้เห็นเขาเล่นกันเรื่องอะไรอ่ะ AI Thai Fish ค่ะ
0: ไอ้ที่ว่าสแกนดูพันปลาต่างๆ
1: ทำแอปพลิเคชัน9ล้านบาทเพื่อจะรู้จักปลาไทย
0: ครับ
1: มันอาจจะมีข้อมูลหลายๆอย่างแต่ไอ้สิ่งที่เขาจับกันที่มันไร้สาระมากก็คือไร้สาระว่าให้สแกนดูว่าไอ้นี่มันคือปลาอะไรจะสามารถสแกนถึง 2,000 ชนิดปลาแต่ตอนนี
0: ้ได้50กว่า
1: การเรียนรู้ของ AI ยังอยู่ในชั้นประถมได้50กว่า
0: ครับ
1: แล้วถามว่ามันคุ้มไหมเนี่ยบอกโอ้ทำไมใช้จ่ายเยอะต้องทำไมแค่จะรู้จักพันปลาต้องใช้เงิน9ล้าน10ล้านเหรอโอ้แต่มันจะต้องออกเดินทางไปถ่ายรูปปลานะถ่ายเยอะด้วย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 Epcot News Network ต่อไปขอเชิญรับฟังสัมภาษณ์ข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรงทิพย
1: ์โดยจามอนกิสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19:30 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังครับมหานครรอบทิศนะครับวันนี้วันอังคารครับ5พฤษภาคมนะฮะอยู่กับเรา2คนนะครับน้องดงจามอนสวัสดีครับ
3: ก็สมศักดิ์อยู่ประพัฒน์นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีน้องดงด้วย
2: มาอัปเดตข่าวสารกันนะครับวันนี้ข่าวที่เกิดขึ้น
3: ครับ
2: ก็เป็นข่าวชาวบ้านบ้างข่าวการเมืองเศรษฐกิจด้วยนะครับ
3: แล้วข่าวส่วนตัวของเราด้วย
2: ครับมันครูเล่าเรื่องเนาะพระที่เป็นมือนี้ถือว่าพระเป็นมือที่3ของครอบครัวนี้คือพูดง่ายสามีของผู้หญิงคนนี้ไปยุ่งกับพระโอ้ยชุลมุนกันไปหมดนะ
3: เ
2: ออนะครับสังคมตอนนี้คุณฟังก็แสดงความเห็นมานะพระท่านชี้ทางสว่างให้แซวมานะท่านศึกแล้วล่ะท่านศึกแล้วล่ะนะครับอ่ะพูดคุยกันได้นะครับฟังข่าวไปด้วยแล้วก็ส่งความเห็นกันมาทักทายเราก็ได้นะครับฝากแชร์ให้เราด้วยนะครับวันนี้อยู่กัน100 ท่านสวัสดีพี่นาพี่ประสิทธิ์พี่กัลยานะครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่บิลลี่นะครับพี่บิลลี่นะครับสวัสดีพี่วรรณศักดิ์นะครับพี่เอิร์กนะครับคุณพี่แต๋วศรีนะครับชอบเราทั้ง2คนขอบคุณมากเลยนะครับ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณครับ
2: พี่ทิติพงษ์รายงานตัวมาแล้วนะครับขอบคุณนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: เริ่มต้นที่สระบุรีก่อนนะครับตำรวจเขาได้รับแจ้งนะฮะจาก191ว่ามีคนขโมยรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าห้างนะครับในตัวเมืองสระบุรีเลยเดี๋ยวนี้คนต่างจังหวัดแน่นอนเราใช้มอเตอร์ไซค์นะครับจอดล็อกคอเข้าห้างมันร้อนปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยนะครับมาขโมยมอเตอร์ไซค์นะของชาวสระบุรีไปชุดสืบรีบไล่กล้องแล้วก็นำกำลังไปจับกุมได้ครับอายุ33 ปีชื่อว่านายโชคชัยนะฮะแล้วก็ของกลางที่ขโมยมาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับยังอยู่ด้วยตำรวจต้องชื่นชมนะสภ.เมืองนะใช้เวลาไม่ถึง5 ชั่วโมงครับตามมอเตอร์ไซค์คืนมาให้กับชาวสระบุรีได้นะผู้ก่อเหตุบอกว่านะครับพอขโมยมาแล้วเนี่ยน้ำมันหมดเดี๋ยวก่อนนะอ๋อไม่ใช่เขาเนี่ยมีรถนะเขามีรถมอเตอร์ไซค์ของเขาแล้วน้ำมันหมดเขาก็เลยเดินไปขอเงินนะคนรู้จักจะเอาไปเติมน้ำมันปรากฏว่าระหว่างที่กำลังจะเดินไปขอเงินเนี่ยดันมาเห็นมอเตอร์ไซค์คันจอดอยู่หน้าห้าง
3: ครับ
2: เสียบกุญแจคาไว
3: ้โ
2: อ้พี่ๆทำไมชอบเสียบกุญแจกันล่ะคือถ้าอยู่ในบ้านแล้วเสียบกุญแจเนี่ยยังพอฟังขึ้นนะ
3: ครับ
2: นี่พี่มาหน้าห้างแต่พี่เสียบกุญแจไว้กะว่าคงจะลงไปซื้อของแป๊บเดียวนั่นแหละครับแป๊บเดียวเราก็แป๊บเดียวคนร้ายเหมือนกันนะคนร้ายเห็นเสียบกุญแจไว้มองซ้ายมองขวากระโดดคล่อมรถเลยครับสตาร์ทบึ้งนะเอารถไปเลยนี่เขาบอกว่าผมขี้เกียจเดินครับมันร้อน
3: เอ้าง่ายๆนะ
2: ผมเลยเอารถเขาไปเลยครับแต่ผมว่าข้ออ้างนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเสพยาบ้ามา3 เม็ดยาบ้าเม็ดละ30 บาทที่สระบุรีเม็ดละ30เท่านั้นเสพมา3 เม็ดก็เลยนั่นแหละครับขาดสติขโมยรถเข้าไปนะตำรวจฝากเตือนนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนนะฮะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่สระบุรีรถหายบ่อยเกิดสถานีขึ้นบ่อยเนื่องจากคิดว่าจอดไว้แป๊บๆไม่นานนะก็สบโอกาสให้คนร้ายเนี่ยนะครับขโมยไปท่านผู้กำกับสภ.เมืองนะครับพันตำรวจเอกศักดิ์ชัยไกรวีระเดชาชัยนี่ต้องชื่นชมท่านหน่อยเพราะว่าลูกน้องท่านทำงานไวนะแต่ท่านก็ฝากเตือนว่าให้ตำรวจเราตามบ่อยฝากเตือนประชาชนล็อกคอเก็บกุญแจให้มิดชิดเท่านั้นแหละนะครับแต่ถ้ามันจะมาหักคอมันจะมาต่อสายตรงเดี๋ยวเป็นหน้าที่ตำรวจตามให้นะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: คุณผู้ฟังฮะอันดับ9มาดูเรื่องการเมืองกันบ้างวันนี้ท่านพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงเงื่อนไขติดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำว่าก็เป็นไปตามมติของคณะกรรมการพิจารณาลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่25 เมษายนที่ผ่านมาซึ่งจะมีการติดกำไร EM ส่วนที่อ้างว่าอายุเยอะนั้นท่านรุทธพลบอกว่าไม่เข้าหลัก เมื่อถามถึงนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงนักเคลื่อนไหวการเมืองเตรียมที่คัดค้านการพักโทษนายทักษิณโดยยกเหตุผลว่านายทักษิณไม่ใช่นักโทษชั้นดีเนื่องจากศาลเนื่องจากศาลเนี่ยถูกเคยถูกพิพากษาจำคุกมาแล้วถึง2ครั้งท่านรุจพลบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่เห็นนักข่าวก็ถามว่าจะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้นายทักษิณไม่ได้รับการพักโทษไหมคือจะไม่ได้ออกจากเรือนจำวันที่11นี้หรือไม่ท่านผลท่านบอกว่าต้องไปดูว่าประเด็นไหนและให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องข้อกฎหมายรวมถึงอาจต้องให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นกลับมาอีกครั้งแต่ตนเชื่อว่าที่ผ่านมาได้ดูในรายละเอียดชัดเจนแล้วจึงมีผลออกมาเช่นนี้นักข่าวก็ถามเนี่ยคุณผู้ฟังครับบอกว่าหากคุณทักษิณได้รับการพักโทษออกมาสามารถพูดเรื่องการเมืองได้หรือไม่ก็ได้รับคำตอบจากท่านรัฐมนตรีที่ทำบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขก็คือพูดได้สุขาถามอีกว่าสามารถเดินทางนอกประเทศได้หรือไม่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าไม่น่าจะได้แต่หากมีความจำเป็นก็สามารถทำเรื่องขอศาลเพื่อพิจารณาได
2: ้
3: ก็เป็นครั้งๆไปแต่แค่สี่เดือนก็จะพ้นโทษโดยสาวบอดถูกไหม
2: ครับผมครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: จันหน้าแล้วนะใช่ไหมคุณทักษิณจันหน้า
3: เตรียมตัวหนึ่ง
2: โอ้ยครับผมเอาวันนี้การเมืองก็พรรคประชาชนนะครับตอน 5:30 นนะครับเปิดตัวผู้สมัครชิงผู้ว่ากทม.นะครับของพรรคประชาชนดร.โจนี่ยังเป็นคนหนุ่มไฟแรงนะพรรคนี้เขาคนหนุ่มไฟแรงนะครับดร.โจหรือว่าคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับเดิมก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับวันนี้ดร.โจก็ขึ้นไปเปิดตัวแนะนำตัวกับชาวกรุงเทพมหานครนะฮะขอโอกาสเป็นผู้ว่าประชาชนนะครับทางพรรคชู4นโยบายเขาใช้สโลแกนนี้ก่อนกรุงเทพง่ายนี่นะครับพรรคประชาชนบอกกรุงเทพง่ายๆใช้ชีวิตง่ายนะครับค้าขายง่ายนะก็เน้นอยากให้คนกรุงเนี่ยนะครับมีชีวิตความเป็นอยู่นะที่ดีที่ง่ายนะท่านยกตัวอย่างมานะครับบอกว่าลองดูสิว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยเราใช้ชีวิตง่ายจริงหรือเปล่านะนโยบาย4ด้านนะครับใช้ชีวิตง่ายค้าขายง่ายเดินทางง่ายนะครับก็อยากจะขอโอกาสคนกรุงเทพนะฮะให้กับดร.โจไงว่าอย่างนั้นนะประวัติของเขาเนี่ยนะครับก็จบวิศวะจุฬาเหมือนนั่นว่าชาติเลยพี
3: ่
2: เป็นรุ่นน้องนะจบวิศวะคอมเกียรตินิยมระดับหนึ่งแล้วก็ไปต่อโทกับต่อเอกที่ญี่ปุ่นครับจบปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นเริ่มต้นการทำงานนะครับวิศวกรบริษัทเอกชนแล้วก็นะเข้าไปทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย10ปีดำรงตำแหน่งรองผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กรนะครับมีบทบาทสำคัญในการดูแลนโยบายสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางนะก่อนตัดใจลาออกมาเล่นการเมืองนะครับนี่แหละดร.โจนะแกบอกว่าอยากจะยกระดับศูนย์เล็กแล้วก็ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยนะครับการค้าขายเนี่ยอยากจะให้พ่อค้าแม่ค้าแบบไม่ต้องจ่ายซวยการค้าขายเนี่ยควรจะแต่ละเขตควรจะมีสถานที่ให้ใช่ไหมไม่ต้องมีซวยสร้างอาชีพให้คนตกงานนะ เมืองกรุงเทพเป็นมหานครที่สามารถเดินเท้าได้แก้ไขระบบขนส่งแกเล่านะพี่ว่าสมัยเรียนเนี่ยเรียนจบจุฬาก็ไปทำงานแถวลาดพร้าวนี่แกนั่งรถ4ต่อ
3: โอ
2: ้โหแกบอกทุกวันนี้มันก็ยังอย่างนั้นอยู่นะ
3: ค
2: นกรุงเทพนั่งรถ4ต่อนะก็นั่นแหละจะเข้ามานะครับสร้างชีวิตที่ดีโดยคู่แข่งสำคัญนะครับแน่นอนแหละพอท่านผู้ว่าชัดชาติรุ่นพี่วิศวะนะก็น่าจะเป็น2คนนะปีนี้นะแคนดิเดต2คนเหลือพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมเป็นกว่ายังไม่เปิดตัว
3: แล้วมีข่าวท่านผบ.แป๊ะจากทริปล่ะจริงไหม
2: อันนี้เป็นของ
3: เศรษฐกิจ
2: พรรคเศรษฐกิจ
3: ก
2: ็นั่นแหละ
3: ก็ไม่แน่ใจ
2: ก็ที่เปิดตัวไปแล้วคนมีดร.มลิกานะ
3: เราก็ไม่กล้ายกหูโทรหา
2: ได้ถ้าเรื่องผู้ว่านี่ท่านคงอยากนะครับผมเดี๋ยวรอดูแคนดิเดตคนอื่นๆมาให้กับพี่น้องคนกรุงได้เลือกครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: อันดับ7นี่จากด้งของประชาชนใช่ไหมประชาชนนะมาดูประชาธิปัตย์กันบ้างวันนี้คุณสกลทีพัทยกุลฮะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลพื้นที่กทม.ก็พูดถึงผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครส.ก.ของพรรคว่าเย็นวันนี้คือ5พฤษภาคมจะประกาศรายชื่อผู้สมัครส.ก.ทั้ง50เขตหลังคณะกรรมการบริหารพรรคได้รับรองรายชื่อของผู้สมัครทั้งหมดแล้วโดยมีอดีตส.ก.พรรคประชาธิปัตย์และส.ก.จากพรรคอื่นซึ่งที่ผ่านมาทั้งพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนที่มีแนวโน้มการทำงานร่วมกับชปได้เนี่ยประมาณ 12-13 คนน่าจะมาและยังมีอดีตผู้สมัครที่มีคะแนนในพื้นที่ดีรวมถึงคนรุ่นใหม่ที่สนใจนี่คุณสกลทีว่านะโดยคุณสกลทีบอกว่าการเลือกตั้งสกครั้งนี้การแข่งขันน่าจะไม่เท่าการแข่งขันระดับประเทศและมั่นใจว่าหลังคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะหัวหน้าพรรคกลับมานำพรรคความนิยมของพรรคในกรุงเทพมีมากขึ้นเชื่อว่าผู้สมัครของพรรคก็ทำงานหนักจึงมั่นใจว่าหลายเขตที่พรรคจะสามารถปักธงได้มากกว่าการเลือกตั้งสกครั้งก่อนอย่างแน่นอนซึ่งไม่เหมือนการเลือกตั้งสกที่ประชาชนได้ทั้ง33เขตโอ้ส่วนสกพรรคเพื่อไทยที่มาร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณสกลทีแกบอกว่ากรรมการสรรหาได้พิจารณาถึงการทำงานแนวทางและอุดมการณ์ซึ่งหลายคนมีอดีตเป็นอดีตสมาชิกของปชป.หรืออดีตสข.และสก.ที่มีการพิจารณาประวัติอย่างเข้มข้นจึงได้รับรองผู้ที่มีความเหมาะสมคือคนเก่าเดิ
2: ม
3: ที่อยู่เพื่อไทยแล้วกลับมาลักษณะนั้นนี่นะฮะแต่ว่าตัวผู้สมัครที่ตำแหน่งผู้ว่ากทม.เนี่ยเหมือนก็ยังอุบเอาไว้นะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีบุคคลที่ไปทาบทามไว้มีหน้าที่การงานจะต้องไปจัดการก่อนซึ่งพรรคจะเปิดตัวช่วงกลางพฤษภาคมนี้แล้วนักข่าวถามถึงการประเมินคู่แข่งอย่างคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยผู้ว่ากทมคนปัจจุบันอย่างไรคุณสกลทีแกบอกก็ยอมรับว่าคนเป็นแชมป์เก่าน่ากลัวอยู่แล้วและยังมีประชาชนให้ความนิยมจากแนวทางการทำงานเดิมของคุณชัชชาติอยู่ด้วยแต่ว่าทาบทามแล้วแต่ว่ารอให้เจ้าตัวเนี่ยเขาเคลียร์งานโด่งถูกเท่าทำไหมเห็นไม่พบหัวหน้าไปเคลียร์งานหรือเปล่าจะไปรู้หน้าอยู่ป่ะ
2: จะนี่เป็นการไล่ผมออกหน้าใหม่เลยนะผมกดดันเหรอ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: อันดับ6เมื่อกี้จะเล่าเรื่องโคนบางแคเอาเลยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวบิ๊กเต่าไปเบรกหน้านะครับคู่กรณีคู่ใหม่เปิดศึกขึ้นแล้วครับโทนบางแคเซียนพระชื่อดังคนนี้เนี่ยเขาโด่งดังตอนที่คุณบอยท่าพระจันทร์ช่วงนั้นนะ
3: ครับ
2: ที่มาออกว่าพระแท้พระเก๋อะไรพวกเนี้ยนะครับคุณโทนบางแคเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในเซียนพระล่ะวันนี้มาขอความเป็นธรรมกับผบ.ตร.ไปยื่นทางอัยการบอกว่าบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วนะครับรองผู้บัญชาการตรวจสอบสวนกลางนี่แหละไปร่วมกับเจ้าหนี้ใช้อำนาจข่มขู่บังคับทวงหนี้เขา นะแล้วก็มีการบังคับให้รับสภาพหนี
3: ้
2: ลักษณะอย่างเงี้ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาเนี่ยนะครับมีหนี้อยู่ประมาณเท่าที่เขาบอกนะมีหนี้กับบุคคลคนหนึ่งหลักร้อยล้าน
3: ครับ
2: วันนั้นวันเกิดเหตุคุณป๋องสุพรรณนี่ก็ศิลป์พระชื่อดังนะฮะโทรไปบอกว่าให้เข้าไปเคลียร์ให้เข้าไปเคลียร์หน่อยนะครับโดยมีบิ๊กเต่าเนี่ยนะครับเหมือนเป็นคนกลางนะพอไปถึงเขาบอกว่าบิ๊กเต่าพูดลักษณะว่าประโยคแรกเลยจะคุยหรือเปล่าถ้าไม่คุยก็ออกไปเขาบอกว่าประโยคนี้มันทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าคนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐสามารถติดตามทวงหนี้ได้แบบนี้เหรอคือเป็นคนกลางเนี่ยมันควรจะรับฟังกันก่อนเขาตั้งใจจะเข้าไปเนี่ยอธิบายเรื่องหนี้สินอยู่แล้วเขายอมรับอยู่แล้วว่าเขาเป็นหนี้คนคนหนึ่งอยู่หลักร้อยล้านนะครับเพราะฉะนั้นพอโดนแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะ ถามว่าวิกเต่าเข้ามาในเรื่องนี้ได้ยังไงเขาบอกว่าเขาไม่รู้นะเขาไม่รู้เหมือนกันว่าทางฝั่งเจ้าหนี้เขาเนี่ยมารู้จักกับวิกเต่าหรือไม่อย่างไรเขาไม่รู้แต่ว่าเขาเนี่ยต้องการมาปกป้องสิทธิ์นะครับเขายืนยันว่าสื่อบางสำนักบอกว่าเขาเนี่ยไปช่อโกงแล้วเบี้ยวหนี้เขาบอกไม่จริงเขาไม่เคยทำผิดสัญญาหนี้เลยนะครับเขามีหนี้อยู่นะฮะหนี้ธนาคารเนี่ย 2-3 ธนาคารหนี้กับเจ้าหนี้รายนี้เนี่ยอีกหนึ่งเขาเนี่ยชำระตามปกตินะครับตรวจสอบได้นะฮะตรวจสอบได้นะครับก็เขาบอกจะเอาเขาไปสาบานที่วัดไหนก็ได้จะวัดพระแก้วหรืออะไรอย่างนี้ได้นะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้คิดจะเบี้ยวหนี้เลยนะเดี๋ยวมาฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังบิ๊กเต่าว่ายังไงวันนี
3: ้
2: นะครับขอพักแป๊บเดียวครับ
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนอิโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟหลากหลายเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โอ้ไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: ริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้ยิ่งฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับสายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเครื่องย้ายสะดวกและประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02143990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอดวิวครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประทัด
3: มหานครรอบทิศอันดับ5
4: ต่อเนื่องเลยต่อเนื่องมิกเตาเรื่องนึงเลยนะพี่นะนะครับมิกเตาฟังทางโทนบางแคมาแล้วนะครับมิกเตาบอกหนังคนละม้วนนะครับขบวนการเวียนพระนี่นะมิกเตาบอกนะครับต้องใช้สิทธิ์หน่อยช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงการแต่งตั้งโยกย้ายทำให้ตนเองเสื่อมเสียชื่อเสียงมิกเตานะครับแถลงตอนบ่าย3นะฮะก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อปี68มีมาดามคนหนึ่งนะครับเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าถูกกลุ่มเซียนพระทั้งหมด9คนหนึ่งในนั้นมีโทนบางแคอยู่ด้วยช่อโกงหลอกขายพระเครื่องนะฮะมูลค่า 2,000 ล้านนะพี่
5: โอ้โห
4: เครื่อง 2,000 ล้านน่ะเสียงกันให้กลุ่มนี้ไปอ่ะนะครับพฤติการของกลุ่มนี้จะทำทีเข้าไปเช่าพระเครื่องในราคา10ล้านจากนั้นจ่ายเช็คค้ำประกันไว
5: ้ครับ
4: แล้วขอพระไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับจะมีอีกกลุ่มนึงมาขอเช่าพระในราคาที่สูงกว่าแล้วก็จ่ายเช็คนะฮะค้ำกันไว้ด้วยราคาที่สูงกว่า
5: คือเอาเช็คค้ำเช็ค
4: เช็คมาสองกลุ่มเดี๋ยวมากระหุ่มกันนะครับ
5: เป็นกวนเหรอ
4: เป็นกวนหลังจากนั้นสองกลุ่มนี้แกล้งทะเลาะกันแกล้งทะเลาะกันนะแล้วก็เอาพระนะฮะ

0: เข้าไปเช่าพระเอาเช็คค้ำอีกกลุ่มหนึ่งมาให้ราคาเยอะกว่าเอาเช็ค
1: เอ
0: ค
1: อ
0: ้ำ
1: บ
0: อี
1: ัก ฟกันเออ
0: แต่ตัวเจ้าของพระไม่ได้อะไรเลยนะพวกนี้เอาพระไปหมุนไปเวียนหมุนกันพบมูลค่าความเสียหายกว่า 5,000 ล้านนะฮะคดีนี้ผู้เสียหายนะครับแจ้งความไว้แล้วนะเออเพราะฉะนั้นนะเขาบอกว่าเรื่องที่มีการเรียกมาเคลียร์เนี่ยเป็นหนังคนละม้วนไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เดี๋ยวให้ผู้เสียหายพูดเองวันพรุ่งนี้ผู้เสียหายจะเป็นคนแถลงว่าในการทวงหนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้น
1: ครับ
0: นะบิ๊กเต่าบอกผมไม่ได้ไปข่มขู่หรือกดดันอะไรเขาผมไม่ได้รับค่าคอม 30% ถ้าทวงหนี้ให้เขาสำเร็จตามที่ถูกกล่าวหานะฮะเขายืนยันบิ๊กเต่ายืนยันว่าไม่ได้เรียกโทรบางแคมมานะเพียงแค่ตนเนี่ยเป็นคนประสานมาเองด้วยซ้ำให้ตนเนี่ยเป็นคนกลางนะครับเพื่อคอยเจรจาไกล่เกลี่ยให้นะนะเหตุการณ์ในวันนั้นเออนะไม่ได้เรียกมาโทษเป็นคนเรียกบิ๊กเต่ามาด้วยเหรอเออนะเอาเดี๋ยวรอจับตาดูเห็นบอกพรุ่งนี้ครับคนที่เป็นผู้เสียหายเขาจะออกมาพูดบ้างว่าเขาโดนอะไรยังไงบ้างนะครับ
1: เจอพี่เต่าของจริงมีอาวุธอยู
0: ่ไหมเขามีผู้เสียหาย
1: เออ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
3: อันดับ4มาดูเรื่องกาวยาแนวจระเข้กันบ้างวันนี้ส่งฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความตำรวจไซเบอร์เอาผิดเบิร์ดวันว่างๆนะครับเป็นความผิดตามพรบ.คอมปมคลิปพิเรนช่วงสงกรานต์ที่พระประแดงที่เอากาวยาแนวยี่ห้อเขาเนี่ยไปทำทีกวนเป็นแป้งปะหน้าเทสีสะอาดก็ว่าไปหรือว่าครับจากกรณีคุณเบิร์ดวันว่างอินฟลูเอนเซอร์ทำนำคลิปวัตถุโพสีขาวใส่สีขาวเนี่ยฮะใส่ถุงกาวยาแนวมาปะแป้งประชาชนในช่วงสงกรานต์ที่พระประแดงจนกลายเป็นกระแสวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นอันตรายตามที่เราทราบกันอยู่ล่าสุดนะวันนี้เจ้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัทกาวยาแนวตราจระเข้ก็มาพบตำรวจเพื่อดำเนินคดีเพราะว่าทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทยาแนวจระเข้เนี่ยเขาเสียหายโดยฝ่ายกฎหมายบอกว่าก่อนมาพบพนักงานสอบสวนวันนี้จะมาขอหารือกับตำรวจในข้อกฎหมายทั้งหมดก่อนว่าเขาข่ายความผิดใดบ้างโดยเฉพาะเรื่องของความผิดตามพรบ.คอมหากเข้าข่ายทางบริษัทก็ยืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายแม้ว่าทางเบิร์ดวันนั้นว่างจะออกมาชี้แจงว่าเป็นแค่คอนเทนต์และในถุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นแค่แป้งก็ตามก็เป็นสิทธิ์ที่เบิร์ดวันนั้นว่างจะทำได้เออนะฮะแต่ทางบริษัทก็ขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพราะหลักฐานตามกฎหมายคลิปมีตราสัญลักษณ์ของข้อบริษัทชัดเจนทำให้ได้รับผลกระทบเออทางด้านท่านชัดปัญญาการคล้ายคลึงเนี่ยฮะรองผู้จัดการตำรวจไซเบอร์ท่านก็บอกว่าบริษัทการแนวได้เข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็ประสงค์จะดำเนินคดีตามความผิดพรบ.คอมเมืองต้นเขาขายมาตรา14เรื่องของการนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนสู่ระบบคอมพิวเตอร์สร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชนมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีคุณผู้ฟังครับหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทแต่หากเป็นการทำผิดต่อบุคคลหรือว่านิติบุคคลอย่างกรณีบริษัทดังกล่าวจะระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปี3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเบิร์ดระว่างเองก็ประสานบอกว่าจะขอมาพบตำรวจพรุ่งนี้ 11:30 ก็ล่าสุดขอเลื่อนไปก่อนต้องเป็นช่วงปลายสัปดาห์แทนและอาจจะมีการแจ้งข้อหาในวันดังกล่าวเพิ่มเป็นหนึ่งคดีเนื่องจากคดีทำร้ายร่างกายที่สพพระแดงแจ้งข้อหาไปก่อนหน้านี้แล้วเออเนี่ยคุณผู้ฟังฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อ้าวสวนทุเรียนที่โคราชเนาะที่เขาบอกว่าเดี๋ยวหมดทุเรียนจันทร์ก็จะไปทางอีสานก่อนลงใต้ใช่ไหมล่าสุดเนี่ย5นาทีหายวับไปกับตาครับพายุฤดูร้อน
1: โอ้โห
0: เป็นสิ่งที่เกษตรกรชาวทุเรียนปลูกสวนทุเรียนในกลัวที่สุดเลยนะครับที่อำเภอเสริงสางนะครับจังหวัดนครราชสีมาพายุฤดูร้อนพัดมานะครับเมื่อวานนี้ใช่ไหมปรากฏว่าทุเรียนนะครับเสียหายมากกว่า10ตันนะฮะโอ้โหหล่นเห็นเลยอ่ะทุเรียนอายุ80วันร่วงหล่น5ตันนะเกษตรกรแถวนั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ5รายนะครับได้รับความเสียหายหมดเลยนะฮะแต่ละต้นเนี่ยทุเรียนก็ประคบประหงมกันมา
1: ครับ
0: นะครับ
1: จะเห็นเงินแล้วจะทำเงินแล้ว
0: อีกประมาณ 1-2 เดือนถ้าทุเรียนล็อตนี้ขายได้เนี่ยเป็นเงินให้กับชาวบ้าน2ล้าน
1: โอ้โห
0: นี่หายวับไปกับตานะครับ
1: ครับ
0: ถามว่าทุเรียนหล่นเนี่ยที่มันหล่นเนี่ยเอาไปทำอะไรได้เขาบอกว่ามันเป็นทุเรียนอ่อนด้วยแปรรูปก็ไม่ได้
1: ครับ
0: นะฮะ

0: จะทำเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเนื้อแป้งเลยมันเป็นทุเรียนอ่อนเท่าที่ได้ตอนนี้นะคิดได้อย่างเดียวเลยที่เกษตรอำเภอเขาอาจจะช่วยได้ก็คือให้โรงงานผลิตไอติมอ่ะเอาไปผสมให้มันพอจะได้กลิ่นทุเรียน
1: โอ้โห
0: หรือไม่เกษตรกรก็อาจจะต้องเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักแทนเลยอ่ะ
2: โอ้โห
0: ทำอะไรไม่ได้2ล้านหายวับไปจากตา
2: น่าสารจัง
0: เนี่ยแล้ว5นาทีแล้วนะครับนี่นะพี่ความรุนแรงของพายุฤดูร้อนนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: วันตะกี้ที่บอกเล่าเรื่องของดร.โจเนี่ยพูดถึงฉากทัพที่แกจะเอามาหาเสียงกับคนกรุงหรือยัง
0: พี่บอก
2: สี่ฉากทัศน์
0: สี่ง่ายง่าย
2: เออมีไหมมีไหมพอแล้วใช่ไหม
0: ครับผม
2: อ๋อเดี๋ยวหาอื่น
0: งั้นเอานี้ก่อน
2: ระหว่างที่เราเชิญเชิญ
0: มีเรื่องเตือนภัยนะครับบรรดาร้านอาหารนี่พวกนี้ใหม่เนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้ทำไมนะชอบไปสั่งของนะครับไปสั่งของแล้วก็ไม่ยอมไปเอานะทำให้เจ้าของร้านเนี่ยเขาขาดทุน
2: ในภาวะ
0: ที่แบบเออจริงๆนี่ฮะล่าสุดเจ้าของร้านอาหารเตือนภัยครับหญิงสาวตัวเองหลอกสั่งอาหารทั้งนั่งกินแล้วก็เอากลับบ้านก่อนออกอุบายว่าเดี๋ยวมาเอาแล้วก็หนีหายไปเลยครับ
2: โอ้โห
0: ทำแบบนี้มาหลายร้านด้วยนะครับร้านค้าโดนไปแล้วหลายร้านนี่นะฮะตัวบอกว่าเขามานั่งกินก่อนนะเริ่มจากนั่งกินเนี่ยตัวเองอยู่ท้องเสร็จนะครับสั่งกลับบ้านอีก7อย่างนะครับสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็หิ้วกลับบ้านนะแล้วบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวไปเอาเงินเดี๋ยวมาแป๊บเดียวนะครับไปเอาเงินกลับเอาเงินที่บ้านก่อนเดี๋ยวกลับมาจ่ายนะ
2: เพราะว่าจากบ้านไม่เตรียมเงินเนาะ
0: หายวับไปกับ
2: เรา
0: บางทีเราเป็นร้านค้าเราคิดว่าเขากล้ามานั่งกินกล้าสั่ง
2: ก็ต้องมี
0: เงินจ่ายเห็นเงินอยู่แล้วก็เดี๋ยวเขาคงกลับมาจ่ายหรืออะไรแบบนี้นะครับจะไม่ให้กลับไปก็ดูจะ
2: ใจร้าย
0: ใช่ไหม
2: คนเขาหิว
0: ร้านก็จะคิดแบบนี้นะครับก็นี่แหละสุดท้ายนะฮะหนีไปนะร้านอาหารก็บอกว่ามาเตือนร้านค้าด้วยกันนะครับว่าให้ระวังแล้วก็ขอว่าอย่ามาใช้วิธีแบบนี้เลยนะครับร้านอาหารเขาก็มีค่าวัตถุดิบมีค่าลูกน้อง
2: มีต้
0: นทุนนะฮะก็เตือนภัยนะครับร้านอาหารควรเก็บเงินก่อนให้ลูกค้าเดินออกจากร้านไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ตาม
2: นะ
0: ลูกหนูจะคลอดที่บ้านจะมีคนบวชอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะ
2: ต้องอย่างนี้แหละ
0: กันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังกันเดี๋ยวพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มกลับมาเจอกันครับ
2: ลาแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: มหานครโรคทิพ
4: ย์โดยจามอนกิจเสาภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้องแน่นท้องมองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
9: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตอนันต์นิกายแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 13:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จทานพระองค์ไปในพิธีบำ

0: เป็นกุศลทักษิณอนุปัฏฐานโก่งเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตอนันตนิกายแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศและเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงคมจากนั้นบรรพชิตอนันตนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีหม่อมเจ้าทิกคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีต่อมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณศาลาพิมพ์คดตะวันออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลในครั้งนี้ประธานบรรพชิตอนันตนิกายถวายศีลจบแล้วบรรพชิตอนันตนิกาย49รูปเยือนสวดพระพุทธมนต์เปิดมหามณฑลพิธีแล้วเริ่มพิธีประกอบส่งน้ำดวงพระวิญญาณระหว่างสวดพระพุทธมนต์นั้นหม่อมเจ้าทิกคำพรทุกคนเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ซึ่งทำด้วยกระดาษเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วได้เชิญเครื่องทองน้อยไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อผ้าพระภูษาสำรับใหม่ซึ่งทำด้วยกระดาษถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาเสร็จแล้วประธานบรรพชิตอนันตนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีโกงเต็กในการนี้ประธานบรรพชิตอนันตนิกายบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระบรมภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกโอกาสนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาระหว่างนี้บรรพชิตอนันตนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายโอกาสนี้ทรงพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีสังวัฏยายสุขาวดีวหูยสูตรที่อัญเชิญดวงพระวิญญาณเสวยพระกายหารและพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณอนุปทานหรือกงเต้เป็นการผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคติความเชื่อของคนไทยจีนเชื้อสายจีนจัดขึ้นเพื่ออุทิศกุศลแด่ญาติหรือบุคคลสำคัญที่ล่วงลับให้ได้รับความสงบและพ้นจากทุกข์ในภพภูมิทั้งปวงอันเป็นการแสดงถึงความผูกพันและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณสำหรับเครื่องกระดาษที่อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในพิธีทักษิณอนุปทานประกอบด้วยพระตำหนักสิริยาลัยพระวอศรีวิกาการรถอธินั่งและเครื่องกระดาษถวายเป็นพระราชทรัพย์อาทิหีบฉลองพระองค์ห้องพระคลังสมบัติเทวทูตม้าส่งพุทธฎีกาและเทวทูตนกส่งพุทธฎีกาเป็นต้น
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโก
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตรีมยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 9

0: คยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: เรื่องดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวอย่างมั่นคงใส่สายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร021143990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนนักกวาดบอสธีรพงศ์นะครับทักทายพี่น้องสุขุสุคนกันละกันนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับพี่น้องครับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์แชร์ไอ้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสำหรับพี่คนไหนที่กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนแล้วต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมยังไงก็วันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะฟังเพลงเศร้าๆสนุกๆไปด้วยกันนะจักเป็นอะไรเมื่อนี้พี่น้องอารมณ์ก็ได้ขึ้นๆลงๆพี่น้องตั้งแต่บ่อนแพ้มานี่เศร้าเลยพี่น้องเลยสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทายพี่ทางไลฟ์สดกันหน่อยนะว่ามีพี่ๆคนไหนเข้ามารับชมกันบ้างแล้วนะครับพี่รัฐด้วยนะจ๊ะพี่รัฐคนสวยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่รัฐด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณแม่ด้วยนะฮะแล้วสวัสดีพี่เอด้วยนะครับแล้วก็น้องฟ้าใสคนนี้ชอบขยี้จังเลยนะฮะรู้แล้วนะครับรู้แล้วเพราะว่าดูอยู่เห็นแล้วนะฮะเห็นแล้วสวัสดีพี่ครับพี่สุมาลาพี่สุมาลาบอกว่าแวะมาทักทายซึ่งแปลว่าฮักยืนฮักเธอเสมอบางครั้งในใจฉันอยากบอกว่าคิดถึงเธอว่ายังอยู่ในใจเสมอตลอดมาโอ้โหผมแต่งเป็นเพลงได้เลยนะเนี่ยสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะเราฟังจากอุบลราชธานีเป็นไงเนาะครับอุบลบ้านเฮาฝนตกบ่เนาะฝนก็จะตกแห้งแท้สวัสดีพี่จันเพลนด้วยนะครับสวัสดีครับพี่อรุณเข้ามาแล้วสวัสดีครับผมแล้วก็คุณยายนะฮะสวัสดีคุณยายด้วยนะครับแล้วก็พี่เอสุดหล่อนะครับสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับพี่เอครับแล้วก็คุณพี่ทิพพรนะฮะโอ้โหขอเลงด้วยกลางดาวเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะคุณแม่รัตนาอุ้ยไม่ได้เจอคุณแม่นานเลยเนี่ยไม่เห็นคุณแม่เข้ามาดูนานมากเลยนะคุณแม่รัตนาแล้วก็พี่อัมพรนะครับสวัสดีพี่อัมพรด้วยนะครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุคนพี่น้องนะครับแล้วก็พี่สุมาลาบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณหลายๆครับผมขอบพระคุณครับคอยรวยคอยรวยพี่น้องนะครับแล้วก็สวัสดีคุณพี่ฮักตลอดคิดฮอดเสมอด้วยนะจ๊ะว้าวว้าวว้าวพี่อัมพรบอกว่าขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์สวัสดีพี่อนุภาพด้วยนะฮะรับฟังจากทุ่งสงนะครับทุ่งสงนี่เป็นไงครับฝนตกเปล่าพี่อากาศตอนนี้แปรปรวนบ่อยนะฮะโหเมื่อคืนนี้ก็ตกหนักซะเหลือเกินแถวบ้านผมเนี่ยสวัสดีพี่นนท์ด้วยนะครับสวัสดีพี่นนท์ครับแล้วก็พี่รัตนพรรัตนพรนะฮะจากแพร่คนเหนือนี่นะคนเหนือพี่ออยมาแล้วสวัสดีพี่ออยครับเห็นบอกว่าทางอีสานบ้านเฮาฝนตกพี่น้องครับโอ้ยพายุฤดูร้อนเข้ามาลมพัดแห้งทอทิพทอแดนปิวไปทอทิพทอแดนพี่น้องนะครับตรงนี้ก็เบิ่งแห้งเนาะกันดีพี่น้องครับเต็มตัวน้ำกันละกันเพราะว่าพายุร้อนนี่หนักแห้งพี่น้องหนักอีหลีนะครับพี่อ้อยสวัสดีครับสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะน้องแชมป์มาแล้วสวัสดีไอ้บอสสวัสดีจ้ารายงานตัวน้องแชมป์เนี่ยพี่นนท์บอกว่าขอเพลงขอให้กำลังใจหนูเล็กกากากามอบให้ทุกคนเลยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะทักเนอร์โอ้ยคุณออยเอาขอบคุณพี่น้องครับที่เข้ามาใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับก็มีอยากฟังเพลงไหนก็ขอเพลงเข้ามาได้นะฮะผมว่าช่วงนี้อารมณ์ดีเจจะขึ้นลงๆเนาะตั้งแต่เมื่อ2วันที่ผ่านมานะก็แพ้นะฮะแพ้น่าจะรู้กันอยู่นะว่าผมหมายความเรื่องอะไรแต่ก็ต้องยอมรับนะฮะต้องยอมรับว่าเขามาดีจริงๆนะฮะยอมรับเลยนะครับเอาละฮะในช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์กันหน่อยนะฮะสำหรับพี่คนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับแล้วก็โทรมาปลอบใจดีเจด้วยนะฮะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับหรือพี่ๆคนไหนอยากจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะจ๊ะที่4689400นะครับโทรเข้ามาครับพี่น้องครับนุ่มน้ำมนต์อยากว้าน้ำพี่น้องแห้งอยากจักไทยพี่น้องแห้งโทรเข้ามาบอกกันพี่น้องครับขอเพลงไปด้วยกันนะครับอย่าลืมนะฮะ02-248-1366นะครับ

0: ยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่ครับผมในช่วงของสายชูฮิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันใหม่นะครับฮัลโหลสวัสดีครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะโอเคสายน่าจะหลุดไปเมื่อกี้พี่เขาน่าจะอากาศน่าจะไม่ค่อยดีเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศที่อุบลเห็นมาว่าฝนตกหนักใช่ไหมจ๊ะทุกคนเห็นพี่ปุญญวัฒน์บอกเข้ามาเมื่อกี้นี่โหยฝนนี่น่าจะตกกระหึ่มเลยนะแต่ก็นั่นแหละฮะช่วงนี้พายุเข้านะครับอ้าวสวัสดีพี่มังกรด้วยในช่วงนี้นะครับผมทักทายทุกท่านด้วยสวัสดีพี่สวัสดีด้วยนะครับขอเพลงกลางดาวน้องฟ้าแหมน้องฟ้านี่ถ้าได้ทีนี่แบบแซวยับเลยนะไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะครับโอเคนะฮะช่วงนี้มาแล้วสายมาแล้วพร้อมแล้วนะฮะช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีทักทายหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่สุรีครับผม
2: ค่ะ
1: พี่สุรีโทรมาจากที่ไหนจ๊ะ
2: อุบลค่ะ
1: อุบลตอนนี้อุบลฝนตกบ่นอครับผม
2: ตกอยู่ค่ะ
1: โอ้ยตอนนี้ก็ตกครับ
2: ไอ้เพิ่งหยุดค่ะ
1: อ๋อเพิ่งหยุดไปอันนี้ตกได้อย่างเมื่อแล้วครับนี
2: ่ได้สามสี่เมื่อละค่ะ
1: อ๋อก็คือตกตลอดมากตลอดมาเลยบ่ครับ
2: แม่นค
1: ่
2: ะ
1: โอ้เมื่อกี้พี่สุรีโทรเข้ามาไม่ขอเพลงเนาะครับนี่ครับ
2: แก้บนค่ะ
1: นั่นลื่นแก้บนหรือเปล่าฝนเลยตกเนี่ย
2: ช่วงนี้ดิถอดดิเจค่ะบ่เห็นโดน
1: อ๋อบ่เห็นโดนนี่ดิเจอันนี้พี่สุรีฟังทางวิทยุบ่ครับหรือว่ารับชมทางไลน์พร้อมครับ
2: วิทยุค่ะ
1: อ๋อวิทยุนะครับเพลงนี้แก้บนพิเศษให้ผู้ใดเนี่ยครับผม
2: ให้ผู้ฟังค
1: ่ะให้ผู้ฟังสุคนนะครับเนาะ
2: แน่ค่ะ
1: ครับผมได้เลยครับเดี๋ยวนู่นน่ะม่นจะให้ด้วยครับพี่ครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีจ้าเอาละครับสายหน้าใหม่จากที่สุรีนะอุบลเพราะตอนนี้ฝนเพิ่งตกแล้วก็หยุดไปนะครับโอ้โหอีสานบ้านเฮาพี่น้องฝนตกแห้งนะฮะกรุงเทพตกกันครับแถวบ้านผมเมื่อคืนนี้ตกแห้งพร้อมนะครับเอาละผลงานนี้นะฮะแก้บนในเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับที่รับชมรับฟังของFM 95ลูกทุ่งมหานครของเราหนึ่งนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกคนนะฮะฟังแล้วขอให้รวยทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับผลงานเพลงแก้บนจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวส์ไลน์นะครับขอบคุณยำยำครับแจกครับซื้อยำยำครับรุ่นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นอาย
3: เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกๆท่านเลยเรามีเพลงเร็วที่แบบโด่งดังของหอยโข่งมาฝากคนโสดช่วยเต้นเพลงนี้หน่อย

0: โดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเออไม่ต้องเสียใจเสียเออเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:42 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะวันนี้อยู่กันยาวครับจนถึง10 ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงศิลปินที่ท่านชื่นชอบสามารถส่ง SMS มาได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะจ๊ะในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์เด้อ

0: 95
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mystery in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรถแท็กกาแฟไทย

0: สียงแฟนคลับโจอี้ผู้ประสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความสุขกันให้ม่วนจ่อยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: เส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักๆ
4: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งง่วงกินจัมโบ้อิ่มหัวใจ
5: ยำยำจ
0: ั
5: มโบ้อิ่มตับจัมโบ้ทั้งหลาย
6: ยำยำจัมโบ้
7: ชิโนโมโตะ
8: ทุกบ้านมีแบกที่เขาจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
9: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA E-Service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
10: Hey, boy!

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บ
1: หอม
0: หอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคกรองแล้วจะเฮิร์บ

0: ัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาบางแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมเพื่อลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับวันนี้ก็เดินทางเข้าสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมเมื่อกี้เห็นเปี๊ยกแว่วๆนะฮะแล้วก็สวัสดีน้องอาร์มด้วยนะสวัสดีน้องอาร์มอมรเทพด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากเพลงใหม่พี่ด้วยนะเมื่อกี้พี่มังกรบอกว่าพี่บอสจัดต่อเนื่องถึงตีห้าเลยโอ้โหตีห้าเลยเหรอพี่เราจะไม่ได้นอนกันนะครับโอ้โหเอาละครับทักทายพี่ๆคนที่เพิ่งเข้ามานะฮะขอบคุณมากๆที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้าหมดนะครับผมขออนุญาตส่งท้ายเพลงนี้ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะก็เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าพิเศษให้ทุกคนเลยนะฮะฟังแล้วอาจจะฮึกเหิมก็ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงที่สองนะครับในเรื่องของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับสำหรับพี่คนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับหรือส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะจ๊ะที่เบอร์4689400นะครับจังหวะที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ
3: พี่น้องสวมวิญญา

0: แจ
1: คนไปน้องไม่น้ำครับผม
0: อ๋อได้เลยครับพี่นุ่มโอเคเดี๋ยวผมจัดให้ครับพี่นุ่มก่อนว่างสายมื้อนี้ผมรบกวนพี่นุ่มขอคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ปะจ๊ะ
1: ได้
0: โอเคครับ
1: มา
0: น้ำจิ้ม
1: ไปเลยครับผม
0: โอเคครับน้ำจิ้มซุกี้พันธุ์ไทย
1: น้ำจิ้มซุกี้พันธุ์ไทย
0: สูตรรสน้ำตาล
1: สูตรรสน้ำตาล
0: รสเกลือโซเดียม
1: รสเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: พันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้นครับผมแซ่บหลายครับผม
0: โอเคครับและสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกมือครับผม
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: และ
0: เชื้อรา
1: และเชื้อราสาของสาเหตุของอาการคันครับ
0: ขอบคุณหลายหลายครับเด้อลูกน้องจะหายเด้อครับเด้อ
1: ครับขอบคุณมาก
0: ขอบคุณหลายครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเอาละครับสายน้ำไม้น้อยจากพี่หนุ่มนะฮะกับแม็กแสนตอนนี้อยู่ลาดลีนครับสูบน้ำด้วยออยู่พี่น้องนะครับเมื่อวานนี้ก็ลาลีฝนตกแห้งพี่น้องหรือว่ามันตกบ่ได้ตกแห้งแต่ว่าล่มไปพี่น้องล่มแห้งฝนก็มีปล่อยๆแน่นึงแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มีที่ไหนตกแรงบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนเนาะอีกอย่างคือร้อนด้วยเป็นพายุฤดูร้อนด้วยนะฮะต้องระมัดระวังกันนะต้องเฝ้าสังเกตอันนี้ด้วยนะน่ากลัวมากนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากพี่หนุ่มกันเลยนะครับผลงานเพลงนกเจ้าพี่น้อง

0: ติภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจเคลมอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลอกยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: นะครับผมในช่วงของจอกิงฮิตนะครับผมขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้หลอกยอดขายกว่า300ล้านซองนะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเมื่อกี้นี้ต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลที่เพราะมากเลยนะฮะของพี่ณัฐลาเชนนะครับนุราพัฒน์นั่นเองต้องบอกว่าเพลงนี้ฟีเจอริ่งกับพี่กล้วยสแตมด้วยนะฮะสังกัด JPH Record นะครับคำร้องคำนองก็บังชักก้าเอาครับเรียบเรียงอภิชัยชูเกอร์นั่นเองนะฮะว่าไงครับคุณเมธิชาอ้าววันนี้ก้าคุณเมธิชาไม่มีพูดอะไรทักทายหน่อย FC ทางไหนเยอะมากเลยนะจะไปไหนเนี่ยคุณไหนครับขอบพระคุณจริงๆนะจ๊ะ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโบรไอคิว

นัดกันแล้วเป็นอย่างน้อผู้สาวปีนี้อายคือบ่เห็นเต่าอยู่

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตนะครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะตรงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะ

0: ิภา
1: โดยบอสธีรพงศ
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเป็นกิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตรีมยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเดินรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีซ่อมต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

อสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอป YouTube ครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท.แถมรู้ก่อนใคร

0: ยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคกรอบแล้วจะเพิ่ม
1: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมนิกกับพี่น้องสุขุสุขคนกันละกันครับที่ติดตามรับชมรับฟังที่ก็แรกก็ใช่น้องหนามนนะพี่น้องครับที่ขอเพลงกันเข้ามานะครับผมงานเพลงไหนที่นุ่มหนามนบ่ได้เปิดให้ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับบางเพลงมาหลายซ้ำนะครับซ้ำกันต้องขอโทษพี่น้องนั่งแล้วกันนะครับผมขออนุญาตส่งท้ายงานเพลงนี้ให้กับพี่น้องสุขุสุขคนแล้วกันนะครับนอนรับฟันดีคิดถึงแต่คอยสู้ปรารถนาพี่น้องร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนด้วยนะจ๊ะจะเจอกันหนุ่มน้ำมนได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:00 น.จนถึง16:00 น.ทุกสัปดาห์นะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบายจุ๊บๆฝันดีร่ำรวยทุกคนนะจ๊ะจุ๊กกู้

0: สองงานเพลงเพราะๆแล้วก็เป็นสองงานเพลงจากเขาเรียกว่าเป็นตำนานเพลงลูกทุ่งด้วยนะคะนะก่อนหน้านี้ฝากใจไว้ที่เดือนค่ะคุณฟังนะคะกับงานเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะสัญญาสัญญาค่ะจากพี่เฉลียวนะพี่เฉลียวจากสิงห์บุรีแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคนกล่อมโลกนะคะของอาเสรีรุ่งสว่างนั่นเองนะคะมีหลายคนนะคะอยากฟังเพลงเก่าๆนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะยินดีมากๆเดี๋ยวเราก็สลับเปลี่ยนกันไปเพลงเก่าเพลงใหม่นะเพลงวัยรุ่นวัยกระต่อนะคะเนาะใช่ไหมนะคะขอบคุณมากๆเลยส่วนใครที่บอกว่าชอบฟังเพลงเก่าๆมากๆเลยค่ะตอนนี้ตันก็มีอีกช่วงหนึ่งค่ะตอนวันอาทิตย์นะคุณฟังวันอาทิตย์ตอนประมาณ5โมงเย็นเนี่ยตันก็จัดรายการร่วมกับคุณพ่อชัยสิงห์ด้วยนะคะก็จะเป็นแบบเน้นเพลงเก่าๆเลยนะคะเผื่อว่าใครบางช่วงนั้นแล้วก็อยากฟังเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยก็จัดหนักให้เลยจัดเต็มนะคะช่วงนั้นก็จะเดี๋ยวเพลงที่หลายคนคิดถึงไม่ได้ฟังนานหรือว่าเป็นเพลงเก่าๆที่รู้สึกว่ามีความหมายดีๆอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักอะไรเงี้ยก็แนะนำเข้ามาได้วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์อะมาพูดถึงงานของเราที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี้นะคะกับวันแรงงานแห่งชาตินะคะก็ต้องขอบคุณอีกครั้งด้วยนะคะสำหรับศิลปินที่มาร่วมกิจกรรมกับเราโอ้โหนะคะเยอะแยะเลยนะคะเริ่มต้นกันที่พี่ต่ายอรไทยนะคะแล้วก็มีพี่ดอกอ้อทุ่งทองนะคะยิ่งยงยอดบัวงามนะคะแพรวาพัชรีต้นข้าวอาสยามแพรชนาปลายกนกพรมิ้วเชคนะคะพี่ดวงดีศรีวิชัยแป้งร่ำสิวนารีริมกลอยไทดอลมิวสิกค่ะแหม่มพิมานรำธัญญาจัชยาไข่มุกเพนซินีท็อปพัสุพัฒน์แล้วก็วงมิสเตอร์เบียร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่มาสร้างสีสันความสนุกความบันเทิงนะคะให้กับแฟนๆของเราด้านหน้าเวทีด้วยสำหรับใครที่อาจจะพลาดกิจกรรมในครั้งนี้ไปไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวปีนี้มีกิจกรรมอีกมากมายนะทั้งทริปอาจจะพาไปเที่ยวไปทำบุญหรือว่ามีคอนเสิร์ตใดๆก็ยังไงฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะทุกช่องทางเลยค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะในท้ายชั่วโมงแรกนะคะวันนี้เดี๋ยวเป็นเพลงแบบสนุกๆก็แล้วกันเนาะชามาสาวเทคนิคเดี๋ยวเพลงนี้พักกันสักครู่ชั่วโมงหน้าใครอยากคุยสายหน้าใหม่02 2481366นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสีย
2: ปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: มองหา
5: อย่าท่าน้ำข่าวตากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Epcot Connect แอปเดียวจบครบเรื่องข่าวสารบาริตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Epcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารบาริตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโอยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกโอสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เริ่มดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990จัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: อาเรตติ้งฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:03 นะคะมาอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีก1สายหน้าใหม่นะคะมารออยู่แล้วจากอุบลราชธานีก็น่าจะมีหมูยอมาฝากเราแน่แน่สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: ค่ะแม่นีหรอคะ
3: ใช่ค่ะโทรติดยากมากเลยค่ะ
2: โอ้ยขอโทษด้วยนะคะ
3: วันนี้โชคดีมากค่ะ
2: โชคดีเหมือนกันค่ะแต่ว่าเหมือนก่อนหน้านี้หนูเปิดเพลงไปให้เหมือนกันนะของแม่นี
3: ใช่ค่ะ
2: เนาะโอเคค่ะแม่นีปิดเสียงวิทยุเบาเสียงวิทยุให้หนูหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะเสียงสะท้อนนิดหนึ่งเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปฟังวิทยุกันต่อปิดไปก่อนก็ได้ค่ะเสียงสะท้อนนิดนึง
3: ปิดแล้วค่ะ
2: ปิดแล้วเหรอคะโอเคดีเลยเมื่อกี้ทำไมรู้สึกว่าเป็นคุณแม่แต่ทำไมเสียงสาวจังเลย
3: อายุ29ค่ะย่าง34
2: เอ้าก็ต้องเป็นน้องแล้วทั้งนั้น
3: ค่ะ
2: น้องนีนะขออนุญาตเรียกน้องนีนะคะโอเคน้องนีแต่พี่ตาหน่ายังได้ยินเสียงสะท้อนอยู่เลยแต่ไม่เป็นไรหรอก
3: ค่ะ
2: นะคะโอเคคุยไปน้องนีจากอุบลราชธานีถูกต้องนะคะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: โอ้โหปกติฟังช่วงไหนบ้างคะเนี่ย
3: ตอน2 ทุ่มค่ะ
2: 2 ทุ่มโอ้2 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเลยก็คือช่วงกลางวันไม่ได้ฟังเลยนะคะทำงานใช่ไหม
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ฟังมานานหรือยังคะนี่ค่ะลูกทุ่งมหานครสักประมาณกี่ปีได้พอจำได้ไหมคะ
3: ประมาณ2 ปีได้ค่ะ
2: โอ้2 ปีแล้วฟังทางวิทยุเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะ
2: โอเคค่ะสัญญาณชัดเจนนะคะ
3: ชัดเจนค่ะ
2: โอเคแต่ยังได้ยินเสียงสะท้อนอยู่บ้างเลยมันก็เลยแบบเหมือนต้องรอให้น้องอยู่พูดแล้วก็หยุดไปโอเคแต่นี่ได้ยินพี่ตาชัดเจนเนาะ
3: ชัดเจนค
2: ่
3: ะ
2: โอเคหลายคนบอกว่า AI หรือเปล่าไม่ใช่ ไม่ใช่ AI แล้วโอเคค่ะนี่ค่ะเนี่ยถามนิดนึงก่อนที่เราจะถามว่าวันนี้อยากฟังเพลงอะไรอุบลเป็นยังไงบ้างคะฟ้าฝน
3: ตกค่ะ
2: ตกเยอะ
3: ดีค่ะ
2: อากาศดีตกประมาณหนึ่งไม่ได้ตกหนักมากหรือว่ายังไงเอ่ย
3: ไม่ได้ตกหนักมากค
2: ่ะอ๋อพอให้ได้แบบว่านอนสบายอะไรอย่างงี้เนาะนะคะเมื่อกี้นี่ถามว่าแบบวันนี้นี่เอาหมูยอมาฝากหรือเปล่าจากอุบล
3: เอามา
2: เหรอโอเคเนี่ยดีมากเลยก็ตอบอย่างนี้แหละบอกว่าเอามาค่ะจริงน่าชอบกินหมูยอของอุบลมากเลยอ่ะมีไหมคะมีแบบว่าเจ้าประจำอย่างนี้นะคะนี่ชอบทานหมูยอนะคะอยู่ที่อุบล
3: ชอบ
2: มีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะร้านประจำ
3: ร้านมันจะไม่ค่อยมีค่ะที่พี่แม่ก็หรอก
2: อ๋อเหรอโหนี่ไงของดีของเด็ดของอุบลราชธานีนอกจากหมูยอแล้วมีอย่างอื่นไหมคะที่อยากแนะนำค่ะนี
3: ่ก๋วยจั๊บยวนค่ะ
2: อุ้ยต้องของคู่กันนะต้องแบบว่าเนาะก๋วยจั๊บยวนแล้วก็ต้องมีแบบหมูยอเนี่ยแล้วก็ชวนกันหิวเลยเนี่ยชอบมากเลยคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้คือก๋วยจั๊บยวนเขาก็จะทำเป็นแบบกึ่งสำเร็จรูปเนาะนี่เนาะแล้วเขาก็เนาะทำเหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเงี้ยสามารถมีติดบ้านไว้ได้ที่พูดว่าหิวนี่เรื่องจริงนะคุณผู้ฟังเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีติดไว้ด้วย โอ้ยแต่ละโอเคค่ะนี่น่ารักมากเลยเอาวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: พบหมอหน้าห้านค่ะเพลงเก่า
2: อ๋อพบหมอหน้าห้านของน้องอุ๋งอิ๋งใช่ไหม
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: เป็นหมออะไรดีคะ
3: หมออะไรก็ได้ค่ะเพราะอยู่หน้าห้านค่ะ
2: แล้วอุ้ยพบหมอแต่พบหมอนี่ไม่สบายเป็นอะไรหรือเปล่าบอมันเป็นจังไดต้องไปพบหมอหน้าห้าม
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะน้องนีเป็นยังไงต้องไปพบหมอที่หน้าห้านมันเป็นยังไงคะเป็นจังได
3: อยากเต้นค่ะ
2: อยากเต้นนะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะเอาโอเคก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวนี้พูดตามพี่ตาเลยนะคะค่ะขอขอบคุณ
3: ขอขอบคุณ
2: น้ำสกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มซุกกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
3: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ขอบคุณมากมากเลยค่ะรักษาสุขภาพด้วยค่ะนี
3: ่ขอบคุณค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องนีบอกว่ามันมีอาการเป็นมังงึกมังงักค่ะพี่ลูกตาลค่ะจัดให้หนึ่งผลงานเพลงหน่อยค่ะพบหมอหน้าห้านกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเอ้านะคะช่วงนี้พาเรทของเรานะคะเริ่มต้นในเพลงนี้แล้วก็จัดให้กับจวดจวดกันเลยนะโอ้โหไหนคนมายาวๆไปครับดีเจในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิตฮิต

สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรวัดเลยนะคะสี่งานเพลงต่อเนื่องซึ่งสนุกแนววางกับพาเรตเพลงฮิต4ภาคนะคะนะสายหน้าไมค์ของเราเนี่ยน้องมีจากอุบลราชธานีเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยหนูต้องการพบหมอค่ะพี่ลูกตาลนะมันอยากเต้นนะคะพบหมอนาฮานอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็เลยจัดให้อีก3เพลงให้น้องมีแล้วคุณผู้ฟังก็ยืนยาวนั่งเสามั่นนะคะงานจากน้องธัญญาชัชยาเนี่ยเขาเพิ่งมาร้องสดๆเลยเหมือนกันในที่งานคอนเสิร์ตแรงงานนะแล้วก็ต่อด้วยชีเสิร์ฟนะคะจากคุณแอนอรดีแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยเด้งดึงเด้งดึงมากเลยเพลงเนี้ยฮักอายพายเด้งดึงเนี่ยจากน้องเวียงรุมนนั่นเองนะคะสี่งานเพลงสนุกๆเลยในช่วงนี้หลายคนเผื่อแบบว่าโอ้ตามันเริ่มจะปิดก็ต้องทำตาโตๆกันสักหน่อยเลยจัดเพลงม้วนม้วนนะคะจวดๆให้แบบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยทางไลฟ์นะจ๊ะสวัสดีน้องสรายุทธนะบอกสวัสดีครับพี่ลูกตาลขอเพลงหน้าขนาดเลยหน่อยครับเออนะนี่ตรงใจกับทาง SMS เลยนะมีขอหน้าขนาดเลยเข้ามาด้วยเหมือนกันสงสัยต้องเปิดแล้วมั้งเนี่ยเนาะสวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็พี่อวยชัยค่ะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็พี่มิมี่นะคะพี่หลายคนบอกว่าทำไมสายหน้าไมค์โทรติดยากจังเลยดีเจเฮ้บางทีก็โทรง่ายบางทีก็โทรยากอันนี้มันเป็นเรื่องของดวงสมพงษ์นะ โทษอะไรไม่โทษนะคะโทษดวงไว้ก่อนเป็นอย่างนั้นอะจริงๆอาจจะแบบว่าเป็นช่วงต้นชั่วโมงอะไรอย่างงี้คุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามานะพี่นักรบบอกยังฟังอยู่นะครับผมนะคะเริ่มจะง่วงแล้วนี่ขนาด4เพลงนี่ยังเต้นไม่พักนี่เริ่มง่วงแล้วเหรอพี่ศิษาเขาว่างั้นนะฮะส่งหัวใจเข้ามารัวๆในช่วงนี้จัดเพลงให้ก่อนเลยดีกว่าคุณผู้ฟังนะอยากจะเปิดให้เยอะๆเลยนะคะกับสายที่โทรเข้ามาฝากเอาไว้พี่วิทยาจากหนองบัวลำพู

ูเนี่ยเรามีแฟนรายการมีคือพี่วิทยาหลายคนเลยอันนี้เป็นพี่วิทยาจากหนองบัวลำพูแนะนำงานเพลงนี้เข้ามานะคะแค่เศษผ้าค่ะสนุกสิ่งมาก

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะกับช่วงจ่อคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจ่อคิวฮิตโอ้โหเป็นเพลงที่บอกเลยว่าเข้ากับยุคและสมัยณปัจจุบันเหตุการณ์ตอนนี้เลยงานเพลงใหม่ของพี่นุจรีศรีราชาคุณฟังค่ะกับเพลงแพงแพงแพงแต่ไม่รู้อะไรแพงอะไรแพงเขาเดี๋ยวต้องไปฟังนะคะแพงแพงแพงแพงเลยต้องสามแพงคุณฟังนะคะเพลงนี้นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์จะเด็ดดวงมาลาคุณฟังบอกเลยนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์กิตติศักดิ์สายน้ำทิพย์นะคะอาจารย์หมูนั่นเองนะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้เลยไปดูซิว่าอะไรที่ว่าแพงแพงแพง

0: แพงแพงแพงพี่นุชเรียกว่านะอะไรก็แพงหมดแล้วนะคะสินสอดก็เลยแพงไปตัวด้วย เออมันเป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นงานเพลงสนุกสนุกนะจากพี่นุชรีศรีราชานะคะหลายคนก็ยังชื่นชอบเพลงเก่าๆไม่ถึงคิดถึงเพลงเก่าๆของพี่นุชรีนะคะเพลงที่สร้างชื่อเสียงนะคะอีแหววสิ้นหวังนะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงมากๆโอ้พูดถึงอีแหววสิ้นหวังไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันเดี๋ยวยังไงนะเดี๋ยวต้องจัดซะหน่อยนะคะกับอันนี้ก่อนแล้วนะฝากเพลงใหม่ล่าสุดของพี่นุชรีด้วยกับแพงแพงแพงนะคะชื่นชอบเพลงนี้ก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนิดติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งบเยอะขนาดนี้ซื้อรุ่นดีๆได้เลย
1: โหวิ่งออนไลน์อยู่เหรอนี่เห็นว่ามีไมโครเวฟใช้กันพอเลยออกเงินส่วนตัวให้เราซื้อใหม่นี่เป็นคนดีจัง
0: เธอที่เทิมจริงๆมีโอกาสได้แท้ๆแต่เธอก็ยังภาพดีกับคุณจั่นอยู่
1: เจ้าลูกนายก็ขอเป็นคนหล่อๆดีกว่าตอนทำงานไม่ค่อยดูแค่หน้านะถึงเห็นหน้าแล้วมีสุขก็เถอะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวไปกินมื้อเที่ยงด้วยกัน
1: นิกเป็นคนดีแบบนี้ไม่เล่นมือเที่ยงพวกนาย
0: เขาไม่ได้สายแปลกๆเวลามื้อเที่ยงชอบไปวิ่ง
2: ทำวีดูจะเอาแบบนี้ทำไมเป็น CEO บางทีก็มีของ CEO จริงๆเอาพักเที่ยงวิ่งใช่ไหมได้ดีนี่ผู้บริหารคุณเอาไปแผนจะสร้างสระว่ายน้ำในร่มนายจะเอาว่ายน้ำ20นาทีทุกวันตอนเที่ยงไหมดีสิจะมองฉันหรือว่ามองนายก็ได้ผมมั่นใจเรื่องสาวนายเต็มตลอดแต่พอหยุดแล้วมันลดลงสมองเรียนเป็นหน้าทีมบ้านมาซ้อมบาสพวกสาวๆน่ะนิกนายเสียงดังตั้ง110ซิเบลพวกขนาดนั้นเชียว140นั่นน่ะเพราะจำกัดการฟังของมนุษย์เหรอมั่นใจฉันแทบไม่เหลือไม่งั้นผมวิ่งข้างๆนายเลยนายไม่อยู่ฉันถอดเสื้อวิ่งไปแล้วฉันอยากออกจากทีมจะตายยินว่านายอยู่แค่ชั้นม.1เองคิดสาวแล้วเหรอนายเก่งนี่ตอนนั้นนายอยู่ม.6การเรียนดีรูปร่างสูงเก่งกีฬาเป็นดาวเรียนเลยถามยังได้เป็นตัวแทนรุ่นด้วยฉันเรียนแค่ปีเดียวเองแต่ได้ยินว่าฉันเรียนไม่ได้เป็นตัวแทนรุ่นตั้ง3ปีดีเพราะนายต้องหลายปีไม่ใช่รุ่นเดียวกันเหมือนจิวยี่อยู่กับคงเบ้งไม่ให้แย่งกันแน่สมัยเรียนเออฉันตั้งใจเรียนมากเป็นเด็กดีใจต่อเขาเรียกเด็กโง่ตั้งขาทำทีวีนะนี่เด็กดีกินข้าวกับพี่เขาแล้วก็ทำการบ้านให้เสร็จก็เล่นด้วยนะเอาละบ๊ายบายลูกขวบแล้ว6ขวบจะเรียนไปแล้วทั้งงานครอบครัวก็ทำได้นะจะบ้าเหรอฉันเป็นโรคภูมิแพ้ครอบครัวแล้วปกตินายอยู่ข้างนอกนายทำอะไรเหรอไม่มาสัตว์ข้านอนมีเรื่องเลยเที่ยวสักครั้งเดี๋ยวก็รู้รับไม่ได้เลยว่านายจะทิ้งลูกเลิกเป็น CEO ไปเลยจะบ้าไงบริษัทต้องการนายเรื่องเยอะแค่ไหนนายก็รู้ปัญหาเกิดจากคนทั้งนั้นที่จริงก็เป็นแบบนี้เกือบทุกบริษัทเลยฉันกลัวเรื่องแบบนั้นที่ดังนั้นถ้านายโชคร้ายเห็นฉันในบริษัททำเป็นไม่รู้จักฉันคนจะได้ไม่ต้องแบ่งฝ่ายอีกนะจ๊ะมาเพื่อคุยเรื่องนี้ถึงเวลาแล้วไปกันเถอะจะไปได้ยังไงล่ะค่อยคุยกันอีกสิจำครูจะเบรกโคชกีบาได้ไหมจำได้ลงโทษให้ฉันวิ่งประจำนี่เขาอยู่บ้านใช่ไหมเขาเป็นโรคเข้าหลุดแล้วนะหาเขาบ่อยเลยวันหลังไปเยี่ยมได้ไปไป
3: นี่คือศึกที่ยืดเยื้อยาวนาน
1: นายจะเปิดศึกกับใครอ่ะนิกเหรอ
3: เขาพูดจาหน้าฟังผมอยากเห็นฝีมือจริงๆ
1: หมายความว่าอย่างไร
3: ถ้าผมมีผลงานถ้าไม่สำเร็จว่าเขามีปัญหาครั้งเนี้ยรู้จักรุกจักถอยสุดท้ายคนชนะต้องเป็นผมแน่

0: พี่วีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: พี่ไงล่ะพี่วีสติก
3: อุปกรณ์ดรอยที่เป็นทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศครับทั้งนี้ดูฟรี180วันราคาปกติ 1,499 บาทเพียง 1,099 บาทถึง31ธันวาคม2569
4: Perspective ดนิพับยูทูบเบอร์ผู้มีชื่อเสียงกับบทบาทที่หลากหลายในการเทิร์นสู่การเป็นนักลงทุนเก็บเงินตามความฝันปัจจุบันเป็นนักท่องเที่ยวที่มีผู้ติดตามหลากหลายคน
5: อยากไปเที่ยวแต่อยากไปเที่ยวแล้วได้ตังค์แล้วชีพดูได้ไหมโมเดลนี้มันยังไงได้บ้างวะนี่ฮะจริงแล้วมันคือวิ่งนะครับแล้วก็นี่คือวิว
4: เรื่องราวของเขาจะเป็นไงติดตามได้3ทุ่มเป้ากว่า30
0: พี่เป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ดรอยจะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ทมีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี100วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,019 บาทจนถึง31ธันวาคม 2,569

0: ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: เจ๊หัว
2: เจ๊หัว
3: เจ๊หัว
4: น้องพี่กินอะไรหน่อยสิ
3: ตอนนั้นไงว่าไม่ต้องซื้อมาให้ผม
4: อย่าเอาแต่ทานจนลืมกินข้าวสิ
3: ทุกคนแค่ไปดื่มชาเห็นต้องกินแบบนี้เลยออดบูตุ๋นน้ำซุปเขาขัดเป่าเฮือเหรอ
4: ตอนดื่มชากินแค่ติ่มฉันสั่งของนิดใดโดยเฉพาะตึงห่างพี่ใหญ่ไม่รู้หรอกแต่เขาจ่ายตังค์เนอะ
3: ตอนนี้ชีวิตผมมีมรสุมมีแต่พี่ที่ดีกับผมที่สุด
4: รู้เมื่อกี้ประชุมเสร็จแล้วมีแต่คนชมนิกนายไม่สบายใจมากแน่แน
3: ่โอเคแต่ผมไม่ยอมแพ้หรอกแม้แต่ล้มผมจะลุกขึ้นใหม่ไม่มีวันยอมแพ้จำไว้เสมอ
4: เย้แต่ว่าคุณบำรุงร่างกายด้วยวัวขยันมีอยู่สิเพราะต้องกินข้าวบ้าง
3: รู้แล้วนะพี่นี่คือศึกที่ยืดยาวนาน
4: นายจะเปิดศึกใครอ่ะนิกเหรอ
3: เขาพูดน่าฟังผมอยากเห็นฝีมือจริงๆ
4: ทำไมยังไง
3: ถ้าเขาทำสำเร็จผมมีผลงานถ้าเขาทำไม่สำเร็จแปลว่าเขามีปัญหาศึกเนี่ยรู้จักรุกรู้จักถอยสุดท้ายคนชนะต้องผมแน่ขอบคุณ
5: ท่านได้สารเรื่องโปรเจกต์ที่ติดโตมาแล้วค่ะให้เอามาในออฟฟิศคุณเลยมาก
3: เอาไปที่ห้องประชุมเลย
5: ได้ค่ะ
4: นายไปหาคุณนายตระกูล
3: ไม่ใช่ผมหรอกต้องเป็นหน้าที่ CEO สิพี่
4: เจ๊ใหญ่สั่งให้นายส่งมอบงานทุกอย่างให้ชัดเจนอย่าเล่นอะไรตุกติกไม่ใช่หรอ
3: ไม่ได้เล่นตุกติกแค่ส่งไม้ต่อให้ตั้งหา
4: ขอบค่ะ
3: ไม่เป็นไรนิกตอนนี้ผมมอบทุกอย่างให้คุณแล้วมีข้อสงสัยอะไรมาถามผมได้เลย
6: ขอบคุณครับ
3: แต่ว่าผมยังคำแนะนำเล็กน้อย
6: ว่าครับ
3: ที่คุณบอกว่าภายใน3ปี5ปีแผนการ10ปีนอกจากต้องเสริมกำลังให้แข็งแกร่งแล้วยังต้องรวบรวมดินมากขึ้น
6: ใช่ครับ
3: ก่อนหน้านี้เรามีแผนซื้อดินในจื้อโจแต่ต้องเลื่อนไปเพราะเหตุบางอย่างผมรู้สึกเสียดายมากเพราะก่อนหน้านี้เตรียมงานไว้แล้วก็ซื้อที่ดินส่วนใหญ่ได้แล้วขาดแค่ก้าวเดียวเท่านั้นในเมื่อตอนนี้คุณมาแล้วคนไหนก็มีไอเดียใหม่ผมหวังว่าคุณจะรับโปรเจกต์นี้ไปใหม่และเป็นเรื่องดีมาก
6: เรื่องซื้อที่ดินผมได้ยินมาแล้วผมจะหาข้อมูลละเอียด
3: ข้อมูลเรื่องยืดจออยู่นี่หมดแล้ว
7: ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ที่ห้องเก็บเอกสาร7ต้องการให้ช่วยกระบอกฉันได้ค่ะ
6: ช่างเหรอป้าช่างเหรอนี่แหละ
8: โ
6: กงนี่นะนี
8: ่
6: น
8: ี่
6: นี่นี่นี่นี่ก่อนนะ
8: แต่เบาๆเองจริงๆเลยเหรอ
6: ตีจริงๆเลยเหรอตายอยู่เป็นเพื่อนเธอทั้งวันเนี่ยแบบนี้ได้ยังไงอ่ะ
7: งั้นก็ไปอยู่เป็นเพื่อนรุ่นพี่นายไป
6: ฉันไม่จำเป็นต้องช่วยอีกหรอก
7: เอาเนอะเจอปัญหาแล้ว
6: จะใหญ่แค่ไหนเชียวเธอเห็นหน้าเขามีเคราะห์เหรอมีคนเอาปืนจ่อหัวเขาเหรอเขาจะเป็น CEO ที่หลุดจากสุดไหมนะ
7: ทำไมใจดำกับรุ่นพี่ตัวเองแบบ
6: ทำให้สาวทั้งโรงเรียนเมินฉันเพราะเขาฉันเสียใจเป็นผมได้ตอนเด็กเลยตอนนั้นน่ะฉันคิดจะพาหวยเจียตาไปปากระหมาปุ้ยใส
7: ่ผู้ก่อการร้ายทั้งเลย
6: ทั้งบ้านเหรอคนที่ใจคอโหดกันจั่นประหากเล่าอ๋อถือปืนจะยิงนิกใช่ไหมล่ะ
7: คุณจั่นให้ฉันรู้ที่จื้อโจอยากให้นิกไปซื้อที่ดินให้สำเร็จ
6: เรื่องซื้อดินตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่มากนิกเขาฉลาดนะ
7: ห่วงคุณเหรอนี่มันกลับดักชัก
6: ซีเรียสขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเป็นบ้าอะไรของเธอฉันบอกแล้วไงนั่นน่ะกับแย่งสาวๆฉัน
7: เจ้าบ้า
6: ใครบ้ากันแน่ไอ้มาเล่นมุกนี้นะออกไปแล้วเธอชอบเขาใช่ไหม
9: ห้องเอกสาร
6: ฮัลโหลพอลลี่บอกให้คริสมาที่ห้องเอกสาร7มาช่วยผมเอาเอกสารหน่อยขอบบ๊ายบายไฮวีนัส
7: โอ้ไฮ
6: ให้ผมช่วย
7: ไม่เป็นไรฉันจะขึ้นไปแล้ว
6: โอเคแล้วกัน
7: โอเคหัวหีบไม่เป็นไรนายคิดจะผสมชานมชมาน้ำมะพร้าวผสมน้ำนมแล้วก็โคล่ากับกาแฟกินเข้าไปทีเดียวเลยเหรอ
10: พอหรือยัง
7: ฉันจะโทรจองสาราให้นะ
10: ทำไมกันต้องเป็นฉัน
7: นายก็อยากไปจื้อโจกับนิก
5: แต่ไม่เห็นต้องขนาดนี้เลย
10: ที่แท้เธอก็มียานทิพย์ไม่ได้ยัดแผลกับเราไม่สวยแบบ
5: คราวก่อนนายไม่ได้ไปกับคุณจันเธอรีบไปแทนนายแล้วนายเลยไม่สวยไง
10: ไม่เหมือนกันพวกแก๊งชานมอยากได้ผลงานแค่จะรู้ตาดขี้การให้ฉันผลงานแถมเหม็นขี้แน่ๆ
5: แต่ต้องมั่นใจในตัวสิฉันว่าเขาทำได้แน่
10: คุณนายเจงคนนั้นเป็นตัวหายนะชัดๆฉันว่านิกไม่ไหวหรอก
5: หรือเขาจะเป็น CEO ที่หลุดจากตำแหน่งเร็ว
10: เฮ้ยอย่าพูดแบบเชียวนะถ้าเขาตายฉันเป็นรายต่อไปแน่ถ้าฉันตายฉันจะมาหลอกเลี้ยงจันคนแรกเลยเฮ้ยฮัลโหลพอลลี่เป็นไปไม่ได้มาต้องดูสิหน้าแบบนี้ฉันพูดไปแล้วเธอหาไปดีไหม
2: คริสผมจะเข้าไปก่อนคุยเสร็จแล้วครับผม
10: ที่โทรหาเพราะรีบหาเอกสารนะครับ
2: ไม่เป็นไร
10: ขอโทษทีครับเธอไปที่โต๊ะในออฟฟิศของฉันเ
2: ห็นสวัสดีครับผมคือ
10: ผมรู้ว่าใครคุณคือซีวังใช่ไหม
2: ผมเซอร์เจิ้งฝากตัวด้วยครับ
10: ไม่ต้องมาทำเป็นบางวานหรือไม่ว่าคุณจะดูดีกว่าเจ้าคนก่อนบริษัทนี้ไม่มีคนดีหรอกมาแล้วไม่มีเรื่องดีได้กลับไปแล้ว
2: ทุกคนที่จริงแค่คุณนายใหญ่เท่านั้น

0: ฮะเด็กละนั่งอยู่นั่นไง
1: ขอบคุณครับ
0: นี่ถ้าเธอโมโหไม่ได้ออกไปจากหมู่บ้านนะเตือนไว้ก่อนจะคนใจมันมากเห็นได้สาดขี้แค่สองถังเท่านั้นแต่คราวนี้นะมันไม่เหมือน
2: ไม่แ
0: ก่ไม่เทียบนี่ยายทำไมกินอ่ะ
3: ลุงคะ
0: เอ๊ยต้องกินบ้างมะกินสลับปะอ่ะ
2: แต่ต้องกันข้ามนะวันนี้ฉันกินได้เยอะมากเลยพี
3: ่
2: สั่งสลับปะไม่อีกสองเข่งเลย
3: สั่งอีกสองต้องอารมณ์ดีอยู่แล้วเห็นเขาโดนสัตว์อึเหมือนกันกินข้าวอยู่อย่าพูดเรื่องอึ
4: ถึงแม้กินข้าวก็ต้องพูดถึงเรื่องตื๊ดแต่พูดถึงตื๊ดแล้วสำหรับอาตื๊ดก็ใหญ่ที่สุด
3: มีแบบ
4: น่าจะเป็นเรื่องซื้อที่ดินในจื้อโจอีไอแค่หมายถึงตื๊ดก้อนนั้นใช่ไหม
0: นี่จู่ๆจะพูดเรื่องซื้อที่ในจื้อโจทำไม
2: ผมเคยบอกแล้วนี่ผมจะจับตาดูเขาไม่ให้คลาดสายตา
0: เขาบอกคืนนี้ใช่ไหมนายพี่จื้อโจเหรอ
4: บอกแล้วไงอาจารย์สารมาเลยให้นิกเหมือนกัน
2: นี่นี่นี่ผมไม่ได้แกล้งแค่ทดสอบเฉยๆคนจะเป็นซีอีโอต้องรับความท้าทายมาดูกันว่าจะทำได้ไงนั่นเดี๋ยวก็รู้ผลแล้ว
5: โอ้อรองปวดเกินปัง
0: โอไปหาลิกให้เขารีบด่วน
5: ครับ
3: ตอนนี้เขาน่าจะคุยกับนายใหญ่อยู่ในดวงสิมีคนโดนสาดตื้ดหรือยัง
0: ถ้าตอนนี้ไม่ใช่สาดตื้ดโดนฆ่าแทนจะทำยังไงอ
2: ย่าพูดเหมือนชาวบ้านเป็นกินคนสิไปร
4: ู้อุ้ยของขึ้นแล้วเนี่ยหากคราวนี้เกิดเรื่องขึ้นอีกอาจารย์ฟังฉันไว้เลยคราวนี้นายเสกเก้าอี้รอบหนึ่งแน่ไม่มีงานให้นายได้แล้ว
3: เพราะคุณจันแท้ๆพวกชาวบ้านด่าเขาเป็นคนสารเลวก็ถูกต้องคุณจันวาย
2: คุณหัวใหญ่จ้าหัวหัวเ
3: จ๊ใหญ่
2: ใหญ
6: ่คุณเจ๊ใหญ
3: ่แล้วเหรอ
2: พี่นี่บอกจะรีบกลับมาเมา
0: หรือว่าเคลียร์กันได้แล้ว
4: แล้วนี่เป็นไรใช่ไหม
3: เจ๊ใหญ่คุณหวงเขาน่าจะไม่เป็นไรค่ะเขากำลังกลับยังบอกว่ากลับมาเปิดประชุมแต่บอกว่าชมเรื่องอะไรทำสำเร็จแล้วทำไมไม่บอกจริงมิล่ะ
2: เดี๋ยวเราพบกันดีกว่าเพราะเขาได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือเปล่า
3: ไม่หรอกค่ะคนมาบอกว่าอีก10นาทีจะถึงแล้ว
7: ขอโทษด้วยครับที่เรียกประชุมกระทันหัน
0: จริงผมข่าวที่ต้องขอโทษคุณอาจจะเป็นเพราะว่าตอนงานเกิดความผิดพลาดทำให้คุณต้องมาจัดการเรื่องที่ถือโจงานแรกที่ตัดสินใจพักโปรเจกต์นี้ไปก่อนแล้วนะครับ
7: นี่คุณหวงครับไม่มีปัญหาผมจัดการได้แล้วแล้วว่าฉันคิดบัญชีกับนายแน่ฝันอีกหนึ่งไม่แน่ว่าจะมาหรือเปล่า
8: เรามาต่อกระทรวงพัฒนาคุณเคลเซอร
7: ์ขอเพียงเขาไม่มางานมาดีนะก็จะยกพวกเราโอเคจะเช็คเดี๋ยวนี้ว่าเขาห้องกงหรือยัง
8: ฉันแล้วเขานั่งเครื่องบินตัวมาถึงห้องกงแล้วชิงที่พักแล้วด้วย
7: สงสัยผมมาร่วมงานแน่

0: ลึกทุกเรื่องร้อนเปิดข้อมูลที่คุณไม่เคยได้ยินจากที่ก่อน
1: เรื่องนี้เขารู้ทั้งสภาไม่มีใครกล้าพูด
2: สัญญามันชัดมัน
3: เขารอเรื่องกันอยู่เนี่ยเราฟัง
1: ทักษะแกแปลกๆนะ
2: พร้อมหลักฐานพบกันที่หน้าจอค่ะ
0: เจาะลึกไทยอินไซต์ไทยแลนด์ช้าวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงตรงทางช่อง9กด10
4: เมื่อความฝันถูกปลุกพลาให้เป็นอาชีพเตรียมพบกับรายการที่จะพาคุณไปอัพสกิลกับความรู้ไม่ได้มีแค่ในตำราของโครงการทั้ง7จากผู้เรียนสู่

0: มืออาชีพในชีวิตจริงติดตามได้ในรายการงานฝันปั้นอาชีพทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นาทีทาง9 กด 30
1: ถามตอนอายุ60ทำยังไงไม่ต้องมาถึงเงินเก็บกินไปแต่ละวันมันคือตรงนี้เลยค่ะลูกหลานอยู่ใกล้แต่ไม่มีใครเข้าใจสักนิดแถมยังมีโรคภัยเพื่อนสนิทฉลาดน่าเศร้าน้อยป้าแอค่ะคนฉลาดเราจะมาการแบบปักหมุดแบบใจไม่เศร้าไม่ละดราม่าพบเรารายการบ้านพักคนชรารายการที่คนแก่ดูใช่คนต่างวัยดูแล้วอ๋อต้นเสาเวลา10:30ทางช่อง9กด3
2: ทุกประเด็นร้อน
3: ที่กกต.ได
2: ้พบทุกมุมมอง
4: จะอยู่ในการเมืองไทย
5: แนวทางการทำงานของพี่เลย
2: ในข่าวทุกวันเสาร์เวลา4:00 ทาง9 3

กระทรวงการต่างประเทศจีนระบุในแถลงการณ์วันนี้ประณามการขยายมาตรการข้อบาทของสหรัฐต่อคิวบาว่าผิดกฎหมายและละเมิดฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงจีนพร้อมสนับสนุนพยายามคิวบาในการป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติพร้อมฐานการแทรกแซงกิจการในทางถึงรอให้สหรัฐยุติการปิดล้อมทางเศรษฐกิจและการข้ามบาทรวมถึงการบีบบังคับในทุกรูปแบบทันทีรัฐบาลสหรัฐประกาศขยายการคว่ำบาตรต่อรัฐบาลคิวบาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อคิวบาหลังการโค่นอำนาจนิโคลัสมาดูโรอดีตผู้นำเวเนซุเอลาประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีผู้นำยูเครนออกมาประณามรัสเซียว่าใจคอโหดเหี้ยมและหน้าไหว้หลังหลอกที่สุดหลังกองทัพรัสเซียระดมยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีโครงข่ายไฟฟ้าทั่วประเทศช่วงคืนจันทร์ต่อเนื่องเช้าวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนบาดเจ็บกว่า40คนอาคารบ้านเรือนประชาชนและเครือข่ายอาคมในหลายพื้นที่เซเลนสกีระบุว่าการโจมตีมีภาคพอตาว่าเหลวซาวเป็นพิเศษเนื่องจากมีการยิงขีปนาวุธลูกที่2ซ้ำไปอย่างเป้าเดิมในขณะที่ผู้ภัยกำลังปฏิบัติอยู่ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้เกิดขึ้นก่อนรัสเซียและยูเครนจะยิงฝ่ายเดียวแยกส่วนกันในสัปดาห์นี้รองศาสตราจารย์ดร.สุภณีขวัญจันทร์นายกสมาคมกีฬาฮอกบอลแห่งประเทศไทยและมิสเตอร์จอร์จเอลลี่รองประธานสหพันธ์กีฬาคอฟบอลนานาชาติร่วมกันเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาคอฟบอลชายหาดรายการ IKF O Beach คอฟบอลคัพเอเชีย2026อย่างเป็นทางการที่สนับสนุนการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยครั้งนี้10ร่วมแข่งขันทีมไทยลงประเดิมสนามนัดแรกในเอเพบกับสาธารณรัฐเช็กซึ่งแข่งขันเป็นสูสีตื่นเต้นของเกมแต่สุดท้ายทีมไทยแพ้ให้กับความเก๋าและแข็งแกร่งของทีมเช็กด้วยสกอร์ต่อ11คะแนน

0: แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความสนใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความสนใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือฐานของเรามาตรฐาน
1: พวกเรา Scooping
2: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
3: ์ได้หมด
1: New Honda Scoopy
4: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้ากล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
5: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติเหมือนไทยนั่นคือประโยชน์ของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นรสชาติคุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่ไม่เปล่าประโยชน
6: ์สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับสปอร์ตโฟกัสรายการส่งเสริมกีฬาประเทศทางพบกันเช่นครับทางเอ็มคอร์เทสหมายเลข30แห่งนี้ครับวันนี้มีเรื่องราวจะท่านผู้ชมติดตามกันครับไปดูว่าชีวิตปัจจุบันของตำนานลูกสักราชเมืองไทยนะครับที่โด่งดังที่สุดนั่นก็พราดรศรีชาพันธ์นะครับว่าวันนี้เนี่ยจากที่เขาแลกเกตไปแล้วนี่เขาทำมาหากินอะไรอยู่ที่ไหนครับแต่ว่าที่แน่ๆก็กำลังมีความสุขกับลูกสาวคนหนึ่งครับที่จะปั้นสู่วงปั้นเหล็กมืออาชีพในอนาคตข้างหน้าครับและอีกช่วงหนึ่งครับเราไปกับยามาฮ่าครับแหมอันนี้ยามาฮ่าพาท่องเที่ยวกึ่งเที่ยวแล้วก็พาเข้าวัดนะครับไปให้บรรดาสายมูทั้งหลายเนี่ยไปไหว้พระกันครับสักครู่หนึ่งครับรายละเอียดจะเป็นยังไงก็มาติดตาม
7: New Isuzu Series 2.2 VDA Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
0: แรงบันดาลใจการความเป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจคิดใหญ่ต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่คุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง
1: พวกเราสกูปปี้แก๊ง
2: ขี่ไปคอนเทนต
1: ์สนุกได้ไม่มีหมด New Honda Scoopy Engine ใหม
8: ่ New X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 VDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน Drive New X The Next Peak สู่จุดพีคของชีวิต
9: Focus New สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น
6: รถจักรยานยนต์ Honda รวม

คนชาวคับเฮาส์ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นเปิดประสบการณ์ระดับ World Class กับคับเฮาส์เลดไรโอเวอร์เจแปน2 The Rise of a New Gaming Culture ขี่รถจักรยานยนต์ข้าม30คันบนเส้นทางโตเกียวคาวาโกะคุซัตสึนิโกะโมเตกิในทริป Exclusive 6วัน5คืนเต็มประสบการณ์ด้วยกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันทั้งแช่ออนเซ็นที่คุซัตสึสัมผัสธรรมชาติที่นิโกะเนชั่นแนลพาร์คและน้ำตกร่วมสนุกกับมาริโอคาร์ทกลางกรุงโตเกียวปิ้งในย่านชินจูกุปิดท้ายและพรีเมียมน้ำเมืองโทชิกิที่ธรรมชาติเข้ากับไลฟ์สไตล์อย่างมีเอกลักษณ์ไม่ใช่แค่ท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ระดับ Exclusive ที่ออกแบบมาเพื่อเหล่าบรรดาไบเกอร์ที่มีไลฟ์สไตล์เดียวกันอีกทั้งยังเป็นการสะท้อนความแกร่งของคอมมูนิตี้คับเฮาส์ที่รวมผู้ขับขี่จากหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นมังกี้425 City 125และดักที่มาร่วมแบ่งปันแพชชั่นเดียวกันบนเส้นทางพิเศษครั้งนี้สามารถติดตามกิจกรรมดีจากคับเฮาส์เพื่อไม่พลาดการสุดเอ็กซ์คลูซีฟในครั้งต่อไปไปที่การคว้าแชมป์ของโปรเรอมรินทร์ไกรวิชิตเป็นที่คว้าแชมป์สิงห์ SADADT หัวหิน2026หลังจากต้องดวลซัดเดนเดทเพลย์ออฟเอาชนะมิเชลเล่ออโตนี่จากอิตาลีด้วยเบอร์ดี้ระยะ10ที่หลุม2ของการเพลย์ออฟทั้งคู่กอรวมเข้ามาที่เดอพาส280ก่อนที่อมรินทร์จะบิดกีฟ้าแชมป์แดนพีเอทัวร์ที่2ในอาชีพรับเงินของเขาไปนะครับแล้วก็ได้รางวัลไปทั้งสิ้น 360,000 บาทที่ Royal Hoyin Golf Course จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยนายพงษ์รัตน์เหลืองพรหมเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยก็ระบุว่าความร่วมมือAsian Development Tour ช่วยยกระดับนักกอล์ฟไทยสู่เวทีนานาชาติและมีแผนต่อยอดในอนาคตโดยนักกอล์ฟไทย3รายจะได้สิทธิ์ลุย CDT ที่ซาอุดิอาระเบียสำหรับรายการต่อไปของ Thailand PGA Tour ก็คือ Sing ST ฉะเชิงเทรา Champion 2026ชิงเงินรางวัล2ล้านบาทระหว่างวันที่20ถึง23พฤษภาคม2569ที่ซัมโลตัสวอลเล่กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดถึงซาเอเซียโรดเรซิ่งสนามที่2พร้อมที่ประเทศไทยการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบแชมป์เอเชียการแข่งขันซุปเปอร์ไบค์เพื่อวัดความเป็นหนึ่งของทวีปเข้าถึงผู้ชมหลายล้านคนทุกภูมิภาคผ่านช่องทางการท่อสดไลฟ์และออนไลน์เตรียมดวลความเร็วสนามที่2ระหว่างวันที่8ถึง10พฤษภาคมช้างอีเตอร์เซอร์กิตความน่าสนใจของฤดูกาล2026ในศึกครั้งนี้คือการปรับเปลี่ยนกฎการแข่งขันมีความสูสีมากขึ้นถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อคอมพาวยางของเพิร์ดันล็อปซึ่งถือเป็นเปลี่ยนสำคัญนับตั้งในการแข่งขันสนามแรกที่เตปังอินเตอร์เนชั่นแนลกิจมาเลเซียอันที่สี่เอเซียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026จะเข้าสู่โปรแกรมการฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการในวันศุกร์8พฤษภาคมมันจะจับเวลาในรอบคัดเลือกวันเสาร์ที่9พฤษภาคมและอันในเรสแรกช่วงบ่ายของวันเดียวกันจากนั้นความเร็วในเรสที่2วันอาทิตย์10พฤษภาคมขอรวมเป็นกำลังใจให้กับนักบินไทยอย่างชิปนัทอาทิรัตน์ภูวพัฒน์พี่ใหญ่จากฮอนด้าเรซซิ่งไทยแลนด์1,000และดาวรุ่งจากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมลงแข่งด้วยสิทธิ์หวังแข่งขันทุกครั้งสามารถรับชมการแข่งขันได้ทุกช่องทางการถ่าย

0: สกูปี้แกงอีไปก็มีคอนเทนต
1: ์สนุกได้ไม่หมด New Honda แกงเจนใหม่
2: จินตนาการ

0: คิดที่เป็นเลิศมาพร้อมกับความใจคิดใหญ่ต้องใส่ใจสิ่งเล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง
1: New X The Next P ขาแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 ดีระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive New X The Next P สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
2: ในน้ำจึงมีค่าไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติสุดคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าไม่เปล่าประโยชน
3: ์กินกับโดยมิตรแท็บอันภัยมหาชนอีซูซูครอส 2.2 DDI Max Force 1เท่านั้นดีแกงแก๊งเจ๊ใหม่ไปให้สุดเทรนด
4: ์ No what a shit That's the
3: shuttle away พอโฟกัสช่วงของอินโฟกัสนะครับเราจะตามเกาะชีวิตของอดีตนักเทนนิสมืออันดับ9ของโลกและเป็นมือหนึ่งของไทยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นตำนานของกีฬาลูกสักครับนั่นก็คือพระดอนศรีพันธ์ว่าในวันนี้นี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่บ้างนักเทนนิสสู่ชีวิตจริงเส้นทางนี้ของพระดอนศรีพันธ์อดีตนักเทนนิสมือ9ของโลกหากย้อนเวลากลับไปในช่วงปี2506พอเกียรติยุคนั้นไม่ใครที่จะไม่รู้บอลพระดอนศรีพันธ์นักเทนนิสหนุ่มจากเมืองขอนแก่นที่พุ่งทะยานขึ้นไปถึงอันดับของโลกในเวที ATP ทัวร์จุดสูงที่ยังไม่มีนักเทนนิสไทยคนใดทำได้ถึงปัจจุบันนี้เสียงเชียร์สู้สู้บอลเคยดังก้องอยู่ทั่วประเทศเขาคือความหวังแรงบันดาลใจและคือภาพแทนของความไปได้ที่ไกลเกินฝันเด็กไทยในกีฬาระดับโลก
5: ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นมือ9โมเมนต์เรา
6: เนี่ยนะคะก็โมเมนต์ที่นานมาแล้วนะครับแต่ว่ายังจำได้เสมอครับว่าเคยทำสูงสุดอันดับ9ของโลกครับในการจัดในนิตชัย ATP นะเป็นประสบการณ์ที่ดีครับก็เชื่อว่าทุกวันนี้มีประสบการณ์เรื่องของเทนนิสเยอะมากๆนะครับก็พร้อมที่จะสอนน้องๆนะครับที่สนใจในการเล่นกีฬาเทนนิสแล้วก็รวมถึงทุกคนที่สนใจเรื่องการเทนนิสครับ
5: มันนานมากไม่เคยมีชื่อในแบบเบอร์9ของโลกม
6: ัน
5: ไม่ได้รับการพัฒนาหรือยังไงครับ
6: จริงๆแล้วการพัฒนาก็มีต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับมาครบเองด้วยแล้วก็จากภาคเอกชนด้วยรวมถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยคือผมว่าทุกส่วนรวมถึงรัฐบาลด้วยเนี่ยก็ร่วมกันพัฒนาตลอดนะว่ากีฬามีหลายประเภทครับแล้วไม่ได้มีเฉพาะชนิดอย่างเดียวปัจจัยหัวใจหลักสำคัญก็แน่นอนว่าเป็นที่จะต้องเป็นคนที่ทำหน้าที่นั้นนะส่วนการสับสนของครอบครัวมีความช่วยแล้วหมายความว่าคือไม่ว่าจะพัฒนาให้ต้องจากคนที่มีประสบการณ์นะครับจากคนที่ผ่านนี้มานะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องลุ้นต่อจะมีแรกรุ่นใหม่ที่อันดับ9ของโลกได้ไหมแต่ว่าต้องบอกว่ามันไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายนะครับเพราะที่50นี่ก็ยิ่งยากเช่นนี้ต้องบอกว่าอาจจะยากมากแต่ว่าก็หวังว่าวันนี้จะมีนักเทนนิสเป็นท็อปเทนได้จริงจุดเริ่มต้นก็เหมือนเด็กนักเทนนิสเล่นที่สำคัญเล่นนี้ทั่วไปแหละครับก็เราไม่สามารถรู้ได้หรอกขนาดไหนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือการที่เราได้ในการซ้อมใจความมุ่งมั่นทำให้ดีที่สุดนะก็วันหนึ่งพออกมาถึงเราสามารถที่จะเก็บในได้ที่อย่างที่ผมทำมันไม่ได้การันตีว่าการทำงานการซ้อมหนักไม่ได้การันตีเราว่าเราจะเป็นท็อป100ท็อป50ท็อปเป็นของโลกได้ว่ามันต้องทำต่อเนื่องเพื่อให้มีโอกาสที่เราได้เป็นจุดนั้นได
5: ้แล้วทำไมมีข่าวโอเคลูกสาวเราไปทางที่ทาง
6: การเลยค่ะคือว่าจริงๆกีฬามีหลายชนิดที่น่าสนใจนะครับกีฬาเราก็เป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถเล่นในระดับอาชีพได้แล้วก็ตัวอย่างของนักกอล์ฟไทยที่เป็นมือหนึ่งโลกแล้ว2คนผมเชื่อว่า

0: กอล์ฟเป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถเข้าไปถึงครับเพื่อนครับหรือการเป็นหนึ่งของโลกได้แล้วก็ส่วนตัวผมว่าทำไมไม่เห็นผมเพราะรู้สึกว่าเป็นอยากให้เล่นกอล์ฟมากกว่า
1: ทุกวันแม้ว่าเรื่องที่เชียร์โอพาราดอนไม่ได้ยินอีกแล้วในสนามเพราะแค่อดีตแต่ในบทใหม่ของชีวิตหลังวางแร็กเก็ตพาราดอนไม่ได้หายไปจากสายตาผู้คนแต่ว่าเขาเลือกในเส้นทางใหม่ที่ยังคงเกี่ยวพันกับการพัฒนาคนยังสู่บทบาทเป็นคุณพ่อของลูกสาววัย8ขวบนั่นก็คือพันนรินทร์สาน
2: พี่พ
1: ัน
2: คะ
1: แล้
2: วเราเคยได้ไหมว่าเราเคยเป็นมือก้าวที่ทำสมาธิในเชียร์อยู
0: ่ก็อย่างเชลินเขาจะตอนนี้ทราบขึ้นว่าแหวคุณพ่อพี่บอลเนี่ยนักวิชาชีพในที่เขาเกิดนะฮะเขาก็ภูมิใจนะครับเขาก็เก่งในเรื่องนิดใช่แต่ว่าเขาก็พ่อก็เป็นโปรกอล์ฟด้วยครับก็มีช่วงหนึ่งผมก็เป็นสามารถไปโปรทัวร์มานะก็มีความรู้เรื่องกอล์ฟสามารถสอนลูกได้แล้วก็หลักๆก็จะให้โปรช่วยดูด้วยครับยังผมยังเขาอยู่ครับแต่คือเขายังไม่มีคำถามที่แบบอยากจะถามหรืออยากรู้เท่าไหร่ยังมีความศึกษาอยู่แต่ผมเชื่อว่าวันนึงเขาขึ้นมาเนี่ยเราสามารถแชร์กันได้คุยกันได้เขาทำยังไงถึงแบบในสถานการณ์มันตื่นเต้นเนี่ยมันกดดันเนี่ยหนูต้องทำยังไงเลยเชื่อว่าวันโคตรต้องมา
2: เห็นไหมครับพี่บอลเห็นอยู่เลยค่ะคนก่อนทุกคนทุกคนเชียร์บอลเลยนะวันนึงก็ใส่หางย่อยค่ะตัวใหญ่
0: ครับก็สำหรับประชาชนที่เป็นเล่นกีฬานะแต่ที่ยอมบอกว่าเป็นกีฬาดีทั้งหมดเลยเพราะว่ามันจะช่วยดีที่ไหนมีสุขภาพที่แข็งแรงครับถ้าเราภาพเป็นแบบนั้นคือเราสามารถพัฒนาตัวเองไปเล่นที่สูงขึ้นได้ระดับประเทศระดับหรือแม้กระทั่งระดับอาชีพก็ขอประชาชนได้ให้น้องๆครับที่เล่นกีฬานะครับรวมถึงยาอื่นด้วยก็จะซ้อมดีที่ไหนตั้งใจทำในสิ่งที่เรารักก็อยากให้มีก็เอาใจช่วยครับ
1: สักคนพระราชเชแค่อดีตนักกีฬาแต่เขาคือตำนานที่ยังมีชีวิตเขาคือหลักฐานที่ทำให้คนไทยเห็นว่าสามารถไปในเวทีโลกได้จริงหากมีความมุ่งมั่นและอกวันนี้แม้ว่าเขาจะไม่ได้โลดแล่นในคอร์ตเทนนิสอีกต่อไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เห็นก็คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งอาจไม่ใช่การคว้าแชมป์แต่ก็คือชัยชีวิตหลังจากที่แขวนแร็กเก็ตอย่างมีคุณค่าสำหรับชีวิตของบอลพาราดอนศรีพันธ์เขายังคงได้อย่างสง่างามไม่แพ้วันวาน

0: 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
1: พวกเราสกูปี้แก๊ง
2: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
1: ์สนุกได้ไม่หมด New Honda Scoopy แก๊งเจนใหม
3: ่แรงบันดาลใจจินตนาการความเป็นเลิศมาพร้อมกับความสนใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะใจสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานเรามาตรฐานสิ่ง
0: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DI Max Force คุณลุยได้ถึงที่New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Force Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
4: โฟกัสสเปเชียลสนับสนุนโดยอาแบบมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ในช่วงของโฟกัสสเปเชียลครับวันนี้เราก็ใจสายมูนะครับโดยยามาฮ่าได้พาสื่อมวลชนชาวมูเตลูนั้นไปว่าพระเสด็จคนกันครับนำโดยคุณสะท้อนเอื้อมงคลไทยประธานกรรมการบริหารไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดครับซึ่งก็ได้จัดทริปพิเศษครับการไหว้พระทั้งหมด3สถานที่3แห่งด้วยกันครับนั่นก็คือเทวสถานโบสถ์พราหมณ์วัดมังกรที่เยาวราชแล้วก็วัดคังเริ่มต้นมูเตลูแรกที่พาไปเทวสถานโบสถ์พราหมณ์นั้นก็อยู่ย่านเสาชิงช้าถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ของประเทศไทยครับในกรุงเทพเป็นศูนย์รวมของเทพเจ้าฮินดูทั้งพระพิฆเนศพระพรหมพระนารายณ์พระศิวะและแม่ลักษมีซึ่งจะมีหมอไก่พอที่นี้แสงชื่อดังพาว่ายแต่ละสำคัญซึ่งแต่ละองค์เทพฮินดูก็จะมีการไหว้ที่แตกต่างกันความเชื่อในศาสนาฮินดูแน่นอนครับพระพุทธศาสนานั้นเราก็เข้าได้กับทุกที่ทุกแห่งศาสนาอยู่แล้ว

0: เราโยกย้ายไปที่ศูนย์เศรษฐกิจของหลานสายจีนในไทยก็คือโคราชนั่นเองครับไปมูกันที่วัดมังกรมาลาหรือว่าวัดเล่งในยี่วัดจีนแห่งนี้ขึ้นชื่อลือเรื่องในเรื่องของการแก้ชงต้นดวงและขอพรในเรื่องสุขภาพการเงินโชคลาภที่ใครรู้สึกว่าชีวิตติดขัดหรืออยากเปิดดวงให้ปังขึ้นที่นี่ก็คือหมุดหมายสำคัญที่ไม่ควรพลาดพระการมูเตลูไหว้พระเสริมมงคลแห่งมังกรนั้นคุณพุทธสอนเอื้อมงคลใจนายห้างใหญ่ของยามาฮ่าก็ได้ให้พระสงฆ์จีนของวัดสวดบวงสรวงทาทุกประเคราะห์ทั้ง12นักเป็นสิมงคลมาตลอดทั้งปีและยังมอบเหรียญไทยเอี้ยปีเบี้ยงโงหรือปีมะเมียไฟในปี2569ซึ่งเชื่อช่วยปกป้องดวงชะตาลดทอนอุปสรรคเสริมโชคลาภให้ราบรื่นกับบรรดาสื่อมวลชนและผู้ร่วมทุกคนนั่นเองติดท้ายไปมูขอชื่อเสียงกันที่วัดระฆังโคสิตารามบางกอกน้อยย่านฝั่งทนวัดระฆังก็ถือได้ว่าเป็นวัดดังแห่งของเมืองไทยที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความสำเร็จและบุญบารมีเชื่อกันว่าใครไปขอพรที่นี่ก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังและจะประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจหวังไว้ว่าพระสงฆ์เก้ารูปไปสวดบวงสรวงเพื่อเป็นสิริมงคลที่ด้านหน้ารูปปั้นพระพุทธจารย์โอพรหมรังสีริมแม่น้ำเจ้าพระยาภายในวัดพร้อมกับพิธีพราหมณ์ทางศาสตร์แห่งอินดูได้มอบถูกมงคลพระพงศ์สมเด็จโตที่จัดสร้างขึ้นปี2537ให้กับบรรดาสื่อมวลชนและผู้ร่วมทริปคนละองค์พร้อมกับพรมน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่สมเด็จโตเคยทำพิธีพุทธาภิเษกขึ้นในบ่อน้ำมนต์ครั้งสมัยท่านยังมีชีวิตจบกันอย่างอิ่มเอเปรมชันตัวหน้าสำหรับทริปสายบุญมูดูกับย่าฮ่าแทงเพลสปี2020
1: ก็วันนี้นะคะไปทั้ง3สถานที่เลยนะคะมีทั้งพามนะคะไทยนะคะ
2: จีน
1: เราสถานที่ที่สุดท้ายเป็นที่นี่เลยว
2: ัดระฆังหลวงพ่อโตค่ะมาบูชาด้วยได้มีโอกาสบูชาครั้งแรกในชีวิตเนี่ยได
1: ้
2: ม
1: ี
2: โอกาสบูชา
1: ไปเราเฮนอน
2: ใช่ไหมแล้วพระสมเด็จใช่ไหม
1: เออเฮงแน่นอนสองครั้งแล้วนะ
2: ที่แล้วก็มา
1: แล้วเดี๋ยวเราจะไปบอกกันเรื่องปาร์ตี้ของแตงเพชรนะคะไปถามค่ะว่าบรรยากาศเป็นยังไงเนาะ
2: แดงเถือกเลยค่ะ
1: ตีทีมเราต้องสีแดงค่ะ
0: นั่นก็คือราวของสปอร์ตสัปดาห์นี้ครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนะครับและสุดท้ายก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดสินคอร์ปอเรชั่นจำกัดรถจักรยานยนต์

0: 9 30เอาใจสายมูตัวจริงพบกับรักกันใหม่ครับ4รายการสุดขลังทับความปังให้คุณเต็มเริ่มด้วยก้าวพุทธคุณทุกวันศุกร์10โมงครึ่งเจาะลึกตำนานสิทธิ์กับพระระดับประเทศพบรายการใหม่ Big Dance เป็น1ทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงไปเช็คอินพิกัดศักดิ์สิทธิ์และห่วงจุ้ยคนดังก็ต่อด้วยเหลือเชื่อเวลาบ่ายสองโมงเจาะลึกพัฒนาความเชื่อที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
1: การออกแบ
0: บและปิดท้ายขลังที่เดอะเซียนออนทีวีวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงเปิดโต๊ะพระเครื่องและวัตถุมงคลระดับตำนานจากกูรูจริงเต็มอิ่มกับเนื้อหาเลือดสายมูโดยเฉพาะชมกันได้จุใจกับ4รายการกด30ตัวจริงเรื่องมูเตลู

0: การต่อนี้เป็นการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: หอมอร่อยกลมกล่อมกับแฮปปี้เทรดคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมคอลลาเจนกาแฟไม่ควรพลาดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าจากเอ็น 0% น้ำตาล 0% คอลลาเจนใส่ใจทุกซองเพื่อกาแฟแก้วโปรดทุกวันของคุณโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเฟรนด์คอฟฟี่กาแฟโปรสำเร็จชนิดผงผสมเป็น3ห่อใหญ่แถมอีก2ห่อใหญ่ค่ะรวมแล้วเป็น5ห่อใหญ่กว่า100ซองนะคะจากราคาปกติค่ะ 4,150 บาทแต่ว่าวันนี้นะคะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นค่ะเฉลี่ยเหลือซองละบาทแถมรีบโทรมาหาที่หมายเลข02-14-330ค่ะหรือที่ไลน์แอดแอสไซชัมมาเนียค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: มากับเราได้กับชมมันนี้ค่ะวันนี้อยู่กับแอมแขกรับเชิญคนใหม่ของเรานะคะกับพี่ออนออนอนอปัญญาวงค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะสวัสดีค
0: ่ะค่ะวันนี้มาทั้งทีมีอะไรฝากพวกเราบ้างคะ
1: ก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟนั่นเอง
0: โอ้ใช่และแน่นอนนะว่าเคล็ดลับดีๆวันนี้พี่ออนจะมาแชร์ให้กับเราด้วยเพราะว่าเจอพี่ออนกี่ครั้งค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะพี่ออนสวยทุกครั้ง
1: ก็อยากจะบอกว่าดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่หนึ่งคือเราต้องเลือกใส่ใจสิ่งที่เราจะทานเข้าไปหรือกินเข้าไปหรือดื่มเข้าไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องเลือกเองทุกวันเนี่ยเรานะเวลาจะกินข้าวแต่มือนะก็คิดแล้วว่าเอ๊ะไปทั้งหมดกี่แคลนะกินต้มเยอะไปหรือเนื้อเยอะไปไหมกินปลาเยอะไปไหมกินเนื้อเยอะไปไหมอะไรเงี้ยก็เลยทำกาแฟเองเลยดีกว่าก็เป็นแฮปปี้เดย์คอฟฟี่ที่มีส่วนผสมสารสกัด32ชนิด
0: คือต้องบอกงี้ปกติเรากินว่า3วันแต่ของพี่ออนคือพี่ออนใส่ส่วนผสมมา32ชนิด
1: ใช่
0: ค่ะ

0: าแฟเนี่ยกาแฟอาราบิก้าจากประเทศสเปนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าอาราบิก้าเนี่ยมันจะมีความหอมที่แตกจากกาแฟอื่นๆทุกพี่เทนค่ะพี่ออน 0% น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลแล้วยังมีสารสกัดอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบเนี่ยอีกเยอะแยะมากรวมแล้ว32ชนิดซึ่งเวลาดื่มไปแล้วก็ทำให้เราสดชื่น
1: พี่ออนขอบคุณมาขนาดมาแต่ว่าคนที่รับชมอยู่ที่บ้านเราอยากโทรหาเราแล้วค่ะมีโปรอะไรมาฝากบ้างคะ
0: จะบอกว่า Happy Ten Coffee นะคะปกติแล้ว1ซองเนี่ยมี1หน่อยเย็นนะคะ20ซองราคา800กว่าบาทเลยนะคะแต่วันนี้ออกจัดโปรโมชั่นให้ค่ะซื้อ3ห่อใหญ่นะคะได้6ซองแล้วแถมฟรีอีก2ห่อใหญ่40ซองรวมแล้วได้100ซองราคาปกติแล้วคือ 4,000 กว่าบาทค
1: ่ะ
0: แต่วันนี้จ่ายเพียง 1,000 กับ90บาทเท่านั้นเองเฉลี่ยแล้วตก10กว่าบาทแล้วเสียเงินแบบว่าแก้วหนึ่งอาจอย่างต่ำเนี่ย60 80ร้อยหนึ่งทำไม
1: ค่ะ
0: Happy Ten Coffee นะคะเป็นกาแฟทางเลือกที่มีสารสกัดถึง12ชนิดดื่ม Happy Ten Coffee นี่คือคุ้มมากจริงๆ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรีบโทรเข้ามาหาเราที่เป็นเลขสด4330ค่ะหรือว่า8@sidesubmania ค่ะ

0: คออร่อยกลมกล่อมกับแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมคาราเจนกาแฟไม่ควรพลาดกับกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าจากสเปน 0% น้ำตาล 0% คาราเมลใส่ใจทุกซองเพื่อกาแฟแก้วโปรดทุกวัน
1: หอมกลมกล่อมแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่ไอเมล็ดกาแฟนำเข้าจากประเทศสเปนเป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟภาพกาแฟไม่ขาดกลิ่นหอมที่เป็นเตอร์แล้วรสชาติเข้มข้นอร่อยกลมกล่อม 0% น้ำตาลและคอเลสเตอรอลแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี
0: ่แฮปปี้ใส่ของนี้นะคะแฮปปี้เทรนด์ที่กาแฟปรุงสำเร็จผงผสมคอลลาเจนค่ะ3ห่อใหญ่แถมอีก2ห่อใหญ่ค่ะรวมเป็น5ห่อใหญ่กว่า100ซองนะคะจากราคาปกติค่ะ 4,400 บาทแต่ว่าวันนี้นะคะราคาเบาๆเพียงแค่90เท่านั้นค่ะเฉลี่ยเหลือซองละ10บาทให้รีบโทรหาเราค่ะที่021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดแอสชอนเนียค่ะคุณผู้ชมคะกลิ่นกาแฟหอมมากอยากให้คุณพ่อคุณแม่มีติดบ้านไว้เพราะว่าวันนี้นะเฉลี่ยมากับ1แก้วแบบนี้นะคะตกแล้ววันละ10บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรามาเติมความสดชื่นกันดีกว่าค่ะจริงไหมคะพี่ออนคะ
2: ใช่แล้วค่ะเพราะอย่างที่บอกไว้นะคะว่า Happy Ten Coffee เป็นกาแฟทางเลือกที่พี่ออนเนี่ยเลือกเองคัสสรรเองที
0: ่
2: บอกว่าเรามีส่วนผสมทั้งหมด32ชนิดใน1ซองคืออย่างน้อยๆเนี่ยเราได้กาแฟที่แบบว่าเป็นอาราบิก้าแท
0: ้
2: แล้วอื่นๆอีกถ้าพูดว่าอ่ะ1แก้วเนี่ยตกบาทนิดๆเนี่ยคุ้มค่ามากจริงแล้ววันนี้เป็นโปรโมชั่นที่บอกเลยว่าพ่อแม่ๆที่ชมอยู่เนี่ยต้องรีบตัดสินใจน
0: ะ
2: เพราะว่าสินค้าจำกัดด้วยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่พี่ออนเนี่ยนาวฝากพ่อแม่ๆเลยวันนี้1ห่อแบบนี้นะคะมีทั้งหมด20ซองนะแล้วถ้าซื้อเป็นเวอร์ชันนี่คือ3แถม2ทั้งหมด100ซองชมได้100ตกเฉลี่ย10บาทนิดต้องรีบแล้วนะเพราะว่าถ้าว่าคาเต็ม 4,000 กว่าบาทแต่วันนี้พ่อแม่จ่ายเพียง 1,000 กับบาทเท่านั้นเองค่ะต้องรีบตัดสินใจนะคะได้100ซองเลยค่ะกับกันกับ90บาทค่ะ
0: ค่ะรีบเข้ามาค่ะ21433ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @sideshop เป็นนะคะพี่ออนขาอยากให้พี่ออนฝากอะไรถึงพวกที่รับชมช็อปมาเนี่ยหน่อยค่ะเพื่อเพิ่มความมั่นใจค่ะ
2: เลือกที่ใส่ใจตัวเองว่าเราจะเลือกอะไรเข้าสู่ร่างกายตัวเองเนี่ยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองที่ผิดเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นำมาฝากพ่อแม่นะคะ
0: Happy Friend Coffee นะคะวันนี้นะ5ห่อใหญ่1รอบ2 1,090 บาทเท่านั้นนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ออนด้วย
2: ขอบคุณค่ะ
0: รีโทรเข้ามาให้ค่ะนะคะของเราจะหมดวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับสบายค่ะแอมกับพี่ออนตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ผมกลมกล่อมกับแอปพลิเคชันกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมคอลลาเจนกาแฟไม่ควรพลาดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าจากสเปน 0% น้ำตาล 0% โลใส่ซองเพื่อกาแฟแก้วปวดทุกวันของคุณ
1: หอมกลมกล่อมแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่ใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้านำเข้าประเทศสเปนซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟที่มีคุณภาพของกาแฟไม่ควรพลาดกลิ่นหอมที่เป็นคาแรคเตอร์และรสชาติที่เข้มข้นอร่อยกลมกล่อม 0% น้ำตาลและคอเลสเตอรอลแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี
0: ่โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่กาแฟผสมเร็จชนิดผงผสมคอลลาเจนค่ะ3ห่อใหญ่แฮปปี้2ห่อใหญ่ค่ะรวมแล้วเป็น5ห่อใหญ่กว่า100ซองนะคะจากราคาปกติค่ะ 4,450 บาทแต่วันนี้นะคะแต่ราคาเบาๆเพียง 1,090 บาทเท่านั้นค่ะเฉลี่ยเหลือซองละ10บาทนะคะรีบโทรเข้ามาหาเราค่ะที่02 1433330ค่ะหรือว่าที่ไลน์@ @sideshopmania ค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: กดซื้อสนุกที่ช็อปมาเนีย
2: อยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมค่ะดีมากคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้แต่ของกลับมาให้กับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อ3เพราะใส่แล้วมันสบายแล้วสวย
2: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าดูน้ำตาลแบบนี
3: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกแล้วยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วย2ตัวแล้วถ้าแบบนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 1,090 บาท
2: อุ๊ยลดมากเฉลี่ยค่ะมาต่อตัวจะตกตัวละแค่108บาทเท่านั้น
3: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าให้สั่งไปทานนะตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
0: Hello Sabina ยกระดับการใส่บราให้ครบ Sabina Happy Bra Premiumถักทอแบบแอร์ทัสกินด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทุกตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาทรงน้ำแอร์โฟลว์ทรงมีคอมเน็กเก็ตแพดประคองทรงทุกองศามีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดอับชื้นดีไซน์คอวีใส่บ่านุ่มกลับได้ไม่กดทับจะขอ3ตาแถวกระชับสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมบราแห่งยุคความพรีเมียมที่ได้สัมผัส Happy Bra Premium จากบีน่า
3: ให้ดูนิดนึงทำไมใส่เขาเยอะและทำไมคนถึงซื้อเยอะเพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
2: ม
3: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวยๆที่สำคัญค่ะตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวีที่เขาจะยกหน้าอกของเรามาขึ้นยกอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
2: ต้องใช้โครงพยุงแล้วเนี่ยเขาลอกใส่แบบโอ้มาอัดนะแม่
3: ใช่และด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมคะหน้าอกเขาตรงนี้เนี่ยแต่ว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะค
2: ือ
3: เขาเก็บช่วยโอยนึงให้เร
2: ีย
3: บ
2: มาเอาฝาเอาสี
3: ใช่ซึ่งในโชว์กันได้เลยไงตัวนี้
2: จริงอยากให้ดูนี่คือตะกร้าแอร์โฟลว์รูอากาศเล็กๆตลอดเลยและสำคัญนะคะตรงนี้นี่ฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษและเป็นฟองน้ำคอนเน็กเต็ดแพดค่ะ
3: ซีเดียวกัน
2: แผ่นเดียวกันแบบเลยจะแยกจากแล้วเห็นซีเคิร์ฟกันค่ะ

0: มั้ยคะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยปกแม่ไว้ให้มันเป็นองค์หยดน้ำสวยมากแล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปเกินไปมากมีการเย็บเก็บขอบคุ้นอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
1: ้
0: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาขยำแบบนี้ครับเป็นโซเหมือนเดิม
1: แล้วเขายังอยู่คู่กัน
0: ต้องคู่ค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะลดมาก
1: น่าคู่กันใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของเองค่ะเวลาคุณคุณเห็นไหมว่าตัวเนี้ยเขาเย็บขอบเย็บกุ้นสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
0: สาวอ้วกไม่ว่าลูกหนึ่งลูกสามลูกสี
1: ่หรือ
0: ไม่มีลูกแล้วอ้วกเป็นหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชายแล้วถ้าชายมันมาให้หน้าอกสวยได้การใส่เสื้อผ้าของเราเราดีมาก
1: แล้วบุคลิกดีใครเขาก็อยากดีด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีเราจะสวยขึ้นมาทีที่
0: ทุ
1: กคนทักทำอะไรไม่ได้ทำค่ะแค่ใส่เสื้อชั้นในสปีนาเท่านั้นเองคุณผู้ชมทั้งนั้นเลยค่ะก็คุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่ม1ตัวอะ4ไป4ไม่ซ้ำ
0: นอกจากได้กางเกงชั้นในอีกตั้งโอ้โหเอาไปใส่ให้มันเพิ่มเจริญเติบเลยแม่จ๋า1,090บาทมีอยู่จริงตกตัวละ180บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
1: จากตัวละ750แค่ตัวละ100บาทวันนี้นุ้ยจะตื่นต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ที่มีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงบ้าน
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่มันเนี่ย
0: สวัสดีค่ะพบอยู่กับพวกเราและสาบีนาสาบีนาจะมาเสิร์ฟความสวยความสดสบายเดิมรุ่นพรีเมียมจากสาบีนาค่ะ
1: ใช่แล้วนี่สาบีนาแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะใครได้คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อ3เพราะใส่แล้วสบายใส่แล้วสวย
0: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
1: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวนี่คลาสสีสบายแต่ได้มี3กับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวแล้วทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 บาทเอาไป 1,090 บาท
0: อุ๊ยลดมากชลีออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
1: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ส่งให้ถึงหน้าบ้านเราให้จ่ายเงินไปทางนี่รีโพเลยค่ะ
4: สปีน่ายกระดับการใส่บราให้โครงสปีน่าแฮปปี้บราพรีเมียมถักทอแบบแอร์ทัชสกินด้วยเส้นได้พรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่ด้วยฟองน้ำแอร์โฟลว์ทรงรีคอร์ดพันเน็ตได้แพดประคองลงทุกองศามีซีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความชื้นดีไซน์คอร์วีสายบ่านุ่มประดับทับตะขอสามตาสามแถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัส

0: ซีนี่เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเอาสวยสวยที่ทันค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวีที่เขาช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกหัวแตกเขาไม่มีโครงนะคะ
1: ต้องใช้โครงพยุงเนี่ยโครงใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดแม
0: ่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะช่วยเก็บโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
1: เอาสี
0: ใช่แล้วใส่ชอบได้เลยไงตัวน
1: ี้จริงอยากให้ดูนี่วัตกรรมแอร์โฟลูระบายอากาศเล็กตลอดตัวเลยที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากถนอมผ้าเป็นพิเศษแต่เป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
0: ็
1: นชุดกันแผ่นเดียวกันเลยจะไม่แยกจากกันก็เห็นซีนเคิร์ฟด้านข้าง

0: างไหมคะ
1: ก็
0: จะใช้นวัตกรรมตัวนี้การเกโกยหน้าอกของแม่ไปให้มันเป็นโจมหยดน้ำสวยมาก
1: ใช
0: ่แล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมเกินไป
2: เ
0: ก
2: ินไปถูก
0: การเย็บเก็บขอบอย่างดีทุกด้านทุกตัวที่มีฟองแบบนี
2: ้
0: เป็นสีเดียวกันกับเสื้อในในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
1: ้กลับ
0: มาเป
1: ็
0: นเหมือนเดิม
1: แล้วเขายังอยู่คู่กัน
0: ต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
1: ซาบิน่ารุ่นเก่าไม่เคยมาใส่ตุ้งเย็นตัวเองนะคะขอบคุณที่อ่านคุณผู้ชมคุณเห็นว่าตัวมันเขาเย็บขอบเย็บกุญแจอันนี้ไม่ได้เลยแล้วก็มันรู้หมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
0: สาวอวบจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
1: เออเนื้อ
0: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะถ้าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันให้หน้าอกเราสวยได้อะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
1: แล้วบุคลิกดีใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วบุคลิกดีเราจะขึ้นมาทันทีที่
0: ถูก
1: คุณถามว่าไม่ทำอะไรมาสวยขึ้นนี่ค่ะถ้าใส่เสื้อชั้นในซาบีน่าเท่านั้นคุณผู้ชมฉะนั้นก็มีรีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่นตัว3ปีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อกันอีก1ตัวคละอีกไปห้าสีไม่ซ้ำ
0: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง
1: โอ้โห
0: เอาไปใส่มันเพลิดเพลินใจเลยแม่จ๋า1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ102 บาทต้องรีบโทรตอนนี้เดินปลายทางด้วยเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
1: แล้ววันนี้นะจ๊ะแม่ตุ๊กคุณผู้ชมไปก่อนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: โทรนี้ที่114330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถชมได้ทุกวัย
5: หนุ่มช็อปปิ้งมันเนีย
6: คาซิมาหม้อหุงข้าวดิจิตอลรุ่น RC804หุงข้าวธรรมดาและหุงแบบแยกน้ำได้คุมความอร่อยไว้มาพร้อม8ฟังก์ชันที่สามารถทำอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะต้มหุงอบอุ่นต้มอร่อยไม่หวังในหม้อเดียว

0: าให้กลายเป็นมื้อที่อิ่มและสบายใจด้วยหม้อหุงข้าวชื่อว่ารุ่นฟรี184ค่ะเป็นหม้อหุงข้าวระบบดิจิตอลนะคะที่สามารถหุงข้าวแบบธรรมดาและยืดน้ำได้มาในขนาด 1.8 ลิตรค่ะ
1: ตัวช่วยใหม่ของคนรักข้าวมีถุงแยกน้ำกับข้าวออกหอมนุ่มของข้าวไว้
0: ใช่ค่ะด้วย8ฟังก์ชันค่ะไม่ว่าจะเป็นการหุงอบต้มตุ๋นนึ่งหรือจะทำซุปทำโจ๊กหรือแม้กระทั่งทำเองได้ค่ะทั้งหมดนี้ทำได้ครบจบรวดเร็วในเครื่องเดียวค่ะ
1: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคาชิวาหม้อหุงดิจิตอลรุ่น RC1804 ขนาด 1.8 ครับสามารถหุงได้แบบธรรมดาและแยกน้ำหุงนี้มาเป็นเซตเลยนะครับแถมที่คีบ1อันหรือเซตคู่ครับทั้งหมดนี้จากราคา 2,990 คุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียวแค่990บาทนั้น214-3330หรือแอดไลน์มาที่แอดช็อปมาเนียค่ะมีภาพการันตีส่งหน้าบ้านเบอร์ตอด
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะคุณกับสอบมันเนี่ยค่ะแอมแล้วก็ทิวนะคะ
1: คุ
0: ณซ้ำค่ะวันนี้เรามีหม้อข้าวระบบสโตว์เรียกว่าสายใหญ่อิ่มทั้งครอบครัวสามารถที่จะหุงธรรมดาได้แล้วก็มีระบบพิเศษด้วยนะกับฟังก์ชันหุงแบบแยกน้ำ
1: ต้องโปรดีด้วย909บาทนี่คือคาชิวาครับหม้อหุงข้าวดิจิตอลรุ่น4.4 นะฮะขนาด 1.8 ใหญ่ๆแบบนี้เลยแอมบอกว่าสามารถธรรมดาก็ได้แยกน้ำก็ได้พอกับฟังก์ชันที่ครบครันปกติราคานี้หลักหลายพันค่าคุณจ่ายแค่990เดือนมีตะเกียบสแตนเลส4คู่แถมให้ด้วยถึงชีพนะให้ไปอีก1อันทำในราคา900ครับวันนี้ต้องรีบกดให้ทันนะครับ
0: แล้วค่ะชมมาถึงเรื่องของการกินข้าวค่ะคนไทยของเราเนี่ยอาหารมื้อหลักข้าวสวยร้อนร้อนตักนะแล้วกับข้าวนะเยอะดอกปรุงพริกแกงโกงอย่างนี้แต่คนก็บอกว่ากินข้าวเยอะค่ะก็มาพร้อมกับคาร์โบไฮเดรตและ

0: ันที่สูงแล้วให้เราก็จะส่งผลกับร่างกายของเราแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีการค่าแบบพิเศษเกิดขึ้นนะคือแบบระบบ
1: เป็นไงฮะ
0: ระบบแยกน้ำค่ะเขาก็จะมีดูดความหวานของตัวข้าวไปอยู่ในน้ำในน้ำนี้นี่มาดู

0: ันมีลอนอยู่ไหนน้ำอยู่ด้านในหม้อเลยค่ะซึ่งน้ำด้านในหม้อนะคะจะเป็นน้ำที่อย่างมันดูดความหวานของตัวข้าวลงไปอยู่ในนี
1: ้
0: มันจะเป็นกระบวนการหุงคล้ายๆอันนึ่งข้าวเหนียว
1: นี่อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ปกติถ้าเคยแอบการหุงข้าวแบบเดิม
0: ๆ
1: ลองวิ่งอยู่เปิดหน้าหน้าผุดข้าวแบบนี้ทีเนี่ยใส่น้ำมากเกินไปก็เละนะครับเรียงตัวในการทำมันก็หมดไปเหมือนกันนะครับ
0: แต่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นกังวลว่าแล้วมันจะอร่อยเดิมไหมกินเนี่ยเต็มปากเต็มไหมหรือว่าพอหุงออกมาหูขึ้นหม้อไหมให้ดูใกล้ๆนะคะ
1: มาด
0: ู
1: คร
0: ับ
1: หู
0: นี่เนี่ยคือข้าวเนี่ยหูขึ้นหม้อเรียงตัวสวยมากเลยนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวขออนุญาตตักข้าวให้ดู
1: มาเลยครับ
0: ขอยายข้าวกลับลงไปอยู่ในหม้อแป๊บนึง
1: เนี่ยมองจากในทีวีเนี่ยก็สวยแล้วมองด้วยตาตัวนี้สวยกว่าอีก
0: ตาม
1: ม
0: าขออนุญาตตักให้ดูค่ะดูกันค่ะว่าข้าวนี่คือมาแบบว่าเรียงตัวสวยฟูฟูเลย
1: การทานข้าวได้เลยนะ
0: มาเลยค่ะเสิร์ฟข้าวแล้วนะคะเตรียมกับข้าวกันเลยค
1: ่ะ
0: คือกลิ่นหอมมากแล้วข้าวเนี่ยนะเรียงเรียงเม็ดสุกเลย
1: นี่นุ่มกลางพอดีนะครับไม่แข็งไปแล้วก็แฉะไปอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีสำหรับคนที่ชอบข้าวนะครับ
0: ค่ะเนี่ยเป็นแบบระบบที่เราสามารถแยกน้ำ
1: จาก
0: ออกมาได้
1: ครับผมคราวนี้บอกไปบางคนกังวลครับพี่แอมนะครับแบบระบบแยกน้ำแล้วเจ้าขุมแบบเดิมๆมันสามารถทำได้มันทำได
0: ้
1: ปกติแล้วเนี่ยนะครับตัวหม้อข้าวก็ไม่มาเดิมแบบนี้เลยแล้วตัวนี้นะฮะเคลือบนอนสติกนะครับแข็งแรงทนทานเพียงแค่การหุงข้าวของคุณแค่ใส่แกงที่เขาให้มาให้ไปแค่นี้นอกเหนือจากนั้นทำเหมือนเดิมเลยนะครับหุงเป็นเครื่องใหญ่มากๆเลยครับ
0: แต่คือว่าการหุงแบบปกติ
1: จะ
0: หุงได้ไหมหุงได้นะคะอย่างที่ทิวบอกว่าในเซตเนี้ยเขาก็จะมีหม้อข้าวตามปกตินะซึ่งเป็นวัสดุอลูมิเนียมนอนสติกนะคะมาให้แล้วก็สามารถจะหุงข้าวแบบธรรมชาติปกติก็ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นไอเบอร์รี่ใช่ไหม
0: ที่หลายคนไปกังวลว่าเฮ้ยถ้าหม้อหุงข้าวไม่ดีเนี่ยหุงไรเบอรี่ออกมามันจะมีความแข็งไม่ฟูขึ้นหม้อจะกินยาก
1: ใช่เลย
0: แต่ตัวนี้
1: ล่ะลองตักให้ดูได้ไหม
0: ฟูขึ้นหม้อ
1: มาเลยครับเป็นข้าวขาวเดียวอันนี้ข้าวไรเบอรี่เนี่ยก็สามารถหุงได้จริงๆถ้าหุงไม่ดีข้าวไรเบอรี่หุงยากนะแต่ตัวนี้นะฮะชื่อหม้อหุงข้าวที่เข้ารุ่น R4184เนี่ยก็สามารถทำได้ดีเช่นกัน
0: นี่ทุกคนค่ะเห็นไหมว่าเม็ดข้าวเรียงตัวสวย
1: ครับ
0: แล้วก็มีความนุ
1: ่
0: มไม่แข็งแน่นอน
1: ครับผมเอาล่ะตอนนี
0: ้
1: ทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนด้วยราคากับฟังก์ชันที่ให้นี้นะครับคุณผู้ชมครับคาชิวาหม้อดิจิตอลรุ่น R4184ขนาด 1.8 ลิตร990บาทได้หม้อข้าวเรียงแบบนี้ไปเลยนะครับมีเป็ด4คู่นะครับรวมถึงที่อีก1อันจาก 2,990 คุณไม่ต้องจ่ายจากคันเดียว990บาทรับประกัน1ปีเต็มโทรที่024333เดี๋ยวไลน์เข้ามาที่ไอช็อปมาเนี่ยครับสินค้าอื่นคุณภาพการันตีส่งตรงบ้านเลยครับ
0: ค่ะทีนี้ไลน์ว่าเราจะรังสรรค์เมน
1: อุ่
0: นได้ไหม
1: ทำได้สิ
0: ตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นระบบดิจิตอลนะคะก็จะมีฟังก์ชันหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวธรรมดา
1: ถูกต้องครับ
0: หรือข้าวแบบแยกน้ำนะ
1: ครับ
0: รวมจนถึงการนึ่งหรือว่าการข้าวอบต่างๆค่ะนี่มีอีกหนึ่งตัวที่อยากจะให้ดู
1: นะตัวนี
0: ้
1: เปิดเลยครับหนึ่งสองสามนี่
0: ธัญพืชร้อนพร้อมเสิร์ฟค่ะมันจะใส่ข้าวจนถึงทันกับพื้นต่างๆเนาะเผื่อว่าบางคนอ่ะอยากจะว่าทำข้าวหม้อดิน
1: อยากทำได้
0: แต่ว่าไม่มีหม้อดินที่บ้านก็ใช้หม้อหุงข้าวของเราทำได้
1: ขออนุญาตนะครับขออนุญาตตักให้หลายๆคนได้ทานกันนะครับ
0: เราก็สามารถจะใส่ตัวข้าวนะตัวซอสต
1: ั
0: ว
1: ทัน
0: พืชต่าง
1: ๆโอ้น่าทานไหม
0: น่าทานมาก
1: กลิ่นหอมด้วย
0: ว่าไปย่างปรุงค่ะโปรตีนเพิ่มเข้าไปเห
1: ็
0: นไหมคะว่าสามารถจะรังสรรค์เมนูหลากหลายเมนูเลย
1: ไม่หมด
0: ที่จะเอาไปนึ่ง
1: ผัก
0: ผลไม้ต่างๆก็สามารถทำได้
1: เปิดให้ดูเลยครับจริงแล้วเนี่ยนะครับมีเรื่องโอมานครับมีฟักทองมีข้าวโพดเลยผมหยิบมาให้ดูครับมาแบบนี้ก็เป็นข้าวโพดนะ
0: เห็นไหม
1: จะเป็นแบบนี้คุณสามารถได้เลยหรือบางคนมีซาลาเปามีขนม

0: ขนมจีบนะคะหรือปลาแปะซักก็ยังทำได้เลย
1: ทำได้ใช่เราสามารถจะเอามาทำได้หลากหลายเมนูหรือว่าจะเอามาทำซุปเอามาต้มเอามาทำโต๊ะนะคะก็สามารถจะทำได้หลากหลายเมนูหลากหลายฟังก์ชันเครื่องนี่หม้อข้าวเครื่องนี้เครื่องเลยค่ะ
0: ครับเอาละครับคนที่ดูอยู่นะครับซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ

0: 90บาทนะครับประกัน1ปีเต็มนะครับโทรด่วน2 4 3 3 3ครับหรือออนไลน์เข้ามาที่ Asta Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงบ้านโดย M Talk
1: นึกถึงเอาดีๆนึกถึงคาชิว่าแล้วก็นึกถึงเราด้วยนะย้ำอีกครั้ง990บาทนะคะโทรเข้ามาค่ะ021433330ครับหรือว่าเข้ามาที่ไอซ็อบมาเนียค่ะ
0: ครับนี่ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนี่โทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ

0: ายการต่อนี้เป็นรายการปังสามารถชมได้ทุกวัย
1: ซื้อสนุกช็อปพี่ช็อปเมีย
2: ย้ำว่าทุกเมนูอร่อยตักเข้าปากแล้วจะรู้ว่าต้องมีติดบ้านกับจานครับนี่ฮะ
3: คุณพี่เชียงบ้านเป็นผัดใช่ไหมเมนูคู่บ้านคู่เมืองคู่ทุกบ้านแต่ว่าต้องยิ้มเนี่ยเนี่ยค่ะเมนูนี
2: ้ไข่กระทะนะ
3: อุ้ยอุ้ยงอตัวดูเขานะคะอืมอร่อยอ่ะ
2: ทำยำแบบดูเนื้อเนื้อของเชียงบ้านไปกับผักไปกับเครื่องเคียงน้ำยำตามเลยนะ
3: คุณไม่ได้กินคนเดียวขอสักคำหนึ่งหน่อยได้ไหมทุกคนดูนะเวลาทำเมนูยำเนี่ยมันอร่อยขึ้นแล้วเราได้อะไรเราได้สัก
2: เป็นไงคือเนื้อส่วนใหญ่มันจะม้อนไงคุณแล้วเป็นไงฟิลลิ่งอ่ะ
3: พอมาเป็นยำแล้วอร่อยอ่ะ
2: ถ้าดี
3: นุ่มถ้าดีเนาะ
1: เชียงปลาแซลมอนอร่อยสดสะอาดไม่ขาวอร่อยทุกคำ
2: ผมมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ครบใหม่เลยคือเชียงแซลมอนครับเอางี้ต้องบอกก่อนว่าเขาเรียกว่ากินจริงๆนะเพราะว่าเขาผลิตออกมาจากเนื้อปลาต้องเราเนี่ยใช้เนื้อ
3: เอาเนื้อ
2: ส่วนที่เป็นเนื้อล้วนนะครับมาใช้เป็นตัวเชียงแซลมอนผ่านกับวิธีการผลิตที่สะอาดมากกว่านั้นนะสำหรับใครที่บอกว่านี่ดูก่อนนะในเรื่องของการซีนเราโปรเทส2รอบนะซีนด้านในเอาให้กลายเป็นสุญญากาศไม่พอเราแพ็ค3รอบเพื่อเป็นการโปรเทสว่าวันที่เกิดว่าคุณผู้ชมนะได้ตัวเชียงแซลมอนของเราไปในตู้เย็นได้
3: 4 เดือนเลย
2: ยาวๆเลยเป็นอาหารที่สามารถเล่นได้หรือว่าทานควบคู่กับการทานเป็นมื้ออาหารใหญ่ก็ได้แล้วดีไปกว่านั้นคือเนื้อแซลมอนเนี่ย1เลยนะเกรดที่ดีๆปุ๊บมันขาวไม่ขาวไปยิ้มแล้วก็1คือเป็นรวนสะอาดได้มากแล้วก็มากไปกว่านั้นที่ผมยังคือไม่ใส่วัตถุกันเสีย
3: นี่แหละเป็นสิ่งที่หลายคนคือถ้าพูดถึงการแบบเอาอะไรเข้าปากก็ดีเข้าไปแล้วมันก็ต้องอร่อยด้วยแต่จะบอกว่าเวลาพี่ไปกินปลาแซลมอนหรือซื้อปลา
2: เป็นยังไง
3: แพงค่ะ
2: จริงราคามันสูง
3: ราคาสูงจริงซื้อทานจริงรู้แหละว่าเขาดี
2: ผมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดพ่อจ๋าแม่จ๋าว่าเอาในเมื่อมันแพงซื้อมาทำเองที่บ้านดีไหมมีหลากหลายเมนูที่อยากให้เขาเรียกว่าได้ลองมาทำนะฮะไล่ไปดูตั้งแต่เมนูเลยคือกระเพราบางคนแบบมันมีด้วยเหรอปกติก็กระเพราไก่โนนาจิตแต่เป็นกระเพราเชียงแซลมอนคือได้เนื้อของเขาเวลาทอดไปนี่นะมันจะมีความเด้งยิ้มแล้วเวลาเราทานนะสมมติว่าทานเปล่าๆน
3: ะ
2: มันมีความหอมกล่อมแล้วเนื้อเด้งๆถ้าเราเข้าไปในเนื้อกระเพรานะความเผ็ดก็มารสชาติความกล่อมของใบกระเพราก็มาด้วยแล้วแหมดีเผ็ดนะวางบนข้าวร้อนๆตักหนึ่งคำขึ้นไปมาเข้าปาก
3: มันเป็นเมนูใหม่ที่ว่าอมรังสรรค์เมนูขึ้นมาเองได้เลย
2: ไม่พอใครบอกว่าเห็นไข่เจียวเปล่าๆว่ามันไม่ใช่มันนี้ต้องมีการผสม
3: เ
2: อาเชียงแซลมอนของเราไปทำเป็นเกี๊ยวได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งยำอย่างนี
3: ้
2: ยำนี้ยิ่งเด็ดเลยเมื่อก่อนเคยใช้คุณเชียงใช่ไหมสามารถเอาไปทำเป็นยำเชียงแซลมอนได้และมากไปกว่านั้นเนื้อคือบางคนบอกว่าถ้าทอดจากนั้นเราไม่ทอดผ่านน้ำ
3: เราใช้วิธีคือ
2: ทอดผ่านน้ำ
3: นี่เห็นคนทำเยอะมากวิธีเขาดีด้วยเมื่อก่อนคิดว่าแบบของทอด

0: ารถผ่านน้ำได้โอ้โหมากเลยค่ะชาออกมาแล้วเขาจะมีความแบบเด้ง
1: ๆนี่ชอบไหมแต่ถ้าเกิดหลายคนบอกว่าเด้งอย่างนั้นไม่เอาขอเป็นแบบแห้งๆกรอบแบบกรอบนอกนุ่มในเข้าหม้อทอดหรือหม้ออบลมร้อนก็ได้
0: เด
1: ี๋
0: ยวนี้ทุกคนมีกันอยู่แล้วหม้ออบที่เนี่ยยังแซลมอนโยนใส่หม้อจบ
1: ง่ายใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีหั่นเป็นชิ้นๆเป็นชิ้นๆพอคำแล้วก็รังสรรค์เมนูที่ผมพูดทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกไปนะรีบซื้อเพราะ1ซองที่เราซีนมาแบบพูดว่าด้านในให้ดูนะ
0: อันที่แกจะห่อก่อน
1: แกออกมาจะห่อ
0: ข้างในเป็นแบบนี้ซีนอีกรอบนึง
1: ซีนเขาเรียกว่าพับไปอีกรอบนึงความปลอดภัยและก็ความสะอาดและดีไปกว่าย้ำนะอยู่ในตู้เย็นได้ถึง4เดือนซื้อวันนี้เก็บไป4เดือนคุณภาพสินค้าคุณภาพของตัวเชียงแซลมอนยังคงอยู่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้พี่อาร์หลายๆคนบอกว่าอยากได้แบบคุ้มค่าจ่ายเงินทั้งขอแบบโปรดีๆ
0: ขอดีๆเลยคุณพี่
1: เชียงแซลมอนวันนี้ใหญ่ๆแพ็คใหญ่ๆแบบนี้400กรัมเอาไป3แพ็คของ
0: พี่มันโลนึงเลยนะแซลมอน
1: นิดด้วยนะ
0: จริงๆไม่ได้นะโอ้โหแล้วไข่แพงนะ
1: คือบอกได้เลยว่าแพ็คนึงราคาสูงมากจะหาซื้อหากินก็ยากด้
0: วย
1: แต่วันนี้มาเจอพี่ยิ้มทั้งเอางี้ละกันอีก100กรัม3ไม่พอคุณขออนุญาต
0: ให้เลย
1: แถมไปอีกสลับตัวเชียงแซลมอนขนาด150กรัม
0: อุ๊ย
1: อีก2แพ็ค
0: 300กรัมเนาะ
1: 3ขีดนะเพราะฉะนั้นหมดทั้งมวลนะถ้าพูดเป็นกิโลนี่โลกว่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ไปจากราคาเต็ม 2,000 กว่าอันนี้ซื้อข้างนอก
0: ค่ะ
1: แต่ซื้อกับเราวันนี้ใครอยากได้990บาทเท่านั้นครับผมใครอยากได้ไม่ต้องรอแม่ในการเนรมิตสารอาหารอร่อยๆคุณจะรอรับกดไปตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
0: โปรโมชั่นด่วนเชียงปลาแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนแน่นรสชาติอร่อยไม่คาวทำเมนูก็อร่อยขนาดแพ็คละ400กรัมปกติแพ็คละ590บาทวันซื้อ3แพ็คแถมอีกขนาด150กรัมอีก2แพ็คทั้งหมดนี้จากราคา 1,168 บาทเพียง990เท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะเดือนเชียงนั้นของที่ต้องมีเอารถกันได้ทั้งครัว
1: ต้องปรบมือแล้วนี่ขอบคุณผู้ชมพี่จ๋าขอบคุณผู้ชมมากเข้ามาเยอะสายเยอะมากเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วตอนนี้สายกำลังรออยู
0: ่
1: ไม่ต้องรีบนะใจเย็นๆรับรองว่าได้ถ้าอย่าวางสายเพราะโปรโมชั่นของเราเฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะครับ
0: ใช่รีบโทรเลยค่ะว่าคนที่ดูแลร่างกายตัวเองอ่ะจะเลิฟสิ่งนี้มาก
1: จริง
0: เพราะอย่างแรกเลยนะคะมาดูก่อนเวลาเราซื้ออะไรจะกินอะไรเนี่ยต้องดูที่แพคเกจจิ้งเขาด้วย
1: แม่นแล้ว
0: เขามีหรือเปล่าตาพอนี้อันนี้คือห่อสองชั้นซีนสุญญากาศอย่างนี้อันนี้คือ
1: ครับ
0: ข้างในเนี่ยข้างในเป็นอย่าง
1: น
0: ี้ค่ะ
1: นี่ๆให้ดูแบบนี้เลย
0: แล้วก็ยังสุญญากาศอันนี
1: ้แล้วก็มากไปกว่านั้นคุณผู้ชมฮะใครอยากจะได้ในเรื่องของสุขภาพจริงๆนะย้ำว่าวันนี้นะตัวแซลมอนของไอ้เนื้อล้วน
0: ๆ
1: แล้วก็ไปวันนั้นหลายๆคนตอนนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับสารนั่นสารนี่แล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานเพราะวันเกิดว่าใครได้ไปนะในเรื่องของการซีดีแล้วนะถ้าเกิดเก็บในเย็นนะแช่ช่องฟรีซไปเลยอยู่ได้นาน4เดือนกับการเนรมิตเมนูที่คุณอยากทานเพราะวันนี้เชียงแซลมอนทำน
0: ะ
1: หาทานยากมาก
0: จริง
1: คุณจะไปทานแบบว่าตลาดข้างนอกไม่มีขายแน่นอนวันนี้ลำดวนเขาจัดมาให้แล้วนะ
0: คะแล้วเวลาไปซื้อซันค่ะเนี่ยจะบอกเลยว่าราคาสูงแต่วันนี้ทุกคนมาวันนี้เราขายราคาดีมาก
1: เอางี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงมาเดี๋ยวให้ดูนะฮะสำหรับเนื้อข้างในคุณผู้ชมครับเวลาเราหั่นนี่นะคุณผู้ชมให้เห็นว่าตอนเนี้ยเนื้อมันนี่นะบอกได้เลยว่าเดี๋ยวผมดูพอหั่นลงไปนะพอไปนะต้องหั่นปุ๊บดึงออกมานี่เห็นไหมให้ดูกันชัดๆว่าเนื้อนี่มันฉ่ำมากแต่มากไปกว่านั้นนะลืมบอกไปว่างาขาวด้วย
0: โอ้โหงาขาวดียังไงพี่จะ
1: เอางี้ในเรื่องของงาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงาขาวดำสุขภาพดีหมดเลยนะ
0: ยังไม่มีของอร่อยติดบ้านก
1: ับ
0: เมนูไหนทำกับเมนูไหนก็อร่อยเนี่ยต้องมีแล้วนะคะปกติไปกินอะไรที่มันแบบคือเขาเรียกว่าเลือกตามใจปาก
1: นี่
0: ก็ตามใจปากเกินไปสุขภาพหรือว่าร่างกายของเรามันก็ได้รับของไม่ดีไง
1: ถูกต้องและที่สำคัญย้ำก่อนนะว่าตัวเชียงเซอร์รสชาติความหวานที่มันกำลังกรอบเนี่ยมันเป็นความหวานที่เราคิดว่าท
0: ุ
1: กที่เป็นลูกค้าเชียงเซอร์มอสแต่รอบแรกเนี่ย
0: คุ
1: ณจะถูกแล้ววันนี้ย้ำหน้าถ้าเกิดว่ากินเปล่าๆอย่างแบบเปล่าๆพี่ๆก็ได้เอาง่ายๆขออนุญาตให้มาดูตรงนี้ก่อนนี่เมื่อสักครู่นี้คุณ
0: นี่
1: เขาเพิ่งทำมาให
0: ้
1: อ
0: ัน
1: นี้คือถ้าเกิดใครบอกไม่ได้ทอดน้ำเหมือนที่พี่บอกเราสามารถไปใส่หม้ออบลมร้อนได้เทคเจอร์มันจะต่างกันนิดนึงนะนี่
0: ๆคือผ่านกันมาวิธีคือ
1: หม้ออบลมร้อน
0: อบลมร้อนปลาจะเป็นประมาณนี้นะคะ
1: มันจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในเอางี้

0: ัดเลยจิ้มได้แต่ผมจับจานให้แล้วคุณเข้าปากไป
1: โอ้ยน่ากินมาก
0: กินด้วยหนึ่งสองสามเป็นไงถ้าคุณพูดอย่างนี้มานี่เลยนี่รายการนี่นะนี่ผมขออนุญาตนะอากล้องนับ5 4 3 2
1: ไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าไม่มีน้ำมันเรารู้สึกเราได้เคี้ยวเนื้อปลา
0: ใช่แล้วมันมีความแซลมอนนิดๆติดปลายจมูกใครที่ชอบเทสเตอร์ของความเป็นแซลมอนนะบอกเลยว่าคุ้มมากแล้วที่สำคัญคือย้ำนะว่าเนื้อแซลมอนแบบเต็มนะแล้วตอนนี้ในขณะนี้เราทำรายการอยู่สายมากคุณ
1: แหมราคาดีขนาดนี้ใครโตไม่ได้ดีแล้วเลยถ้ามีอบนะไปทำแบบนี้หรือบางคนถนัดวิธีการทอดน้ำ
0: ได้
1: ก็ประโยชน์เหมือนกัน
0: จัดเลยสำหรับนี้ใครอยากได้โปรยิ้มจ
1: ั
0: ดหน่อยเร็วๆค่ะจัดไป
1: ตรงนี้เลยโปรโมชั่นลำดวนเชียงแซลมอนค่ะเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆจุกๆเลยนะคะรสชาติอร่อยจริงๆค่ะทุกคนค่ะเลยนะเมนูไหนก็อร่อยค่ะขนาดของเราที่ให้ไป1แพ็คที่เห็นคือ400กรัมเลยนะทุกคนปกติราคาแพ็คละ590บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมอีก2แพ็คทั้งหมดนี้ 2,168 บาทไม่ต้องจ่าย
0: ยังไงดี
1: ทั้งหมดนี้แค่990บาทเท่านั้นค่ะโอ้ได้ทำยังไงต้องโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะทุกคนค่ะลำดวนเชียงแซลมอนของอร่อยที่มีติดใครพลาดบอกเลยว่าเสียดายด้วยอาจจะไม่มีโบนี้อีกแล้ว
0: อ่ะจัดไปครับ
1: โปรโมชั่นลำดวนเชียงปลาแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆรสชาติอร่อยไม่เบาจะทำเมนูไหนก็อร่อยขนาดแพ็คละ400กรัมแพ็คละ590บาทวันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมให้อีก2แพ็คตอนนี้จากราคา 2,168 บาทจ่ายเพียง990บาทนั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะลำดวนเชียงแซลมอนของอร่อยที่ต้องมีติดบ้านอร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
0: บอกเลยตอนนี้สารเยอะมากสำหรับเชียงแซลมอนนี่นะให้เป็นผู้ต้องการดูแลสุขภาพนี่ผมย้ำเลยทำย้ำแบบนี้แล้วดูเนื้อของเชียงแซลมอนไปกับไปกับเครื่องเคียงน้ำยำสามเลย
1: ไม่จะกินคนเดียวไม่เผื่อเลยขอสั่งแม่ทุกคนดูนะเวลาเราทำเมนูยำมันอร่อยขึ้นแล้วเราได้อะไรเราได้แซลมอนค่ะ
0: กินเนื้อตัวไหนมาจากแซลมอนไงคุณ
1: พอมาเป็นอร่อย
0: เลยอ่ะรสชาติดี
1: นุ่มเลยดีเน
0: าะแล้วก็มากไปกว่านั้นอย่างที่บอกคือวันนี้ตัวเชียงแซลมอนของเราการตัวเทสอย่างดีเนี่ยให้ดู
1: ดูก่อนแพ็กกิ้ง
0: ถ้ามือผมเนี่ยคือ2ชั้นมาก่อนตั้งแต่โรงงานเลยเนื้อล้วน
1: ๆ
0: ในเรื่องของการวิธีการทำก็สะอาดนะพวกสารนุ่นนั้นไม่มีสารบูดสารกันเสียไม่มีที่ดีกว่านั้นเยอะเยอะๆการวิธีการทอดก็ใส่น้ำได้ใส่หม้ออบร้อนๆ
1: ถูกต้องเลยนะคะหม้อทอดน้ำก็ใส่หม้ออบก็ได้และแกะออกมาค่ะนี่คือข้างในซึ่งก็ซีนไว้อย่างดีอีกยังว่าทำแบบนี้ดีเพราะนั้นใครที่เอาเพื่อไปกินให้ลูกๆหลานๆให้เรากิน
0: อ
1: ร่อยด้วยแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายเราด้วยค่ะนี
0: ่มาดู
1: ข้างหน้านะ
0: ดูหน่อยฮะมีอะไรบ้างคะคุณ
1: 400กรัมนะคะแพ็คนี้ไม่ใช่ให้น้อยๆเลยนะคะปลาเนี่ยโอ้โหแซลมอนแน่นๆแน่นๆอันนี้คนชอบ
0: แล้วดูนะเมนูแต่ละตัวที่คุณอยากทำคุณดูเลยฮะภาพของเมนูถ้าวันนี้คุณมีเชียงแซลมอนก่อนเก็บติดบ้านไว้เลยเก็บ4เดือนเพียงแค่เราเก็บในชีวิตก็ได้ในตู้เย็นก็ได้แล้วก็เมนูที่เราทำว่าวันนี้เรานึกเลยตามภาพที่เห็นอยู่ตอนนี
1: ้
0: อยากทำอะไรคุณทำก
1: ะ
0: เพราอยากทำยำค
1: ุ
0: ณทำอาหารที่แบบว่าเป็นอาหารทานเล่นหรือลูกหลานตอนเช้าตื่นอยากไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้ก็ทำได้เลย
1: เด็กๆต้องเมนูนี้ข้าวอบเชียงแซลมอนตัวค่ะม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: โ
0: ท
1: นค่ะคุณแม่ใครกระทะตอนเช้า
0: ได้เลยค่ะ
1: บะจ่าง
0: เอาได้เลย
1: สั่งของโปรดเลยหรือว่าไปทำข้าวคลุกกะปิ
0: คุยได้คือที่พูดมาที่ได
1: ้เมนูนี้กินนั่ง
0: ไอ้ดีตอนได้แล้วพี่ยิ้มจ๋า
1: โอ้โหถ้าอยากได้แนะนำนะคะโปรโมทมีให้แต่ต้องไว
0: ถูก
1: ต้องไวต้องกดให้ทันค่ะเพราะว่าลำดวนเชียงแซลมอนเนี่ยเขาให้เนื้อปลาแซลมอนแน่นจริงรสชาติอร่อยอร่อยไม่คาวด้วยค่ะไปทำกับเมนูไหนก็อร่อยนะคะหนึ่งแพ็คที่ทุกคนได้คือแพ็คละ400กรัมนะปกติแพ็คหนึ่งเนี่ย590บาทแต่วันนี้ซื้อแพ็คแถมฟรี150กรัมอีก2แพ็ค
0: ว้าวเท่าไหร่คุณ
1: ทั้งหมด 2,068 บาทไม่ต้องจ่ายค่ะวันนี้จ่ายเพียงแค่190บาทเท่านั้นโอ้ดีมากโคด่วนตามหมายเลขที่หน้าจอนี้นะคะถ้าโทรช้าแล้วไม่มีโปรนี้แล้วนะคะ
0: คนไม่หมดแน่นอนตอนนี้ตอนไม่กิน
1: ว่า
0: อย่าช้าคุณผู้ชมกดให้เร็วกดไวนะเมนูดีๆแบบนี้ที่ผมกับพี่ยิ้มถือเนี่ย

0: จะไปอยู่ที่บ้านผู้ชมนะกับเชียงแซลมอนกดโทรศัพท์มาเยอะๆนะครับตอนอนุญาตนะชี้ก่อนเลยนี่ของผมนะ
1: ดูน่ากินเชฟ
0: ต้องการหอมต้องเน
1: ื้อ
0: ตาน
1: ี่ก็หอมอร่อยเหมือนกันค่ะเนี่ย
0: ดูน่ากิน
1: อร่อย
0: เอากดนะกดนะอย่าดูมองดูนะกดไปเยอะนะฮะกดไปเยอะๆนะ
1: โอ้เลยค่ะเอ้ยท่านลำดวนเชียงปลาแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆรสชาติอร่อยข้าวจะทำเมนูไหนก็อร่อยขนาดแพ็คละ400ปกติแพ็คละ590บาทนี่ซื้อ3แถมฟรีขนาด150ตามให้อีก2แพ็คทั้งหมดนี้จากราคา 2,008 บาทจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้ค่ะลำดวนเชียงแซลมอนของอร่อยที่ต้องมีติดบ้านอร่อยกันได้ทั้งครอบครัวลำดวนเชียงปลาแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆรสชาติอร่อยเมื่อข้าวจะทำเมนูไหนก็อร่อยผัดกระเพราเชียงปลาแซลมอนหอมกรุ่มกรอบเคี้ยวเพลินความอร่อยจากเนื้อปลาแซลมอนยำเนื้อปลาแซลมอนแซ่บซีเปรี้ยวหวานมันเค็มครบข้าวผัดเชียงปลาแซลมอนหอมกรุ่มกรอบกินเอิญได้ทุกวัยสปาเกตตี้พริกแห้งเชียงปลาแซลมอนเผ็ดร้อนถึงตายอร่อยเกินต้านเชียงแซลมอนบ้านไหนมีติดครัวไม่พลาดมื้ออร่อยโปรโมชั่นลำเชียงปลาแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆรสชาติอร่อยไม่ขาวจะทำเมนูไหนอร่อยขาดแพ็คละ400กรัมปกติแพ็คละ590บาทวันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมให้อีก2แพ็คทั้งหมดนี้จากราคา268บาทจ่ายเพียง900บาทเท่านั้นโทรด่วนเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนะคะลำแซลมอนของอร่อยที่ต้องมีติดบ้านอร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
0: ผมมีผลิตภัณฑ์ที่คลอดออกมาใหม่เลยนั่นคือเชียงแซลมอนครับเอางี้บอกก่อนว่าเชียงแซลมอนเนี่ยเป็นเรียกว่ากินจริงนะเขาผลิตออกมาปลาต้องย้ำก่อนว่าเป็นปลาแซลมอนที่เราเนี่ยใช้ส่วนเนื้อ
1: ค่ะ
0: เอาเนื้อ
1: เอาเนื้อ
0: ที่เป็นเนื้อล้วนๆนะครับมาใช้เป็นตัวเชียงแซลมอนผ่านกรรมวิธีการผลิตกว่านั้นนะสำหรับใครที่บอกว่านี่ให้ดูก่อนนะในเรื่องของการซีนเราโปรเท
1: ค
0: 2รอบนะซีนด้านในอากาศออกให้กลายเป็นสุญญากาศพอเราซ้ำอีกรอบก็เป็นการโปรเทคว่าวันนี้คุณผู้ชมนะเชียงแซลมอนของเราไปเก็บในตู้เย็นได้4เดือน4เดือนเลยยาวเลยเป็นอาหารที่สามารถทานเล่นได้หรือว่าทานควบคู่กับการทานเป็นเนื้อแล้วนี่ไปก็คือเนื้อแซลมอนเนี่ยพอเป็นเศษที่ดีๆปุ๊บมันไม่ขาวมันขาวพี่ยิ้มแล้วก็1คือไม่ขาวไม่ผอมเป็นเนื้อวันสะอาดมาตรฐานแล้วก็มากไปกว่านั้นที่ผมจำเมื่อกี้คือไม่ใส่วัตถุกันเสีย
1: นี่เลยเป็นสิ่งแปลกคนคือถึงการแบบเอาอะไรกัดก็ต้องเอาดีเข้าไปแล้วต้องอร่อยด้วยแต่จะบอกว่าเวลาพี่ไปกินปลาแซลมอนหรือไปซื้อปลาแพงค่ะ
0: จริงราคามันสูง
1: ราคาสูงจริงแล้วไม่ค่อยอยากซื้อทานรู้แหละว่าเขาดีปลาแซลมอน
0: ครับผมดังนั้นวันนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าบอกว่าเอาในเมื่อมันแพงซื้อมาทำเองที่ดีไหมมีหลากหลายเมนูที่อยากให้เขาเรียกว่าได้ลองเอามาทานดูนะฮะไล่ไปตั้งแต่ดูแรกเลยคือกระเพราบางคนแบบมันมีด้วยเหรอก็กระเพราหมูกระเพราโน่นนั่นพอเป็นกะเพราเชียงแซลมอนคือได้เนื้อของเขาเนี่ยเวลาเราทอดไปนี่นะมันจะมีความเด้งยิ้มแล้วเวลาเราทานนะสมมติว่าเปล่าๆน
1: ะ
0: มันจะมีความหอมกรอบๆแล้วก็เนื้อเด้งแต่เราเข้าไปในกะเพรานี่นะมีความเผ็ดก็มารสชาติความกรอบๆของกะเพราก็มาด้วยแหมท่านเห็นไหมคุณเห็นไหมป้าวงบนข้าวแล้วรอตักหนึ่งคำขึ้นไปมาม
1: ันเป็นเมนูใหม่ที่ว่า
0: อ
1: ู
0: ้หู
1: ้ยเมนูขึ้นมาเองเลย
0: พอสำหรับใครบอกว่าเห็นไข่ต่อปลาว่ามันไม่ได้มันนี้ต้องมีการสม
1: เอ
0: าเชียงแซลมอนของเราไปทำไข่ด้วยนะครับหรือกระทั่งยำอย่างนี
1: ้
0: ยำนี่ยิ่งเด็ดเลยเมื่อก่อนเคยใช้คุณเจใช่ไหมวันนี้สามารถเอาไปทำเป็นยำเชียงแซลมอนได้และถ้าไปคือบางคนบอกว่าถ้าทอดเพราะฉะนั้นเราไม่ทอดมันนะ
1: เราใช้วิธีคือ
0: ทอดผ่านน้ำ
1: นี่เองคนทำเยอะวิธีมันดีด้วยเมื่อก่อนที่แบบของไม่สั่นนะโอ้โหไม่ค่ะ
0: ม
1: าเรามาแล้วเขาจะมีความแบบเด้ง
0: ๆนี่ชอบไหมแต่หลายๆคนบอกว่าเด้งอย่างนั้นไม่เอาขอเป็นแบบกรอบแบบกรอบในเข้าทอดหรือหม้ออบลมร้อนกัน
1: โอ้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวทุก คนมีกันอยู่แล้วหม้อทอดหม้ออบที่บ้านก็แค่เนี่ยเอาเชียงแซลมอนโยนใส่หม้อจบมันง่ายด้วยเหรอ
0: ง่ายใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีหั่นเป็นชิ้นชิ้นฝาชิ้นพอมี
1: ค
0: ำแล้วก็รังสรรค์เมนูที่พูดทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกอยากได้นะรีบหนึ่งซองที่เราซีนมาแบบนี้สมมติว่าด้านในให้ดูนะแกเอามาจะห่อ
1: ข้างในซีนอีกรอบนึง
0: ซีนเขาเรียกว่าทับไปอีกรอบนึงเพื่อความปลอดภัยและก็ความสะอาดและก็ดีไปกว่านั้นย้ำนะอยู่ในตู้เย็นได้ถึง4เดือน
1: โอ้โห
0: ตอนนี้เก็บไป4เดือนคุณภาพของสินค้าคุณภาพของตัวชิ้นมันคงอยู่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้มาทั้งทีเอานี่ฮะหลายคนบอกว่าอยากได้แบบคุ้มค่าจ่ายเงินทั้งทีขอแบบโปรดีๆ
1: โปรโมชั่นลำดุนเชียงปลาแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆรสอร่อยไม่คาวจะทำเมนูก็อร่อยขนาดแพ็ค400กรัมแพ็คละ590บาทวันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด100อาเซียมให้2แพ็คทั้งหมดนี้จากราคา 2,168 บาทจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามที่ปรากฏหน้าจอนี้นะคะลำดวนเชียงแซลมอนของอร่อยที่ต้องรีบบ้างอร่อยกันได้ทางครัว
0: ต้องปรบมือแล้วตอนนี้ขอบคุณพี่ยิ้มครับขอบคุณพี่ยิ้มมากที่กดโทรศัพท์กันเข้ามาเยอะหลายเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่กดเข้ามาแล้วตอนนี้สายกำลังรออยู่น
1: ะ
0: ไม่ต้องรีบใจเย็นรับรองว่าได้ถ้าติดแล้วทางสายโปรโมชั่นพอตอนนี้เท่านั้นนะครับ
1: ใช่รีบโทรเลยค่ะเพราะว่าคนที่ดูแลร่างกายตัวเองอ่ะจะเลิฟสิ่งนี้มาก
0: จริง
1: เพราะอย่างแรกเลยนะคะเรามาก่อนเวลาซื้ออะไรจะกินอะไรเนี่ยต้องดูที่แพคเกจจิ้งเขาดู
0: ใช่แล้ว
1: เขามีหรือเปล่า
0: จริง
1: สำหรับตอนนี้อันนี้คือ2ชั้นซีนสื่อการคือ
0: ครับ
1: ข้างนอกนะข้างในเนี่ยข้างในเป็นอย่าง
0: น
1: ี้ค่ะ
0: นี่ๆๆให้ดูชัดเลย
1: แล้วก็ยังบรรยากาศอัดแน่นอีก
0: แล้วมาเป็นผู้ชมฮะใครที่บอกว่าอยากจะได้ในเรื่องของสุขภาพจริงๆนะย้ำว่าวันนี้นะตัวแซลมอนของเราใช้เนื้อล้วนๆและก็มากไปกว่านั้นหลายๆคนกังวลตอนนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับสารนั่นสารนี่และก็สามารถเก็บไว้ได้นานเพราะวันนี้ถ้าเกิดใครได้ไปนะในเรื่องของการซีแล้วนะถ้าเกิดเก็บในตู้เย็นนะแช่ช่องฟรีไปเลยอยู่นานๆ4เดือนการนิรมิตนะรักสารเมนูที่คุณอยากทานเพราะวันนี้เชียงซ่อนยากหาทานยากมากไปหาทานแบบว่ารอไม่มีขายแน่นอนลำดวนเขาจัดมาให้แล้วนะคร
1: ับ แล้วเวลาไปซื้อแซลมอนทานเนี่ยถือว่าราคาสูงมากแต่วันนี้ทุกคนสายแน่นมากเพราะวันนี้ราคาดีมาก
0: ตรงนี้ให้ดูว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงมาเดี๋ยวให้ดูเลยเดี๋ยวให้ดูนะฮะสับเนื้อด้านในชมครับเวลาเราหั่นนี่ชมเห็นว่าตอนเนี้ยเนื้อมันนะบอกได้เลยว่าเดี๋ยวผมหั่นให้ดูพอหั่นฟับลงไปนะผู้ชมเข้าใจนะพอหั่นดึงออกมาให้ดูกระชับเนื้อนี่มันถ่ำมากแล้วมากไปกว่านั้นสูตรของเราลืมบอกว่ามันมีงาขาวด้วย
1: โอ้โหงาดียังไงพี่เจบี
0: เอางี้ในเรื่องของงาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงาขาวงาดำสุขภาพดีหมดเลย
1: แต่ยังมีของอร่อยบ้านไว้กินกับเมนูไหนทำกับเมนูไหนก็อร่อยเนี่ยต้องมีแล้วนะคะเพราะปกติจะไปกินอะไรที่มันแบบเลือกตามใจปาก
0: เข้าใจ
1: ก็ตามใจปากเกินไปสุขภาพหรือว่าร่างกายของเรามันก็ได้รับของไม่ดีไง
0: ถูกต้องและสำคัญย้ำก่อนนะว่าตัวเชียงแซลมอนรสชาติมันกำลังปรุงมาเป็นความหวานที่เราคิดคนมาแล้วว่าคนที่เป็นลูกค้าเราได้ชิมเชียงแซลมอนตั้งแต่รอบแรกเนี่ยคุณจะถูกใจแล้ววันนี้นะว่าถ้าเกิดว่าเปล่าเปล่าอยากจะกินแบบเปล่าเปล่าพี่ๆก็ทำได้เอางี้ฮะขออนุญาตมาดูตรงนี้ก่อนนี่มุสกุลนี่คุณ
1: นี่
0: เขาเพิ่งทำมาให
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นี้คือถ้าเกิดว่าใครบอกว่าไม่ได้ทอดเปิดที่พิมบอกเราสามารถไปใส่หม้อร้อนได้เทคเจอร์มันจะต่างกันนึงนะ
1: นี่คือผ่านการกรรมวิธีคือ
0: หม้ออบร้อน
1: หม้ออบร้อนหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะ
0: มันจะเป็นแบบนอกนุ่มในเอางี้คุณจัดเลยคุณจิ้มได้ไหมจับจานให้แล้วคุณเข้าปากไปเลยค่ะ
1: โอ้โหน่ากินเลยอ่ะ
0: น่ากินน่ากินลุย1 2 3เป็นไงเฮ้ยคุณพูดอย่างนี้เลยนี่นะอันนี้ผมขอนะมาฮะกล้องฮะนับ5 4 3 2
1: มันมีประโยชน์นะเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันแล้วรู้สึกแล้วเคี้ยวเนื้อปลา
0: ใช่แล้วมันมีความแซลมอนนิดๆที่ปลายจมูกใครที่ชอบเจอความแซลมอนนะบอกเลยว่าคุ้มมากสำคัญคือย้ำนะว่าแล้วใช้แซลมอนแบบเต็มๆนะแล้วก็อันนี้ทำกันอยู่สายมากคุณ
1: แม่ราคาขนาดนี้ใครไม่ยอมไม่ได้รสชาติดีจริงแนะนำเลยถ้ามีหม้ออบนะฮะเอาไปทำแบบนี้หรือขนาดการทอดน้ำ
0: ได
1: ้ก็ประโยชน์เหมือนกัน
0: จัดไปเลยเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ใครอยากได้โปรพี่ยิ้มตัดหน่อยเร็วๆค่ะมือตัดไป
1: รอนี้เลยโปรโมชั่นล้ำวนเชียงแซลมอนค่ะเนื้อปลาแน่นจุกๆเลยนะคะรสชาติอร่อยจริงๆค่ะทุกคนค่ะไม่คาวเลยนะจะเมนูน่ะก็อร่อยค่ะขนาดของเราที่ไป1แพ็คที่เห็นคือ400กรัมเลยนะทุกคนติดราคาแพ็คละ500 บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแพ็คฟรีขนาด105อีก2แพ็ค

0: ดนี้2,168บาทไม่ต้องจ่าย
1: ยังไงดี
0: ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นแล้วทำยังไงต้องด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏหน้าค้างขาลำดวนเชียงแซลมอนของอร่อยที่ต้องมีบ้านใครพลาดแล้วบอกเลยว่าเสียดายด้วยอาจจะไม่มีโปรนี้อีกแล้ว
1: จัดไป

0: มชั่นด่วนเชียงปลาแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆรสชาติอร่อยค่ะเมนูไหนอร่อยขนาดแพ็คละ400กรัมปกติแพ็คละ190บาทนี่ซื้อ3แถมฟรีขนาด150กรัมค่ะอีก2ทั้งหมดนี้จากราคา 2,168 บาทจ่ายเพียง909บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะลำเชียงแซลมอนของอร่อยที่ต้องมีติดกันอร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
1: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปแมเนีย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ไว

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมันเนี่ย
1: ทุกคนลองสังเกตตัวเองดูนะคะคุณป้องอย่างนี้นะแล้ววันมันมาค้างตรงนี้ค่ะโอ้โห
2: บางทีไปหยิบตามท่อระบายน้ำ
1: ของน้ำ
2: มาเป็นเนี่ยฉันก็จุกแบบเนี้ยคุณผู้ชมใครที่รู้สึกโอ้โหตายแล้วเครียดเหลือเกินเพราะอะไรตามท่อระบายน้ำขึ้นมาเป็นกระจุกแบบนี้เต็มไปหมดเลยแหมเส้นผมแสนรักของเรา
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นเย็นนะคะต้องเครียดนะคะวันนี้ค่ะนำเลยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนี่คือแชมพูสมุนไพรที่เราเอาสดสกัดเข้มข้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุอะไรผู้สูงอายุหลายคนปัญหาหนังศีรษะจะบางหนังศีรษะจะบอบบางแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นแนะนำนะคะให้ใช้เป็นแชมพูสมุนไพรจะดีกว่าซึ่งตัวนี้นะคะเราเป็นสูตรตำรับตำราแผนโบราณแล้วใส่สมุนไพรกว่าจะเข้มข้นมากแล้ววันนี้โปรโมชั่นดีมากค่ะกับสุขสกินเฮิร์บ Natural Herbal Extra Moisturizing Shampoo ขนาดจุเนี่ยขวดนึงเนี่ย150 ml
1: ค่ะ
2: สูตรแล้วใช้เกือบเดือนเหมือนกันเพราะว่ามันเข้มข้นจัดใช้ชนิดเดียวพอนะคะปกติเราขายกันอยู่ขวดละ190บาท4ขวดเอากลมๆกันนะคะก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยเกือบเป็น 2,000แต่โทรเข้ามาในรายการตอนนี้ค่ะเราขออนุญาตแถมเพิ่มให้ไปเลยอีก4ขวดรวมแล้ว8ขวดใช้อย่างต่างส่วนตัวแล้วใช้ประมาณเกือบ8เดือนราคาเต็ม 3,920 บาทตอนนี้ลดทีเหลือ999บาทไม่ผิดนะ999เท่านั้นเอาโทรด่วนตามหมายเลขปรากฏข้างล่างหน้าจอเลยค่ะ
3: สวัสดีครับผมผู้ชมโยธาพิทักษ์ครับตอนนี้อายุ6ปีครับพอมาใช้แชมพูสุขสกินเฮิร์บผมนุ่มมีน้ำหนักได้กลิ่นหอมสมุนไพรน่าเหมาะกับผู้สูงวัยใช้แชมพูสุขสกินเฮิร์บสิครับ
4: แชมพูสุขสกินเฮิร์บเนี่ยค่ะเป็นแชมพูที่มีคุณภาพมากถ้าลองนะคะผมเนี่ยจะนุ่มค่ะเวลาหวีมาผมไม่ร่วงเลยค่ะแล้วข้อสำคัญคือผมไม่มันด้วยพี่สมาชัยแล้วค่ะสุขสกินเฮิร์บเนี่ยโอ้โหผมนุ่มและติดใจเลยค่ะสบายดีแล้วตอนเช้านอนหลับสบายดีพอเห็นแล้วดูสิผมเลยค่ะลองใช้ดูนะ
5: ผมบางลงแล้วก็ผมชี้ฟูไม่มีน้ำหนักเลยเอิญไปเจอสุขสินเฮิร์บค่ะพอพี่ก้อยใช้ไปได้หลายสัปดาห์ก็รู้สึกดีขึ้นจริงค่ะผมของพี่ก้อยไม่หลุดร่วงดูมีน้ำหนักแล้วก็ไม่บางลงด้วยค่ะแชมพูสุขสกินเฮิร์บสูตรเข้มข้นกลิ่นหอมติดทนนานพี่ก้อยชอบนะคะอยากให้ทุกคนลองใช้ค่ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษสุขสกินเฮิร์บ Natural Herbal Extra Moisturizing Shampoo ขนาด150 ml ปกติขวดละ490บาทสั่งซื้อ1ขวดแถมฟรีอีกขวดยกเซตสุดคุ้มรับไปทั้งหมด8ขวดจ่ายเพียง999บาทนั้นย้ำ999

0: บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏนะจอนี้นะคะ
1: ปกติ1ขวด490บาทแต่วันนี้ให้ไปเยอะมาก8ขวดค่ะจ่ายแค่999 8ขวดแบบนี้แม่จ๋าตอนคือแน่นจนแบบแน่นมากๆเลยนะคะใครโทรค่ะเนี่ยอาจจะไม่ได้นะวันนี้มีน้อย
2: ใช่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมสายแน่นเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรนะคะเป็นสมุนไพรเข้มข้นเลยนะคะตามตำรับแผนโบราณเลยค่ะมันเอาเป็นสมุนไพรต้มสดนั่นแหละค่ะแล้วก็มาใส่เบสแชมพูแบบนี้แล้วก็มากรอกใส่ขวดมันคือเป็นแชมพูสมุนไพรที่เราต้มสดกันจริงๆอะนะคะและที่สำคัญสำหรับพ่อแม่หลายคนผู้สูงอายุหลายคนนะคะแม้มันเครียดค่ะเพราะอะไรยิ่งสระผมมันยิ่งออกมาแบบเนี้ยแทบไม่อยากจะสระผมแล้วบางทีที่เราใช้อาจจะไม่ถูกกันก็ได
1: ้ค่ะ
2: แนะนำเลยค่ะกับแชมพูสมุนไพรไทยเอาขวดเนี้ยไปลองสระดูขนาดมีพิสมัยวิไลสระ
1: มีปัญหา
2: แม่มีอายุ84ถามว่าอยู่บันทึกเนี่ยกี่ปีแล้วคะไอ้ปี50 60ปีเจออะไรคะความร้อนเจออะไรทำผมฉีดสเปรย์ตีตลอดระยะเวลา56ปีเพราะฉะนั้นแม่มีต้องเจอแบบอย่างยาวนานแล้วนี่คือสมัยในวัย84พี่ลำพัดดูดิผมแม่มีคือดูสาวและหน้าดูเด็กดูสาวเพราะอะไรเพราะผมเนี่ยมันตกดามผมมันหนาผมมันฟูมันมีน้ำหนักก็เลยทำให้ดูชิวาหลายคนถามบอกพี่มีเคล็ดลับในการดูแลผมของพี่มีคืออะไรแม่มีบอกเลยค่ะแม่มียังใช้ตัวแชมพูขวดนี
1: ้
2: นะใครอยากได้เคล็ดลับแบบแม่มีพี่สมัยเวลาสักขวดนี้เลย
1: สวยแบบแม่มีนะ
2: อีกท่านนึงค่ะแม่ก็มาสนาสิทธิเวช
1: ค่ะ
2: ตอนวัย65แม่ดูสาวไหม
1: ดูนะ
2: ดู
1: ดูสาวนะ
2: สาวมาก
1: สวยเนาะ
2: สวยมากนี่แหละค่ะแล้วคน65นะหลายคนผมสั้นแล้วนะ
1: เพราะว่า
2: ผมยาวไม่ได้เฮ้ยผมยาวไม่ได้แต่ดูสิคะกลางหลัง
1: โอ้น้อยนะ
2: กลางหลังขนาดเนี้ย
1: ที่จะเห็นแบบนี้น้อย
2: สิแล้วสระผมนะรูปผมปาผมเนี่ยโหคือพี่ก้อยเนี่ยนะคะท่านก็ใช้ตัวแชมพูสูตรนี้เช่นเดียวกันบอกเลยว่าใช้เป็นแชมพูสมุนไพรไทยเพราะว่าพอยิ่งอายุเยอะขึ้นศีรษะมันบางขึ้นอายุเยอะขึ้นมันเริ่มแบบบอบบางมากกว่าปกติต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นนะคะแม่ก้อยก็เลยใช้ขวดนี้แหละค่ะยิ่งใช้โอ้ผมยิ่งสวย
1: ยิ่งสาวจ้ะ
2: ใจ
1: ค่ะ
2: อีกท่านหนึ่งค่ะพี่เจี๊ยบชง
1: พี่เจี๊ยบ
2: รับจิ้มสูงไวแล้ว60แล้วนะนั่นแหละค่ะแล้วมีปัญหาไม่สบายตัวไม่สบายตัวแบบมากเลยเลยพี่เจนเย็นนะสูตรนี้มันเย็นสบายสดชื่นเอาขวดนี้ไปสระปรากฏว่าไอ้ตรงกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยแกดีขึ้นนะไอ้ตรงหน้าไอ้ตรงตรงเนี้ยแกดีขึ้นนะแล้วที่สำคัญคือกลิ่นมันหอมแล้วที่สำคัญเนี่ยไอ้ที่แกแบบไม่สบายตัวแกสบายแล้วดูนะผู้ชมดูนะขึ้นเนื้อเขามันเข้มข้นจัดเนี่ยมันใช้แค่นิดเดียวแล้วมันเข้มมากเพราะฉะนั้นวันนี้ใช้แชมพูที่ใช้มาไม่ถูกเองใช้ยิ่งเป็นแบบนี้
1: ใช่จริงโดมากเลย
2: เอาแอปไปลองวันนี้นะคะกับโรเด็ดมากๆกับแชมพูจากสุขสกินนะคะขวดหนึ่งเนี่ย105 ml ปกติขายกันข้างนอกขวด490บาทกลมๆแล้วกันขอคุยได้กลมๆนะอ่ะประมาณ500
1: โอเค
2: ขวดเกือบ 2,000
1: ถูกต้องค่ะ
2: โถยคันในรายการนี้มันให้อีก4เป็น8ขวดแต่ราคาเพิ่มค่ะราคาเต็มๆเนี่ย3920นะแต่ลดทันทีเหลือ999บาทนะเหลือ99บาทเท่านั้นเพราะนั้นรีบโทรตามเบอร์ข้างล่างนี้สายแน่นมากตอนนี
1: ้มันต้องไปแล้วนะ
2: ควักกันโทรเร็วโทรไวเบอร์โทรข้างล่างเลยค่ะ
3: มาใช้ชมพูสกินเธอรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นมากเลยค่ะเพราะผมเนี่ยรุ่มจะรวยมากค่ะใช้แค่2เดือนนะคะรู้สึกได้เลยค่ะตอนนี้ใช้ไหนมันก็ปล่อยผมได้ค่ะเก็บทำได้ที่แบบไม่ต้องเก็บเลยค่ะมีความสุขมากค่ะสุขสกินเฮิร์บค่ะ
4: ครับหลังจากใช้ผูสุขสกินเฮิร์บผมมีความมั่นใจในการทำงานและพบปะสังสรรค์กับเพื่อนขอบคุณแชมพูสุขสกินเฮิร์บครับ
5: นะคะผมสวยเงาดำมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังจัดทรงได้ด้วยมีน้ำหนักสุดๆไปเลยอะค่ะผมหอมมากๆด้วยค่ะมีความสุขมากค่ะ

0: ว่าปล่อยผมโชว์ได้เลยต้องขอบคุณแชมพูสุขสกินเฮิร์บค่ะ
1: แชมพูสุขสกินเฮิร์บเนี่ยมีสารสกัดจากสัตว์พันธุ์ล้วนเลยค่ะกลิ่นหอมใช้แล้วรู้สึกเย็นสดชื่นสบายหนังศีรษะฟองนุ่มแถมช่วยบำรุงให้ผมนุ่มสลวยเงางามผมก็ไม่ชี้ฟูมีน้ำหนักหลังจากได้ลองใช้สักพักด้วยนะโดยรวมเนี่ยถูกใจสุด
0: โปรโมทพิเศษสุขสกินเฮิร์บ Natural Herbal Extra Moisturizing Shampoo ขนาด 150ml ปกติขวดละ490 บาทสั่งซื้อ4ขวดแถมฟรีอีก4ขวดยกเซตสุดคุ้มรับไปทั้งหมด8ขวดจ่ายเพียง999 บาทเท่านั้นย้ำ999 บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏที่ตอนนี้นะคะ
2: โอ้โหเรื่องใหญ่อ่ะเนี่ยท่อไอ้น้ำอ่ะเนี่ยนะคะหยิบออกมาไอ้ทำไมท่อตัน
3: โอ้มีแต่อันนี้แต่สิ่งนี
2: ้แบบเนี้ยมันเครียดนะคะไม่ใช่เครียดค่ะวันนี้ทางออกแล้วคนไทยเก่งสมุนไพรไทยเราดีค่ะ
0: จริง
2: ค่ะวันนี้ถามว่าขวดเนี้ยเขาใส่อะไรไปบ้
0: าง
2: ทำไมใครใช้ก็ชอบใครใช้ก็ติดใจแล้วกลับมาซื้อซ้ำเขาซื้อซ้ำกันเยอะมากตัวเนี้ยเราใช้วิธีการต้มตามแบบฉบับโบราณเราใส่สมุนไพรไทยนะคะไม่น่าจะเป็นนะคะสารสกัดจากเหงือกปลาหมอสกัดพุทราสารสกัดจากส้มปล่อยสารสกัดจากมะกรูดสารสกัดจากขิงกระเมงนะคะสารสกัดจากทองพันธุ์เราใส่แต่สมุนไพรไทยได้ชื่อแบบนี้ทุกคนรู้กิตติศัพท์เขาอยู่แล้วเขาช่วยอะไรบ้างอย่างสารสกัดอย่างมะกรูดหรือว่าสารสกัดจากขิงหรือสารสกัดจากกระเมงเนี้ยอันนี้ของดีจริงๆนะคะแล้วเราเอามาต้มขึ้นหม้อกันแบบนี้เราเข้มข้นมากนะคะหม้อบรรจุออกมาขึ้นเป็นแค่ไม่กี่ขวดเท่านั้นเลยแล้วก็เอาไปบรรจุใส่เข้าเบสกับแชมพูแล้วก็เอาไปกรอกขวดแบบนี้เลยให้พวกเราได้สระกันเพราะอันเนี้ยแทบจะไม่ได้มีพวกเคมีสารเคมีแต่อย่างใดแต่มันเป็นสมุนไพรธรรมชาตินี่แหละค่ะเลยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะแนะนำนะคะผู้สูงอายุแนะนำเลยว่าใช้สมุนไพรไทยดีที่สุดค่ะนะเพราะว่าผู้สูงอายุผมเขาจะบอบบางผมเขาจะแพ้ง่ายเหมือนแบบอื่นต้องได้รับการแต่เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้นะคะสำหรับทุกท่านเลยนะคะลองมาหมดและใช้อะไรก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะเอาแชมพูใช้ให้ถูกกับตัวเองใช้ให้ถูกกับตัวเรานี่แหละค่ะของดีไอของดีเมืองไทยอัดกันไทยแต่มีพี่สมัยวิไลศักดิ์สี่นักผม14เนี่ยจริงๆเนี่ยสวยเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าผมเนี่ยค่ะจะเส้นเล็กเอาบางหนังศีรษะไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยสาวๆแล้ว
3: ตัดสั้นด้วยนะ
2: ตัดสั้นกันเยอะมากแต่แม่มีอะค่ะไว้เนี่ยอะบ่าเลยนะคะอีกขั้นหนึ่งพี่ก้อยวาสนาเนี่ยไว้กลางหลังเลยนะคะเซอร์ฟผมเนี่ยคือดีมากรวมไปถึงนะคะพี่เรียผู้ชงนะคะหนุ่มๆเนี่ยแหละค่ะบางคนนะยิ่งแบบว่าใส่ยิ่งใส่หมวก
3: เ
2: พราะยิ่งใส่หมวกยิ่งอับยิ่งไปกันใหญ่เรื่องใหญ่เลยนะคะบางคนไปหาหนทางไปหาหลายวิธีบ้าง
3: ค่ะ
2: ใจเย็นๆค่ะเอาง่ายๆก่อนลองสระผมด้วยสมุนไพรก่อน
3: ค่ะ
2: สมุนไพรคนจากของเราเนี่ยไปดูก่อนแล้ววันนี้โปรโมชั่นดีนะคะวันนี้เนี่ย1ขวดเราขายข้างนอกคือขวดนึงเนี่ย150 ml เนี่ยขาย490 บาทใช้ได้ยาวค่ะเดือนนะคะวันนี้10ขวดใช้ไปเลย4เดือนราคาเต็มเกือบ 2,000 วันนี้โทรให้ทันค่ะก็ไปเลย999 บาทและแถมเพิ่มให้อีกขวดหมายความว่าวันนี้คุณได้ไป8ขวดและจ่ายในราคา 3,910 ลดไปเลยเหลือ999 บาทใช้ได้ยาวนานเกือบ8เดือนไปอย่าสะผมไปได้ก็ซื้อวันนี้อีกเดือนข้างหน้ามาเจอกันใช้ลืมไปเลยค่ะอ้าวด่วนตอนนี้นะคะตามหมายเลขปรากฏข้างล่างหน้าเลยเพราะตอนขออนุญาตให้เวลาในการเคลียร์สายนิดหนึ่งนะคะหลายคนใครยังไม่เคยใช้อยากให้ทดลองจิบปากว่าตาเห็นตาเห็นไม่ทดลองใช้เองค่ะนี่ค่ะแนะนำเลยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนี่คือแชมพูสมุนไพรที่เราเอามาสดกัดแก้มเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุเพราะอะไรผู้สูงอายุคนมีปัญหาหนังศีรษะจะบางหนังศีรษะจะบอบบางจะแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นนำนะคะให้ใช้เป็นแชมพูสมุนไพรจะดีที่ดีกว่าซึ่งตัวนี้นะคะเราเป็นสูตรตำรับตำราแผนโบราณแล้วใส่สมุนไพร10กว่าชนิดเข้มข้นมากๆแล้ววันนี้โปรโมชั่นดีมากกับสุขสกินเฮิร์บ Natural Herbal Extra Moisturizing Shampoo ขนาดบรรจุเนี่ยขวดนึงเนี่ย150 ml
3: ค่ะ
2: ส่วนตัวแล้วใช้เกือบเหมือนกันเพราะว่ามันเข้มข้นแค่นิดเดียวพอนะคะปกติเราขายกันอยู่

0: 490 บาท4ขวดเอากลมแล้วกันนะคะก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยคือเป็นถึง 2,000 บาทค่ะแต่โทรเข้าไปทันในรายการตอนนี้ค่ะเราขอแถมเพิ่มให้เลยอีก4โอ้รวมแล้วขวดใช้อย่างต่ำส่วนตัวแล้วใช้ประมาณเกือบ8เดือนราคาเต็ม 3,920 บาทวันนี้ลดราคาทันทีเหลือ999บาทฟังไม่ผิดนะแค่999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามหมายเลขปรากฏข้างล่างหน้าจอนี้ค่ะ
1: เทียบผู้ชงโยธาพิทักษ์ครับตอนนี้อายุ60ปีแล้วครับผมมาใช้แชมพูสุขตะกินเฮิร์บผมนุ่มมีน้ำหนักได้กลิ่นหอมสมุนไพรน่าจะเหมาะกับผู้สูงวัยแชมพูสุขตะกินเฮิร์บสิครับ
2: แชมพูสุขตะกินเฮิร์บเนี่ยค่ะเป็นแชมพูที่คุณภาพมากเมื่อลองสระแล้วนะคะผมจะนุ่มลาผีมากผมไม่ร่วงเลยค่ะแล้วก็สำคัญคือผมไม่มันด้วยพี่สายใช้แล้วค่ะสุขเธอเนี่ยหัวผมนุ่มและติดใจเลยค่ะเย็นสบายดีตอนสายก็นอนหลับสบายดีพอเสร็จแล้วดูสิผมนุ่มเลยค่ะลองใช้ดูนะ
0: บางลงแล้วผมชี้ฟูไม่มีน้ำหนักเลยเผอิญไปเจอสุขตะกินเฮิร์บค่ะพอพี่ก้อยใช้ไปได้หลายสัปดาห์ก็รู้สึกดีขึ้นจริงๆค่ะผมของพี่ก้อยเนี่ยไม่หลุดร่วงแล้วก็ดูมีน้ำแล้วก็ไม่บางลงด้วยค่ะแชมพูสุขสกินเฮิร์บสูตรเข้มข้นกลิ่นหอมติดทนนานพี่ก้อยชอบนะคะอยากให้ทุกคนลองใช้ค่ะ
3: โปรโมชั่นพิเศษสุขสกินเฮิร์บ Natural Herbal Extra Moisturizing Shampoo ขนาด150 ml ขวดละ490บาทสั่งซื้อ4ขวดแถมฟรีอีก4ขวดยกเซตสุดรับไปทั้งหมด6ขวดจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นทั้ง909บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏที่ตอนนี้นะคะปกติ1ขวดได้490บาทแต่วันนี้ให้ไปเยอะมากขวดค่ะแล้วจ่ายแค่999เนาะ8ขวดแบบนี้แม่จ๋าตอนสายคือแน่นแบบแน่นมากๆเลยนะคะใครโทรไม่ทันอาจจะไม่ได้นะโลนี้มีน้อยด้วยค่ะ
0: ใช่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมสายแน่น
3: ค่ะ
0: อันนี้เป็นสูตรเป็นสมุนไพรเข้มข้นเลยตำราแพทย์โบราณเลยค่ะเอาไปสมุนไพรต้มสดนี่แหละค่ะแล้วก็ใส่เบสแชมพูแบบนี้แล้วก็ตอกใส่ขวดม
3: ัน
0: คือเป็นแชมพูสมุนไพรที่เราต้มสดกันจริงๆอะนะคะและที่สำคัญสำหรับพ่อแม่ๆหลายผู้สูงลูกไอโฟนอะนะคะแหมมันเครียดเพราะอะไรยิ่งสระผมมาเนี้ย
3: ค่ะ
0: แค่ไม่กระสระผมมันมีแชมพูที่เราอาจไม่ถูกกันก็ได
3: ้ค่ะ
0: แนะนำเลยค่ะกับแชมพูสมุนไพรไทยเอาแบบเนี้ยไปลองสระดูขนาดแม่มีสมัยวิไลศักดิ
3: ์มีประทับกันเหรอ
0: แม่มีอายุ84ปีถามว่าอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยกี่ปีคะ
3: มา
0: หลายปี50 60ปีเจออะไรคะความร้อน
3: ค่ะ
0: เจออะไรคะทำผมฉีดสเปรย์ตีบังระยะเวลา 50-60 ปีอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะแม่มีแบบเนี้ยมาอย่างยาวนานแล้วนี่คือแม่มีในวัย80ค่ะพี่นภัทรดูดิผมแม่มีคือดูสาวและดูเด็กสาวเพราะอะไรเพราะผมเนี่ยมันดกดามผมมันหนาผมมันฟูผมมันมีน้ำหนักก็เลยทำให้มีชีวิตชีวาหลายคนถามบอกพี่มีเคล็ดลับในการดูแลผมของพี่มีคืออะไรแม่มีบอกเลยค่ะแม่มียังใช้ตัวแชมพูขวดเนี้ยนะใครอยากได้เคล็ดลับแบบพี่สมัยไม่ไรสักขวดนี้เลย
3: สวยแบบแม่มีนะ
0: อีกท่านนึงค่ะแม่ก้อยวาสนาสิทธิเวช
3: ค่ะ
0: คนวัย65สังเกตไหมสาว
3: ดูสาว
0: ดูสาวค่ะสวยเน
3: า
0: ะนี่แหละค่ะแล้วคน65สังเกตไหมหลายคนตัดผมสั้นแล้วนะ
3: เพราะว่า
0: ไม่ผมโอ้ยผมยาวไม่ได
3: ้
0: แต่ดูพี่ก้อยค่ะอ่างหลัง
3: โอ้
0: ล้างขนาดเนี่ย
3: ที่จะเห็นเนี้ยน้อย
0: นี่ไว้รูดผมมาผมเนี่ยคือพี่ก้อยเนี่ยนะคะท่านก็ใช้ตัวแชมพูสูตรเช่นกันบอกว่าใช้เป็นแชมพูสมุนไพรไทยว่าพอยิ่งอายุเยอะขึ้นศ
3: ี
0: รษะมันบางอายุเยอะขึ้นมันเริ่มแบบบอบมากปกติต้องได้รับการดูแลแต่
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เพราะฉะนั้นค่ะแม่ก้อยก็เลยใช้ขวดนี้ล่ะค่ะใช้โอ้ผมยิ่งสวยงาม
3: ยิ่งเป็นสาว
0: งามโอ้ติดใจ
3: ค่ะ
0: เอาอีกท่านหนึ่ง
3: ค่ะ
0: พี่เจี๊ยบโฉงรับเจี๊ยบผู้สูงวัยนะ
3: ผม
0: พกสิ้นแล้วนะนั่นล่ะค่ะแล้วมีแบบไม่สบายตัว

0: แกไม่สบายตัวแบบมากเลยบอกเตี้ยเย็นนะสูตรเนี้ยมันเย็นสบายสดชื่นเอาขวดเนี้ยไปสระปรากฏว่าไอ้ตัวกราอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นนะหน้าในตรงพวกเนี้ยแกดีขึ้นนะแล้วที่สำคัญกลิ่นมันหอม
1: มือนะ
0: เอาที่สำคัญเนี่ยไอ้ที่แกสบายตัวแกสบายแล้วดูนะผู้ชมดูนะคือเนื้อเขาเนี่ยมันเข้มข้นจัดเนี่ยมันเดี๋ยวแล้วมันเข้มข้นมากเพราะน้ำวันนี้ใช้แชมพูที่ใช้มาไม่ถูกตัวเอง
1: ค่ะ
0: ยิ่งใช้ยิ่งเป็นแบบนี้
1: จริงจริงเหรอยูมาก
0: เอาของแม่ไปลองวันนี้นะคะกับโปรโมชั่นเด็ดมากแชมพูสมุนไพรจากสุขสกินนะคะขวดนึงเนี่ยบรรจุ150 ml ปกติขายกันข้างนอกขวดละ400เอากลมแล้วกันขอคุยได้กลมๆนะอ่ะประมาณ500
1: โอเค
0: ขวดเกือบ 2,000
1: บา
0: ทโทษทำในรายการนี้เบิ้ลให้อีก4ขวดเป็นขวดแต่ราคาไม่เพิ่มนะคะราคาเต็มๆเนี่ย 3,920 นะแต่ลดทันทีเหลือ999บาทนะคะเหลือ999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบเบอร์ข้างล่างนี้สายแน่นมากตอนนี้
1: ตอนนี้ต้องไวแล้วนะ
0: คว้าโทรเบอร์โทรข้างนี้เลยค่ะ
2: ใช้แชมพูสุขสกินเธอรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าผมนุ่มสวยมากเลยค่ะใช้แค่2เดือนค่ะรู้สึกได้เลยค่ะตอนนี้ไปไหนมาไหนก็ปล่อยผมได้เก็บได้ทำผมได้ที่แบบไม่ต้องรวบเก็บเลยค่ะมีความสุขค่ะสุขสกินเธอค่ะ
3: ครับหลังจากที่ใช้แชมพูสุขสกินเธอผมมีความมั่นใจในการทำงานพบปะสังสรรค์กับเพื่อนขอบคุณแชมพูสุขสกินเฮิร์บครับ
4: หลังจากที่ใช้มานะคะผมสวยเงางามมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังจัดเป็นทรงด้วยมีน้ำหนักสุดๆไปเลยค่ะผมหอมมากด้วยค่ะรู้สึกมากค่ะสามารถปล่อยผมโชว์ได้เลยต้องขอบคุณแชมพูสุขสกินเฮิร์บค่ะ
5: แชมพูสกินเฮิร์บเนี่ยมีสารสกัดจากสมุนไพรล้วนๆเลยค่ะกลิ่นหอมใช้แล้วรู้สึกเย็นสดชื่นสบายหนังศีรษะฟองนุ่มแถมช่วยบำรุงให้ผมนุ่มสลวยเงางามค่อยร่วงไม่ชี้ฟูมีน้ำหนักขึ้นหลังจากที่ลองใช้สักพักด้วยนะคะโดยรวมเนี่ยถูกใจสุด
6: ๆพิเศษสุขสกินเฮิร์บ Natural Herbal Extra Moisturizerแชมพูขนาด150 ml ปกติขวดละ490บาทสั่งซื้อ4ฟรีอีก4ขวดยกเซตสุดขวดไปหมด8ขวดจ่ายเพียง999บาทเท่านั้น
7: 999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏตอนนี้นะคะ
0: โอ้โหใหญ่นะเนี่ยตามพ่อระบายน้ำอ่ะเนี่ยนะคะหยิบออกมาเอ๊ะทำไมทัน
1: โอ้มีแต่อันนี
0: ้มีแต่สิ่งนี้แบบนี้เครียดนะคะไม่ต้องเครียดค่ะวันนี้แล้วคนไทยเก่งสมุนไพรไทยเราดีวันนี้ถามว่าครูแกเข้าใจอะไรไปบ้างทำไมใครใช้ก็ชอบ
1: ค่ะ
0: ใครใช้ก็ติดใจแล้วมาซื้อซ้ำเขาจะซื้อซ้ำกันเยอะมาก
1: ค่ะ
0: ตัวนี้เป็นวิธีการต้มแบบฉบับโบราณเราใส่สมุนไพรไทยนะคะไม่ว่าจะนะคะสารสกัดจากเหลือกปลาหมอสารสกัดเปลือกพุทราสารสกัดปล่อยสารสกัดจากกรุดสารสกัดจากขิงสารสกัดจากกระเมงสารสกัดจากทองพันช่างเราใส่แต่สมุนไพรไทยได้ชื่อแบบนี้ทุกคนรู้กิตติศัพท์เขาอยู่แล้วว่าเขาช่วยอะไรบ้างอย่างสกัดมะกรูดหรือว่าสารสกัดจากขิงสารสกัดเมงอย่างเงี้ยอันนี้ของดีจริงนะคะแล้วเราเอามาต้มขึ้นหม้อกันแบบเราเข้มข้นมากนะคะหม้อนึงเนี่ยบรรจุออกมาขึ้นขวดเนี่ยได้แค่ไม่กี่ขวดเท่านั้นเลยแล้วก็เอาบรรจุใส่เข้าแบกกับแชมพูแล้วก็เอาไปกรอกใส่ขวดแบบนี้เลยให้พวกเราได้สระกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแทบไม่ได้มีพวกเคมีหรือสารเคมีแต่อย่างใดแต่สมุนไพรไทยธรรมชาตินี่แหละค่ะเลยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะแนะนำนะคะผู้สูงอายุแนะนำว่าใช้สมุนไพรไทยดีที่สุดค่ะนะเพราะผู้สูงอายุผมเขาจะบอบบางผมเขาจะแพ้ง่ายไม่เหมือนแบบอื่นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้นะคะสำหรับทุกท่านเลยนะคะมาหมดและใช้อะไรมาก็ยังไม่ดีขึ้นต้องเปลี่ยนค่ะเอาแชมพูใช้ให้ถูกกับตัวเองใช้ให้ถูกกับตัวเรานี่แหละค่ะอันนี้ของดีคนไทยของดีใครยังใช้แม่มีพี่ไหววิไลศักดิ์84นะคุณผู้ชม84เนี่ยจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าผมเนี่ยค่ะจะเส้นเล็กจะเบาบางหนังศีรษะจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัย
1: แล้วตัดสั้นกันด้วยนะ
0: ตัดสั้นกันเยอะมากแต่แม่นี้ค่ะไว้เนี่ยประบ่าเลยนะคะอีกข้างพิกวัสนาจะไว้กลางหลังเลยนะคะ

0: หัวผมเนี่ยคือดีมากรวมไปถึงนะคะพี่เจี๊ยบพูดนะคะหนุ่มๆนี่แหละบางคนนะยิ่งแบบว่าไม่มั่นใจยิ่งใส่หมวกยิ่งใส่หมวกยิ่งไปกันใหญ่เรื่องใหญ่เลยนะคะบางคนไปหาหนทางไปหาหลายวิธีมาก
1: ค่ะ
0: เย็นๆค่ะเอาง่ายๆก่อนลองสระผมด้วยสมุนไพรก่อนลองเอาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นจากของเราเนี้ยไปสระดูก่อนแล้วโปรโมชั่นดีมากนะคะวันนี้เนี่ย1ขวดเราขายข้างนอกคือเนี่ย150 ml เนี่ย110บาทใช้ได้ยาวค่ะเกินเดือนวันนี้4ขวดใช้ไปเลย4เดือนราคาเต็มเกือบ 2,000 วันนี้โทรให้ทันค่ะลดเลยเหลือ999และแถมเพิ่มให้4ขวดหมายความว่าวันคุณได้8ขวดและจ่ายในราคาจาก 3,920 ลดไปเลยค่ะ999บาทใช้ได้ยาวนานเกือบ8เดือนถ้ายาผมไปได้เยอะนี่อีก8เดือนข้างหน้าใช้ลืมไปเลยค่ะอ้าวโทรด่วนตอนนี้นะคะตามหมายเลขตะโกนข้างล่างหน้าจอนี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากขออนุญาตให้เวลาในการเคลียร์สายนิดนึงนะคะหลักยังไม่เคยใช้อยากให้ว่าไม่เท่าตาเห็นติดเห็นเท่ากับทดลองใช้เองค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกที่ช็อปมาเนีย
3: ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่มันเนีย
4: คุณผู้ชมค่ะวันนี้เราต้องหาอยู่กับแอลโลไลน์นี่เลยแบรนด์ที่ค่าคุณภาพนะคะที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ค่ะมาตามเสียงเรียกร้องเลยความร้อนว่องหลายๆท่านเลยนะคะเฮ้ยอยากได้โปรโมชั่นที่เป็นยืดโปรโมทโควิดเข้าไว้ด้วยกันวันนี้ช็อปมันเดียวของเราเลยจัดให้
5: วันนี้มากันแบบจุกๆทั้ง8ตัวเลยนะครับพอโควิด4นะครับพอโควิด4แล้วสีไอ้ซ้ำด้วยนะมีสีอะไรบ้างสีขาวสีดำน้ำเงินเข้มน้ำตาลนะครับสีเขียวแดงมารูสีเทาแล้วก็สีกุมารแบบนี้แบบไม่ซ้ำมันเลยไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายผู้หญิงก็ใส่เท่ๆได้กับแอลโลไลท์ครับ
4: ถูกต้องเลยคือจะพูดนะคะว่าคุณสามารถสวมใส่ได้กับทุกกิจกรรมเลยต
5: ั
4: ้งแต่ตื่นเช้าลืมตาไม่ได้นะก
5: ิจ
4: กรรมที่ตาอย่างแอนเนี่ยได้ทันคุณแม่บ้าน
5: ครับ
4: คือบอกเลยว่าก็เป็นหนึ่งตัวเก่งเลย
5: โ
4: อ้แอลโลไลท์เก็บได้หยิบมาใส่ตลอดครับสบายตัวแล้วก็ใช้ได้กับกิจกรรมเลยจะออกกำลังกายตอนกินก็ได้ใส่อยู่บ้านเลี้ยงลูกออกไปก็คือแค่เปลี่ยนกางเกง
5: โอ้โหนี่มีกิจกรรมคล้ายๆกันด้วยเองอาชีพก่อนมาแล้วรวมไปถึงบริหารในเรื่องของบริษัทของตัวเองด้วยเสื้อ1ตัวตั้งแต่ตื่นมานะครับคุณสามารถแบบเนี้ยก่อนตื่นขึ้นมาแล้วไปเลยฮะเสื้อแจ็คเก็ตคลุมเพราะช่วงนี้เป็นลาเป็นสิ่งที่สำคัญแจ็คเก็ตคลุมไม่พอถอดออกมาปุ๊บต่อเป็นออกกำลังกายเสื้อตัวเดียวสามารถอยู่เราได้ทุกกิจกรรม
4: ถูกต้องเพราะว่าเสื้อของ Aeroline เขาสบายมากค่ะเนื้อผ้านะคุณป้าค่ะเป็นซีคาตอนค่ะ
5: ก็
4: คือคาตอนผสมกับโพลีเอสเตอร์เพราะฉะนั้นเวลาที่สวมใส่นะรู้สึกนุ่ม
5: รู
4: ้สึกสบายค่ะแล้วก็ระบายอากาศดีด้วยอากาศประเทศไทยที่มันร้อนเวลาแบบนี
5: ้ชอบเลยนะเวลาไปซักมันแห้งไปมากซักซักซักแล้วก็สะบัดสะบัดตาปั๊บเดือดออกมาแล้วก็ซักใส่ได้ผมต้องรีบเลยลุยได้เลยอ
4: ่ะใช่อีกอย่างนึงผู้ชมที่ต้องบอกนะว่าเป็นไฮไลท์ของเขาก
5: ็
4: คือนี่เขาไม่มีตะเกียบค้างเลยทั้งสองทั้งให้รับเนี่ยเ
5: คลื่อ
4: นตัวสบายมากขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกรำคาญ
5: ใครนะผู้ชายเลยคนกิจกรรมเยอะเนาะแล้วยิ่งใส่กำลังกายเนี่ยถ้ามีตะเข็บมันจะเสียสีโดยเฉพาะคนเช่าหน่อยแต่ตรงนี้ใส่มีตะเข็บข้างแบบนี้มันใส่สบายมากเลยนะครับบอกเลยว่าเรื่องของระบบอากาศก็ดีใส่ก็สบายและมาเสริมสร้างเรือภาพด้วยดูมันรู้สึกว่าใส่แล้วเฮ้ยลมพุ่งหัวไหล่
4: ใช่ไหม
5: มีหน้าอกที่เต็มใส่แบบนี้นะครับผู้ชายดูเท่เลยฮะ
4: ให้เลือกนะคะถึง3สายการนะ MLX M ค่ะอกเริ่มต้นที่36ในไซส์ L อกเริ่มต้นที่40 XL ค่ะอกเริ่มต้นที่4นั่นเองนี่คือแบรนด์ค่ะ
5: ถูกต้อง
4: เพราะฉะนั้นเราไปเดินห้างจะเจอกับราคาป้าย
5: โอ้ยนี่บอกเลยนะครับเฉลี่ยถ้าซื้อกับเราตัวละ124บาทแต่ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกดูราคานะฮะ350บาทแบบนี้บางคนก็บอก350บาทลดไม่ได้ไม่กี่ตัววันนี้ซื้อเราได้ไปทั้งหมด8ตัวเลยนะครับวันนี้คุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านหรือจะเป็นคุณลูกๆที่กำลังโตใส่ด้วยกันแล้วเอาไปทั้งหมด8ตัวแบบนี้เพราะแล้วซื้อไป
4: ได้ใช้ได

ร์ชันวันนี้นะครับกับของ AeroLine นะครับมีเสื้อคอคลีนนะครับทั้งหมด8ตัวนี้ราคาปกตินะครับ 2,800 บาทครับเหลือเพียง990เท่านั้นเหลือตัวละ120บาทนะครับสนใจสั่งซื้อเลยครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ไซส์ซัมมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งถึงหน้าบ้านเลยครับ

0: งตรงที่บ้านคุณค่ะกับโปรโมชั่นพิเศษกับแอร์โลไทยเสื้อยืดโคกลม4ตัวเสื้อยืดโควี4ตัวเฉลี่ยตัวละ114บาทค่ะ
1: นั่นยังไลน์นะครับที่การันตีเรื่องของคุณให้คุณได้สบายไม่อึดอัดไม่มีเก็บข้างนะครับระบายอากาศได้ดีและแห้งไวด้วยครับ
0: มีหลายไซส์ให้คุณดูในเริ่มต้นที่ไซส์ M ค่ะรอบอก36นิ้วค่ะไซส์ L รอบอก40นิ้วและไซส์ S รอบอก4นิ้วค่ะคุณสามารถใส่ได้ทุกวันใส่ได้โอกาสใส่ได้ทุกกิจกรรมรีบเป็นเจ้าของสินค้าทั้งหมดที่ช็อปมันนี้ค่ะ
1: โปรโมชั่นนี้นะครับเสื้อของไอโรไลน์นะครับมีเสื้อคลุมและคอวีนะตัวนี้จากราคาปกตินะครับ2,800บาทครับเหลือ990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ124บาทเท่านั้นนะครับสนใจสั่งซื้อเลยครับที่021-4-3-3-0นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์มันเดียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเอ็มคอร์ดครับระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง30ธันวาคม2569
0: วีอยู่ในเซตเดียวกันเฉลี่ยตัวละ124บาทเท่าเองค่ะ
1: ครับผมแล้วก็หมด8สีนะครับสีขาวสีดำนะครับน้ำเงินเข้มสีน้ำตาลสีเขียวแดงมารูนสีเทาแล้วก็สีกรมธรรม์แบบนี้นะฮะใส่ทุกๆวันเนี่ยบอกว่าสบายมากๆเลยนะครับ
0: ถูกต้องค่ะความสบายนี้เนี่ยนะคะบอกเลยคุณผู้ชมไม่อยากให้พลาดโปรดีมากนะแล้วก็ตอบเสียงตอบรับของคุณผู้ชมแต
1: ่
0: เพราะว่าคุณผู้ชมหลายๆคนบอกว่าอยากได้ทั้งวีคอมเราก็จัดเซตมาให้แบบนี้นะคะแต่คุณภาพคงเดิมคือเนื้อผ้าคาร์บอนคือใส่ไม้ไรตะเคียนสองข้างเลยสำคัญเนื้อผ้าก็คือบัดตากง่าย
1: จริงบางคนนะแอคทิวิตี้แต่ละวันเนี่ยเลยทั้งตื่นนอนมานะครับทำงานบ้านนะครับไปทำงานออกกำลังกายผมว่าเสื้อหนึ่งตัวเสื้อที่ดีนะมันสามารถอยู่กับเราได้ในกิจกรรมผมว่าสายนี่แหละตอบโจทย์ตัวเองก็ใส่อยู
0: ่
1: ทั้งคอวีคอกลมเลยนะครับแล้วก็ใส่แล้วสวมแบบนี้เนี่ยนะครับใครที่มีเขาเรียกว่าแอคทิวิตี้เยอะแบบรวมไปถึงกังวลเรื่องของไซส์ไม่ต้องกลัวเลยวันนี้เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะขนาดนะอก36นะครับ L นะครับหน้าอก40และ XL นะฮะหน้าอก44คนตัวใหญ่สามารถใส่ได้
0: ครับใช่คุณผู้ชมคือจะบอกให้นะว่าถ้าคุณผู้ชมได้ไปเนี่ย
1: ครับ
0: คุณผู้ชมจะบอกเลยว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่นอน
1: ครับผม
0: แล้วไปซื้อที่อื่นน่ะราคาแพงค่ะแต่ซื้อกับเราเนี่ยตกเลยเฉลี่ยละตัวละ104บาท
1: ไม่ลองดูถ้าซื้อ1ตัวนะฮะตามห้างนะครับ350บาทที่คุณต้องจ่ายแต่วันนี้ซื้อกับช็อปมันตกตัวละเท่าไหร่นะครับ
0: 124บาทค่ะบอกเลยว่าราคาลดแบบโหไม่อยากให้พลาดคุณผู้ชมเปิดมาเจอตอนนี
1: ้
0: ถือว่าเป็นช่วงโอกาสดี
1: ที
0: ่เราจะประหยัดเงินในกระเป๋า
1: แล้
0: วประหยัดเวลาในการที่จะแต่งตัวคิดคิดนี่เพื่อเข้าออกมาจากตู
1: ้
0: หรือว่าแม้การซักการรีดนะคะโอ้โหเนี่ยบอกเลยว่าแอร์โลไลท์คุ้มค่า
1: คิดเยอะถ้ามีเพื่อนเนี่ยสามารถซื้อไปแล้วไปแชร์กับได้
0: ได
1: หรือคนครอบครัวเนี่ยอ
0: ่ะ
1: อย่างผมผู้ชายอย่างนี้ผู้หญิงอย่างนั้นก็ใส่ได
0: ้
1: เรียกว่ามีคุณพ่อคุณแม่หรือจะเป็นลูกที่เรียกว่าโตเป็นวัยรุ่นหน่อยสามารถแชร์ใส่ได้ได้ไปถึงป้า
0: ถูกต้องแปดตัวแปดสีไม่ซ้ำกันใครที่บอกเออไหนจะเอาไปมีแอนแมทนะเอาไปทำกิจกรรมอื่นๆนะคะได้หมดเลยคือไม่ใช่ว่าจะต้องใส่อยู่บ้านเท่านั้นนะหรือว่าใส่กับกิจกรรมหยุดเท่านั้นคือ
1: ใ
0: ส่ไปทำงานได้เลยนะคะเป้บอกว่าเสื้อตัวนายแล้วก็ใส่เบรซเซอร์ทับนะคะใส่สูททับเปลี่ยนกางเกงเป็นโป้งคืออู้สนุกกับการแต่งตัวแน่น
1: อนผมนะฮะใส่ไปจ็อกกิ้งตอนเย็นๆออกกำลังกายคือผ้ามันเบาใส่เวลาเหงื่อออกแป๊บนึงเนี่ยมันก็แห้งไวแล้วอันเนี้ยอย่าออกไปว่าทำงานก็ได้ใส่เที่ยวก็ได้ใส่ออกกำลังกายก็ภรรยาผมใส่นอนครับเพราะมันสบาย
0: ใช่เรื่องก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องมานั่งลุกอยากได้ท้องเหมือนได้แต่งท้องผมหมดเลย
1: ครับ
0: มีอย่างนั้นคือตัวจัดมาให
1: ้
0: แล
1: ้
0: วใช
1: ่วันนี
0: ้คุ้ม
1: ถูกต้องนะฮะไม่ต้องคิดมากนะครับหลายๆคนซื้อไป
0: ใช่แน่นอนค่ะ
1: วันนี้นะรถไลน์นะครับมาทั้งหมดนะฮะทั้งคอกลมคอวีแบบนี้นะครับอย่างตัวไปเลยแล้วสีทั้งคอกลมและคอวีนะครับ

0: สีแบบนี้ทั้งหมดจะเป็นสีขาวนะครับสีดำน้ำเงินเข้มน้ำตาลสีเขียวแดงมารูนสีเทาแล้วก็สีกรมท่าแบบนี้นี้จากราคาปกตินะครับ 2,800 วันนี้คุณจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่990บาทเฉลี่ยตัวละ120เท่านั้นครับ
1: ใช่แล้วคือราคาดีนะคุณผู้ชมไม่อยากให้พลาด
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชมอยู่ตอนนี้รีบยกหูโทรศัพท์โทรหาเลขที่ไหน1243กับลำตูนค่ะหรือว่าที่ไลน์แอดแอสไซส์สมเนียค่ะสิ่งที่คุณต้องการคือหน้าบ้านโดยเอ็มคอร์ดค่ะ
0: รีบโทรมานะฮะโปรแรงๆแบบนี้ช้าอดกันนะครับวันนี้ผม2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

รายการต่อไปนี้เป็นการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกที่และเป็นรายการที่มีบริการทำบรรยายแทนเสียงถ้าเลือกเปิดปิดทำบรรยายแทนได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในดิจิตอล

0: อาจารย์มีอะไรหรือเปล่า
1: ลองดูนี่สิภูมิประเทศภูเขาแม่น้ำพื้นที่ตรงนี้อาจารย์ว่าน่าสนใจเลยทีเดียวพวกเราคิดว่าไง
2: งั้นก็ไปลุยครับอาจารย์ตั้งแต่ผมเจอปัดขานั้นน่ะผมยังไม่ออกไปยืดเส้นยืดสายมานานแล้วครับนี่พี่ก้อง
3: ไปพรุ่งนี้เลย
2: ใช่
0: เรานี่มันรีบจริงๆเลยผม
2: ก็ผมเป็นรุ่นนี้นะผมไปเตรียมตัวก่อน
0: เด็กรุ่นได้อย่างนี้อาจารย์เริ่มไฟร้อน
3: ของมาครบใช่ไหม
4: ได้มั้ง
0: ถ้าไม่ครบเนี่ยอาจารย์วันด่าที่แย่เลยนะ
1: ครบแล้วนะ
5: เออครับผมอาจารย์แปลงครับลูกลมเกรงมาแชลมูดถุงซิปล็อกเครื่องมือหมอฟันลอง
3: แป๊บหมด
5: อ้า
1: อ๋อ
5: ครั้งหนึ่งครับ
2: เรียบร้อยครับว่าแต่ห้ามผมครับอาจารย์สอบความรู้พี่ก้องแล้ว
5: ทดสอบ
3: มาทดสอบประมาณในของพวกนี้
2: เพียเตียว
4: ร้อยกว่ารอบแล
2: ้
4: ว
2: เวอร์หรือเปล่า
4: ไม่เวอร์เชื่อมั้ย
1: แล้วกับเสียมล่ะ
2: นี่ไงจอบ
5: ฮะจอบมันเสียมเจ้าของอยู่ไหนเนี่ย
2: โอ้พี่หนูล้อเล่นนะผมเอาชาวบ้านไปแล้วตอนที่ไปปักหมุดอ่ะ
1: งั้นถ้าพร้อมแล้วก็เรียน
3: ได้ครับอาจารย
2: ์ครับโก
1: ้เรียบร้อยนะ
2: ไป

0: คราวนี้ไม่ล่าจะตามวันอีกไหมนะด้านของผมกลายเป็นไอดอลเด็กซะแล้ว
1: ไอดอลแหละ
2: ก็ไอดอลของไมล่าไงล่ะอาจารย์ไมล่าก็บอกอยู่ว่าอยากเป็นนักโบราณคดีเหมือนกับอาจารย์ว่าอยากจะรู้ว่าของตัวเองเมื่อก่อนเป็นยังไงทำไมถึงเรียกว่าดินแดนสุวรรณภูมิหรือว่าจริงๆแล้วที่นั่นทองหรือเปล่า
1: เรื่องน้องบอกว่าทองที่ว่าเนี่ยทอง
2: บอกเด็กทำไมล่ะอาจารย์รู้ก็ให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองดีกว่าครับ
1: ขุดหลุมพังหาพวกกา
2: ไม่ได้ขุดหลุมพังครับอาจารย์ทำงานแบบเราเนี่ยตัววันนี้ก็มีน้อยมีเพิ่มมาสักคนสองคนหายนี่ครับ

0: แล้วตรงนี้เลยครับ
1: เริ่มกันเลย
0: มาเลยครับลุย

0: ก้องเป็นคนจังหวัดอะไรเหรอ
1: ผมเหรอครับผู้ใหญ
2: ่ครับ
1: ผมเป็นคนนี่ครับผมว่าแต่ผู้ใหญ่มีอะไรหรือเปล่าครับ
0: นึกว่าเป็นคนใต้เหมือนกัน
1: อ๋อไม่ใช่เป็นคนใต้ผู้ใหญ่ผมเกิดที่ชลบุรีแล้วผมก็อยู่ที่ชลบุรีเลยครับ
3: ผมเหรอครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คิดว่าเป็นคนที่ไหนครับ
0: แบบหนุ่มกรุงเทพหรือเปล่า
3: ผู้ไม่ผู้ดีกับผู้ใหญ
0: ่สำเนียงคนนี้ชัดเจนเลยขนเนื้อ
3: ครับครับเนื้อมาเลยนิ่งกับผู้ใหญ
1: ่มาเลย
4: วันนี้ได้จดบันทึกอะไรกันแล้วบ้าง
5: อาจารย์รออาจารย์
4: เป็นไงบ้าง
5: ในวันนี้ที่พบก็มีหินครับเศษชนะดินเผานอกจากนี้ยังไม่พบอะไรเพิ่มเติมเลยครับ
4: แล้วลักษณะของเนื้อดินล่ะ
6: เจอดินละเอียดขึ้นครับอาจารย
4: ์สีของดินล่ะ
6: มีสีเข้มขึ้นครับแล้วก็เจอสีดินน้อยลงแล้ว
4: แสดงว่าเราใกล้จะแล้วแหละงั้นแผนการพรุ่งนี้เรื่องลูกเพลง2ระดับอังกฤษนะ
6: ได้ครับ

0: อาจารย์ครับเราหูที่มา3เดือนแล้วนะครับยังไม่เจออะไรเลยครับวันที่ขุดมันก็ลึกมากคือเราจะไม่มาเสียเที่ยวหรอครับ
1: ดูจากทำเลที่ตั้งแล้วจะถูกต้องนะกันต่อเถอะ

0: ผมว่าเรามาไม่เสร็จแล้ว
1: ลองคุณดูน่าจะมีอีก
0: ได้เลยพี่

แดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีผู้คนที่อาศัยอยู่จำนวนมากนะครับแล้วก็มีความแตกต่างกันในเชิงของกลุ่มชาติพันธุ์ผมมองส่วนภูมิเนี่ยเป็นดินแดนที่นอกจากจะหลากหลายในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังจะหลากหลายในเรื่องของ DNA ของกลุ่มคนเราด้วยในมุมมองของผมที่ผมมองสุวรรณภูมิเนี่ยมองยังไงมองว่าเป็นดินแดนที่มีการปฏิสัมพันธ์ผู้คนจากหลากหลายพื้นที่มากมายนะครับซึ่งอินเดียเองเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีสัมพันธ์กับคนในสุวรรณภูมิตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาเรื่องของการนำวัฒนธรรมการเผยแพร่ศาสนาหรือว่าการนำเทคโนโลยีต่างๆนะครับจะเข้าการมีปฏิสัมพันธ์กับอินเดียส่งผลกับ DNA ของคนในปัจจุบันโดยเฉพาะคนในสุวรรณภูมิเราพบว่าเมื่อเราเอา DNA ของคนสุวรรณภูมิเนี่ยนะมาเปรียบเทียบกับ DNA ของคนอินเดียเราจะพบว่าประชากรที่อยู่ในสุวรรณภูมิบางประชากรมี DNA ของคนอินเดียเนี่ยที่พอสมควรตัวอย่างเช่นชาวพม่าเอาอาจารย์ไรราเดในเวียดนามนะครับซึ่งมี DNA ของคนอินเดียเนี่ยนะครับมา10ถึง60ประมาณอายุของการผสมกับคนเดียแล้วเนี่ยเราพบว่าเรามาประมาณอายุได้500-700นะครับซึ่งค่อนข้างใหม่กว่าหลักฐานทางโบราณคดีที่บอกว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กับอินเดีย 2,000 ปีที่ผ่านดังนั้นผมจึงมองว่าการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในอุณหภูมิหลัง 2,000 ปีค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อโครงสร้างกรรมของคนในปัจจุบันในแดนสุวรรณภูมิโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับการผสมกับชาวอินเดียเนี่ยก็ทำให้ DNA ของคนภาคแตกต่างไปจาก DNA ของคนภาคอื่นนอกจากนั้นเนี่ยพบการผสมภาคกลางแต่ว่าสัดส่วนการผสมเนี่ยไม่มากเท่ากับภาคประมาณ30แค่นั้นนะครับไม่มากถึง60ในขณะที่คนภาคเหนือกับคนภาคอีสานเราไม่พบการผสมกับคนอินเดียเลยการผสมผสานกับชาวอินเดียนะมันเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแตกต่างของคนในปัจจุบันในประเทศไทยด้วยเพราะทุกคนเนี่ยมี DNA ที่ไม่เหมือนกันและ DNA เนี่ยนะครับก็ได้รับจากบรรพบุรุษก็คือเราได้รับ A ครึ่งหนึ่งจากพ่ออีกครึ่งหนึ่งจากแม่โดยทั่วไปนะครับแล้วพ่อกับแม่เราก็ได้รับ DNA ครึ่งหนึ่งจากปู่กับย่าครึ่งหนึ่งตากับยายแบบนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่า DNA เนี่ยมันมีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานแน่นอนถ้าเราศึกษา DNA เราก็สามารถสืบย้อนกลับไปจากอดีตไปจนถึงปัจจุบันได้ดังนั้นถ้าเราศึกษาปัจจุบันย้อนกลับไปเราก็จะสามารถได้ข้อมูลที่บางครั้งเราอาจจะไม่เจอจากการศึกษาทางโบราณคดีก็แต่ว่าเราปรากฏฐานการศึกษาเองครับโอ้สิ่งเดียวผ่านมากครับคืออย่างที่ผมเรียนว่าการใช้ชีวิตของมนุษย์ต้องใส่ DNA ครับแล้วก็ในการเกิดเป็นมนุษย์แต่ละคนถูกภูมิโดย DNA ยกตัวอย่างเช่นนะครับ DNA มันมีความจำเป็นต่อตัวบุคคลนอกจากการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยประโยชน์ทางด้านการแพทย์นะครับยกตัวอย่างเช่นคนสองซึ่งมี DNA ที่ไม่เหมือนเราจะเห็นว่าบางคนอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันคนหนึ่งป่วยจากโรคชนิดหนึ่งที่อีกคนหนึ่งไม่ป่วยนั่นแปลว่ามีภูมิคุ้มกันดีครับซึ่งอันนี้ก็ส่งผลมาจาก DNA หรือในเรื่องของการประยุกต์ใช้ทางนิติวิทยาศาสตร์เราจะเห็นว่าในปัจจุบันเราสามารถหา DNA กับผู้ที่กระทำความผิดนะครับนั่น DNA เนี่ยมันมีประโยชน์มากสำหรับสังคมในปัจจุบันนะครับเหนือจากการดำรงการใช้ชีวิตประจำวันแล้วนะครับเราก็สามารถ

0: ้ DNA ในด้านอื่นได้ด้วยถ้าเราเปรียบเทียบการดูดวงนะครับกับการตรวจเนี่ยเราก็จะพบดูดวงเนี่ยมันอาจจะเป็นจริงก็ได้หรือว่ามันอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเราตรวจ DNA มันหลอกไม่ได้ครับคือ DNA มันเป็นข้อมูลพันธุกรรมของคนคนนั้นจริงๆที่ถ้ามันเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นแบบนั้น
1: จะบอกไม่ได้นะครับแต่ก็ทำให้เรามีสมมติฐานที่จะไปคิดต่อก็น่าจะเป็นไปได้นะที่บอกว่ามันไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราอาจจะมี DNA อะไรก็แล้วแต่เราอาจจะพูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเดียวกับบรรพบุรุษของเราย่อมเป็นไปได้ใช่ไหมครับก็อาจจะสมมติฐานได้ว่าถ้าเขามี DNA คล้ายคนเซียเราก็รู้ว่าเขามีบรรพบุรุษมาจากเปอร์เซียสมัยไอ้ไหนซึ่งก็เป็นได้ว่าเขาอาจจะเคยพูดภาษาเปอร์เซียมาก่อนเพราะว่าถึงแม้ว่าภาษามันจะไม่ได้ส่งต่อทางพันธุกรรมนะครับแต่ว่ามันส่งต่อกันในครอบครัวเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็จะส่งต่อภาษาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็มันมีความเป็นไปได้ว่าคนที่มี DNA แบบนึงก็อาจจะพูดภาษาคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อยกเว้นเยอะจนเราไม่อาจจะสรุปได้อย่างแน่นอน
0: คือผลการศึกษาหลักๆตอนนี้ที่เราค้นพบคือเราพบความแตกต่างของคนปัจจุบันที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือเนี่ยนะครับเขาก็จะมี DNA ที่ใกล้ชิดกับคนไทยหรือว่าคนไทยจากสองบรรดาหรือจีนตอนใต้และเขาก็จะมีการผสมผสานกับประชากรด้านเดิมที่พูดออสเตรเลียติกน้อยกว่าคนอื่นคนภาคอีสานเนี่ยความแตกต่างของเขาที่แตกต่างจากคนภาคเหนือก็คือว่าคนภาคอีสานมีการผสมกับกลุ่มออสโซเอติกคเมหรือว่ากลุ่มนั่นเองส่วนคนใดภาคกลางมีความแตกต่างกับภาคเหนือและภาคอีสานว่าเขามีการผสมกับกลุ่มออสโซเอติกพูดมอญแล้วก็มีการผสมกับชาวอินเดียตอนใต้ที่ผมไปส่วนคนภาคใต้นี่มีการผสมกับชาวอินมากสุดมีสัดส่วนการผสมกับกลุ่มพวกออสโซนีด้วยซึ่งเราไม่เจอในคนภาคเป็นรายละเอียดของความต่างของคนปัจจุบันที่อาศัยอยู่ในประเทศมันจะมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆอีกที่มี DNA ที่แตกออกไปดังนั้นเราไม่สามารถใช้คำว่าคนไทยมี DNA ที่เหมือนกันได้เราต้องใช้คำว่าคนในประเทศไทยมีความหลากหลายและความแตกต่าง

0: บางกองเรียบร้อยดีไหม
1: ตอนนี้ยังได้ผลตรวจ DNA จากทางแล็บอาจารย์ดูจากกระดูกผู้ชายมีลักษณะจมูกน่าจะเป็นเปอร์เซียและอินเดียส่วนผู้หญิงน่าจะเป็นชาวสุวรรณภูมิแต่โครงกระดูกของเด็กยังมีความเกินไปครับยังไม่รู้ความชัดเจน
0: ดูจากฝังศพแล้วไม่น่าจะเป็นการฝังศพครั้งแรกน่าจะเป็นการฝังศพครั้งที่สองอาจารย์คิดว่าในสมัยก่อนต้องมีกรรมหรือว่าความเชื่ออย่างแน่หลักฐานพวกนี้ถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะที่ผมบอกได้ว่าในสมัยก่อนมีการเดินทางชาติชาติในสุวรรณภูมิแล้วก็ล่ะสรุปยังอยากรู้เชื้อชาติของตัวเองหรือเ
1: ปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าผมจะรู้ว่าทำไม
0: อย่างอาจารย์เองก็บอกมาแล้วนะมีความเป็นจีน 40% South East Asia 10% แต่ก็อย่างที่กล้องเห็นนั่นแหละคนไทยไง
1: ก็ที่อาจารย์ว่าล่ะครับแต่ผมถูกล้อมาตั้งแต่เด็กว่าเป็นลูกไอรังแต่ผมบอกกับผมแค่ว่าพ่อผมตายตั้งแต่ผมยังไม่เกิดคงเป็นเพราะเหตุผลนี้ด้วยละมั้งครับที่ทำให้ผมรักตัวเนียนี
0: ้งั้นก็ลองดูไม่ใช่อยากพ่อกล้องจะ

0: กองไม่ใช่ฝรั่งแขกละกองก็คนพวกนั้นไปว่าเราไม่ใช่ลูกหลังไม่ดี
1: จริงเหรอ
0: จริงเหรอคนจะพูดยังไงเขาก็หาเรื่องพูดได้อยู่วันยังค่ำเลยแค่กองไม่รับมาก็พอแล้วส่วนเรื่อง DNA อ่ะไม่ใช่แค่บอกถึงเรื่องเชื้อชาตินะมันยังบอกถึงความสามารถแล้วก็ความถนัดด้วยเผื่อก็อยากเอาไปต่อยอด
1: โอเคครับอาจารย์เดี๋ยวยังไงผมจะเก็บเรื่องนี้ไว้คิดดูอีกทีละกันครับว่าแต่ธงชัยไม่เข้าใหม่แล้วครับอาจารย
2: ์ครับผมได้คิดตรวจ DNA ครับ

0: กินอะไรอ่ะ
1: ข้าวพี
0: ่อืมไ
1: หมอร่อยครับเลี้ยงกิน
0: ไม่น่าถามเลยอาจารย์ครับผมส่งผลตรวจไปแล้วนะครับ
2: ต้องเห็นป่ะมันไม่ได้ยากเลยจะรู้จักตัวเอง
1: ครับอาจารย์ผมนี่แอบหวังเลยว่าหน้าหล่อๆอย่างผมนี่มีเชื้อยุโรปวางแล้ว
0: ถ้าเองมีเชื้อยุโรปนะพี่ก็มีอินเดียกับยุโรปผสมกันหน่อยแหละแค่นะความฝันที่อยากจะเป็นกัปตันเฟโร่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นจริงก็ได้นะ
1: โอ้ยจริงดิพี่
0: จริง
1: ผมเคยรู้มาก่อนนะว่าพี่เป็นโจรสลัด
0: ไม่ใช่พี่อยากเป็นกัปตันเรือไม่ใช่โจรสลัดหน่อย
2: งั้นดูท่ากัปตันกล้องจะได้ออกเรือเร็วๆนี้ด้วย
0: อาจารย์หมายความว่าไงครับออกเรือเร็วๆนี
2: ้ก็ที่หน้ามีแผนกันว่าจะไปหาข้อมูลของเรือคาดว่าจะอยู่ในสุวรรณภูม
0: ิทริปหน้าเหรอครับไปเลย
1: ไปกันเลย
2: จากที่กองโบราณคดีใต้น้ำได้ตรวจสอบเนี่ยเพราะว่าเรือที่คลองบางนี่น่าจะเป็นเรือที่เก่าแก่ที่สุดลำหนึ่งแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้อาจารย์ได้พาพวกเรามาเดินเล่นกินเชิงวิวใช่ไหมครับ
3: เดินทางมาดนมนาวใจมารานรอนใจที่สมสารคิดถึงไม่งามงอนคิดถึงนมครานเคยปรับเมื่อสงกรานมามีพิลทางเหมือน

0: ผู้ชมครับบรรยากาศคุ้นๆไหมฮะคุ้นมากครับเพราะว่าที่นี่คือศาลครับตอนผมอยู่ที่สุสานสว่างอารยธรรมสถานนะฮะอยู่ที่จังหวัดนายกครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาพบกับอาชีพนึงที่แปลกมากโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหไปพบเจออาชีพนี้มาก่อนเลยนะครับนั่นก็คืออาชีพนักย่อยสลายโซ่คุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำการรู้จักกับอาชีพนี้ว่าเขาทำกันยังไงและอาชีพนี้มีความหมายอะไรแล้วมันคืออะไรฮะเดี๋ยวพบพี่หนึ่งซึ่งเขาทำอาชีพนี้มานานแล้วพูดคุยกับเขากันเลยครับ
1: สวัสดีครับพี่โบ
2: สวัสดีครับ
1: พูดตามตัวเคยยินอาชีพนี้มาก่อนนะครับพี่โบนักย่อยสลายศพต้องทำบ้างครับมันคืออะไรครับพี่ครับ
2: คือการย่อยสลายเนื้อเลือดเยื่อเหลือแต่กระดูกเพื่อผลคดีทางนิติวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
2: บางเคสอาจจะชนะสูตรได้ว่าคือใครอะไรยังไงจากศพเน่าลอยน้ำอุบัติเหตุตักเราจะทำเกี่ยวกับพวกนี
1: ้สมมติว่ามีอันหนึ่งศพนะครับที่ต้องส่งมาทางที่นี่ครับพี่แรกเลยเราต้องทำอะไรก่อนครับ
2: เราจะรับศพมาสถาบันวิทยาศาสตร์ของศพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
1: ครับ
2: เราจะเก็บไว้ในตู้หนึ่งวันอีกวันเรามาทำการปล่อยลูกการวางสเกลหาร่องรอยว่ามีร่องรอยไหมมีการแตกหักอะไรมาหรือเปล่า
1: ครับ
2: แล้วก็วางกระบวนการตามระบบงานที่ได้มอบได้รับอบรมมา
1: ผมขออนุญาตเข้าไปดูด้านในนะครับเห็นมีเครื่องด้วย
2: นะครับ

0: คือกระดูกมนุษย์ใช่ครับ
1: ใช่ครับอันนี้คือเป็นกระดูกหลุมเต็มแล้วทางมูลนิธิครับต้องเสนอทางสถาบันขอขุดขึ้นเพื่อมาล้างทำความสะอาดแล้วเก็บไว้ในกล่องเพื่อดูแลรักษาต่อไปครับเพราะว่าหลุมจำนวนจำกัดอันนี้หม้อต้ม
0: หม้อต้มศพ
1: กรณีเราสลายเสร็จเราถ่ายอะไรเสร็จนับจำนวนกระดูกเสร็จเราก็จะมาต้ม
0: เราจะใช้เวลาแล้วอุณหภูมิยังไงในการต้มศพเนี่ยครับ
1: 0ถึง100
0: 0ถึง100
1: ใช้ครึ่งชั่วโมง
0: ตอนนี้ศพโป่ง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ออกมาก็คือเป็นกระดูกนี้เลยใช่ไหม
1: ออกมาก็มีชิ้นติดมาครับเอาออกมาแช่น้ำสับปะรด1ต่อสับปะรด5โล
0: ให้เกิดการกัดเอาเนื้อเยื่อออกไปเกิดแต่กระดูกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ภาพรวมของหม้อเนี่ยก็จะเป็นหม้อเปล่าๆนะฮะที่ได้ตะแกรงเอาไว้ทำอะไรครับ
1: ป้องกันกระดูกตกลงไปในหม้อเราใส่ถุงก่อนอยู่แล้วแต่เรือนนี้เราไม่ให้กระดูกตกลงไป
0: แล้วเราจะนำไปล้างตรงไหนครับ
1: ถ้าล้างจริงๆเราจะล้างด้านหน้าแต่เป็นเหมือนกันครับ
0: เป็นเหมือนที่ซิงค์ล้างโครงกระดูกนะสำหรับหลังจากที่ต้มด้วยหม้อแล้วก็จะมาไว้ตรงนี้นะครับเอาเนื้อเยื่อออกให้เหลือแต่กระดูกนะใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: 1ในกระบวนการเลยครับใช้เวลามาเท่าไหร่ครับ
1: 2อาทิตย์ครับ
0: 2อาทิตย์เลย
1: ใช่เพราะว่าย่อยสลายต้องเน้นไม่ให้โดนกระดูกเอาแต่เนื้อเยื่อออก
0: ครับ
1: ตอนเราสลายเราจะใช้เวลานาน
0: อันนี้คือเตียงอะไรครับ
1: จำสดนะครับส่วนก็จะเป็นสเกลวางถ่ายภาพก่อนสลายสลายเสร็จแล้วเราต้องวางสเกลในการทำ
0: แล้วทางด้านหลังของหมูแล้วครับ
1: ศพมีชื่อที่เราต้องขุดขึ้นมาล้างทำความสะอาดทุกปี
0: เราที่เป็นเหมือนตู้เย็นด้านหลัง
1: แต่เนื้อเยื่อตัวนี้ที่สดมารอสลายเนื้อเยื่อ
0: ในทุกกระบวนการเลยครับพี่ขั้นตอนไหนยาก
1: ขั้นการล้อมกระดูกสันหลังคนเราจะมี24ชิ้นการเราจะล้อออกมาแต่ละชิ้นด้วยสรีระของกระดูกส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่ยากที่สุดเพราะว่าเราต้องระวังหนึ่งไม่ให้มีดโดนกระดูก
0: เป็นรอย
1: ให้กระดูกแตกหักพอล้างเสร็จเราจะไปเก็บใส่กล่องถุงครับจะนำไปเก็บรักษาในตู้กระเด็น
0: ไม่ฝังแล้ว
1: ไม่ฝังแล้วครับถ้าญาติติดต่อเราล็อกจนมีกระดูกให้อยู
0: ่รอญาติติดต่อครับเดี๋ยวเอากล้องขึ้นไปถ่ายชมดูนะครับว่าหม้อแรงดันที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยที่เอาไว้ใช้ด้านในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะ

0: และนี่แหละครับคืออาชีพของนักย่อยสลายศพนะครับว่ากระบวนการมีอะไรบ้างไม่ได้แข่งเอาคีเลยนะอันนี้ถือว่าซับซ้อนมากๆเลยครับพี่บอสแต่ว่าสุสานนี้เห็นพี่บอกว่ามีอีก
1: ฝังศพเลยแล้วก็ฝังเนี่ย
0: วันขอบคุณพี่บอส

การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทั่วไปและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกและปิดคำบรรยายแทนได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: วัสดีค่ะลิตาอินลิตาสุนทรภิวัฒน
1: ์ขอบคุณปิยสกุลครับ
0: เราทั้งสองคนนะคะมาพร้อมกับรายการดีดีไซน์มาร
1: ายการที่ชวนคุณผู้ชมนะครับมาในรายการเหลือใช้ให้กลับมาใช้ได้ใหม่ที่สำคัญนะครับเป็นของแต่งบ้านที่สวยงามด้วยครับ
0: ถึงการรีดีไซน์อาหารในตู้เย็นของคุณผู้ชมค่ะที่เหลือแล้วก็อาจไม่อยากทานให้ออกมาเป็นเมนูที่สุดแสนจะใช้คนในบ้านกันอย่างแน่นอน
1: แล้วจากการดีไซน์แล้วนะครับเรายังมีสาระรอบบ้านมาฝากคุณผู้ชมด้วยครับ
0: เพราะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
1: ว
0: ัน
1: นี้แล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรั้วบ้าน
0: ฮะ
1: รั้วบ้านครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยนะครับที่มีบ้านแล้วก็คิดอยู่ว่าจะทำรั้วยังไงดีวันนี้ผมมีรั้วมาให้คุณผู้ชมเลือกและไปชมกันเลยครับ
0: ทริคท็อป
2: รั้วบ้านมีมากมายหลายแบบหลายชนิดตามวัสดุที่ใช้ในการสร้างคุณผู้ชมหลายท่านที่กำลังจะทำบ้านใหม่แต่เลือกไม่ได้วันนี้เราจะพามารู้จักกับรั้วประตูแต่ชนิดกันรั้วบ้านอลูมิเนียมเป็นที่มีความปลอดภัยมีความแข็งแรงมากอีกทั้งยังเป็นรั้วที่ดูแลรักษาง่ายแต่ข้อเสียของรั้วอลูมิเนียมนั้นเมื่อเจอภาพอากาศชื้นตกจะทำให้เสียจากได้ครับรั้วไม้เป็นรั้วที่ได้รับความนิยมมากครับเพราะมีความคลาสสิกและให้มีความรู้สึกเป็นส่วนตัวแก่ผู้อยู่อาศัยไม่ทำให้รู้สึกอึดอัดรั้วชนิดนี้มีราคาสูงขึ้นอยู่กับชนิดของไม้สูงและเฉพาะไม้แรงจะมีราคาที่สูงมากและความทนทานก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของไม้เช่นกันครับรั้ว PVC เลือกสำหรับกำลังมองหารั้วบ้านราคาประหยัดเลยล่ะครับนอกจากราคาที่ถูกแล้วยังสวยงามไม่แพ้รั้วบ้านอื่นด้วยโดยรั้วชนิดนี้ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ที่เรียกว่า PVC ลักษณะเหมือนไม้ล็อกและนอกจากราคาที่ถูกแล้วนะครับรั้วชนิดนี้ยังคงต่อสภาพอากาศด้วยครับรั้วบ้านดาดเป็นรั้วบ้านราคาสูงแรงและมีความสวยงามมากเจ้าของบ้านสามารถออกแบบรั้วได้อีกด้วยนะครับแต่สีอาจจะหลุดและเก่าง่ายไปบ้างไม่เหมือนรั้วบ้านแบบอลูมิเนียมจึงต้องคอยหมั่นดูแลทาสีและทำความสะอาดอยู่เสมอครับรั้วบ้านปูนรั้วบ้านชนิดนี้เป็นที่มาครับเพราะนอกจากจะเป็นรั้วที่คงทนต่อทุกสภาพอากาศแล้วรักษาความได้เป็นอย่างดีครับและมีการตกแต่งได้หลากหลายซึ่งขึ้นกับแบบและปูนที่เลือกใช้นั่นเองครับรั้วตะข่ายเป็นรั้วที่ไม่ได้มีความสวยงามมากนะแต่ว่าชนิดนี้เหมาะสำหรับการปลูกไม้เลื้อยได้เป็นอย่างดีนะครับคุณผู้ชมที่กำลังมองไอเดียแต่งบ้านใหม่ๆเลือกรั้วบ้านในแบบที่คุณผู้ชมต้องการได้เลยนะคะ
0: ว้าวรั้วสวยๆทั้งนั้นเลยทำไมแว้นขนาดนี้รั้วสวยมาก
1: รั้วสวยๆทั้งนั้นเลย
0: ชอบมากแบบรั้วแบบปูนซีเมนต์คือจะมีความแบบเปลือยมีความโมเดิร์นอยู่ในตัวจะบอกถ้าใครจะทำรั้วปูนซีเมนต์เนี่ย อย่างแรกคือถ้าคุณมีรอบขอบประจำบ้านคุณต้องมีกล้องวงจร
1: เพราะว่า
0: ความปลอดภัย ถ้าใครเข้ามาเนี่ยข้างนอกไม่เห็นเลยต้องมีคนเข้ามา
1: เพราะมันทึบเพราะมันทึบ
0: เพราะว่ามันทึบนั่นเองว่าแต่ท่านผู้ชมคงสงสัยว่าทำไมลิตาถึงนั่งข้างล่าง
1: เพราะว่าครับ
0: ล
1: ิตาตัวโปครับคุณผู้ชมครับ
0: พี่กลัวเลยนะแต่พูดจริงๆ
1: ทำไมไม่นั่งข้างบนครับ
0: ตากล้องไม่อยากนะตากล้องแบบว่าถึงลิตาจะมาไกลยังไงเอาดีกว่าจะถามว่าทำไมพี่แอ้วถึงไม่ลงมานั่งกับลิตาเพราะว่าเดี๋ยวไม่เห็นแอ้วคนคิดว่าพี่ไม่มีขาหรือเปล่าก็เลยอยากให้นั่งแบบนี้จบข้อสงสัยกันไปสำหรับในช่วงหน้าพี่แอ้วจะมารีดีไซน์อะไรครับพี
1: ่ยังไม่บอก
0: อีกแล้ว
1: เพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะมีหลายอย่าง
0: ไม่บอกจำไม่
1: จำได้ครับคุณผู้ชมจำได้ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงรีดีไซน์กันแล้วนะครับ
1: ผู้ชมรีดีไซน์ของอะไรครับ
2: รีดีไซน์กระดูกใหม่แล้วดันไปดังก็มาอีกแล้ว
0: ผู้ชมวันนี้ผมจะพาผู้ชมนะครับมาครับ
2: อุปกรณ์ใส่ของรีดีไซน์ดินสอปากกาทุกเรื่องเขียนทั้งหลายกระทรวงเนี่ยถ้าเราใส่กระเป๋าเนี่ยเอาหมอวางบนโต๊ะเนี่ยมันจะกระจาย
0: ใช่แล้วคร
2: ับ ถามว่าเอาเหมือนคนอื่นภาษามันเบสิกขึ้นมันไม่เอาแฮวเลยแพงตัวตนซึ่งมันเป็นแฮววันนี้นั่นเองเป็นกล่องใส่เครื่องเขียนนะคะซึ่งสามารถจะติดได้ตาปลาพนังชุบปลา
0: หรือสะพายก็ได้
2: อย่าเลย
0: อย่าเลยเหรอ
2: เอออ
0: ่ะวันนี้ครับว่าอุปกรณ์อะไรครับอย่างแรกเลยก็คือจานกระดาษเองครับที่กระดาษครับกรรไกรปากกาหรือดินสอก็ได้ครับและบรรทัดครับฟืนกาวครับเชือกครับผม
2: คนหลากสีมากเลยนะเรา
0: ผู้ชมก็อาจจะสงสัยว่าทำไมมันไม่สีรุ้ง
2: เพราะ
0: ว่าเหลือใช้ไง
2: แต่ว่าก่อนหน้านั้นที่ซื้อมาเอามาใช้อะไร
0: เขาห่อของขวัญมาให
2: ้
0: เก็บไว้
2: เขาจะ
0: เข้าใจแล้ว
2: เข้าใจแล้วตอนแรกรู้ว่าซื้อมาทำไมแต่แรกนะ
0: เขาห่อของขวัญมาให้ก็ยังไม่ได้ทิ้งนะเอามาใช้ก่อนเผื่อได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้ววันนี้ได้ใช้
2: อีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญด้วยวันนี
0: ้สุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือซุ้มครับอย่างแรกเลยนะครับก็คืออยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเตรียมจานกระดาษ2ชิ้นอย่างนี้นะครับผมเข้าอะไรอ่ะมาตกแต่งตอนที่เรายังไม่ได้ทำเลย
2: ค่ะสีส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้เป็นสีอะคริลิก
0: สีอะคริลิกได้ถ้าใช้สีโฟเตอร์ควรจะพ่นแลกเกอร์ด้วยนะคร
2: ับ
0: มันจะได้กันน้ำได
2: ้แต่มันก็จะหลายขั้นตอนไปอีกค
0: ื
2: ออะคริลิกเนี่ยก็จะง่ายที่งานประดิษฐ์เพราะว่าเขาค่อนข้างคงทน
0: เดี๋ยวเราเริ่มต้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
2: ชอบต้นไปพร้อมกันดูเหมือนจะใช้ชีวิตคู
0: ่ นี่ใบแรกอันนี้ใบที่สองนะครับทีนี้ใบแรกมันจะเป็นตัวที่อยู่ด้านในใบที่สองเนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ด้านนอกเราก็จะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดประมาณเกินครึ่งมานิดหนึ่งตัดก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับด้วยความมั่นใจนี่ตัดนี
2: ้โอ้ตา
0: อาจจะถ้าคุณผู้ชมเอาวันในสามได้ของเส้นผ่านตรงนี้นะครับแล้วเราสามารถใส่ของได้เยอะพอสมควรการต่อไปนะครับเราก็จะใช้ที่เจาะกระดาษนี่นะครับคุณผู้ชมใจนะครับก็พยายามทำแบนๆติดกันอย่างนี้แล้วปุ๊บอีกด้านหนึ่ง
2: ด้วย
0: ทำอีกด้านหนึ่งด้วยทีนี้คุณผู้ชมจะเจาะหรือไม่เจาะก็ได้นะครับคือที่จะให้คุณผู้ชมเจาะในที่นี้เพราะว่าเนี่ยมันก็จะออกมาลักษณะนี้ครับก็เพราะว่าเราจะใช้เชือกเนี่ยร้อยไปที่รูที่เราเจาะตรงนี้นะชมแบบรู้สึกว่าเอ้ยไม่ต้องร้อยเชือกก็ได้อยากจะแขวนอย่างเดียวก็เจาะตรงนี้แล้วก็แขวนที่ตะปูไปนะครับทีนี้เราจะใช้ปืนกาว
2: น้องทำง่ายๆพี่เอาเชือกมาก
0: ันฝน
2: กันฝนหน้าจะตายทางตัดเพราะฉันมีหน้ามา
0: เป็นนี่หน้ามายื่นออกมานะ
2: อือ
0: ทีนี้ก็ปิดที่อยู่ด้านหน้าลงเลยนะครับผู้ชมก็พยายามให้รูมนี่ครับคุณผู้ชมพอติดออกมาแล้วลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ข้างหลังอันนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใช้เชือกเนี่ยนะร้อยลงไปเลยเดี๋ยวผมขอเนี่ยตกแต่งก่อนแล้วกันนะครับตกแต่งไว้ก่อนเลยต่อไปนะคุณผู้ชมครับร้อยเชือกนะครับการเชือกเนี้ยความชอบก็ว่า สะดวกในการใช้งานของแต่ละคนด้วยนะครับบางคนที่ไม่อยากรอก็ไม่ต้องเจาะรูตรงนี้ก็ได้การอย่างเดียวพอทีนี้เราก็มาปมฝั่งนี้ด้วยนะครับได้เป็นตัวการ์ดไปไหมออกมาง่ายๆนะครับปมไว้อย่างนี้นะครับปมด้านหลังดึงมาให้สุดแล้วทีนี้อีกด้านหนึ่งแล้วก็ลอยลงไปอีกด้านหนึ่ง
2: ลอยลงไปอีกด้าน
0: ได้แล้วนะครับทีนี้พอเราลอยเชือกฝั่งนี้มาปุ๊บนี่เราก็ผูกเลยผูกปมด้านหลัง
2: ผูกปมด้านหลัง
0: เรียบร้อยแล้ว
2: เป็
0: นยังไงบ้าง
2: เด็กเอาไปโรงเรียน
0: เด็กเอาไปโรงเรียนน้องๆเก็บของจะแขวนที่ฝาผนังได้นี่แหละแล้วเดินผ่านไปผ่านมาก็ใส่ของได้เขาเขียนอะไรก็ได้หรือว่าถ้าน้องๆคนเนี้ยรู้สึกว่าอยากจะสะพายก็ไม่ว่ากันน่ารักมากนะคร
2: ับ แล้วก็เขียนตรงนี้
0: มัน
2: เขียนตรงนี้ว่าหนูจะไม่ทำอีกแล้ว
0: เขียนชื่อเต็มไปเลยจะได้เป็นเจ้าของนี่น่ารักจะตาย
2: อยู่หน้าห้องหนูจะไม่ทำผิดอีกแล้วหนูไม่ลืมอีกแล้วหนูจะเอาดินสอมาเรียนทุกวัน
0: นี่เก็บให้เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับ
2: พี
0: ่เนี่ยนะครับแต่ถ้าไปไหนที่ยังเยอะมากหรือว่าแบบไม่รู้จะอะไรแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถนำมาทำที่เก็บของแบบนี้ก็ได้น่ารักดีเห็นไหมครับมีชีวิตขึ้นมาด้วยมีลูกกระจมูกมีแค่กระดุมเดือยขึ้นมาเป็นแมวเสร็จแล้วครับ
2: เห็นเลยหาง่ายๆไอเดียแบบนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้านี่เราจะมารีดีไซน์เมนูอาหารของข้าวค่ะที่ทำมาจากเม็ดมะ
0: โอ้โหชอบกินมาก
2: ชอบกิน
0: อายุเม็ดหิมะ
2: เปลี่ยนเมนูช่วงหน้าเจอกันค่ะเที่ยวออกหน่อยเอาไม่ออก

0: ข้าสู่ช่วง New Ideas กับนิตาครับคุณผู้ชม
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราประดิษฐ์จานเนาะไปใส่ดินสอเนี่ยซึ่งจริงแล้วจานนั้นน่ะถ้าท่านผู้ชมแบบไม่อยากจะทำอะไรมากท่านผู้ชมแค่เอาจานกระดาษวางแล้วก็เอาอย่างวางในนั้นมันก็จะเป็นระเบียบเหมือนกันเหมือนกันแล้วแต
0: ่แล้วแต่ก็แล้วแต่แต่แบบโหติดกาวซะ
1: แล้วแต่แล้วก็ท่านทาสีอย่างนี้ค่ะที่นึกออกว่าวาดรูปเอาก็ได้
0: ใช่ใช่ใช่
1: ไม่ต้องใช้สี
0: ไม่ต้อง
1: จะไม่มีจานกระดาษที่นี่ในตอนนี้
0: ครับ
1: เนื่องด้วยจากว่าลิตาเนี่ยเพิ่งไปภาคใต้มา
0: แกละ
1: น้องน้องเราก็เลยนำมาทำเป็นเมนูสำหรับวันนี
0: ้ครับ
1: ของดังของนั่นเขาจะมี5กอ
0: มีกออะไรบ้าง
1: ไก
0: ่ไก
1: ่กะปิ
0: กะปิ
1: อึ่งแห้งเนี่ยแล้วก็กาวหยู
0: อีกงานสงสัยเป็นเคล็ดมากมากเลย
1: ไก่กะปินั่นแหละ
0: ไก่กะปิกุ้งแห้
1: ง
0: กินเกลือกาหยู
1: กาหยูก็มองไม่มีกินเกลือเขาจะมีห้างกอเป็นของฝากของที่จังหวัดระนองนะคะวันนี้เราเลยนำกาหยูมาเป็นส่วนประกอบหลักของเมนูอาหารของเรานั่นเองไอเดียกาหยูคือ
0: หิมพานต์นั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งกาหยูเนี่ยจะเป็นชื่อที่ชาวจังหวัดระนองเรียกเป็นมะม่วงหิมพานต
0: ์
1: และภาษาอังกฤษของเรารับเป็นมะม่วงหิมพานต์ก
0: ็มีตาแน่ใจนะ
1: เนี่ยก็คือ
0: แคชิวนัทครับก็คือ
1: แคชิวนัท
2: ว้าว
0: นั
1: ทพี่บอลแบบว่ากรีดอังกฤษเบาๆเมนูของเรานั้นมีชื่อว่า
0: ผัดบอฟรีกับแมงหิมพานต์
1: เรามาดูส่วนประกอบกันเลยดีกว่าค่ะ
0: มีอะไรบ้างครับ
1: แคชิวนัทหรือว่าเม็ดไก่เม็ดม่วงหิมพานต์นะคะก็บรอกโคลีค่ะพริกน้ำปลากระเทียมซอสหอยนางรมน้ำตาลและน้ำมันนั่นเอง
0: เริ่มต้นจากการ
1: เปิดแก๊สสำหรับตัว
0: บรอกโคลีนั้น
1: บรอกโคลีสำหรับตัวบรอกโคลีนั้นเราลวกมาก่อนแล้วสักนิดหนึ่งเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องผัดถึงพรุ่งนี
2: ้
1: กว่าเขาจะมีความอ่อนตัวลงหรือว่าบางคนตอนหั่นเสร็จปุ๊บเวลาผัดต้องใส่น้ำลงไปอีกเพราะมันจะใช้เวลานานนะคะอันนี้เราเลยลวกก่อนหนึ่งให้เขาสุกสักแบบ 70% อันเจ็บท่านหนึ่งเนี่ยได้นำทำมาแล้ว
0: เจ็บท่านหนึ่ง
1: บอกว่า 70% แต่ตอนเนี้ยที่ดุอ่ะดิฉันว่าสุกเรียกว่าอันนี้สุกอยู่แล้วก็มีการแบบไปน็อกน้ำเย็นถ้าน้ำเย็นหรือน้ำแข็งไม่มีก็คือใช้น้ำไหลผ่าน
0: เห
1: มือนแบบให้น้ำไหลผ่านแล้วตอนนี้ก็มีความเขียวชะอุ่มกำลังดีนะคะ
0: มันจะทำให้ผักเขียวขึ้นด้วย
1: ใช่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยนะคะใส่น้ำมันวันนี้ที่แห้งมาตีแบบว่าอะไร
0: ก
1: ่อนหรอวัน
0: ก็นิดนึงก็ป่าหิมพานต์มาก็เลยเด็ดมะม่วงหิมพานต์ไป
1: เก็บต้นที่ผสมใส่เลยนะคะกระเทียมค่ะและหลังจากนั้นใส่บรอกโคลีของเราบรอกโคลีนี่เขามีประโยชน์อะไรบ้างคะ
0: มีวิตามินเอสูงมากเลยนะครับบรอกโคลีเนี่ยก็ช่วยบำรุงดันโลหิตด้วยหลังจากที่ลวกมาทีนึงเนี่ยผมความตัวของเขาก็จะอยู
1: ่เราก็จะใส่พริกลงไปค่ะพี่ใส่พริกอันนี้ใส่กระเทียมลงถามว่าทำไมพี่ตาลืมนะ
0: ง่ายง่าย
1: ล
0: ืมค่ะ
1: ปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลเฮ้ยถามว่าตอนนี้ว่าจะอร่อยเปล่ากะ

0: และสุดท้ายน้ำมันหอยถ้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำลิตาเป็นคุณแม่ไม่ชอบผัดแล้วใส่น้ำแม่บอกน้ำทำไมให้มันเยอะไม่ชอบกินเฉยๆเวลาผัดผักขาวมาจริงแล้วโอ้โห
1: น้ำท่วมเลยอ่ะ
0: แม่ไม่ทำแกงจืดเหรอคะและสุดท้ายค่ะกาอยู่หรือว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของเราเองอันนี้เนี่ยมีการอบแล้ว
1: เรียบร้อยเดี๋ยวนี้มีการแปรรูปเยอะแยะมากมายเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าธาตุทองแดงคือเป็นมะม่วงคือชื่อเรียกแบบมะม่วงจริงๆตัวเพราะมีโปรตีนสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแคลเซียม
0: ใส่หมดโปรตีนสูง
1: นะครับแล้วก็มีแคลเซียมสูง
0: เรียบร้อยแล้วกับผัดบรอกโคลีเม็ดมะม่วงหิมพานต์นั่นเองค่ะ

0: การชิมของเราแล้วครับแห้วลองชิมเลยค่ะ
1: ลองชิมดู
2: ให้ดนใจอยู่ด้วย
3: ครับรสชาติดีคุณภาพอร่อยมากบอกเลยพี่ตา
0: เมื่อกี้ได้ยินเสียงเลยอะฟังช็อต ไม่ได้เป็นเสียงความกรอบเลยเนี่ยโอ้ไม่ได้แกง
3: มันก็ต้องความเย็นของมันก็ต้องทำนาทีบ้าง
0: ม
3: ันแท้มันแบบไม่ใช่มันปอม
0: ต่อทานได้ถึงจะใส่ปลาบอมก็ทานได้เขามีความกรอบไงแต่ว่าทานก็อาจจะนิดนึงหรือว่าถ้าเราซื้อเป็นของดีอยู่แล้วเนี่ยเราไม่เจอพวกกรวดอะไรเงี
1: ้
0: ยแต่ว่าบางทีหักไปซื้อบางร้านเนี่ยเราต้องคัดให้ดีเพราะว่าบางทีทานไปหูเสียวเป็นแล้วคุณฟันแตกฟันอะไรเพราะฉะนั้นต้องดูดีนะคะทำความสะอาดกันนี่แหละค่ะคือเมนูง่ายๆสำหรับวันนี้ที่ไปด้วยคุณภาพและประโยชน์นั่นเอง

ู้ชมครับเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าคือควายน่ารักมากครับที่นี่ควายอยู่2ตัวนะครับตัวที่คุณผู้ชมเห็นมาสักครู่นี่เซลฟี่กันเลยตัวนี้ชื่อว่ากาลาใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคโอเคโอเคกาลาเป็นตัวผู้ส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นแบบว่าควายสีเผือกนะครับตอนนั้นว่าที่นี่เขาจะมี2ตัวนะครับตัวผู้กับตัวเมียเป็นควายแคะนะครับจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าสามารถเข้ามาเล่นได้แต่ว่าไก่เนี่ยเป็นผู้หญิงเกิดเพศหญิงเนี่ยมาเล่นเขาบอกว่าอาจจะมีอาการนิดหน่อยแต่ว่าผมค่อยเชื่อเดี๋ยวลองดูดีกว่าละมุนมานี่มาเฮ้ยละมุนปะไปคุยกันคุยได้สบ้าเคยโดนอะไรกันนะโดนอะไรนะม้าแต่ตายไม่เหมือนกัน

0: คือเกิดอะไรขึ้นครับเหตุการณ
1: ์ก็คือโปรดิวครับเขาให้ผมเข้าไปเขาเองเขาไม่กล้าเข้าเขาใช้ผมอะฮะ
0: แต่เขาบอกพี่กุ้งก็คือชินเคยเลี้ยงควายไหมอะ
1: เลี้ยงก็คิดว่าอ๋อเทคนิคก็ปลอดภัย
0: อ๋อเทคนิคนี่คือไง
1: คือวิ่งครับ
2: ตอนนี้ก็คือน่ารักนะครับของที่นี่นะครับผมได้เดินดูแล้วเนี่ยที่นี่มีควายเยอะมากก็คือมีควายแท้2ตัวแล้วมีควายเทียมอีกหลากหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวพาดูควายเทียมกันดีกว่าครับเดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมครับความสวยงามนะครับของสถานที่แห่งนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าที่นี่นอกจากจะมีควายแท้แล้วก็มีควายเทียมนะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเนี่ยควายเทียมที่นี่ทำจากไม้ไผ่ทั้งนั้นโรงแรมนี้เขาใช้การตกแต่งด้วยไม้ไผ่คนอาจจะแปลกใจนะครับว่าไม้ไผ่นำตกแต่งโรงแรมยังไงเพราะว่าอาจจะเคยเห็นการนำกระบอกไม้ไผ่มาเรียงต่อๆกันเป็นกำแพงนะครับเดี๋ยวผมจะพาดีกว่าว่าไม้ไผ่เนี่ยทำอะไรได้สวยมากกว่าที่คุณคิดเลยครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับพี่กรกฎ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือพี่กรกฎนะครับเป็นคืออย่างนี้ถูกต้องไหมคร
3: ับ ก็เป็นลักษณะของบรรณากร
2: บรรณากรที่ดูแลการตกแต่ง
3: ใช่ครับ
2: ครับผมถามแต่ผมเดินเข้ามาเนี่ยมีควายจริง2ตัวแล้วก็มีควายเทียมเยอะแยะมากมาย
3: ครับ
2: โรงแรมแห่งนี้ถึงนำควายมาเป็นซิมโบลิกของโรงแรมครับ
3: ครับด้วยทางของทีมของเจ้าของชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว
2: อ๋อ
3: ก็อยากจะได้เขาชอบเลี้ยงควายด้วยก
2: ็
3: เลยเอาควายเนี่ยเป็นลักษณะของมาสคอตของตัวโรงแรมแล้วก็ใช้เป็นชื่อซะเลย
2: ก็ถือว่ามีความแปลกแล้วก็น่ารักด้วยอีกสิ่งหนึ่งว่าแปลกมากคือการที่เขาเลยตรงนี้ขึ้นในส่วนของล็อบบี้นะครับ
3: ใช่ครับ
2: กดถึงนำไม้ไผ่ทำเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเคยเห็นนะไม้ไผ่อาจจะทำมาเป็นกำแพงตัวบ้านหรือว่าเป็นเก้าอี้ธรรมดา
3: ผมตั้งแต่ตอนเรียนที่ศิลปากรแล้วเนี่ยลักษณะของการทำงานที่เป็นวิทยานิพนธ์เนี่ยผมได้ใช้ตีของคันมัดจากว่าวจุฬาปักเป้าเนี่ยแทนที่จะทำปฏิมากรรม
2: ครับ
3: ทีนี้ก็เลยนำเสนอตรงนี้ในการที่จะทำวิชาของตัวเองพอจบการศึกษาก็ทำงานตรงนี้ต่อโดยการเข้าไปประกวดกับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ได้

0: ับไปโชว์แล้วได้ออเดอร์กลับมาเนี่ยก็เอาตัวตอนนั้นน่ะกลับมาสอนเลยให้เขาเกิดเป็นทักษะที่เป็นพื้นฐานของชาวแล้วเนี่ยให้เป็นทางอาชีพใหม่ชุมชนที่จังหวัดเพชรบุรีที่อำเภอบ้านแหลม
1: ก็คือสร้างความสวยงามแล้วก็สร้างอาชีพด้วยพูดอย่างนี้แล้วผมอยากดูใกล้ๆมากเลยครับเทคนิคการทำอันนี้คือวิธีการมัดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเป็นการมัดวิธีการมัดแบบนี้มันเป็นลักษณะของการมัดผูกแบบเบ้า
1: ครับ
0: ปกติเงื่อนที่ใช้เป็นเงื่อนกระตุกเบ็ดที่ใช้ทำประมงใช้ทำเบ้าลาปักเป้า
1: เป็นของห้องอาหาร
0: ครับหลังจากที่เราเดินผ่านทางฟรอนต์มาแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็ในล็อบบี้ที่เป็นลักษณะของร้านอาหารเพราะว่าจะระเบิด
1: ครับ
0: แล้วก็แอปประกอบที่มันไหลลื่นเข้ามาเป็นเรื่องเป็น
1: ความเดียวกันอ๋อคอนเซ็ปต์คือต่อเนื่องมาจากหน้าเลยนี่ก็คือในส่วนของห้องใช่ไหมครับพี่กรกฎ
0: ครับสำหรับรับรองคนที่มาสาวนานะครับ
1: โอ้ขนาดนี้เลยครับพี
0: ่ครับก็ตกแต่งกลายเป็นเหมือนท้องร่องท้องสูง
1: ก็คือตรงสีเขียวเหมือนท้องร่องคือมีปลา
0: ใช่ครับ
1: ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่
0: อันนี้ตอนนี้ประมาณ 80%
1: 80%
0: 90% เนี่ยตอนนี้กำลังนิดหน่อย
1: ครับ
0: ตอนนี้เหลือแค่ร้านอาหารนั้นที่ต้องไปดู
1: ครับ
0: ไปใช่ครับเพราะว่าแค่นี้เหลือแค่ร้านอาหารที่ผมต้องทำให้เสร็จ
1: พี่กรกฎเองงั้นขออนุญาตขอเป็นรายการแรก
0: ครับ
1: ไปดูไซต์งานในส่วนร้านอาหารได้เลยไหมคร
0: ับ ได้ครับ
1: ได้เลยครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของในงานก่อสร้าง
0: ใช่ครับ
1: แรกตรงนี้จะเป็นอะไรครับ
0: ตรงนี้จะเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เราก็ประดับร้านอาหารทั้งหมดให้กลายเป็นลักษณะของคอนเซ็ปต์เป็นรูปทรงของดอกกุหลาบเป็นสีสนิมสีน้ำตาลพลาสติกโรสนะฮะ
1: คือจะให้ผมเข้ามาอยู่ในนี้เลยโดยที่ไม่เดินจากข้างนอกมาก่อนผมไม่คิดว่าที่นี่คือเมืองไทยนะครับ ไม่เหมือนเราอาจจะเคยเห็นปฏิมากรรมของต่างประเทศที่เขามีการแนวนี้ยิ่งใหญ่อลังการแต่ว่าอันคือเกิดขึ้นที่เมืองและเกิดขึ้นที่อัมพวาสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ตุลพี่เป้เป็นเจ้าของ
1: พี่เป้เป็นเจ้าของ
0: แล้วก็พี่ตุลเป็นอินทีเรียนะฮะ
1: โอ้โหวันนี้ผมเหมือนมาถูกเวลายังไงดูนะครับเจอเจ้าของเจออินทีเรียเจอคนที่ทำไม้ไผ่มาอยู่รวมกันอันนี้คือส่วนชั้นล่างมีชั้นบนด้วยไหม
0: ชั้นบน
1: ขออนุญาตเดินที่ไม้ทั้งหมดเลยเป้ไปเจอหน้า
0: ครับข้างบนก็จะเป็นลักษณะของการเดคอเรทแบบมัดกันถูกแล้วก็ใช้ลักษณะของฟ้าด้านเนี่ย
1: ครับ
0: ให้เป็นลักษณะเหมือนการทำว่าว
1: คือนี่คือเป็นชิ้นงานที่กำลังจะต่อเติมหรือว่า
0: อันนี้เป็นชิ้นงานที่เราเอาไว้เดคอเรทตัวโคมไฟที่เป็นตรงกลางนะฮะก็คือตรงเนี้ยเราใหญ่แล้วประมาณ5เมตรแล้วเนี่ยยังใหญ่พอแล้วมันดูแบบนั่นหน่อยเราก็เลยอีกนิดนึง
1: 5เมตรยังใหญ่พออีกครับ
0: ครับพอขึ้นเซตมัน10เมตรในพื้นที่ตรงนี้มันเล็กไปอยากให้คนที่เขาเป็นมาท่องเที่ยวอ่ะ
1: ครับ
0: ได้เสพกับสิ่งที่เป็นศิลปะ
1: ผมเรื่องราวที่เราเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยมันมีความน่าสนใจแปลกนะครับแล้วก็อยากจะให้แฟนๆเนี่ยติดตามนะครับเมื่อถึงเวลาที่เปิดบริการเนี่ยก็อยากจะเชิญเข้ามานะครับไม่การเนี่ยเข้ามาเที่ยวชมนะครับมาศึกษาดูงานก็ได้นะครับทางเรายินดีครับ
2: โอ้โหรับรองว่ามาที่แล้วนะครับนอกจากจะได้พักผ่อนแล้วยังได้อะไรมากกว่ากันด้วยนะครับต้องขอขอบคุณพี่กรกฎผมขอเจ้าพ่อไม่ไหวแล้วกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เป้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่ให้โอกาสทางรายการมาถ่ายทำสถานที่แห่งนี้นะครับหลังจากที่ได้เดินชมโรงแรมแห่งนี้นะครับแล้วก็พูดคุยนะครับกับพี่กรกฎเป้และตุ่นนะครับทำให้ได้หลากหลายมากมายเลยนะครับแล้วก็ได้ชมสิ่งสวยงามนะครับสุดท้ายนี้อยากจะบอกทุกๆคนว่าเรื่องนี้แปลกแต่ว่าจริงครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังบรรยายภาพได้ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องพัดในระบบดิจิทัล

ฮังการีดินแดนที่ร่วมรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับทิวทัศน์สวยล้ำเลิศเรายินว่ามีเหตุการณ์น่าทึ่งเกิดขึ้นเหนือแม่น้ำซ่าซึ่งจะปรากฏเห็นแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อปีดอกไม้บานเหนือน้ำทิซ่ามันไปที่สวยมากจริงๆครับเรียกว่าคลุมแม่น้ำทั้งสายเลยเป็นภาพที่งดงามมากดอกไม้บานเหนือแม่น้ำทิซ่าเป็นปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ที่ดูเหมือนมีไม้นับไม่ถ้วนปกคลุมผิวน้ำแถมด้วยกลีบไม้โปรยปรายในตอนนี้เรามุ่งหน้าเข้าพื้นที่พร้อมเพื่อจับภาพช่วงเวลาอันน่าทึ่งโอ้โหมันคืออะไรเหมือนกองทัพตะกะแตนบุกแม่น้ำร่วมชมดอกไม้เหนือน้ำทิซ่าไปกับเราปรากฏการณ์ชาติประจำปีที่ต้องเห็นด้วยตาเท่านั้นถึงจะยอมเชื่อแม่น้ำทิซ่าไหลผ่านภาคตะวันออกของฮังการีในเดือนมิถุนายนปรากฏการณ์ดอกไม้บานเหนือแม่น้ำทิซ่าเกิดขึ้นกลางแม่น้ำแต่เกิดขึ้นตรงไหนกันแน่ผู้เชี่ยวชาญในที่นำทางทีมงานพันหมายเกอร์ศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้มากว่า15ปีเพราะว่ามันต้องประกอบด้วยปัจจัย3อย่าง1ก็คืออุณหภูมิครับแล้วก็ระดับน้ำซึ่งจะดีถ้าน้ำต่ำและสภาพอากาศต้องดีฝนไม่ตกและมีลมพัดดังนั้นอุณหภูมิน้ำอย่างน้อย20องศาเซลเซียสแม่น้ำต้องสงบและระดับน้ำต้องต่ำและสุดท้ายสภาพอากาศต้องดีเราเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดของปีเราตรงไปยังจุดหมายมีศาสตราจารย์นำทางอะไรกันที่หมุนคว้างกลางอากาศมาเราหรือนี่จะเป็นการเริ่มต้นของดอกไม้บานมันคือเมล็ดต้นวิโลที่เหมือนใยสีขาวฟูถูกลมพัดปลิวในช่วงนี้ของปีงดงามแต่น่าเสียดายที่ไม่ใช่สิ่งที่เราการดูผ่านไปกว่า1ชั่วโมงท่านแมลงชีพเรามองตามที่ศาสตราจารย์ชี้มือมีบางอย่างอยู่เหนือผิวน้ำน่าแปลกมากที่มันดูเหมือนนางฟ้าแป้งชิปะขาวหางยาวลำตัวมันยาวราว13เซนติเมตรจากหัวจรดปลายหางคือแป้งชิปะขาวใหญ่ที่สุดยุโรปดอกไม้บานเหนือแม่น้ำทิซ่าไม่ใช่ดอกจริงๆแต่เป็นแมลงชีพขาวหลายล้านตัวรวมตัวกันเหมือนเมฆก้อนใหญ่พักจำนวนพวกมันค่อยๆเพิ่มต่อหน้าต่อตาเราตอนนี้ผิวน้ำมีจำนวนมากหรือนี่คือการเริ่มต้นดอกไม้บานเปล่าไม่ใช่เลยนี่มันแค่เริ่มก่อกลุ่มของจริงจะหนาแน่นกว่านี้มากยังมหาศาลเลยศาสตราจารย์บอกว่ามันพร้อมเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อตอนนี้เราทำได้แค่รอ

0: แต่ทว่าวันต่อมามีฝนตกหนักในฤดูที่มีปริมาณน้ำฝนมากที่สุด
1: ดูสิครับนั่น
0: ต้นไม้พึ่งโค่นเลยแน่นอนว่ามีน้ำซ้อฝั่งแม่น้ำจนดินพลาฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ครึ่งทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นปรากฏการณ์ดอกไม้บานไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่นี่เราต้องใช้ความอดทนอย่างเดียวเลยเราคงคอยไปอีกสัก 2-3 วันธรรมชาติเป็นผู้ตัดสินใจว่าเมื่อไหร่จะแสดงปรากฏการณ์สามารถต่อมาในสุดท้องฟ้าก็แจ่มใสระดับน้ำลดลงแล้วเกิดสภาพที่เหมาะสมให้แมลงชีปะขาวรวมฝูงช่วงสายของวันเราได้เห็นบางอย่าง
2: ว้าวดูนั่นสิ
0: มันเริ่มแล้วที่ยินคือเสียงปีกของแมลงชีปะขาวพวกมันตัวแล้วตัวเล่าขุดขึ้นน้ำเพื่อบินขึ้นฟ้าลองดูใกล้ๆคุณจะเห็นตัวอ่อนลอกคราบขั้นตอนแรกในชีวิตวัยชั่วครู่ของมันแมลงชีปะขาวรีบตรงไปที่ริมฝั่งพวกมันลงเกาะบนกิ่งไม้เหนือแม่น้ำเป็นช่วงพักหรืออย่างไรจะว่าไปก็ใช่ที่จริงมันกำลังลอกคราบเป็นครั้งที่สองแมลงชีปะขาวเป็นแมลงชนิดเดียวที่ลอกคราบหลังจากมีปีกแล้วทำไมถึงเกิดสองครั้งในช่วงเวลาสั้นขนาดนี้ตอนลอกคราบจากสภาพตัวอ่อนใหม่ที่หุ้มตัวมันอยู่จะทำหน้าที่คล้ายชุดน้ำป้องกันไม่ให้พวกมันเปียกน้ำการลอกคราบครั้งที่สองสลัดผิวนั้นออกทำง่ายต่อการบินผสมพันธุ์อีกไม่นานต้นไม้ริมชายฝั่งจะเต็มไปด้วยแมลงชีปะขาวและมันไม่เลือกด้วยว่าจะทำภารกิจที่ไหน
1: ไม่รู้ตัวว่าจะมีเสน่ห์ขนาดนี
0: ้แหมก็ไม่ใช่เรื่องดีหรอกนะบนผิวน้ำกลายเป็นแหล่งรวมกรรมแล้วพวกนี้คือตัวผู้ที่เพิ่งคราบรอบสองตัวผู้จะคราบสมบูรณ์ก่อนแล้วรอตัวเมียอย่างใกล้จดใกล้จ่อนั่นอะไรมันผัดกันพุ่งเข้าหาเหยื่อที่ยากจะอดใจสำหรับแมลงชีปะขาวที่สู้ชีวิตปลาคือสัตว์ผู้ล่าน่ากลัวมีอันตรายจากด้วยนกอดใจกับเหยื่อรอดไม่ได้ มแมลงชีปะขาวบินได้ไม่ไวถ้าถูกเล็งแล้วไม่มีทางหนี

ราวครึ่งองค์หลังผู้รอบคราบสมบูรณ์แมลงชีปะขาวอีกจำนวนหนึ่งขึ้นจากน้ำแมลงชีปะขาวตัวเมียจะตัวเล็กกว่าทั้งหางก็สั้นกว่าแมลงชีปะขาวเต็มใบจะไม่ปากมันกินอะไรไม่ได้ที่เหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงของมันมีไว้เพื่อผสมพันธุ์หลังหายปีกได้ตัวเมียรีบขึ้นจากผิวน้ำเมียเข้าสมทบกับตัวผู้ที่ร้อนรนไม่นานเกิดเสียงแผดดังกึกก้องเสียงตีปีกนับล้านคู่นี่คือการยิ่งใหญ่ของฮังการีดอกไม้บนเหนือน้ำทำไมแมลงชีปะขาวถึงลอกคราบสมบูรณ์พร้อมกันมันคือการส่วนหนึ่งแต่พวกมันรอดจากศัตรูอย่างปลาและนกนี่อาจดูเหมือนอาหารที่อยากกินแค่ไหนก็ได้แต่มันคือแผนการส่วนหนึ่งแมลงชีปะขาวที่ขึ้นจากก้นน้ำบินสู่โลกจะอ่อนแอและปกป้องตัวเองได้การถูกปลาและนกรวมทั้งสัตว์อื่นจับกินเพียงไม่ได้ตัวที่คราบสมบูรณ์ก่อนจะถูกกัดกินติดกันแต่สัตว์ผู้ล่าไม่ได้กินพวกมันตลอดการเมื่อกินพอสมควรแล้วพวกมันก็อิ่มและเลิกกินโอกาสที่แมลงชีปะขาวชุดต่อมาจะถูกกินลดน้อยผู้เชี่ยวชาญยังไม่เข้าใจชัดเจนนักว่ากับเวลาอย่างไรถ้าลอกคราบพร้อมกันหลายตัวโอกาสถูกกินจะลดน้อยลงยิ่งไปกว่านั้นแมลงปะขาวตัวเมียลอกคราบหลังตัวผู้ราวครึ่งชั่วโมงนั่นคือหลังจากตัวผู้มากถูกกินไปแล้วทำให้เมียที่อุ้มไข่มีโอกาสถูกจับกินลดลงขณะเดียวกันเรื่องที่ลอกคราบที่จำนวนมากเกิดขึ้นเพียงปีละครั้งก็มีความสำคัญยิ่งคราบสมบูรณ์กันบ่อยน้อยแค่ไหนก็ยิ่งดีหนึ่งปีพวกมันลอกคราบสมบูรณ์กันหลายครั้งความเสี่ยงที่จำนวนสัตว์ผู้ล่าจะเพิ่มมากขึ้นตามเพราะการรวมเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่จึงมีแค่สัตว์ที่อยู่แถวนี้มากินพวกมันความสมดุลนี้เพื่อส่งเสริมของแมลงชีปะขาวชาวฮังการีต่างชื่นชอบแมลงชีปะขาวของพวกเขาห่างจากแม่น้ำมีรูปปั้นทองเหลืองของแมลงรักคุณวสพันธ์ได้แรงบันดาลใจจากใครส่วนโค้งที่รับน้ำหนักคือสัญลักษณ์ของปีกแมลงชีปะขาวดอกไม้บานเหนือแม่น้ำทิซ่าที่ชีปะขาวหลายล้านตัวขึ้นจากแม่น้ำกำลังร้อนแรงขีดสุดพวกมันเหลือชีพเพียงไม่กี่ชั่วโมงไม่มีเวลาให้เปล่าพวกตัวผู้แก่งแย่งขณะบินลงผิวน้ำเป้าหมายของพวกมันคือตัวเมียที่พึ่งพ้นน้ำสองตัวนี้จับคู่กันแล้วตัวผู้คว้าโอกาสที่จะผสมพันธุ์บางครั้งมีตัวผู้ถึง30แย่งชิงตัวเมียตัวเดียวภาพที่เห็นเป็นเหมือนดอกไม้จึงเรียกกันว่าดอกไม้บานเหนือแม่น้ำทิซ่าแรงปรารถนาของพวกมัน
เบ่งบานเหมือนดอกไม้ดอกโต

แต่ถ้าว่าปล่อยครั้งที่เราเร่งรีบอย่างบ้าคลั่งทำให้เกิดความสับสนปุยดอกวิโลที่ลอยบนผิวน้ำกลายเป็นที่หมายปองแมลงหนุ่มเดินมาหาต่อไปทั้งใบไม้ลอยน้ำก็ไม่เว้นไม่มีหยุดพักระหว่างทางตัวผู้ที่ร้องโรยโดดไปทุกอย่างที่ดูล่อใจแม้แต่ตัวผู้ด้วยกันเองพวกมันตามหาตัวอย่างไม่หยุดหย่อนจนกว่าจะแรงการเข้าหาที่รุนแรงก้าวร้าวเป็นอันตรายต่อเมียวันนี้ซึ่งเรี่ยวแรงแล้วเมื่อถูกมันมากมายรุมตอตัวเมียหลายตัวอ่อนแอเกินกว่าจะบินไหวตัวหนึ่งที่สุดทนแล้วกับการสมพันธ์บินขึ้นฟ้าเหมือนจะหนีจากการถูกรุมสะบัดตัวที่มาทีหลังแล้วบินสูงเรื่อยๆตัวเมียยังมีหน้าที่สำคัญมากอีกอย่างทำให้สำเร็จยังคงบินเรียบผิวน้ำมองหาตัวเมียแต่ด้านบนของพวกมันคือฝูงตัวเมียที่กำลังบินจากไปฝูงตัวเมียมุ่งหน้าไปยังต้นแม่น้ำแต่ตัวผู้ไม่ได้ตามไปพวกมันไม่มีเรี่ยวแรงเหลือแล้วตัวผู้ลอบคราบสูญก่อนรวม30ทีชีวิตของมันใกล้จบแล้วแล้วตัวมีพากันไปที่ไหนเราไม่สามไปจำนวนพวกมันเพิ่มมากขึ้นปรากฏการณ์ที่เห็นเหมือนกับปลีดอกไม้โปรยปรายฝูงตัวเมียบินต่อไปไม่หยุด

าที่รู้เวลาตัวเมียต่อเนื่องอย่างน้อย30นาทีโดยไม่หยุดพักพวกมันมุ่งหน้าไปเหมือนครอบงำจิตใจมันขึ้นจากน้ำมาได้ชั่วโมงป่าแล้วเวลาเหลือไม่มากห่างจากที่พวกมันขึ้นจากน้ำ5กิโลเมตรจู่ๆแมลงชิบขาตัวหนึ่งทิ้งตัวลงไปและกระทบผิวน้ำเมียตกลงไปบนผิวน้ำตัวเล่าดูเหมือนพวกตั้งใจจะทิ้งตัวลงไปเรื่องก็คือพวกมันตั้งใจตัวเองและไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเมียรวบรวมกำลังไปที่เหลืออยู่หาบริเวณที่เหมาะสมจะวางไข่ไม่ต้องหาเรื่องบินขึ้นมาที่ต้นแม่น้ำเมื่อวางไข่แล้วไข่จะไหลไปตามน้ำถ้าแมลงชีพขาวตัวเมียไม่ออกมาหลังผสมพันธุ์ไข่ที่ลอยไปของพวกมันอาจไม่เจอภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้ตัวอ่อนเติบโตเพื่อให้แน่ใจว่าลูกของพวกมันเจอสภาพแวดล้อมเดียวกับที่มันเคยอยู่ตัวเมียจะบินที่ต้นน้ำวางไข่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามันถึงขั้นนวนระยะทางไข่ต้องลอยไปก่อนจะฟักเป็นตัวทั้งหมดก็เพื่อลูกที่พวกมันกันออกมานับล้านตัวรอคอยวันที่อากาศดีและต้องเดินทางไกลจากนั้นไม่นานจำนวนแมลงตัวเมียก็ค่อยๆลดลงไป2ชั่วโมงแต่พวกมันเริ่มเกาะกลุ่มดอกไม้บานเหนือแม่น้ำทิซ่าปีนี้จบลงแล้วผลงานอัศจรรย์ของธรรมชาติยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องที่นี่ตั้งโบราณตลกดีที่วัฏจักรชีพหนึ่งเกิดขึ้นต่อตาเราพวกมันผุดคนกลายเป็นแมลงแล้วในนั้นก็ลงไปอยู่ในโคลนภายใน2ชั่วโมงเหมือนเทพนิยายแต่ระหว่างพวกมันทำหลายอย่างมากจริงๆภารกิจยิ่งใหญ่ของแมลงชีพขาวหางยาวแม้จะมีอันตรายมากมายสัตว์น่าทึ่งชนิดนี้ก็รวมกลุ่มกันเป็นล้านตัวเป็นแรงบันดาลใจให้เราเมื่อเห็นพวกมันไม่ได้ใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายเพื่อตัวเอง

0: ในรายการช่อง9การ์ตูนเริ่มด้วยการต่อสู้สุดมันของเบลเดอร์กับศึกประชันลูกคางในเบเบลด์ X เหล่าไฟเตอร์ที่กลับมาเปิดสังเวียนอีกครั้งการไฟแวนการ์ดบิลเดรสร่วมสู้ไปพร้อมกับผู้พิทักษ์นายยอดตำรวจอวกาศเอียมันอินฟินิตี้และขบวนการจราชนสุดเท่โตมัสเตอร์สนุกกันต่ออย่าหยุดออกเดินทางสู่โลกแห่งโปเกมอนเจอร์นี่หัวข้อเกี่ยวกับวิชานี้จะสุดควรไหนนินจาฮาโตริดิทอร์ท้ายความสนุกที่ดูได้ทั้งครอบครัวพบกับเพื่อนก็เหมียวสีฟ้าโดเรมอนที่จะทำให้เช้าวันหยุดของมีรอยยิ้มบีมความสนุกทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่7โมงตึ้งช่อง9กด30
1: คมทุกประเด็น
2: เจอพอได
1: ้คมทุกมุมมอง
3: อยู่จุดไหนพอมัน
4: แนวทางการทำงานของพวกพี่เลย
1: คมในข่าวทุกเสาร์เวลาทุกตรงทางช่อง9กด30

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสำหรับชมทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการบรรยายแทนเสียงและบริการบรรยายภาพท่านสามารถเปิดคลิปบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพแต่เครื่องโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ชินกาแฟอายุ100ปีแต่ไม่ใช่ที่โชว์เมื่อ100ปีนะมาค้นหาคำตอบของการวิธีกาแฟโบราณอายุกว่า119ปีค่ะที่ตลาด126วาแม้ว่าตลาดอาจจะร้านดวงติดกันไปกับก็จะร้านคงฝังตัวอยู่ได้นะแล้วก็มีลูกค้าประจำลูกค้าแวะเวียนอยู่เสมอค่ะเป็นเพราะอะไรพามาค้นหาคำตอบกันค่ะย้อนไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนค่ะตลาดคลอง12วาเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมสูงในพื้นที่บริเวณจังหวัดปทุมธานีตลาดแห่งนี้เป็นตลาดห้องแถวไม้ค่ะอีกทั้งยังมีส่วนที่เป็นตลาดน้ำมีข้าวของค้าขายสารพัดเรียกได้ว่าของยุคนั้นต้องการอะไรนะคะมาหาที่ตลาดแห่งนี้มีให้ครบจบในที่เดียวแต่ราคาพังไปค่ะจนถึงปัจจุบันก็ทำให้ร้านค้าต่างๆทยอยปิดตัวตลาดที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนตอนนี้ก็อาจจะผู้คนน้อยลงเหลือแต่คนที่อาศัยในพื้นที่นะคะแต่ความคลาสความสวยงามความเก่าแก่ของความเป็นป่าเป็นบ้านไอ้ที่ยังคงอยู่ค่ะทำให้มาเป็นที่นิยมของโลเคชั่นทั้งมีหนังดังทั้งไทยต่างประเทศนะคะมาใช้โลเคชั่นที่นี่ถ่ายมาแล้วนับไม่ถ้วนค่ะแล้วท่ามกลางตลาดที่อาจจะเหลือร้านมาแล้วนะคะตอนนี้ยังมีเหลืออยู่1ร้านที่เปิดมากว่า119ปีนั่นก็คือร้านกาแฟโบราณแห่งนี้ค่ะเขามีเคล็ดลับนั่นคือการคงเทคนิคการชงแบบโบราณเอาไว้ค่ะและเพื่อพิสูจน์ความเป็นกาแฟโบราณที่แท้จริงนะคะ119ปีจะมีวิธีการและมีรสชาติยังไงต้องลองมาสั่งคุณลุงเอี่ยวนี่เจ้าของร้านทำให้เลยดูถ้าเป็นในโบราณตั้งแต่แบบกาแฟโบราณจริงๆเป็นยังไงคะ
1: กาแฟโบราณคือวิธีชงถ้าชงผ่านถุงก็จะเรียกกาแฟโบราณ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าแค่นั้นเองคือวิธีชงมันไม่ใช่อยู่ที่ผงหรืออะไรอาจจะเอากาแฟสดมาชงก็ได้ถ้าผ่านถุงก็จะเป็นกาแฟ
0: เท่ากับว่าแบบนี้ก็มีมาไอ้ก็มาแล้วรุ่นก่อน
1: รุ่นปู่มาก็มีถุงแล้วแต่ตอนปู่เริ่มขายกาแฟเรือขาย
0: ถ้าเป็นเมนูในอดีตรุ่นคุณปู่เลยที่เริ่มอะค่ะพายเรือเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างคะ
1: ก็หลักๆก็เป็นพวกกาแฟเนี่ย
0: กาแฟ
1: ดำของร้อนยังมีกาแฟดำกับกาแฟนม
0: ค
1: ่
0: ะร
1: ้อ
0: น
1: คือร้อนถ้าเย็นก็เพียงแต่เอากาแฟดำไปใส่น้ำแข็งแล้วเราจะเรียกโอเลี้ยงถ้ากาแฟไปใส่น้ำแข็งก็เป็นกาแฟเย็นครับคือหลักเป็นกาแฟเย็นกับชาอันนี้จะเป็นชาม
0: ันเหมือนชาปัจจุบันที่เราคิดกันไหมคะชาไทยชาส้ม
1: อันนี้จริงๆผมงงจริงๆเขาเรียกชาซีลอน
0: อันนี
1: ้แต่ของเนี้ยอันนี้จะออกจะกินจะหอม
0: ก็เป็นชาซีลอน
1: ชาซีลอนนะแต่ชงออกมาจะไม่ไกลก็ชาร้อน
0: เขาจะทำ
1: ชาร้อนใส่นมข้นแต่พอใส่น้ำแข็งก็เป็นชาเย็นใส่น้ำแข็งชาเย็นแต่รุ่นกับเรียกชาไทย
0: มีเมนูอื่นคนโบราณที่ทานถ้าร้านแบบเองได้ทานกาแฟกัน
1: เมื่อก่อนก็มีพวกน้ำหวานใส่หางกาแฟ
0: น้ำหวานใส่หางกาแฟช่วงนี้ยังมี
1: ปัจจุบันเขานิยมเรียกเป็นจำบะ
0: โอ้เข้าใจคือใส่เหมือนน้ำแข็งใส่น้ำแดงราดนมไม่ใช
1: ่แต่นี่เราใส่แก้วแล้วก็ข้างล่างเป็นน้ำหวานก็ใส่กาแฟขมน้ำหวานใส่หางกาแฟแต่ปัจจุบันส่วนใหญ่วัยรุ่นก็เรียกแต่บาจาก็เลยเรียกสั่งง่ายแล้วก็จะมีเขาจริงจริงก็คือข้าว
0: ไอทีนอ
1: นข้าว
0: ใช่ค่ะ
1: นอคือดอกข้าวก็มาจากคำว่าปากสองปากคือสองรสชาติ
0: เอาเป็นเอาหน่อเป้าหน่อ
1: เข้า
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวรูอีกฝีมือของคุณสายโบราณ110ปีเอาเมนูหน่อเข้าค่ะลองดูเลยอันนี้จะทำแบบโบราณเลยอุปกรณ์ต่างๆก็ยังคงใช้ตั้งแต่อดีตส่วนใหญ่
2: ก็ทรงเดียวก
0: ันทรงเดียวกัน
1: รุ่นคุณพ่อเป็นยังไงก็จะอนุรักษ์ไปอยู่เหมือนกับเราทำกาแฟดำแต่อันนี้คือกาแฟแล้วก็ใส่น้ำตาลนี่ก็จะเป็นกาแฟดำละนี่กาแฟดำอันนี้ชา ใช่
0: เราจะแยกแยกถูก
1: แยกถูกใส่น้ำตาลก็จะเป็นชาดำร้อนอันนี้เขาเรียกชาดำร้อน
0: จริงๆเนี่ยคนทานแยกก็มีแหละแยกกันในอดีตเขามีการทานผสมกัน
1: มันตั้งแต่รุ่นปู่แล้วเป็นถ้าแบบร้านดั้งเดิมเก่าๆจริงๆก็จะรู้อย่างพวกแต่เขายังมักมีน้ำตาลกวดเพราะนั้นเวลาคนบางครั้งงงว่าทำไมคนดังก็แกง
0: ที่เส
1: ีย
0: ง
1: แม่มันเนี้ย
0: เพราะอะไร
1: เมื่อก่อนเป็นน้ำตาลกวดมันจะเป็นเม็ดครับเขาก็เลยคนนั้นหน่อยไม่คือคนแรงหน่อยมันจะได้ละลายแต่บางวันเป็นน้ำตาลแต่เม็ดเล็กมันคนเลยไปติดคิดว่าเป็นจะต้องคนเสียงเล่นดังสองชั้นแต่มันจะลงเลยมา
0: ชิมเลยนะคะ
1: อันนี้มันอยู่ที่เราไม่หวาน
0: ไม่หวานไม่หวานแล้วแต่ก็มีความรสชาติของชาแล้วก็มีกลิ่นกาแฟพูดถึงจริงๆกาแฟที่ก็มีความเศษนะคะก็คือเขาคั่วแบบโบราณคุยฟังได้ไหมคะคั่วโบราณคือคั่วยังไง
1: แล้วก็จะเอาตะแกรงเนี่ยเอาถ่านลักษณ์กระทะก็จะคั่วมือใช้ตะหลิวคั่วไม่ได้เครื่องพอได้ทีแล้วเราก็เนยน้ำตาลในกระทะเลย
0: ใส่เนยกับน้ำตาล
1: พอได้ที่ก็เนยกับน้ำตาลลงไปเข้าเลยเข้าในกระทะเลย

0: ใช่ไหม
1: อันนี้คือเมล็ดพันโรบัสต้าครับ
0: อ๋ออันไหนคะเมล็ด
1: อันนี้เราจะซื้อจากร้านประจำที่แถววงเวียน22เยาวราชประจำตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้ว
0: เคยเมล็ดจากแบบจากที่อื่นไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เขามีแบบจากเชียงรายเชียงหรือ
1: ต่างประเทศเหนือก็จะเป็นอาราบิก้ามันมี2พันของเราโรบัสต้ามันจะออกเข้
0: ม
1: แต่ถ้าอาราบิก้ามันจะออกหอมนุ่
0: ม
1: รสชาติจะต่างกันนิดนึง
0: ก็คือยัง
1: แล้วคราวนี้ก็มาอยู่ที่วิธีคั่วแล้วคั่วอ่อนกลางหรือคั่วเข้มมันก็จะมี3ระดับ
0: ในอดีตก็มีแบบนี้เหรอคะอ่อนกลางเข้มหรือว่าม
1: ีครับก็มีตั้งแต่ต้นเลยคือถ้าเราคั่วอ่อนก็จะเปรี้ยวมากมีรสเปรี้ยวมากคั่วกลางเปรี้ยวน้อยลงแต่คั่วเข้มก็จะออกขมมัน

0: ก็เราก็มีความพยายามที่จะทำให้ตรงเนี้ยยังคงรักษาเหมือนมีรวมรวบรวมบางอย่างเอาไว้เก็บเอาไว้ใช่ไหมคะด้านข้างๆเดี๋ยวดูกันเขาก็มีการเหมือนรวบรวมข้าวของเก่าๆหรือพยายามอนุรักษ์ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชน
1: ก
0: ็นี่เดินเข้ามาร้านคุณลุงนี่ค่ะก็จะเห็นเป็นแบบนี
1: ้พยายามจะทำเป็นห้องอดีต
0: จากความร่วมมือของใครบ้างคะคุณลุง
1: ไม่ตอนแรกผมเริ่มครับแล้วตอนหลังชาวบ้านก็จูบบริเวณนี้ก็รู้เขาว่าให้ข้อมูลช่วยหาข้อมูลช่วย
0: เหตุผลที่อยากจะทำสิ่งเหล่านี้เราไม่อยากติดภาพความทรงจำดีๆในอดีตมาใช่หรืออยากจะให้คนรู้ว่าตัวนี้เคยเป็นที่ที่มันมีความรุ่งเรืองหน้าหรือยังไงคะ
1: ไม่เคยอย่างน้อยผมว่ามันเหมือนบ้านนะครับบ้านที่คุณพ่อเกิดไว้เนี่ยมันดีแต่บอกเรื่องราวทั้งหมดได้ดูภาพเรารู
0: ้เนี่ยค่ะเดี๋ยวพาเดินมาคือปัจจุบันจากที่นี่ดูเหมือนไม่ได้มีร้านค้าเปิดแล้วแต่ด้วยความเก่าแก่ร้อยกว่าปีเนี่ยทำให้เป็นที่นิยมของเป็นโลเคชั่นการถ่ายละ
1: ครครับที่นี่ถ่ายทำเยอะครับโดยเฉพาะต่างชาติเยอะอย่างที่นี่ห้องนี้ครับเมื่อก่อนเป็นห้องล้างเป็นห้องล้างแล้วมันถูกพังก็การถ่ายทำเรื่องผิวขาวเนี่ยสามห้องนี้ครับถ่ายทำแล้วพอตอนหลังเริ่มบูรณะตลาดเจ้าของตลาดก็เริ่มสมัครทางอาจารย์ลงคอเป็นวัลเลียวแรงในการช่วยพัฒนาก็เป็นนักเรียนสามมาช่วยทำเป็นที่ระลึก
0: เห็นเมื่อกี้ว่าอย่างบ้านร้านกาแฟคุณลุงเอ๋วเองก็ถ่ายหนังมานะไปทั่วแล้วเหมือนกัน
1: เยอะครับทั้งโฆษณาทั้งมิวสิกทั้งละครไทยละครจีนหนังใหญ
0: ่ใหญ่เห็นมีจากดาราต่างประเทศก็มาม
1: ีครับอย่างที่ร้านก็จะมีตัวฟ้าทั้งตลาดนี้เลยดาราฮ่องกงก็จะมีพวกเววิทมาก ัวฟูชิง
0: จะเคยเห็นมาหมดแล้ว
1: เห็นแล้วตัวฟ้าพระธาตุที่ร้านนะเขาจะมีอยู่แต่ในต่างชาติ
0: ช่องข้างหลังที่เดินผ่านมาคุณหลวงละว่าในอดีตตรงนี้เคยทางเข้าของโรงภาพยนตร
1: ์สมัยก่อนเขาเรียกโรงวิท
0: เคยเดินมา
1: โอ้เมื่อก่อนทุกเสาร์อาทิตย์จะต้องมีทุกอาทิตย์อะครับแล้วจะเป็นหนังซึ่งหนังใหม่มากจะเป็นหนังเขาเรียกหนังต้นโรงกับสะพานนี้เลยสะพานใหม่ฉายอะไรก็ทางนี้เดี๋ยวมาแล้วจะเป็นหนังมาก
0: นี่ค่ะปลาการถุงที่คิดถึงนะถึงตอนเด็กๆเลยก็เชื่อว่าร้านนี้นะคะแม้จะผ่านการเวลามายาวร้อยปีแต่ก็ยังคงเปิดได้มาจนถึงวันนี้แล้วก็มีลูกค้าประจำแล้วก็มีลูกค้าใหม่ๆแล้วเวียนมาอยู่นะหรือแม้ว่าจะมีร้านใหม่ๆขึ้นต่างๆมากมายเชื่อว่าเสน่ห์ของการเป็นร้านกาแฟลักษณะนี้ของผมเป็นมากกว่าร้านกาแฟนะคือเป็นสภากาแฟเป็นที่ของคนชุมชนที่มาพูดคุยถามสารทุกก็เรียกว่าพามาดูนะคะใครสนใจตามรอยก็ให้กำลังใจที่ร้านลงถึงร้านค้าอื่นๆที่ยังพอหลงเหลืออยู่นะคะก็มาดูได้ทั้งหมดนี้คือสวัสดีชาวโลกค่ะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมกลับที่บ้านอีกครั้งนึงค่ะว่าบนถนนเยาวราชมีการเปลี่ยนฝาท่อแล้วนะให้เป็นลายฝาลายอาร์ตที่สะท้อนเอกลักษณ์ถี่ชีวิตของคนในเยาวราชทำให้คิดธุรกิจขึ้นมาเองนี่แหละค่ะตามหา18ฝาท่อนี้ให้เจอค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นความร่วมมือที่วัฒนะโดยเขตสัมพันธวงศ์เขาร่วมกันกับสถาบันชุมชนก็ศิลปินไทยแล้วก็คนในชุมชนนี่แหละค่ะร่วมกันออกแบบจนมาเป็นฝาท่อลายอาร์ตที่แตกต่างกันได้ถึง18ฝาเอาค่ะแสมานะว่าตามหาได้บนถนนวราตรงนี้ค่ะให้เริ่มต้นที่มูลนิธิเทียนฟ้าก็จะถึงสถานีเลยอะแล้วก็เจออันแรกแล้วนะคุณผู้ชมนี่เลยด้านหลังนี้ค่ะเป็นฝาท่อที่เขาบอกสื่อโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิค่ะเป็นน่ารักมากเลยนะทำให้อยากหาอีก17ฝาละอะเป็นกำลังใจให้โอด้วยนะวันนี้จะหรือไม่นะคะเดี๋ยวตามกันค่ะพระวงกรุงพรค่ะย่านเก่าแก่สุดคลาสริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยังคงไว้กลิ่นอายวัฒนธรรมจีนอันมีเสน่ห์ที่วันนี้ค่ะมีแลนด์มาร์คใหม่ฝาท่อที่ต้องไปเช็คอินต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ท่อธรรมดาแต่เป็นเหมือนทาแมชชีนพาเราย้อนเวลาไปสัมผัสเรื่องราวในอดีตของชุมชนแห่งนี้ผ่านลายเส้นบนฝาท่อที่เล่าเรื่องราวในด้านเก่าแก่นอกจากนี้ยังพบว่าเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครคนในชุมชนรวมถึงศิลปินในชุมชนที่มาการทำให้เมืองได้อยู่ขึ้น
1: เดินเจอฝาท่อแรกค่ะอันนี้ชื่อว่าห้างตาฝาแต่ด้วยความสงสัยนะคุณผู้ชมห้างที่เป็นห้างแรกราดเหล่าแล้วพี่ยังไงถามจากคนที่ด้านนี้มานานหลายสิบปีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: อันนี้สนุกตากับห้างไอ้ฟ้าคืออยู่ตรงไหนคะ
2: ตรงที่โรงแรมตอนนี้เปลี่ยนเป็นโรงแรมแดดชัยนาทแล้วครับ
1: แยกน
2: ี้
1: เลย
2: อันนี้เป็นโรงแรมแดดชัยนาทแล้วครับ
1: ค่ะเมื่อก่อนห้างไอ้ฟ้าเนี่ยมีความสำคัญเป็นห้างยังไง
2: เป็นห้างสรรพสินค้าในเมืองไทย
1: คร
2: ับซึ่งตั้งคู่แมวดำมาตลอด
1: มาถึงแมวดำผู้ชมสะดุดหูไหมคือถ้ามองอ่ะอย่างฝั่งตรงข้ามของอดีตเป็นห้างไอ้ฟ้าก็คืออันเนี้ยฝั่งเราเนี้ยเป็นห้างแมวดำ
2: ใช่ครับ
1: เขาก็ยังเรียกห้างแมวดำ
2: ยังห้างเรียกห้างแมวดำอยู
1: ่ปัจจุบันก็ยังคงเปิด
2: ยังเปิดอยู่
3: จากฟ้าเหล็กธรรมดาสู่งานศิลป์จริงๆแล้วโปรเจกต์นี้เนรมิตฝาท่อลายใหม่ๆตั้งแต่บริเวณย่านตลาดน้อยเลยค่ะแต่วันนี้จะพาผู้ชมมาสำรวจ10ฝาท่อในเยาวราชกันที่เยาวราชนะคะเท่าที่เดินๆสังเกตก็จะเห็นเหมือนแบ่งเป็น2รูปแบบค่ะคือแบบฝาน้ำกับแบบฝาทึบแบบนี้ก็จะมีลายอาร์ตสีสันสดใสเส้นสวยๆบอกเล่าเรื่องราวและคนยังพบว่ามีการสื่อความหมายที่น่าสนใจด้วยค่ะและฝาท่อต่อไปที่โอ๊ตเดินมาเจอก็คือนี่เลยค่ะชื่อว่าฝาท่อลายโต๊ะจีนนำเสนอจุดเริ่มต้นของการทานอาหารจีนเช่นหูฉลามผัดหมี่ฮ่องกงกระเพาะปลาผัดแห้งว่าศิลปินวาดมาได้น่ารักน่าทานมากค่ะเดินหาต่อไปก็มาเจอนี่เลยค่ะสังเกตง่ายๆตรงทางม้าลายทางเข้าตลาดเก่าในเยาวราชแน่นอนว่าฝานี้ชื่อว่าตลาดเล่งบวยเอี๊ยค่ะสื่อถึงตลาดเล่งบวยเอี๊ยซึ่งซื้อขายวัตถุดิบสำหรับทำอาหารจีนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเยอะมากนะคะตลาดนี้เลยขอแวะเดินเข้าไปชมในตลาดสักหน่อยก็พบว่าปัจจุบันยังคงกลิ่นอายความเก่าแก่และยังมีอาหารแห้งครบจริงค่ะส่วนลายชื่อว่าเรืองรองรุ่งเรืองเยาวราชสื่อถึงความรุ่งเรืองของถนนว่าในอดีตที่เคยมีรถรางค่ะเป็นระบบขนส่งสาธารณะสำคัญลายนี้ค่ะมีการตั้งชื่อว่าสวรรค์ชั้น7จากข้อมูลว่าได้รับแรงบันดาลใจจากตึกสูงยุคแรกของสยามบนถนนเยาวราชซึ่งแต่บันเทิงและยังเป็นที่มาของวลีสวรรค์ชั้น7ค่ะยังเดินต่อไปจนเจอฝาท่อชื่อว่าโรงนิ้วแน่นอนว่าสื่อถึงโรงนิ้วซึ่งเป็นรูปแบบความบันเทิงอีกอย่างหนึ่งของเยาวราชดีค่ะยังมีอีกหลายลายเลยค่ะที่วันนี้ยังหาไม่เจอแต่ว่าเก็บภาพที่ทางมหานครนะคะเคยผ่านเพจไว้ครบลายมาฝากคุณผู้ชมเลยค่ะเผื่อคุณผู้ชมชมอยู่แล้วก็อยากจะเดินตามหาครบนะคะเริ่มที่ลายนี้เลยลายสุกี้เยาวราชสื่อถึงตรอกที่เป็นต้นกำเนิดของสุกี้เยาวราชค่ะ ฝาท่อชื่อลายความบันเทิงในอดีตแสดงให้เห็นถึงสถานที่บันเทิงและแหล่งปักจีนในอดีตเช่นมีสภากาแฟมีโรงน้ำชาเป็นต้นฝาท่อลายของขวัญค่ะอันนี้เกตง่ายๆนะคะจะมีแจกันใหญ่สันสดใสเลยเขาเหนือรูปของแจกันใหญ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลและแทนคำอวยพรท่อชื่อว่าชุมชนเลือดดีค่ะแสดงให้เห็นถึงชุมชนที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามเป็นย่านขายผ้าและมีร้านขายตาช่างแก่นับจุดที่ผสมผสานวัฒนธรรมได้ชมเป็นอย่างดีเวิร์กนางคอนเกษมค่ะฝาท่อนี้สื่อถึงเวิร์กนางคอนเกษมในอดีตซึ่งเคยเป็นย่านค้าสินค้านำเข้าจากต่างประเทศมีแหล่งบันเทิงและปัจจุบันนะคะก็ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยค่ะการปรับปรุงฝาท่อแบบใหม่นี้นะคะเป็นการพัฒนาต่อเนื่องในการพัฒนาบ้านหลังจากเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาทางกรุงเทพมหานครก็ได้ปรับปรุงทางเท้าเยาวราชวิถีใหม่เป็นลายดอกโบตั๋นเพื่อสะท้อนบ้านถนนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์เป็นย่านไชน่าทาวน์ที่มีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างชาวจีนมาอย่างยาวนานก่อนจึงนำโบตั๋นค่ะซึ่งเป็นดอกไม้สำคัญของชาวจีนมาสร้างอัตลักษณ์มาปรับปรุงทางเท้าในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความสวยงามและเสน่ห์ให้กับท้องถนนเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นการสร้างแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวใหม่และยังเพิ่มขนาดทางเดินให้กว้างขึ้นสร้างด้วยมาตรฐานใหม่การออกแบบให้เป็น Universal Design ที่มีความสมผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัยรวมถึงผู้พิการด้วยเพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น
0: ในที่สุดวันนี้เนื่องด้วยเวลานะคะนับนาทีแล้วเก็บได้12ฝาท่อเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมแต่นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะเหมือนย้อนอดีตไปบอกเรื่องของเยาวราชอดีตเป็นอย่างดีเลยนะคะฝาท่อลายอาร์ตที่สวยงามก็เรียกว่าเพียงแค่ฝาท่อค่ะก็ทำให้เรารู้เรื่องราวเป็นเล็กๆของเมืองนะถ้าใจให้เรามันก็สามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นที่น่าสนใจได้นะคะและก่อนหน้านี้จริงๆกทมเขาก็มีฝาท่อลายอาร์ตแบบนี้อีกหลายนะไปตามกันได้ไม่ว่าจะเป็นย่านสำเพ็งพังอุรัสช่องอ่างหรือว่าตลาดน้อยหากใครมาเก็บฝาที่นี่หรือว่าโดยรอบนะก็ส่งรูปมาอวดกันได้นะคะวันนี้คือสวัสดีชาวโลกเทปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลบางเลนนะบางเลนนครปฐมนะครับตรงนี้ทุ่งใหญ่มากครับและข้างหลังดูเต็มมากครับกี่ตัวเนี่ยอย่าถามผมนะเพราะว่าลองยืนนับดูแล้วเนี่ยนับไม่ไหวจริงเดี๋ยวเราต้องมาคุยกับผู้ที่เลี้ยงเป็ดตรงนี้ก่อนตรงนี้เขาเรียกกันว่าเป็ดไล่ทุ่งเดี๋ยวถามถึงที่ไปแล้วทำไมถึงต้องเรียกกันว่าเป็ดไล่ทุ่งครับพี่อ๊อฟดีครับโอ้พอก่อน เป็นเป็ดที่พี่อ๊อฟเลี้ยงไว้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: มาไล่ทุ่งนี่มีที่มา
1: คือไล่ทุ่งคือเลี้ยงโดยไม่ใช่ต้นทุนอาหารกินตามข้าวหอยตามท้องนามันจะได้เยอะ
0: ครับการไปไล่ทุ่งก็คือเหมือนคำว่าเราอยู่จุดนี
1: ้
0: เราพาเป็ดไปที่นึง
1: ใช่ครับ
0: เมื่อก่อนคือสามารถทอดแบบนี้เลย
1: ใช่ก่อนคือ
0: ไปกันถึงไหนนี่
1: อุตรดิตถ
0: ์โอ้ไกล
1: ขึ้นได้เลยครับ
0: ก็ถึงไปไกลขนาดน
1: ั้
0: นคร
1: ับนั้นคือที่นาครับไม่ค่อยมีบ้านคนมันที่นาอย่างเดียวโล่งๆกว้างๆเป็นพันไร่เลยครับ
0: ครับก็กินได้เต็มที
1: ่ใช่
0: กินได้ปัจจุบันนี้
1: ปัจจุบันนี้คือที่จะข้างมันลำบากขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องไข้หวัดนกเลี้ยงได้เฉพาะพื้นที
0: ่ทำอาชีพนี้มานานหรือยัง
1: มาตั้งแต่ครับพ่อทำตั้งแต่ผมยังไม่เกิน30กว่าปีแล้วอ่ะ
2: โอ้คุณผู้ชมครับเป็ดไล่ทุ่งเยอะมากๆเลยครับบอกเลยว่าไม่เคยก่อนเลี้ยงไงครับเนี่ยตั้งหมื่นกว่าตัวพี่ออฟจะมีวิธีจัดการดูแลฝูงมหาศาลนี้ยังไงอยากรู้แล้วล่ะครับต้องไปครับ
0: เป็ดที่เราเลี้ยงอันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรครับ
1: เป็ดกากีเป็ดแดงเป็ดเมียครับจะมีเป็ดพันธุ์เป็ดซีพีมันจะออกสีนวลขาว
0: ๆเป็ดกากี
1: ใช่ไ
0: หมครับ
1: ก็เข้าฟาร์มเลี้ยงฟาร์มนี่แหละครับเลี้ยงฟาร์มมันปีครึ่งเขาจะเข้าปลดระวางก็คือเข้าโลเพื่อมาเป็น
0: เป็ดพะโล
1: ่เป็ดพะโล่เป็ดตดให้เรา
0: อ๋อแต่จะเป็นไข่อันนี้ผมเริ่มสายแล้วแล้วทำไมว่าฟาร์มเขาไม่เลี้ยงแต่เด็กเลยครับ
1: ต้นทุนเยอะครับเยอะมากไม่คุ้ม
0: แล้วขั้นตอนและระยะเวลาแต่วันในการเลี้ยงเป็ดนี่ต้องทำอะไรบ้างครับ
1: คือในทุ่งนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็เช้าประมาณหกครึ่งอย่างเงี้ยปล่อยนาที่มันมีน้ำมันก็กินน้ำใส่ข้าวกินตามปกติเย็นๆครับเย็นก็ไล่กลับนี่คอยเฝ้าพวกหมาพวกมันจะเข้ามากวนแค่นั้นเองครับ
0: ขายเป็ดนะครับพี่ตอนนี้เวลามันฟักมันเรามีการดูแลยังไงหรือว่ามันฟักตามประชากร
1: มันก็ไข่ตามปกติมันก็จะหาที่ไข่ที่แ
0: ย่
1: ไข่
0: เย็นนี้มีไหมพี่พอจะมี
1: น่าจะพอมีบ้างครับมันเพิ่งเริ่มไข่ถ้าเราอย่างเงี้ยเป็ดมันจะแหวกให้เราเลยเราก็ต้องเห็นเขาไข่ที่พื้นเลย
0: ไข่เป็ดกันครับว่าจะได้สักกี่ฟอง
1: ได้แล้วก็
0: เราได้แผงไข่ครับเดี๋ยวเราไปกินไข่กัน
1: ไป
0: นี่ไงเจอไข่แล้วนี่ครับหนึ่งฟองแรกเยอะด้วย
1: ครับ
0: ไข่ที่เราเก็บมาเนี่ยเราจะไปฟักเป็นตัว
1: ไม่ฟักเป็นตัวแน่นอนครับจะกินได้เลยเพราะว่าเราตัวผู้ผสมตัวมันจะไม่มีน้ำเชื้อ
0: เพราะแต่นี่คือเป็นเดียวแต่ตัวเมียเดียวไม่มีน้ำเชื้อ
1: ครับแค่ไข่แดงไข่ขาวมาแล้วกินเลย
0: ไปเก็บไข่กัน

0: สดๆครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเดินเก็บแป๊บเดียวเต็มครับและที่สำคัญไม่หมดด้วยก็สามารถเอาไปขาย
1: ต่อได้เอาไปต้มกินเองก็ได้ทอดก็ได้ขายต่อก็ได้
0: มื้อเช้ายังไม่ได้ทานเลย
1: ได้ครับ
0: ได้ครับ
1: ง่ายๆจังเลยอ่ะแกงของ
0: อ่ะไข่เป็ดนะครับที่เรา
1: ไข่ทุ่งอ่ะ
0: กับฟาร์มอ่ะ
1: ชาวบ้านเขาจะชอบไข่ทุ่งกว่าคร
0: ับ แต่ว่าเหมือนอาจจะไม่ได้ใหญ
1: ่เล็กกว่า
0: ใช่ไหม
1: เพราะมันเพิ่งเริ่มไข่
0: เราได้ไข่มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเป็ดกินข้าวยังครับตอนนี
1: ้ยังครับ
0: ผมขอวันนี้ขอตามไปดู
1: ได้ครับ
0: ในการไล่เป็ดไปกินข้าวอยากรู้ว่าเป็ดประมาณ 7,000 กว่าตัวเนี่ยมีวิธีการไล่แล้วก็ต้อนยังไงไปดูกันเลยครับที่เราพาเป็ดไปอยู่ตรงไหนครับพี่อ๊อฟ
2: เลยไปหน่อยเดียวครับ
0: นี่คือสถานที่ประจำที่เขากินอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: วิธีการต้อน
1: เราต้องยังไงครับจริงๆมันเป็นความเคยชินเคยออกแล้วแต่จะไปง่าย
0: จริงๆเราไล่ท้ายอย่างเดียวเดี๋ยว
1: ไปตามเขามา
0: คืออันนี้เป็นนิสัยของเขาอยู่แล้วถ้าเก
1: ิ
0: ดเขาชินที่
1: มันก็จะไปที่เดิม
0: เดี๋ยวดูครับผมจะลองนะ 7,000 กว่าตัวนับด้วยนะไปกี่ตัวปะลองดูครับไปดิไปกินข้าวเร็วไปต้อนไปกินข้าวโน้น

0: าเรียกว่าตรงพื้นที่ที่เป็ดไปกินข้าวแล้วเขาก็ไม่สนใจผมเติมเนาะ
1: ใช่ครับ
0: หากินไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเราก็ปล่อยไปจนตอน
1: ใช่
0: เสร็จแล้วแต่ต้อนกลับไปที่เดิม
1: ใช่
0: เรื่องเวลาเราไปที่นาต่างๆไม่ใช่การลุกล้ำพื้นที่เขาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มันคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศ
1: ใช่ครับ
0: ข้าวที่ตกหล่น
1: ครับ
0: แล้วก็พวกหอย
1: กับข้าวทั้งหลาย
0: ตัววัชพืชต่าง
1: ๆใช่
0: เป็ดก็จะกิน
1: ใช่
0: แล้วก็ที่นาก็จะได้มูลจาก
1: ไปด้วย
0: ใช่ครับแสดงว่าแต่ละพื้นที่เขาโทรหา
1: ดีป่ะใช่ครับ
0: โทรหาด้วยเราก็หาที่เขากำลังเกี่ยวด้วยขอเขาถ้าเขาให้ก็เราก็เตรียมลงถ้าเขาไม่ก็ไม่เป็นไรนี่ถือว่าเป็นชีพผู้คุมเลยครับอยู่ไว้อยู่งี้เลยนะคร
1: ับ ใช่คร
0: ับ ก็ดูเลี้ยงง่ายนะเป็ดอ่ะที่เราเดินแค่ดักถ้าเราใครเข้าใจเขามันก็ไม่ยาก
1: เกิดคนอยากเริ่มเลี้ยงจำเป็นจะต้องมีพื้นที่ใช่ไหมครับ
0: ถ้าไม่รถมันจะลำบาก
1: ในเรื่องการขนย้าย
0: ใช่เพราะ
1: กว่าจะจบ
0: ต้นเนี่ยต้นจะเยอะมากเลยถ้าเราไม่มีรถเองปุ่งนึง20-30เที่ยวอ่ะโอ้ต้นทุนสองทุนไปหนักกับการเดินทาง
1: ใช่ครับถ้าไม่มีรถเอง
0: ถ้ามีรถก็ถือว่าสบายไปหน่อยถ้ามีรถเองมันก็
1: แรกกับเลี้ยงแถวบ้านแต่ดูทรง
0: ไม่น่ารอดนะเราซื้อตัวเป็ดที่พอไข
1: ่
0: อ
1: ่
0: ะเลี้ยงจากเล็กๆเลี้ยงเอาไข
1: ่ขายไข่อ
0: ย่างมันจะยังโอเคอยู
1: ่ไว้ไ
0: รต้นทุนน้อยหน่อย
1: มาเห็นนะครับ
0: พี่ออฟผู้ควบคุมเป็ดนะครับ 7,000 กว่าตัวเกือบ 8,000 ตัวนะครับเนี่ยครับคือเป็ดไล่ทุ่งนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ออฟมากๆ
1: ครับ
0: แปลกแต่จริง

0: วกซื้อหนูช็อปที่ช็อปมันมีอะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับวันนี้กับแอมแล้วก็ทิวนะครับวันนี้อยากให้คุณผู้ชมทางช็อปเนี่ยนะฮะได้ใช้สินค้าจากทางช้างไทยครับนี่คือที่นอนปิกนิกยางพารานะครับขนาด3ฟุต4พับนะครับที่สามารถนั่งนอนได้แบบสบายมากๆเลยถึงแม้จะเป็น4พับแบบนี้ครับแต่เวลาเรานอนเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยนะครับว่านอนเนี่ยมันเป็น4พับมันเป็นทิ้งเราเลยและที่สำคัญคนได้นะฮะแล้วก็ไปใช้แบบอเนกประสงค์ได้ถูกมากๆเลยครับ
1: ต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมว่าช้างไทยเนี่ยเขาเป็นแบรนด์พรีเมียมของประเทศไทยเราแต่ว่าเขาได้มาตรฐานการส่งออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยางพาราธรรมชาติแบบนี้ค่ะ
2: ครับ
1: เขาได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของคนจีนนะคะหรือว่าที่สหรัฐอเมริกาด้วยค่ะนั้นช้างไทยเนี่ยเขาก็เลยนำเอาของพรีเมียมแบบนี้เนี่ยให้คนไทยแบบได้ใช้งานกันค่ะนี่มาพูดคุณสมบัติพิเศษของยางพาราธรรมชาติกันบ้าง
2: ครับ
1: ยางพาราธรรมชาติเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของการป้องกันฝุ่นแล้วก็ช่วยในการลดการสะสมนะคะของเชื้อราแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราต่างได้ด้วย
2: ก็เลยหลายบ้านเป็นภูมิแพ้เรื่องผู้ใหญ่หรือแม้เด็กเนี
1: ่
2: ยแต่อย่างคุณเนี่ยเป็นคุณแม่ลูกอ่อนจริงๆต้องหาที่นอนที่เป็นเกี่ยวกับการใช้หลักอะไรฝุ่นด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: รวมถึงมีปัญหาเรื่องของหลังผมเองเนี่ยเวลานอนที่นอนแข็งๆตื่นมาที่
1: ไหวใช่ไหมหร
2: ือ
1: ว่าบางทีนอนมันยุ่งเกิน
2: ด
1: ูก็ไม่ดี
2: ไม่ดีเลยมีที่นอนแบบนี้มันสามารถรองรับสรีระในเรื่องของกระดูกสันหลังได้เป็นอย่างดีถึงผมเชื่อว่าหลายๆบ้านนะมีห้องพักต้องมีกิจกรรมที่บนสวมทีนึงเนี่ยครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งไปบางทีเราหาที่นอนที
1: ่
2: มันไม่นุ่มหรือมันแข็งเกินไปปวดก้นกบอันนี้ก็อาจจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นได้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่นี้ค่ะเขาขึ้นชื่อคำว่าปิกนิกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพับออกมานะ4พับนะเหลือแค่เล็กกระทัดรัดเบาใช้สะดวกค่ะประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บด้วยนะหรือว่าแม้แต่บ้านนั้นบอกว่าชอบเอาใส่ท้ายรถ
2: เอ
1: าออกไปใช้กิจกรรมด้านนอกบ้านนะคะไม่ว่าแบบว่าไปเที่ยวนะไปปิกนิกนะคะหรือว่าไปตั้งแคมป
2: ์
1: หรือเอาไว้ตามสวนตามไร่อย่างเงี้ยพกพาไปได้เลยนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยบอกว่าเอาไว้ใช้บ้านเอาไว้รับแขกหรือว่าอย่างที่ทิวบอกค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพระนะคะหรือบางบ้านอ่ะเอาไว้ใช้เป็นที่นอนเสริมไปจนถึงเรื่องของการโยคะน
2: ี
1: ่คือปลวกมาเป็น
2: หมดเลยนะ
1: เลย
2: ค่อนข้างอเนกประสงค์แล้วก็ใช้งานว่างมากเลยแต่หลายๆคนจะกังวลเรื่องของพออเนกประสงค์เอาไปนู่นเอาไปนี่อย่างเงี้ยมันจะพังมันจะขาดง่ายหรือเปล่าผ้าเขาที่ให้มาที่ปลอกนะทั้งตัวตัวที่นอนต
1: ั
2: วหมอนที่เขามาแบบนี้นะมันเป็นผ้าไมโครเทคเอ็มบอนนะครับที่สามารถยืดหยุ่นแล้วก็ความเหนียวหรือมีความ
1: ใช่
2: ขออนุญาตโชว์ให้ดูนะครับ
1: นี่
2: คร
1: ับ
2: นี
1: ่นี่คือเนื้อผ้าค่ะ
2: เ
1: ขามีความหนีความหนาในการแล้วก็ระบายอากาศดีนะทีนี้เนี่ยความที่เขาเป็นลายเอ็มบอส
2: ครับ
1: ลายเนี่ยเขาจะดูพรีเมียมดูลักชัวรี่ขึ้นแล้วก็มีความเล่นแสงเงานะคะดูแบบว่า
2: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากคุณสมบัติที่ดีนะคะยังแบบดูหรูหราดูพรีเมียมอีกด้วยนี้มาช็อปมาเนี่ยทั้งชีนะฮะหลายคนเนี่ยต้องรีบเป็นเจ้าของนะครับวันนี้ไปได้ใช้
1: แน่นอน
2: เอาละครับวันนี้โปรโมชั่นครับมาพร้อมกับอะไรครับ
1: นี่เลยค่ะรับไปก่อนเลยนะคะสำหรับที่นอนนะปิกนิกยางพารานะคะขนาด3 4พับเอาไปก่อน1คืนมาพร้อมกับนี้เป็นเป็ดให้สังเคราะห์นะคะมาพร้อมกับปลอกด้วยก็มีปลอก

เซตนี้ฮะจากราคาปกติ 5,840 บาทไม่ต้องจ่ายราคาเดียวเป็นแค่ 1,590 บาทฟังดีๆ 1,590 บาทรีบโทรได้เลยที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการส่งตรงถึงได้ด้วย M-Card ครับ

0: ชายที่นอนนิกังพาราธรรมพัดขนาด3ฟุตภายใต้4ท่อนครับก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: มาตรฐานการส่งออกค่ะผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ
0: ทำให้เนี่ยนอนสบายลดแรงกดทับลดอาการปวดหลังปวดคอนะครับทางการใช้งานและรับประกันการใช้งาน7ปีครับบ้าไว้ได้ใช้แน่นอน
2: การที่เราจะทำอะไรสักอย่างเราต้องทำของที่ดีที่สุดเพราะลูกค้าต้องได้รับความคุ้มค่าที่สุดและรู้สึกว่าสิ่งที่จ่ายไปต้องคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เกินราคาเกินซ้ำในสิ่งที่ลิตาตั้งใจทำค่ะ
1: ใช่วันนี้นะต่อไปด้วยชั้นไทยที่นอนติดยาราคา31ค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับตอกที่นอนมูลค่า990ค่ะลำหมอนแยสังเคราะห์ค่ะ1ใบ1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนในชั้น1มูลค่า290ค่ะกับพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนคัน1ผืนมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1ผืนมูลค่า290บาทค่ะรวมแล้วทั้งสิ้น 5,800 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021-4330ค่ะหรือว่าไลน์แอดแอดคอมเมียคุณสมภาวันนี้คือราคาคุ้มค่ามากๆแล้วอยากให้คุณน่ะได้ไปเพราะว่าซื้อกับนอกเหนือจากราคาแล้วคุณยังได้ของคุณภาพด้วยเกรดพรีเมียมนี้จากแบรนด์ช้างไทยนะคะซึ่งตัวนี้เขาเป็นยางพาราธรรมชาติ
0: คุ
1: ณผู้ชมเวลาที่เราซื้อยางพาราธรรมชาติอ่ะเราอ่ะมันจะเจอแต่ราคาแพง
0: ขนลุกเลยนะ
1: ใช่แต่ว่าราคาจับต้องได้เป็นยางพาราธรรมชาติด้วยค่ะลดในเรื่องของการโอมเนาะป้องกันไรฟูสะสมโรคต่างๆเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นแบบเชื้อรานะคะหรือแบคทีเรียด้วย
0: โอ้โหซีเรียสเรื่องนี้มากๆรวมไปถึงคุณภาพของมันสมบัติของมันเนี่ยบางคนมีปัญหาเรื่องซินโดรมหรือเป็นผู้ใหญ่ของเรามีปัญหาเรื่องแหนนะฮะบางทีเรามีที่นอนพาราดีดีแบบนี้ได้นอนแล้วผมเชื่อและกล้าการันตีว่าอาการปวดหลังเนี่ยจ
1: ะลดใช่แล้วนะเพราะว่าเขาอะช่วยรับแรงต่างๆได้แล้วก็กระจายหนักได้อย่างดีเพราะว่าอยากให้ดูเป็นยางพาราที่ม
0: ี
1: หนานะแล้วก็หนักเอานะครับพับได้4พับออกมาเนี่ย
0: ครับ
1: เหลือชิ้นแค่นี้เอง
0: คือ
1: พกพาง่าย
0: ครับ
1: ใส่ท้ายรถได้ขึ้นบนหลังได้เอาไปใช้งานตามนอกบ้านได้จะพาเที่ยว
0: ไปไหนบ้างไปเที่ยวไหนบ้าง
1: ไปเที่ยวนะคะไปกางแบบเป็นเสริมได้นะหรือว่าจะเอาไปใช้ตามสวนตามไร
0: ่
1: ไปกางเต็นท์ปิกนิกก็สามารถที่จะใช้งานได้หรือแต่บางคนบอกอ๋อเอาไว้ที่บ้านได้แหละ
0: เนี่ยสวดมนต์สวดมนต
1: ์ใช่สวดมนต์ได้เลยโอเคได้บ้างก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเตียงเสริมนะเพราะว่าพอเขาพับแล้วเนี่ยก
0: ็
1: ขยันเนื้อที่จัดเก็บ
0: ครับผมแล้วยังไม่พอยังมาพร้อมหมอนนะครับเป็นทางด้านของขนเป็ดสังเคราะห์นะครับตัวนี้นอนแล้วก็นอนสบายนะแล้วได้คู่กันเป็นเรื่องปกติซื้อเป็นเซตที่อื่นตามห้างนะผมบอกเลยนะราคาเฉียดหมื่น
1: โอ้ยแพง
0: กันแต่วันนี้จะมีราคาที่คนไทยควรได้จริงราคาพันต้นแบบนี้แล้วก็เป็นเกรดออกนะคนจีนชาวชาติทุกคนใช้ชอบหมดเราจะไม่ใช้ได้อย่างไรนะครับวันนี
1: ้
0: ซื้อทั้งทีซื้อทางช็อปมาเนี่ยด้วยนะครับซื้อไป
1: ได้ก่อนค่ะ
0: วันนี้มาเป็นเซตเลยหมด
1: โอ้เป็นใหญ่เลยผู้ชมค่ะว่าได้ไปนะโอ้ยต้องใจมากๆเลยเพราะว่าพันบอกราคาก่อน1,590บาทคุณจะได้รับนะคะเป็นก่อนดังราปิกนิกนะในขนาด3ฟุตทำได้ครับนะคะเรียกว่าอเนกประสงค์มากๆเลยเอาไปก่อนเลย1ผืน
0: 1ผืน
1: มาพร้อมกับปลอกที่นอนดูผืนนะแล้วก็มีหมอนขนเป็ดใยสังเคราะห์นะคะมาพร้อมกับปลอกของเขาด้วยถ้าหากว่าโทรเข้ามาทันนะคะในราคาตอนนี้เลยนะคุณผู้ชมจะได้รับเพิ่มไปอีกนะคะเป็นตัวปลอกที่นอนแล้วก็ปลอกหมอนนะคะเพิ่มไปอีกอย่างละผืนเอาไว้ใช้ได้กับสามได้
0: โอ้ยอย่างสูงริ้ว 5,140 คุณจะแทนจำที่ 1,590 บาทจำตัวเลขนี้ไว้ฮะ 1,590 บาทเท่านั้นโทรมาได้เลยครับที่02-1433ครับหรือไลน์ที่แอสไซช็อปเมเนียสินค้าดีมีความการันตีส่งตรงแม่บ้านด้วย

0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาแล้วค่ะกับคาซิวาเตาแก๊สหัวคู่รุ่น K210 แรงร้อนกระจายความร้อนได้ทั่วถึงดีไซน์สวยสีเงินเงาพร้อมกับหัวเตาคู่สามารถทำอาหารพร้อมกันได้โดยไม่เสียเวลาไม่ว่าจะต้มผัดทอดตุ๋นนึ่งก็ครบจบในเตาเดียวค่ะรวดเร็วทันใจมาประหยัดเวลาในการทำอาหารที่ยุ่งยากให้คุณด้วยเตาแก๊สคาซิวาหัวคู่รุ่น K210 ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สอบมันเนี่ยค่ะวันนี้อยู่กับแอมและทิวค่ะ
2: ครับ
1: เราจะมาเอาใจใส่เข้าครัวกันพ่อบ้านแม่บ้านหรือว่าใครที่เปิดร้านอาหารค่ะวันนี้เรามีความคุ้มค่าจากคาซิวาค่ะ
2: และคิดว่านะฮะเป็นเตาหัวคู่รุ่น K210ที่นำให้กันนะครับหลากหลายขึ้นสูงขึ้นนะครับมีความสุขในการทำอาหารมากขึ้นกับพ่อบ้านแม่บ้าน
1: ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะเอาโปรโมชั่นไปก่อนเลยเพื่อที่จะได้ตัดสินใจต้องตอนนี้นะคะเพราะว่าวันนี้คือโปรโมชั่นบ้านนะ
2: คา
1: ซิวาเลยนะกับเตาแก๊สหัวคู่แบบนี้ซื้อ1แถม1ไปเลยได้2ตัวใหญ่ๆค่ะมีผ้าโอเวอร์อีก2ผืนแค่จ่ายเอาเลยเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นเลยค่ะ
2: อ
1: ่
2: ะรีบโทรมาเลยนะครับแต่ตอนนี้ต้องมาดูในตัววัสดุของเขาเลยที่บอกไปตัวเตาเนี่ยนะครับตัวนี้ทำจากตัวสแตนเลสนะแข็งมากแล้วไม่เป็นสนิมง่ายคนแบบนี้สแตนเลสหรือเปล่า
1: อัน
2: น
1: ี้เป็น
2: สนิมเลยก็หัวสปาร์คของเขาเห็นไหมครับตรงนี้2หัวแบบนี้นะฮะรับประกัน6 เดือนเต็มเลยรับหัวอันนี้ฮะทองของเขาให้ดูครับ2หัวนะตัวนี้เนี่ยนะครับทนความร้อนแล้วก็นำร้อนให้เป็นอย่างดีเลยครับ
1: ถูกต้องเลยค่ะอยากจะบอกนะแอมมาเป็น1คนที่เข้าครัวทำอาหารทุกวันสิ่งที่ซื้อชอบในตัวเตาหัวคู่ของคาซิวาตัวนี้ คือฐานเขามั่นคงคุณผู้ชม
2: ค
1: ือใหญ่มากนะอยากจะให้ดูตัวนี้ค่ะฐานใหญ่มั่นคงใหญ่ที่เราอยากจะทำอาหารแบบเสิร์ฟใหญ
2: ่ๆ
1: หรือว่าจะทอดปลาใช้กระทะใหญ่แบบนี้กระทะที่เราวางเนี่ยคือ 32 เซนติเมตรนะเห็นไหมคะอยู
2: ่
1: ม
2: ั่
1: นคงไม่โครงเครงเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะใครที่ไปทำอาหารจะอุ่นหุงตุ๋นโต๊ะ
2: ทำได้หมดเลย
1: ทำได้หมดรันเมนูได้หลากหลายรู้ว่าแม่ตาหาว่าเราเนี่ยนะอยากจะทำอะไรเมนู
2: ได้เลยครับ
1: พร้อมกันค่ะไม่จะหนึ่งนี่ซึ้งสามชั้นแบบนี
2: ้หัวใหญ่มากเลยนะ
1: ว่าเตาแก๊สนะกระจายไฟไม่ดีนะหรือว่าไฟกระนะคะความร้อนเนี่ยไม่สม่ำเสม
2: อ
1: ชั้นบนจะไม
2: ่สุกเลย
1: จะไม่สุกนะแต่ว่าอยากจะให้ดูที่ไฟก่อน
2: มาดู
1: ไฟเนี่ยนะคะคือเขาจะมีการกระตุ้นอย
2: ่
1: างสม่ำเสมอคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นตัวไฟนะคะถ้าหากว่าเราสังเกตเห็นนะคือไฟจะกระจายความร้อนได้อย่างดีไม่กระจุกตัวว่าแม้แต่ที่เราหลีไฟให้กลายเป็นไอออนจะอุ่นอาหารเขาก็สามารถที่จะกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึงนะคะ
2: ครับ
1: ทีนี้เรามา
2: ดูดีกว่า
1: เรารังสรรค์เมนูอะไรให้ทุกคนได้รับประทานก
2: ัน
1: นี
2: ่มาเลย
1: อ
2: ันนี้เป็นอะไรขนมปังสังขยาดู
1: ก็คือว่าควันน่ะขึ้นอย่างสม่ำเสมอคืออยากจะบอกอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะเวลาที่เราอ่ะจะทำอาหาร
2: ครับ
1: แล้วทุกคนในบ้านรับประทาน
2: เราพร้อมกัน
1: พร้อมๆแต่เมนูนะเพราะเนี่ยเตาแก๊สอ่ะคือหนึ่งสิ่งที่จำเป็นมากที
2: ่เราจะต้องมีชั้นที่สองจะเป็นซาลาเปาขนมจีบแบบอุ่นร้อนๆร้อน
1: ถูกต้องเลยค่ะ
2: กระจายถือ
1: ร้อนเอามาอุ่นพร้อมเสิร์ฟไปพร้อมๆกันหรือว่าแม้แต่นี่
2: ครับ
1: ชั้นแรกที่เราทำ
2: ค
1: ือเรานึ่งปลาไว้แบบนี้เลยคุณค่ะทั้งผักเรานึ่งไปพร้อมๆกันได้แล้วความร้อนนะกระจายได้อย่างทั่วถึงให้ความร้อนตั้งแต่ชั้นแรกอุ่นอาหารชั้น2และอุ่นขนมชั้น3
2: โอเคทำเมนูได้นะฮะหลากหลายจริงๆคุ้มมากๆไม่เสียเวลาแบบทำหนึ่งเมนูใช้เวลา30 นาที30 นาทีเราได้ถึง 4-5 เมนูเลยคุณผู้ชมใครที่เห็นนะต้องเปลี่ยนกระชอบมาเนี่ยวันโปรดีมากเลยครับแต่หลายคนซื้อ
1: แน่นอนค่ะ
2: ชื่อว่านะครับเป็นตัวแทนนะครับคู่แบบนี้เลยนะครับที่คุณจะได้ไปซื้อ1แถมอีก1นะครับคุณจะได้ไปถึง2เลยรวมไปถึงแถมไมโครไฟเบอร์2ผืนแบบนี้นะครับในราคาปกติเนี่ย 2,098 บาทไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียวเพียง 1,090 บาทเท่านั้นรีบโท

0: ที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาแอดไลน์ช็อปมาเนียซิตี้ภาพการันตีโปรโดยเอ็มขับครับ
1: ทราบกับใครว่าเตาแก๊สหัวคู่รุ่น K2100ไฟแรงร้อนวาวกระจายความร้อนได้ดีไซน์สวยสีงามมาพร้อมกับหัวเตาคู่สามารถทำอาหารพร้อมกันได้โดยไม่เสียเวลาค่ะไม่ว่าจะต้มผัดทอดตุ๋นนึ่งก็ครบในเตาเดียวค่ะรวดเร็วทันใจมาประหยัดเวลาในการทำอาหารที่ยุ่งยากให้สะดวกมากขึ้นดูเตาแก๊สว่าหัวคู่รุ่น K2100 ค่ะคาชิวะเตาหัวคู่รุ่น K2100ประหยัดเวลาในการทำอาหารด้วยเตาหัวคู่แข็งแรงทนทานกระจายความร้อนได้เร็วอาหารสุกทั่วถึงค่ะ
0: เป็นเหล็กชุบเหลืองนะครับนำความร้อนได้ดีความร้อนสูงครับทำความสะอาดง่ายสนิมครับ
1: มาพร้อมกับการรับประกันตัวพักงานถึง6เดือนมาเปลี่ยนครัวของคุณให้ง่ายต่อการทำค่ะด้วยเตาแก๊สคาชิวะหัวคู่รุ่น K2100ค่ะ
0: เอาละครับวันนี้คาชิวะครับเตาแก๊สหัวคู่รุ่น K2100นะครับวันนี้ซื้อ1แถม1นะครับพอแล้วให้ค่าไมโครไฟเบอร์ถือสีด้วยนะครับจากราคาปกติ 2,800 วันนี้พิเศษกับช็อปมาเนียเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วน02-114-33หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็มคอร์ด
1: ผู้ชมคะใครยังไม่ได้โทรรีบโทรนะเพราะว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆนะคือความคุ้มค่าจากคาชิวะค่ะ
0: ถูกนะครับวันนี้คุณจะต้องจ่ายนะจากราคาปกติ 2,098 บาทแต่วันนี้ซื้อ1แถม1นะให้ผ้าไมโครไฟเบอร์ไปอีก2ผืนในราคา 1,090 บาทรีบโทรไม้ทันนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะจะบอกให้นะผู้ชมวันนี้คือมันเป็นโปรที่มันคุ้มมากที่บอกค่ะว่าได้เอาไปถึง2อันใหญ่ๆแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเปิดร้านอาหารซื้อแล้วก็ไปวางเงินเองใช้งานพร้อมๆกันเลยก็ได้หรือว่าใครที่อยากซื้อของฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้กับคนครอบครัวกับคุณคุณแม่หรือว่าใครที่มีบ้านสองหลังสามหลังคือไปเลยทีเดียวค่ะจ่ายราคาเบาแบบนี้แอบว่ามันคุ้มค่ามากๆแล้วแหละแล้วใครคนนั้นในเรื่องธรรมะแล้วก็อาจจะมีซอสมีความมัน
0: ใดนะค
1: ะหกใส่ตัวเตาทำความสะอาดย่างไหมตัวเนี้ยทำสะอาดแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของสนิมเพราะว่าตัวถ่านของเขานะเป็นสแตนเลสชั้นดีเลยนะคะทำความสะอาดง่ายคลีนง่ายทีนี้มาดูบริเวณหัวสปาค่ะตัวนี้เปิดไฟง่ายชั้นง่ายมาพร้อมกันกว่า6เดือนเต็มค่ะทีนี้ตัวหัวจ่ายไฟเขาเป็นโทองเหลืองให้กระจายไฟอย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็ให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอไฟไม่กระตุกไฟไม่กระจาย
0: ถูกต้องนะครับอ่ะเหมาะกับใครบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ชอบทำหรือหลายคนเนี่ยเป็นทั้งมือใหม่หรือคนทำอาหารแบบช่ำชองก็ใช้ได้รวมถึงขาบุตรขาเยอะมากเรียกว่าทีละเมนูอันนี้ช้าอันนี้คุณได้ไป1-1ได้กี่เมนู4เมนูเลย
1: พร้อมกันใช่แล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายใช้ที่บ้านก็ได้ร้านค้าก็ดีนะใช้กับเนี่ยกระทะไซส์ใหญ่แบบนี้ก็ได้เรียกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะกับการจ่ายในวันนี้ค่ะ
0: เอาละใครที่ดูอยู่ค่ะไม่ต้องลังเลครับรีบตัดสินใจเลยครับโอ้วันนี้มีจำนวนจำกัดนะครับแต่เลยคือไป
1: แน่นอนค่ะ
0: วันนี้ชิวาครับเตาแก๊สหัวคู่นะครับซื้อ1แถม1นะแถมผ้าไมโครไฟเบอร์อีก2ผืนราคาปกติ2,018บาทแต่วันนี้คุณจ่ายราคาเดียวครับ 1,090 บาทเอาไปทั้งนี้เลยนะครับรีบโทรมา214-330หรือแอดไลน์ที่แอดไลน์ช็อปมาเนียค้าดีมีคุณภาพกระสอบถึงบ้านโดยเอ็มคอร์ด
1: ขายย้ำกันอีกนะว่าปรับโปรโมชั่นของเราวันนี้ได้ไปถึง4ชิ้นเป็นแค่ 1,009 บาทเตาแก๊สใหญ่หัวคู่แบบนี้ไป2อันใหญ่ๆเลยเนี่ยคุณผู้ชมคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีเป็นเนี่ยของเราค่ะก็วันนี้น้ำหมดนะคะขอตัวไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นการทั่วสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมันเนี่ย

0: นี้พร้อมส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะกับเรื่องทองเรยาค่ะเสื้อผ้าดีนะคะจากโพลีเอสเตอร์ค่ะโอ้สบายไม่อึดอัดค่ะยืดหยุ่นได้เป็นอย่างดีนะคะมาพร้อมกับเสื้อที่รอบอก40นิ้วนะคะกางเกงรอบเอวเริ่มต้นที่25นิ้วจนถึง42นิ้วค่ะรอบสะโพกเริ่มต้นที่36นิ้วจน42นิ้วและที่สำคัญค่ะวันนี้มาให้ครบเลยนะคะ7ชุด7สีต่อไปด้วยสีแดงนะคะลายโบสีน้ำเงินลายโบค่ะสีทองนะคะไปถึงสีชมพูลายโบสีน้ำตาลายโบสีเขียวเข้มลายโบและสีลายโบค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ช็อปเนี่ยค่ะวันนี้อยู่กับแอมออฟพอยลี่ค่ะ
2: ฟงแน่นอนคุณแม่จ๋าวันนี้นะคะเรามาอยู่สวยๆแบบนี้จากเรยาโอ้โหบอกเลยว่าแม่บ้านนะแม้ว่าจะเป็นชุดอยู่บ้านไปเที่ยวชุดไปจะทำยังไงอยากจะสวยแต่ไม่ต้องคิดเยอะต้องมานั่งดิชแองแมทที่บนอะไรบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะเป็นราคาที่บอกเลยว่าโลล้างสต็อกโลแบบที่ว่าขนมาจากโรงงานเรยาโดยตรง
2: ค่ะ
1: นี่แม่เลยท่านนะบอกเตอร์ของชาแนลเนี่ยของเราเขาบอกว่าเฮ้ยเวลาแบบมาโลล้างสต็อกอะมีแต่ไซส์ใหญ่แล้วทำไมไซส์เล็กไม่มีบ้างวันนี้ล่ะข่าวดีของมันค่ะที่มีนักออกนะไม่เกิน40นิ้วนะคะรอบเอรอบสะโพกเกิน42นิ้วใจฟังให้ดีเพราะว่าทั้ง7ชุดนี้7สีนี้สวยทุกชุดค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วที่สำคัญไม่มีแค่ความสวยนี่สิสภาพอากาศเมืองไทยมันร้อนบ้าเอาไม่ว่าจะฤดูกาลไหนมันจะมีความอบอ้าวของใช่ไหมแม่และเราก็ไม่ได้เฉยเฉยทำงานนะคะ
1: ใช่
2: เสื้อตัวชุดเซตนี้บอกเลยว่าระบายอากาศได้อย่างดีใส่แล้วระบายมาพร้อมกับความสวยและที่สำคัญวันนี้ต้องบอกเลยว่าเลือกลวดลายมาแบบไม่ซ้ำใครเดินแล้วไม่ชนกับใครแน่นอน
1: จริงนะว่าตัวลวดลายของเขานะคะแน่นอนแหละสีพื้นสีที่จะได้ไปนะตัดลวดลายลายโบค่ะทั้งชุดเลยทั้งเสื้อทั้งเกงนะคะแล้วก็มีลายดอกไม้พร้อมกับกลิตเตอร์สีทองความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นั้นค่ะไม่ว่าจะสวมใส่อยู่ที่บ้านหรือว่าจะใส่ไปทำงานบางคนเป็นแม่ค้าก็ใส่ได้นะพอลี
2: ่ได้และสบายและสวยเลยที่สำคัญคุณผู้ชมวันนี้แม่ค้าได้ความสวยได้ความใส่สบายแล้วยังเซฟเงินในกระเป๋าสตางค์เราด้วยมันดีขนาดนี
1: ้
2: วันนี้ตรงจากโรงงานมาในราคาโรงงานส่งตรงถึงบ้านชมเนี่ยจัดให้แน่นอนที่บอกไปแล้วราคารวมราคาเต็ม7นี้ปกติแล้วราคาเกินครึ่งหมื่น 5,530 บาท
1: ค่ะ
2: วันนี้แม่จ๋าโทรศัพท์และฟังดีๆเตรียมกดโทรเลยเพราะวันนี้จะหันราคาเหลือแค่900บาทเท่าน
1: ั้
2: น
1: แม่จ๋าวันนี้นะเฉลี่ยมานะคะเหลือเพียงแค่ชุด140บาทเพราะฉะนั้นมั่นใจเลยว่าแม่ของเราที่รับชมอยู่ซื้อไป
2: ได้
1: ใช้แน่นอนโปรโมชั่นนี้นะคะจะราคาชุดรองของเรา7ชุด7สีนะคะด้วยสีแดงน้ำเงินทองชมพูสีน้ำตาลสีเขียวเข้มและสีม่วงค่ะทุกสีตัดลวดลายโบทุกชุดนะคะจากราคาเต็ม 5,530 บาทนี้7ชุดนี้เกือบแค่990บาทเท่านั้นค่ะชุดละ121บาทนะรีบยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข024330นะคะหรือว่าที่แล้วสายชาวเมเนียค่ะ

0: ผ้าดีนะคะผลิตจากโพลีเอสเตอร์ค่ะกลมนุ่มสบายไม่อึดอัดค่ะยืดหยุ่นได้เป็นอย่างดีนะคะพร้อมกับเสื้อที่อก40นิ้วนะคะกางเกงค่ะรอบเอวเริ่มต้นที่25นิ้วจนถึง42นิ้วค่ะรอบสะโพกเริ่มต้นที่36นิ้วจนถึง42นิ้วค่ะและที่สำคัญวันนี้จัดมาให้เลยนะคะ7รุ่น7สีประกอบไปด้วยสีแดงนะคะลายโบน้ำเงินลายโบค่ะสีทองลายโบนะคะรวมไปถึงสีชมพูลายโบน้ำตาลลายโบสีเขียวเข้มลายโบและสีม่วงลายโบค่ะต้องบอกแม่อย่าดูเพลินนะคะหลายคนมัวแต่ดูเพลินเดี๋ยวหมดไปตอนนี้คือราคาที่ส่งตรงมาจากโรงงานจริงๆ
1: จริงใช่เลยค่ะนี่คือราคาแบบโลล้างสต็อก
0: ค่ะ
1: สำหรับคุณแม่ๆที่แบบว่าหุ่นไปเละ
0: นี่นี่จริงๆ
1: มีว่า
0: พี่แม่พออายุมากขึ้นคนบอกว่าตัวเล็กลงตามวัย
1: ค่ะ
0: เสื้อผ้าเปลี่ยนไซส์กันยาก
1: จริง
0: วันนี้เรยาเห็นความสำคัญตรงนั้นและจัดมาให
1: ้
0: สวมใส่สบายไปอากาศได้ดีและนี่คือรุ่นยอดนิยมที่พี่นี่บอกว่าแม่บางทีทำอะไรเยอะวันแต่คิดอะไรต
1: ้
0: องหาข้างบนใส่อะไรข้างล่างใส่อะไรวันนี้จัดให้
1: ค่ะ
0: ทุกสีด้วย
1: ใช่แล้วนะคะตัว7สีไปเลยนะแต่ว่าแม่อยากให้มาดูชุดลายบอกเลยนะว่าชุดนี้ต่อให้เป็นชุดลำลองจากเรยาแต่ใส่ได้ทุกที
0: ่
1: ไม่ว่าจะใส่อยู่บ้านทำงานบ้านหรือว่าใครเป็นแม่ค้าใส่แผงตลาดเห็นไหมว่าเขาจะมีลูกเล่นนะเป็นกลิตเตอร์สีทองพร้อมกับลวดลายลายดอกไม้แล้วก็หลายคนไปกังวลว่าโอ๊ยเป็นคอกลมหนูแม่จะใส่เข้าไห
0: ม
1: ตัวนี้คอกลมแต่ว่าเป็นคอกลมที่ค่อนข้างกว้างนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะสวมใส่ได้อย่างง่ายดายเลยนะคะแล้วก็ตัวของอกค่ะรอบอกอยู่ที่40นิ้วใครที่อกไม่เกินสวมใส่ได้เลยนะส่วนช่วงของเอวสะโพกไม่เกิน42นิ้ว
0: ใช่แล้วค่ะสวมใส่สบายแล้ววันนี้ที่สำคัญก็คืออย่างที่บอก
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะว่าให้มาครบ7สีเลยแม่แม่และสามารถเอาไปแมทกันเองสลับสีกันด้วยก็ได้เนาะ
1: ใช่หรือว่าคุณแม่บางท่านบอกว่าโอ้วันนี้อยากใส่แบบกางเกงขายาวก็เปลี่ยนเป็นกางเกงขายาวที่บ้านของเราได้เลยแล้วก็ใส่เสื้อของเรยานั่นแหละ
0: ถูกต้องเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ตัวเนื้อผ้านะคือสวมใส่สบายเหมาะกับอากาศประเทศไทยเลยค
0: ่
1: ะร้อนอ้าวร้อนชื้นแบบนี้นะตัวระบายอากาศระบายเหงื่อได้ดีนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ตัวด้านนอกนะสีสันลวดลายออกมาสวยงามแต่เนี๊ยบตามสไตล์ของเรยาแน่นอนค
0: ่ะใช่ค่ะและที่สำคัญวันนี้ค่ะคือเรื่องของโปรโมชั่นบอกเลยว่าโรงงานส่งตรงมาเองถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมแบบนี้ช็อปเราคาเดียวค่ะ990บาทเท่านั้นย้ำเลย990บาทหลายคนแม่ต้องสตาร์ทแม่ต้องออกไปซื้อต้องออกไปเบียดออกไปร้อนกับเขาไม่ได้ราคานี้
1: คือจะบอกให้นะว่าไปซื้อตาแพง
0: อ่
1: ะเฉลี่ยนะเอาแค่ซื้อก็เกินแล้ว
0: เสื้อต้องมี300บาท
1: ชุดนึงอ่ะ111บาทแต่ถ้าหากว่าแม่ไปซื้อเสื้อแยกตามอื่นๆนะขั้นต่ำ150ใช่ไหมหรือว่ามาทั้งชุดก็300-400แต่ว่าย้ำตังแม่ค่ะเฉลี่ยมาเหลือเพียงแค่ชุดละ141บาทเท่านั้น
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นเรามั่นใจเลยค่ะว่าคุณแม่ซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: สำหรับพิเศษวันนี้นะคะเรยาค่ะชุดละชุด7สีลวดลายโบทั้งหมดนะคะประกอบด้วยสีแดงเงินทองชมพูน้ำเขียวเข้มม่วงค่ะจากราคาเต็ม 5,530 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้7ชุดนี้เหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะเฉลี่ยค่ะเหลือเพียงแค่ชุดละ111บาท
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเรียกเข้ามาหาเรานะคะก่อนสินค้าจะหมดนะเล่น0-1-4-3-3-3-0ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE แอดของเราค่ะแอดไซส์ชับแมนเนียค่ะสินค้าดีคุณภาพการันตีสดบ้านโดยเอ็มคอร์ดค่ะย้ำว่านี่คือสุดท้ายของโรงงานเรยาแล้วสำหรับ
0: ท่าน
1: น
0: ี้ใช่แล้ว
1: คือเนี้ยใครที่บอกว่าอยากซื้อแม่ด้วยหรือว่าจะซื้อฝากคุณแม่สามี
0: วันนี้ได้หมดเลย
1: ใช่
0: เยอะค่ะแม่ขา
1: วันนี้สบายกับราคาพิเศษ
0: นานพิเศษนะคะ
1: และมีที่นี่ที่เดียวบอกเลยซอยนี้ไม่ได้มีบริการ
0: จริง
1: แต่ว่าวันนี้เราสองคนขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับซึ่งมีกิจกรรมหลายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาครับสำหรับกิจกรรมนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปติดตามชมได
1: ้ผู้บริหารในตาเจ้าหน้าที่และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ส่วนกลางมีผู้บริหารระดับสูงมีท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประเทศวัชรศาสตร์ดิษฐ์รองกรรมดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประปัญญาวัชรบัณฑิตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นต้นเป็นฐานรวมนานาชาติที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจำพรรษาอยู่ในหอพักภายในมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาควิทยาเขตประกอบด้วยวิทยาเขตของไทยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชวิทยาเขตเชียงใหม่วิทยาเขตขอนแก่นวิทยาเขตอุบลราชธานีวิทยาเขตบริศึกษาพุทธโคตรนครปฐมวิทยาเขตนครสวรรค์วิทยาลัยสงประกอบด้วยวิทยาลัยสงเลยวิทยาลัยสงลำพูนวิทยาลัยสงปัตตานีวิทยาลัยสงนครลำปางวิทยาลัยสงชัยภูมิวิทยาลัยสงสุราษฎร์ธานีวิทยาลัยสงตราดวิทยาลัยสงพิจิตรและหน่วยวิทยาบริการมีหน่วยวิทยาบริการจังหวัดสงขลาและหน่วยวิทยาบริการจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ได้มีความพร้อมเพียงกันมาเจริญทั้งหมดเพื่อความเป็นสิริมงคลถวายพระพรคล้ายวันประสูติสมพระเจ้าลูกยาเธอฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิมูลราชจุมาน29เมษายนขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระพลาทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แรงทรงพระเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบจิรัติธิการโส

0: าเผชิญหน้าเมื่อไปจานอู่ต้องดับศักดิ์ศรีสยบกามารในศึกที่ทั้งยุทธภพ
1: เป็นแบบนี้ได้ไงตั้งหายตัวไปได้ยังไง
0: สายใหญ่พี่น้องที่ขาดสะบั้นจะตีหรือจะต้องจบลงด้วยความตายของใครคนใดคนหนึ่งลุ้นแรงไปกับเรื่องราวที่คนรอคอยดาบฟ้ากระบี่มารจันทร์ถึง16 นาฬิกา5 นาทีทางช่อง9กด 30

จะไหลตลอดระยะเวลาที่ได้เจริญพระพุทธมนต์เป็นจิตภาวนาเนื่องในโอกาสวันชัดมงคลอันวันมหามงคลยิ่งคือเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ล้นเกล้ารัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีราชอาณาจักรไทยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาศรีสินทรมหาวชิรลกรพระวรกราบอยู่หัวภายหลังเสด็จขึ้นเริงถวายราชบัตรต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559และดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบาทสมเด็จพระวชิรกราบเจ้าอยู่หัวตลอดเวลาที่ทรงครองราชย์ทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับการมุ่งมั่นบำบัดบำรุงแก่อาณาประชาราษฎร์บำรุงไว้สถาบันหลักของชาติและทรงเป็นแบบอย่างการครองตนด้วยหลักทศพิธราชธรรมในด้านการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาองค์เป็นเอกอัครศาสนูปัมภกมีพระราชศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่คณะสงฆ์การศึกษาของคณะสงฆ์การเผยแผ่พระธรรมคำสอนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ทรงพระราชโปรดพระโปรดกระหม่อมพระราชทานพระทหารเพลไว้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่บรรพชิตและพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564จนถึงรวมพระราชทรัพย์องค์ทั้งสิ้น41,134,85.85 บาทที่นับเป็นพระมหากรุณาอันหาที่สุดได้คือพระองค์เจ้าพระราชทานพระราชอนุญาตให้เผยแพร่หลักธรรมนาวาวังอันเป็นหลักธรรมที่ประมวลจากพระธรรมคำสอนในพุทธศาสนาเปรียบประดุจนาวาทิพย์ที่นำพาปฏิบัติให้ถึงฝั่งแห่งความสุขและความเจริญนับเป็นมรดกธรรมอันล้ำค่าที่พระราชแก่ปวงชนชาวไทยนอกจากนี้ยังทรงพระราชศรัทธาส่งเสริมการศึกษาพระธรรมทั้งแผนกธรรมบาลีของคณะสงฆ์ไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาภรณราชวิทยาลัยเสด็จพระดำเนินในการประกาศบริการชนิดพัดยศและทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจัดตั้งขึ้นตามแนวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อสนับสนุนพระภิกษุสามเณรให้มีโอกาสกับพระธรรมวินัยขั้นสูงโดยมีโครงการสำคัญอันนี้ทุนการศึกษาบาลีขั้นสูงสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ในปริยัติธรรม9ประโยคเสริมต่อตนในปริยัติธรรม9ประโยคผ่านกองบาลีสนามหลวงทุนรับอุดมศึกษาด้านพุทธศาสตร์สนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรในระดับตรีปริญญาโทและปริ

ด้านศาสตร์โดยกำกับดูแลโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยโครงการฝึกอบรมธรรมเทศกาจารย์โครงการพัฒนาพิสูจน์ให้มีความรู้ความสามารถในการแสดงธรรมตามหลักโอแห่งธรรมกถึง5อย่างเพื่อถ่ายทอดธรรมให้ถูกต้องเหมาะสมโครงการอบรมวิปัสสนาญาณสนับสนุนแล้วฝึกอบรมเพื่อสร้างพระวิปัสสนาจารย์ที่มีคุณภาพโครงการสืบสานงานพ่อต่อยอดเล่าเรียนรู้กิจกรรมรวบรวมและต่อยอดผลงานวิชาการนิทรรศการและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ได้รับทุนเพื่อสืบสานจักรีธรรมนอกจากนั้นจะมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์อีกมากมายเพื่อศาสนาเพื่อสังคมประเทศชาติและเพื่อประสบให้ก่อนพระองค์ในโอกาสวันฉัตรมงคลอันเป็นวันมงคลยิ่งนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาที่ได้รับพระบรมราชานุญาตสืบมาน้อมนำพระราชปณิธานพระบรมราชโองการหลักธรรมและหลักมนาวาวังมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมุ่งผลิตบัณฑิตที่เพียรพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้และความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาพระสัพพลีการเผยแผ่พระธรรมคำสอนบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสนองพระราชปณิธานในการจันลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงพระเกษตรบานมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเจริญยืนนานเป็นมิ่งขวัญรุ่งเรืองของปวงชนไทยตลอดกาลนานยะถาวะริวหาปุราริปุเรนติสาคารังเอวะเอวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิตังปฏิตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังฆปาจันโทปนรโสยะถามนิโชติรโสยะถา

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้แบบไม่ต้องตัวช่างไม่ว่าจะเป็นรถรองรถไร่นาไร่สวนมุมส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
2: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
1: ชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมง
2: ชาร์จครั้งเดียวใช้ได้นาน
1: ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะก็เป็นโคมไฟโซลาร์เซลล์1โคมค่ะแผงโซลาร์เซลล์1แผงและรีโมทคอนโทรล1ชิ้นแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะซื้อ1เซตนี้แถมฟรีอีก1เซตนะคะไม่พอค่ะมาพร้อมโคมไฟ LED อีก2ชิ้นและแว่นกันลมอีก1ชิ้นนะคะค่าแบบให้น้ำรวมราคาทั้งสิ้นนี้นะคะอยู่ที่ 9,910 บาทแต่วันนี้จ่ายเบาค่ะเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโทรเข้ามาที่หมายเลข02-14-3330หรือแอดที่ LINE @sania ค่ะระยะรวมทั้งแต่วันที่1สิงหาคม2508เอ็ดธันวาคม2569

กิจกรรมในวันนี้นะเป็นคีหรือว่ากิจกรรมที่สวดพุทธมนต์12ตำราซึ่งได้ดำเนินการมาแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้ได้รับความเมตตาจากพระฤาษีพระคุณพระพรหมวัชระวิมลีวิกรรมการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจ้ากรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการสาราสาธุระมหาวิทยาลัยเวลาหลวงก่อนราชวิทยาลัยได้เมตมาเป็นประธานซึ่งก็ได้ให้โอวาทก็สาระสำคัญความสำคัญของพุทธมนต์ท่านย้ำว่าเป็นพระธรรมทูตหรือเป็นพระสงฆ์นั้นเป็นจะต้องมีมนต์เป็นคนจะต้องมีบ้านซึ่งก็ได้ผ่านกิจกรรมกล่าวนี้เป็นไปโดยความเรียบร้อยสำหรับในวันพรุ่งนี้ในเวลา 8:00 นในช่วงเย็นก็จะเข้าสู่พิธีเปิดกิจกรรมภาคการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน30วันของพระสงฆ์ผู้เข้ารับการกลุ่มจำนวน118รูปนอกจากนั้นยังมีพระสงฆ์ที่ศึกษาอยู่หลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูตและก็หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรนาชาติได้มาร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการนี้ด้วยเป็นระยะเวลา10วันต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นในวันนี้ในเวลา 18:00 นเป็นพิธีเปิดซึ่งได้รับความตาจากพระเดชพระคุณพรหมวัชระวิมลมุนีวิกรรมการมหาเถรสมาคมพระเดชจะเป็นประธานเมตตาในการนำพาพระสงฆ์ทั้งนั้นเข้าฝึกเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในส่วนของหลักสูตรวุฒิบัตรก็1ประกาศนียบัตรก็1สิบประวัตินะฉะนั้นสำหรับจากนี้ไปในเรื่องอื่นให้ความสำคัญกับการกลับมาดูลมหายใจของตนเองในส่วนของเครื่องมือสื่อสารไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะท่านก็จะงดเป็นการชั่วคราวสำหรับอาเถระบายการพระสงฆ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงญาติโยมท่านสาธุชนทั้งบริษัททั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งประเทศและต่างประเทศฝากคำถามมาว่าเห็นการธรรมทูตประเทศแล้วและมีความสนใจอยากเข้ามาถวายการอุปถัมภ์การสนับสนุนโครงการก็สามารถที่จะติดต่อได้ผ่านของวิทยาลัยพระธรรมทูตFacebook หรือเว็บไซต์ของวิทยาลัยพระธรรมทูตกองวิทยาสัมพันธ์หรือแม้แต่เพจของโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศซึ่งจะมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะที่น่าหลายประสงค์ที่อยากได้ข้อมูลในส่วนนี้การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเริ่มหลังก่อนที่เกิดภาคการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานภายใต้การดูแลโดยพระวิปัสสนาจารย์ซึ่งมีพระคุณพระวัชระวิมลมุนีวิเป็นประธานวิปัสสนาจารย์มีพระเถระอาจารย์ทั่วประเทศที่เป็นวิปัสสนาจารย์นะเช่นเดชพระคุณพระราชปัญญารังสีนะเป็นต้นท่านอาจารย์สมภารท่านหลวงพ่อพระวิบูลย์กิจรักเป็นต้นท่านก็เมตตามาสอนทำนำปฏิบัติกัลยาณมิตรกับพระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมมาทูตสายต่างประเทศรูปที่สาม

คือของและหลักสูตรศาสนียบัตรในส่วนของผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่กรรมการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคุณพระพงศ์วัชรธีรอาจารย์องค์อธิการบดีในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการพร้อมรองประธานคณะกรรมการทุกรูปท่านแล้วก็ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโดยพระเดชพระคุณพระสิทธิท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศแล้วก็พร้อมกับผู้แทนคณาจารย์เจ้าหน้าที่ก็จะร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกทั้งในส่วนของพระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมและก็อำนวยความสะดวกพระมหาเถระอุบาสกอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมที่ประสงค์จะร่วมอุปถัมภ์โครงการและสนับสนุนโครงการก็สามารถติดต่อประสานงานมาได้ตามที่แจ้งไปแล้วก็ขออนุโมทนาและขอบคุณทุกภาคส่วนสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมกิจการของพระสงฆ์ซึ่งโครงการอุปถัมภ์พระธรรมทูตสายเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและกองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินงานสนองงานในส่วนนี้สนองงานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศสนองงานมหาเถรสมาคมเพื่อยังส่วนสำคัญด้านงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นไปตามนโยบายของคณะสงฆ์และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หาวิทยาลัยมหิดลลงกรณราชวิทยาลัยนั้นเป็นสถาบันศาสตร์พุทธศาสนาเราได้เห็นกิจกรรมต่างๆที่ทางคณะมหาวิทยาลัยนั้นได้ดำเนินการเป็นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์สำคัญในฐานะที่เป็นสถาบันศึกษาทางพระพุทธศาสนาแล้วเพราะฉะนั้นหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดที่ประสงค์ในการที่จะร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยก็สามารถร่วมได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ก็มีโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่32ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่กำลังดำเนินอยู่ครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมผู้ฟังท่านใดสงสัยร่วมสามารถที่จะติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: ไม่ได้ถึงที่นี
1: ้จบทุกคนร้อนเปิดข้อมูลที่คุณไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อน
2: เรื่องนี้เขารู้ทั้งสภาแต่ไม่มีใครกล้าจะพูดเอง
3: สัญญาณมันชัดมันเขารอลิ้นอยู่เนี่ยรอฟัง
2: ทักษะ
3: แบบข้อมูลพร้อมฐานครบกันง่าย
1: ลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ทุกทางกันจุก8โมงตรงทาง9กด30
4: รายการ360อันนิวโชว์ได้พบกับโชว์ภาพเรื่องดนตรีไทยชิ้นใหม่ของโลกครึกครื้นกล้องตีตัวแดนซ์และเสริงสะดอกสุดม้วนชาวเลยสาระทั้งแบบครบครันเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เรื่องเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นบอกหยุดฟังพลังวัดทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลานาฬิกา30นาทีทางช่อง9 30
5: เมื่อองค์จี้เว่ยถูกลอบทำลายจนความจำเสื่อมก่อนถึงวันวิวาก่อนถึงองค์หญิงคนรักต้องรีบออกตามหาก่อนทุกอย่างจะเกินแก้นี่คือซีรีส์จีนแอคชั่นย้อนยุคเซ็ตโรแมนติกที่มาครบอารมณ์ให้ได้ชมแบบเต็มอรรถรสห้ามชาติในองค์ชายจอมเป็นกับองค์หญิงจอมโหดทุกวันถึงพระฤาษีบดีเวลาบ่ายโมงทางช่องกด30

นี้ช่อง930ปรับขยับช่องแรก3คอนเทนต์คุณยามบ่ายวันจันทร์ถึงศุกร์เริ่มที่10:00 นถึง16:15 นพบกับรายการคุยขมงบ่าย3โมงขยายเวลาช่วงข่าวสารไปกับของพิธีกรรุ่นใหญ่อารมณ์ดีสุวิทย์นิรชาที่จะนำเสนอ

0: ายในระดับตำนานกับการต่อสู้มีชีวิตและศักดิ์ศรีเป็นเดิม 17:00 น.ถึง 18:05 น.พบกับรายการเรื่องพบข้ามชมใหม่มาพร้อมสื่อที่ก่อนข่าวอารมณ์ดีที่จะมาประดับสีสันข่าวเช้าอ่านทันทุกเรื่องตามทุกกระแสคุยสนุกโดนใจห้ามพลาดทำคอนเทนต์เพราะข่าวสารเต็มสาระบันเทิงเสิร์ฟให้ชมแบบต่อเนื่องกว่า3ชั่วโมงทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 18:15 น.ทางกด30พฤษภาคมเป็นต้นไป
1: อาการพลังงานโลกนะคะหลายๆก็กังวลใจแต่ผลว่าเราเปลี่ยนจากการตกนะจากในเรื่องของการลดใช้พลังงานเรื่องของการใช้เราจะอยู่บ้านนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะเราก็ต้องออกไปใช้เรามาวางแผนการเดินทางกันค่ะการเดินทางแผนที่วางไว้ก็จะช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างผลเองนะคะก็อาจจะมีการปั่นจักรยานหรืออาจจะเป็นเดินไกลไม่ไกลมากนี่ก็ดีเหมือนกันนะคะ
0: ช่อง9กด3ติดเอาใจสายมูตัวจริงกับรักกดไปยกทัพ4รายการสุดขังเสริมทัพความปังให้คุณเต็มอิ่มเริ่มด้วย9พฤษภาคมทุกวันศุกร์มงคลนึกตำนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเซียนระดับประเทศพบรายการใหม่เดนส์เป็นหนึ่งทุกวันเสาร์ไปมงตรงพาไปเช็คอินพิกัดศักดิ์สิทธิ์และเปิดพวงช่วยคนดังก็เป็นด้วยเลือเชื่อเวลาบ่ายสองโมงเจาะลึกวัฒนธรรมความที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
2: การออกแบบ
0: และปิดท้ายความขลังที่เดอะเซียนออนทีวีทิศใบมงตรงเปิดโลกพระเครื่องและวัตถุมงคลระดับตำนานจากกูรูตัวจริงเต็มอิ่มกับเนื้อหาสายมูโดยเฉพาะชมได้จุใจกับ4รายการทางช่อง9 30ตัวจริงเรื่องมูเตลู
3: เออไม่ใหญ่ไม่ต้องกลัวว่าแพ้หรอกยังไงก็ชนะนะเชื่อฉันสิ
0: แผนซ้อนแผนการประทับบทบาทที่หาชมได้ยากในสงครามเกมตะกิดถึงสุขทุกช่อง9กด30
4: ปาสเปกสัปดาห์นี้พบยูทูบเบอร์ผู้มีชื่อเสียงกับบทบาทที่หลากหลายในวงการบันเทิงสู่การเป็นนักลงทุนเก็บเงินทำตามฝันปัจจุบันเป็นนักเที่ยวที่มีผู้ตามหลักล้านคน
5: อยากไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วได้ตังค์นะแล้วเป็นอาชีพด้วยได้ไหมโมเดลไหนได้บ้างนี่ฮะ
6: จริงแล้วมันคือเลนวิ่งครับแล้วก็นี
4: ่เรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
7: เอิร์ทผู้หญิงคนนั้นที่เจอเขาน่ารักดีนะพี
8: ่ถ้าผมเป็นผู้หญิงอะผู้จีบคนนี้บ้าง
9: ถ้ากูเป็นผู้หญิงกูคงจีบเหมือนกัน

0: ายการต่อไปนี้เป็นเพื่อไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สนุกสนุกช็อปเนี่ย
2: ลังมีเหมาะสำหรับพกพาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่ประกันขาย1ปีเต็ม
3: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแต่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงไม้เพลงไทยโลพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุไม้เพลงไทยรุ่นเก็บยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทหรือเพียง 2,90 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB ฮิตสนั่นและแว่นสาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
4: มาทำบ้านฉันและเธอ
5: เสียงขนาดนี้นะโอ้ทำไมเนี่ยเสียงดีขนาดนี้เสียงคงใสขนาดฟังผลงานต้นฉบับด้วยนะซีนี่จริงๆชัดจริงเลย
6: คุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะหันมาหาน้องนิดนึงค่ะที่คุณพี่ได้ยินนะคะมันเสียงที่ดังจากวิทยุเด็ดเพลงดังเครื่องนี้น้องเป็นคนเปิดเองค่ะ
5: ใสก็ดังมาจากเครื่องนี้เอง
6: ถูกต้องนะเป็นคนเปิดนะคะเรียกว่าจิ๋วแต่แสวนี่คือวิทยุยอดเพลงดังที่เราทั้งสองคนจะนำเสนอให้กับแฟนรายการที่อยู่หน้าจอวันนี้ก่อนอื่นทักทายผู้ชมที่รับชมรายการแม่ไม้เพลงไทยก่อนค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแม่ไม้เพลงไทยพบกับเราทั้งสองคนเช่นเคยดิฉันมนฤดีมุทุติด
5: กมลวันกิ่งชะเอมค่ะ
6: คุณผู้ชมค่ะนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่กมลวันนึกได้ยินจากแผ่นเสียงที่ไหนได้ที่ไหนได้นี่เครื่องนี้เลยนะคะเด็ดยอดเพลงเพราะที่คุณพ่อคุณแม่นั้นจะมีสุขทั้งวัน8รอบเพลงฟังต่อนยาวๆใสคมชัดเลยค่ะ
5: แสดงว่าผลงานเพลงนะคะที่พี่ได้ยินเข้าใจผิดว่ามาจากแผ่นเสียงเมื่อสักครู่นี
6: ้ค่ะ
5: คุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังจากแผ่นเสียงสมัยก่อนนะคะหรือว่าเป็นม้วนเทปพอดีซีดีก็นะวันนี้ผลงานเพลงเหล่านั้นอยู่ในเครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากให้นะคุณพ่อคุณแม่จ๋านะคะมีติดไว้หรือลูกๆหลานๆนะเห็นอยากให้จ๋ายายจ๋าคุณพ่อคุณแม่มีความสุขซื้อติดไว้สักครึ่งนึงสองเครื่องนะเอาไว้ฟังที่บ้านเชื่อเลยนะคะว่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่มีความสุขมากเลย
6: ใช่แล้วนะคะแค่เปิดปุ๊บได้ฟังเพลงต่อเนื่องยาวงานง่ายมากๆนะคะดีไซน์สวยๆแบบนี้วันนี้โปรโมชั่นดีๆมามอบกับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอลดราคาพิเศษแต่ต้องกดให้ทันวันนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆทั้งลดทั้งแถมแม่จ๋าราคานี้แม่มาเพลงไทยอัดให้เทปจะบอกเลยวันนี้ลดเยอะมากๆแล้วก็แถมให้ด้วยแถมอย่างเดียวแถม2 อย่างอ่ะนะคะเรียกว่าอันนี้แถมไปเลยแว่นขยายนะคะให้คุณนั้นไปดูตัวนั้นหรืออ่านฉลากยาใดๆแว่นขยายมีประโยชน์สำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าค่ะ
5: แว่นขยายเท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลง50ผลงานเพลงที่อยู่ในรูปของ USB ผลงานไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วย
6: ค่ะ
5: ตามปกติทั้งหมดนี้ราคา 3,409 บาทวันนี้เสร็จแบบสุดเลยเหลือเพียง 2,090 บาท
6: นะคะก็เรียกว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มโผให้ทันนะ20สายเท่านั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้2,90 บาท20สายโทรทันจ้าซื้อ1แถม

0: พลงต้นฉบับแบบนี้หานานแล้วครับพอลูกซื้อมาฝากผมรู้สึกชอบมากเลยเปิดฟังเป็นเพื่อนฟังได้ตลอดเวลาฟังแล้วก็มีความสุขทำให้นึกถึงสมัยก่อนเลยครับ
1: กล่องม่วงเมมะปาปีสวยเปิดมาแล้วคือว้าวมากสวยถูกใจสุดๆเลยค่ะเพลงดีเสียงถูกใจคุณพ่อมากคนซื้อให้ก็ดีใจค่ะรู้สึกค้ามากไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ค่ะ
2: วิดีโอแม่ไม้เพลงไทยรุ่นใหม่กล่องม่วงสุขใจผู้ให้ถูกใจ
3: โปรโมชั่นเตะวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิดีโอแม่ไม้รุ่นยอดเองดังราคาปกติ 3,190 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เลนฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
4: โอ้โหนะคะแฟนรายการของเราโทรเข้ามานะกระหน่ำเลยทีเดียวนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้เทปนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าแม่ไม้เพลงไทยจัดให้เลยนะคะเป็นโปรทั้งลดเทปนี้พิเศษมากๆโดยเฉพาะท่านไหนที่บอกว่าดีมากๆเลยจะนำไปเป็นให้กับคุณแม่ในช่วงวันแม่ที่จะมาถึงนี้นะคะวิทยุเด็ดดังรวมเพลงเพราะนะคะไอ้มินิมอลพกพาสะดวกนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวนะคะนี่เลยฟังวิทยุ FM ก็ได้รองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้งนั้นค่ะ
5: ตัวตัวนะคะเรียกว่าครับเต็มพกมาไหนก็ได้ฟังตอนไหนก็ได้เพียงชัดให้เต็มๆฟังได้ยาวๆ7ชั่วโมงเพียงผู้ชมนั้นกดปุ่มนี้ชมเจ้าขากดปุ่มนี้เพียง3วินาทีเท่านั้นผลงานเพลงก็จะขึ้นมาทันทีเลยว่านะคะจะเลือกผลงานเพลงผลงานเพลงที่ท่านผู้ชมชื่นชอบลูกทุ่งก็ลูกกรุงหยิบโปรดนะคะกดผลงานเพลงผลงานเพลงเหล่านั้นเธอจะขึ้นมาทันทีบอกเลยนะคะใช้งานง่ายสะดวกสบาย
4: ใช่นะเรียกว่าฟังก์ชันครบใช้ง่ายพ่อจ๋าไม่ต้องกังวลใจนะหรือว่าลูกๆที่ดูรายการอยู่นะคะวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันเกษียณอายุวันแม่วันพ่อหรือว่าวันที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งไม่อยากจะให้ท่านอยู่บ้านเหงาๆนะคะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าดูอยู่ให้รางวัลตัวเองวันนี้โปรนี้คุ้มมากๆแต่ไม่ทัน20บาทแรกนะคะทั้งลดทั้งแถมแถม2อย่างแว่นขยายนะคะ1เซตแบบนี้มี2แล้วก็ USB
5: ผลงานเพลง USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยจากทั้งหมดนี้นะปกติเนี่ยราคา 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทนั่นเองแต่ท่านผู้ชมนั้นจะต้องโทรให้ไวโทรตั้งแต่นี้เลยค่ะ
4: ใช่แล้วต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาบอกว่ามีชื่อเพลงอะไรกันบ้างช่วงนี้โทรให้ทันนะจ๊ะ2,090 บาทเท่านั้นค่ะโทรด่วนค่ะ

0: คุณผู้ชมคะถ้าคิดถึงเพลงเก่าเหล่านี้เราจะต้องช่วยกันต่อลมหายใจให้เพลง
1: ผิดหวังเลยครับแม่ผมยิ้มอ่ะบานเลยครับเพลงฉบับแบบนี้แม่ผมได้มานานแล้ววันนี้ถึงวันเกิดแม่ผมพอดีผมก็เลยตัดสินใจว่าเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ทุกวันนี้แม่ฟังยิ้มมีความสุขทุกวันเลยครับ
2: แม่ถูกใจของขวัญที่เนี่ยเป็นที่สุดเลยเพราะว่ามีแต่ที่แม่ชอบเป็นลูกอยู่บ้านนะก็เปิดเพลงเนี่ยคลายเหงาค่ะ
3: ภาพเสียงดีมากใช้หลายฟังก์ชันมีโหมดเหมาะสำหรับผู้สูงอายุชาร์จได้ไวทนทานและที่สำคัญพกพาสะดวกครับ
4: เสียงไพเราะดีมีให้ฟังเยอะเลยค่ะซื้อมาให้คุณพ่อคุณชอบมากเลยเราไม่มีชนะขั้นให้ลำคาใจค่ะ
5: คุณกำลังมองหาของขวัญสุดพิเศษยูซาที่ยุแม่ไม้เพลงไทยคัดมาเฉพาะบทเพลงไพเราะ100เพลงที่โปร่งใสผู้ใดทุกท่านใช้ง่ายมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนรีโมทขนาดใหญ่กดเลือกได้สบาย
6: เสียงจริงดังวิ่งสวรรค์สวยกว่า
5: ลำโพงคุณภาพสูงดีใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้หญิงมอบขวัญของฝากในวัยสำคัญเช่นวันเกิดวันพ่อวันแม่วันความสนใจทั้งผู้ให้และผู้รับคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายทั้งบลูทูธ FM USB รองรับการสานระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรลฟังเพลงยาวได้8ชั่วโมงใจไม่บทเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจำของผู้ใหญ่ทุกท่านเช่นทุ่นทองใจ
6: คนรักนางเสียงกลางแอ่งใจที่เฝ้าหลัง
5: รถปัดเจริญ
7: ไปเฝ้าเหงาตวงไม่คิดจะหา
5: ป้องศรีวรนุชสุเทพวงศ์รำแหงชรินทร์นันทนาคอนโซลีตาและนักร้องคุณภาพระดับตำนานอีกหลายท่านโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุคลื่นไม้เพลงไทยรุ่นเด็กยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและก้านขยาย1คู่แถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
8: ขอบคุณรายการทุกท่านนะที่โทรกันเข้ามานะคะแล้วก็กดกดเพลงฝากแม่ไม้เพลงไทยนะคะหลายท่านบอกว่าเอาไปฟังเองเพราะว่าอยู่บ้านเหงาเหงาท่านบอกว่านำไปเป็นของฝากไม่มีเฉพาะพ่อตาแม่จ๋าที่ซื้อนะคะมีน้องๆวัยรุ่นวัยกำลังทำงานนะคะก็โน้ตเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะวันนี้เทปนี้โปรพิเศษนะสั่งวันนี้คุ้มแน่นอนแต่งโทรให้ทันคุณผู้ชมค่ะเพลงเพราะเพลงต้นฉบับแท้อยู่ในนี้800เพลง106ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของคุณทุนใจนิราศพิงอย่างนี้เวลาฟังเป็นไงคะ
9: แหมคิดถึงบรรยากาศเหนือเชียงรายไม่หรอกลำปางแบบนี
8: ้ใช่
9: มีแบบนี้ต้องเหนือค
8: ่
9: ะ
8: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าบทเพลงนั้นนะคะจากกาของครูเพลงบันมาจากหัวใจนะคะเป็นบทเพลงที่โด่งดังเป็นอมตะนะคะนอกจากบทเพลงของทูลทองใจแล้วยังมีบทเพลงของกรมสมบัติเอิญสนุกสนานก็มีเพลงเศร้าก็มานะแม่ของศรีวรนุชนี่ดวลพิศวาสนะคะคุณแม่วงจันทร์คุณสุเทพคุณชรินทร์คุณธานินทั้งลูกทุ่งลูกกรุงนะพี่ปูขาช่วงนี้หลายท่านน้องๆเยาวชนเราเนี่ยเล่นโซเชียลคุณเล่นไหมคุณเล่นไหม
9: เล่นสิคะ
8: เ
9: ฟซบุ๊กก็ดีติ๊กต็อกก็ดี
8: ไปงับเพลงไปคัฟเวอร์เพลงนะคะหลายเพลงนะคะจะมีการรีมิกซ์ต้นฉบับแท้ๆอยู่ที่นี่นะคะลูกหลานเข้ามาเอ๊ะแม่เพลงนี้ไม่พร้อมมันเองต้นฉบับหรือเปล่านะคะที่นี่ล่ะของจริงฉบับจากแม่ไม้เพลงไทยค่ะ
9: วันนี้ท่านผู้ชมมาอันนี้คือรายการแม่ไม้เพลงไทยค่ะวันนี้เปิดมาวันแรกเลยสำหรับท่านผู้ชมท่านนะคะก็ว่านะคะชอบเป็นช

0: ช่องที่อนุรักษ์ผลงานเพลงเก่ายิ่งเป็นเพลงวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยแล้วฉบับร้องเดิมรีเดิมวันนี้ท่านถูกที่ถูกเวลาถูกต้องแล้วหาผลงานเพลงฝากซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีแน่เลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดเพลงดังมาพร้อมกับพิเศษแบบสุดๆเลยปกติเนี่ย 3,490 วันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแล้วยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีเพื่อนขยายเอาไว้ท่านชมได้อ่านหรือนะคะหรือว่านี่ชุดนะคะผลงานเพลงที่อยู่ในแบบของ USB 5ผลงานเพลงมาตั้งกับในเครื่องด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเทปเป็นเทปพิเศษทั้งลดทั้งแถมแถม2อย่างด้วยนะคะราคาปกติ 3,000 กว่าบาทวันนี้กิน 2,000 กับ90บาทแถมทั้งแว่นแล้วก็ USB คุณค่ะอยากจะให้ทุกท่านโทรให้ทันเพราะวันนี้จำกัดจำนวนด้วย

0: ต่อมม่วงเนี่ยในหัวออกนอกบ้านใส่กระเป๋าไปสะดวกไม่ต้องหอบพลุงพลังค่ะแบบได้เจอคุณพ่อมาเราคนซื้อให้เองก็ดีใจรู้สึกคุ้มค่ามากเลยค่ะไม่เสียใจเลยที่ตัดซื้อเครื่องนี้ให้คุณพ่อค่ะ
1: เครื่องเล็กพกพาสะดวกที่สำคัญนะครับเสียงดีมากดนตรีต้นฉบับแบบคุณแม่ผมชอบมากเลยครับ
2: ยามยามเข้าสู่เขต
3: แต่มีวิทยุเครื่องนี้ดิฉันไม่เคยเหงาเลยค่ะถูกใจจริงๆค่ะเพราะเพลงชอบมีเพลงที่คุ้มค่าจริงๆค่ะ
4: ก็ที่สำคัญคุณภาพเสียงดีมากลำโพงจะหึฟังแล้วเทียบเท่ากับเครื่องเสียงราคาแพงๆได้เลย
3: ยี่ห้อไม้เพลงไทยการันตีได้ว่ามีเพลงต้นฉบับแท้เสียงร้องเดิมดนตรีเดิมจริงๆนะคะ

0: โลโมชั่นพิเศษวันซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุมากเพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่าปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมที่ USBฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งเลยนะคะเพราะเรียกว่ากระแสตอบรับดีมากมากนะคะเพราะพี่ยิ้มไม้เพลงไทยมอบความคุ้มค่ามอบของขวัญให้กับรายการทั้งรถทั้งนี่เลยโปรของเราวันนี้บอกเลยว่าลดราคายังไม่พอแถม2 อย่างแล้วแม่ไม้เพลงไทยเพิ่มบริการหลังการขายนะคะหากผู้ชมเห็นเทปแล้วก็วันนี้เท่านั้นนะคะคุณซื้อสินค้าไป2ปีเต็มเราดูแลให้ฟรีๆเลยหากมีปัญหาใดๆส่งสินค้าเข้าศูนย์ซ่อมแม่เพลงไทยเข้ามาเช็คเครื่องฟรี2จ้า
2: แล้วอย่าลืมว่าไม้เพลงไทยนั้นมีแต่ผลงานเพลงเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาที่มาช่อง

0: ดนตรีเดิมถึง800ผลงานเพลงมีแต่ผลงานเพลงทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะแล้ววันนี้นะสั่งจองเป็นเจ้าของด่วนเลยแม้ว่ารายการจบไปนะคะแต่น้องๆ call center ยังรอสายผู้ชมอยู่
1: ใช่นะคะเครื่องเล็กรัดสไตล์มินิมอลใช้งานได้แค่กดปุ่มเปิด3วินะคะเองก็จะดังมาสายคอมชัดจ้าโยกโยกเบาๆช่วงท้ายอดใจไม่ไหว
2: เ
1: ป็นไงคะเป็นไงเสียง
2: โอ้โห
1: นะคะ
2: เสียงคมชัด
0: หวานเป็นวิทยุของแม่ไม้ไทยด้วยแล้วดาวโอ้ต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมแล้วหาที่ไหนไม่ได้นอกจากรายการแม่ไม้เพลงไทยเท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ชมคะฟังเองเป็นของขวัญของฝากเทปนี้ที่แม่ไม้เพลงไทยลดราคาพิเศษยังพอรีแว่นขยายนะคะก็ถามแม่ตาชอบมากบอกเลยนะคะเอาแว่นขยายมาให้หน่อยเพราะว่ามีประโยชน์เหลือเกินนะคะว่าจะทานยาอ่านฉลากยามองตัวหนังสือเน่นะคะแว่นขยายแม่ไม้ใส่จัดให้แถมฟรีจ้า
0: เท่านั้นยังไม่พอนะคะรับเลยฟรีๆผลงานเพลงอยู่ในรูปแบบของ UP 5ผลงานเพลงไม่ซ้ำในเครื่องนะจัดปีราคา 3,490 บาทสุดๆสำหรับช่องนี้ช่องเดียวเหลือเพียง 2,090 บาทนั่นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะโทรให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเทปนี้เท่านั้น20บาทจ้ะก็ 2,090 โทรด่วนค่ะส่วนจะพบกับรายการแม่ไม้เพลงไทยโปรดีๆโอ้ยนั้นให้ติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่มีความย้อนวันวานกับเสียงเพลงที่เป็นมรดกของคนไทยคนไทยต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณผู้ชมแค่ซื้อเรื่องเหมือนกับได้สนับสนุนความเป็นไทยอนุรักษ์ไทยนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะ

0: ใจเย็นฟังเพลงหอมใจไปยังหนุ่มแน่นอยู่ฟังได้ในต้นฉบับเดิมในเครื่องนี้แล้วครับ
1: ถ้าขึ้นชื่อว่าแม่ไม้เพลงไทยรับรองได้ค่ะก็เป็นคุณภาพ
2: เตรียมเรือโทแล้วนั้นควร
3: สำหรับผมนี่คือวิทยุเพลงเก่าที่ถูกใจคนฟังมาก
4: ซื้อขวัญให้พ่อแม่ดีจริงๆเลยค่ะท่านชอบเลย
5: ถ้าจะซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะน่าจะมีช่วยแบบที่ผู้ใหญ่ชอบแล้วในแง่ของฟังก์ชันการงานก็ยังตอบโจทย์มากๆอีกด้วยครับ
6: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยใช้งานมากค่ะเรียงเพลงตามลำดับชื่อของนักร้องทำให้ค้นหาเพลงได้สะดวกค่ะ
3: อันดับหนึ่งยกให้เลยยุคแม่ไม้เพลงไทย
7: เพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ800เพลงอันทรงคุณค่ากับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดนะคะลำโพงคุณภาพสูงใสคมชาดาอรรถรสของความเพลงฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB ช่องบอกทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันการขาย1ปีเต็ม
8: มอบของคุณสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
9: โปรโมชั่นพิเศษวันซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นยอดเพลงดังราคาปกติ1,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นและว่าขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน

0: ียค่ะแหม่มแล้วก็ทิวนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้เราอยู่กับเซตคู่ครัวจากคายว่าที่บอกว่าซื้อแค่เซตนี้เราสามารถที่จะรังสรรค์เมนูอาหารได้หลากหลายค่ะ
1: ครับแล้วมาดูนะครับตัวหม้อเด็กผสมของเรานะฮะสีมาแบบมินิมอลเลยนะครับเป็นสีแบบออกสีครีมเอิร์ธโทนนะครับแล้วก็งานง่ายมากหม้อผสมและตัวแรกของเรานะครับพร้อมกับนี่เลยครับฝาแก้วแบบนี้นะครับแล้วก็มีรูระบายความร้อนด้วยปุ่มเปิดปิดครับจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเปิดปิดของเราเนี่ยครับแค่เปิดแล้วก็ใช้ในเรื่องของแรงดันไฟระดับ2อันนี้เปิดใช้งานมากเลยครับ
0: นะคะนี่ชิ้นต่อมาชิ้นที่2ของเซตนี้นะเป็นหม้อเด็กประสงค์ที่มาพร้อมกับด้ามจับแต่ยังไม่พอมาพร้อมฝาเช่นเดียวกันคือเล็กมากเพราะว่าขนาดหม้อเนี่ยก็คือใหญ่ดีใช้งานง่ายพร้อมกับปุ่มเปิดปิดนะคะที่มีให้เลือกถึง2ระดับนะปรับได้เลยว่าคุณอยากได้ความร้อนระดับไหนนะคะ
1: ครับผมแล้วพร้อมกับนี่ตัวนี้ด้วยนะครับเป็นกาต้มน้ำนะมาใช้งานได้ง่ายมากๆปุ่มเปิดแค่ปุ่มเดียวครับคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าเวลารังสรรค์อาหารแล้วหน้าตาออกมาเป็นยังไงตอนนี้ฝั่ง
0: นี้ก่อนฝั่งก่อนนี่ฝั่งภาพพร้อมนะโอ้เป็นกุ้งขุนเส้นอันน
1: ี
0: ้เราทำมาพร้อมสุดแล้วเราก็คือโรยนะคุณชายก็ไปแค่นี้เลย
1: โอ้โหเสิร์ฟได้เลยนะอันนี
0: ้พร้อมรับประทาน
1: พอที่มาฝั่งนี้บ้างดีกว่านะครับมีกุ้งอบหุ่นเส้นแล้วก็ต้องมีข้าวผัดเลยนี่เห็นไหมฮะสามารถทำได้ในปริมาณที่ประมาณ 3-4 คนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันคร
0: ับใช่แล้วค่ะแต่ว่าสำหรับตอนนี้นะทุกคนค่ะเราจะมารังสรรค์เมนูให้ทุกคนได้เห็นนะว่าตัวเนี้ยคือเขานะไม่ใช่แค่สวยแต่ว่าคุณภาพครับ
1: โอ้โหจริงๆทำเมนูแบบหลายอย่างเนี่ยที่คิดว่ามันจะยากทำได้ง่ายๆร้อนเร็วมาก
0: ใช่ร้อนเร็วมากเห็น
1: ไหมโอ้ไปแล้วครับคุณผู้ชมครับดูนะโอ้โหนี่นะคือว่าขนาดมันกำลังพอดีเนาะ
0: ใช่
1: ที่เราสามารถทำได้มันมีเสิร์ฟนะครับ
0: เราชอบมันปรับระดับความร้อนถึง2ระดับนะคะ
1: ครับ
0: เป็นความร้อนแบบระดับไหน
1: เลยครับบอกเลยว่าคงความร้อนอย่างคงที่ด้วยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ตัวเรื่องของร้อนทั่วถึงเลยอาจจะเสียในเรื่องรสชาติกันครับคราวนี
0: ้ใส่ซอสได้
1: โอ้นี่นะคือคุณผู้ชมนะดูจากในทีวีอยู่เนี่ยหลายๆคนมองแล้วเนี่ยมันน่าทานไหมอยู่ได้กลิ่นหอมเตะจมูกไปเลยนะ
0: ประมาณนี้ก่อน
1: นะครับที่ร้อนพูดตรงๆแบบสัก20วิเนาะแบบนี้ก็สามารถแบบเริ่มผัดได้แล้วมาสำหรับบ้านเลยบ้านที่มีพื้นที่จำกัดนะครับหรือใครที่อยู่คอนโดอยู่หออย่างเงี้ยนะครับทำได้เลยครับ
0: หลังจากนั้นเราก็ใส่กุ้งนะคะ
1: โอ
0: ้ผัดไ
1: ปนะทำง่ายทำง่ายก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับใครที่ทำอาหารไม่เก่งมีแค่วัตถุดิบนะครับคุณพ่อหรือว่าผมคุณทำง่ายๆเลยทำทานบ้านได้นะครับตอนนี้คาชิวาทำเป็นกุ้งนะครับเป็นหม้ออเนกประสงค์จะได้หมด3ชิ้นนะชิ้นแรกจะเป็นหม้ออเนกประสงค์นะฮะ1ชิ้นนะครับที่2ครับเป็นหม้อเนี่ยแบบด้ามจับและชิ้นที่3เป็นกาวน้ำนะฮะจากว่าปกติครับ1,970 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยคุณจ่ายแค่990 บาทเอาหมด3ชิ้นนี้ทั้งเซ็ตเลยครับโทรด่วนที่021143330และแอสไซน์ของบริษัทสินค้าดีมีทางการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปมารับไปทุกวัย
1: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: าระบายอากาศสวมใส่สบายรัดรูปแต่ไม่รัดแน่นฟองน้ำรูปตัวดีค่ะมีความหนาพอดีคืนตัวทรงสวยเสริมความมั่นใจหลังถักออกมาเป็นรูปยูนะคะเก็บกระชับเนื้อส่วนเกินสวมแล้วสบายมั่นใจกับกิจกรรมค่ะสวัสดีค่ะมาต้อนรับข่าววันนี้อยู่กับค่ะและแน่นอนว่าเรามาไปคุณสุภาพสตรีค่ะเรื่องของการเสริมสร้างความนั่นก็คือเรื่องของชุดชั้นในนั่นเองค่ะและนี่นะคะเราอยู่กับพี่ออนอนงค์วงศ์
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พี่ออนค่ะไปโรงเรียนความมั่นใจอะไรมาฝากเราบ้างคะ
1: เอาใจมาฝากค่ะเพราะว่าทุกคนนะ
0: ค
1: ่ะสบายค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสบายเนื้อสบายตัวใครที่สวมใส่ชุดชั้นในแล้ว
0: ค่ะ
1: ว่าทำไมมันรัดเหลือเกินรัดตัวกดบ่าทำให้ปวดหัวอะไรเงี้ยมันมาเปลี่ยนมิติของการสวมชุดชั้นในให้โปร่งสบายกันดีกว่ากับอโนมามาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษค่ะ
0: ค่ะใช่เลยค่ะวันนี้นะคะเราจัดนะตัวด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยสีดำตัวสีครีม3ตัวค่ะแล้วสีอีก1ตัวฟรีๆไปเลยคุณผู้ชมค่ะใครรับนะคะ 1,090 บาทรีบโทรเข้ามาหาเรานะ02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดแอดไซด์ชัมเนียค่ะจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้อย่างที่บอกว่าทำไมถึงสบายขออนุญาตให้ดูเลยค่ะว่าทำไมอนงบาถึงสวมใส่สบายเพราะมันมีความยืดอยู่ที่นี่ค่ะอนงบาสามารถถูกต้องฟรีไซส์สามารถได้ตั้งแต่24ไปจน44นิ้วเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสาวไซส์เล็กหรือพลัสไซส์หรือพลัสบวกสามารถใส่อนงบาได้แล้วสวมล
0: า
1: บาได้เลยเพราะว่าผู้สูงอายุตอนนี้สามารถสวมใส่อนงบาจากด้านล่างเลยยืดได้ดีมากๆค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมค่ะหลายคนอาจจะกังวลนะว่าเฮ้ยออกมาเป็นทรงสปอร์ตบาร์แบบนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าเวลาที่สวมใส่อ่ะเอาฟีลหรือเปล่า

0: ะขอมีความยืดที่ดีเพราะว่าทอเครื่องสั่งที่มีไม่กี่เครื่องในโลกนี้เครื่องที่มาถักทอให้กับพนังบลามีความยืดอยู่ที่ดีสามารถทำให้เราเนี่ยสวมใส่ชุดชั้นในแล้วสบายเนื้อสบายตัวสบายเพราะว่าพนังบลานี่แหละที่บอกว่านี่นะคะสามารถสวมใส่ได้กับชุดทุกชุดนะ
1: จะเป็นว้าวได้หมดเลย
0: อย่างเราสวมดูดเราก็ใส่สีดำได้ถ้าใส่สีเนื้อก็ได้เพราะฉะนั้นพนังบลานะคะยิ่งถ้าสีเนี่ยกับเสื้อสีขาวเราว่าดูแล้วไม่โปเลย
1: ใช่แล้วค่ะแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าใส่สบายมากนะคะเพราะว่าเนี่ยใส่ด้านในนะเป็นด้านในซึ่งปกติถ้าว่าเราใส่ชุดแบบเนี้ยนะคะที่เปิดคอแบบเนี้ยเราต้องใส่แบบเสื้อซับในแต่อันเนี้ยค่ะต้องใส่หลายๆชั้นชั้นเดียวจบใส่สบายแล้วไม่ได้รู้สึกโปด้วยเสริมสร้างความมั่นใจเราด้วยนะคะแล้วก็บริเวณหัวไหล่คุณผู้ชมคือตัวเนี้ยเขาทำออกมาผ้านุ่มยืดหยุ่นดีไม่กดรั้งบริเวณหัวไหล่ทำให้รับปวดคอบ่าไหล่นะแล้วก็บริเวณด้านข้างค่ะทำออกมาถักทอให้มีความขนาดใหญ่ใหญ่กว่ามือนะเนื่องจากว่าต้องการที่จะเก็บทรงเก็บรูปเก็บ

0: กินต่างๆของคุณผู้หญิงนะคะแล้วก็ด้านหลังเว้าตัวอยู่แบบนี้ก็ด้วยเช่นเดียวกันค่ะพร้อมกับตัวฟองน้ำนะคะที่มีความหนากำลังดีแล้วเป็นฟองน้ำทรงตัวดีค่ะซึ่งจะช่วยโอบกระชับตัวของเต้าของเราให้เสริมความมั่นใจได้มากขึ้นกว่าเดิม
1: ใช่ค่ะและเน้นย้ำได้ว่าเป็นสาวไซส์ไหนก็สามารถสวมใส่แบรนด์ได
0: ้ค่ะ
1: เขาเรียกว่าโอ24ไปจนถึง44นิ้วเลยฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณจะอยู่ไซส์ไหนสามารถสวมใส่อนอนบลาได้เพราะว่าสามารถยืดได้ดีค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็ไม่ยุ่งเลยค่ะเวลาซักมาแล้วสามารถตักในร่มได
0: ้
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าผ้าของเราเนี่ยยืดหยุ่นและมีความโปร่งสบายลมสามารถผ่านได้นี่คือหลักของอนอนบลาที่ทำไมใส่แล้วถึงสบายเนื้อสบายตัวมีความยืดหยุ่นที่ดีแล้วถักทอด้วยไม่มีตะเข็บไม่มีตะขอไม่กดหนาวไม่กดรั้งตัวกับอนุลาค่ะ
0: ค่ะสบายนะใครที่กังวลว่าใส่เนี่ยจะซับเหงื่อซับน้ำไหมตัวนี้ระบายอากาศได้อย่างดีว่าจะใส่ในกิจกรรมต่างๆคุณไม่ว่าใส่บ้านทำกิจกรรมในบ้านหมู่บ้านทำความสะอาดก็ใส่ได้หรือว่าบางท่านเนี่ยใส่ไปทำงานเย็นเปลี่ยนชุดออกกำลังกายก็ไม่ต้องเปลี่ยนมาก็ใส่ตัวได้เลยนะคะเรียกว่าตัวเดียวจบรับท่านพิเศษนะคะชุดเสื้อนมราค่ะรับไปก่อน3ตัวสีดำอีก3ตัวและคลาสสิกอีก1ตัวรวมแล้วเป็น7ตัวค่ะจ่ายเบาๆนะคะ150บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศรีบมาเราค่ะคุณผู้ชม1330หรือว่าทำไมที่ไลน์แอดแอสไซชัมเปเนียค่ะ
1: การสวมเสื้อที่ดีเนี่ยทำให้เรามีความสุขและสบายตัวด้วยนี่คือ1ข้อดีของการดูแลตัวเองด้วยชุดชนะดีกับอันตราค่ะ
0: วันนี้หมดเวลากับเสนียแล้วแอมกับตัวลากันไปก่อน
1: ดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: หลวกซื้อสนุกช็อปที่ชมเนีย
2: ฝักบัวฟินตัวช่วยยกระดับการน้ำของคุณมาพร้อมกับการปรับรูปแบบการใช้งานได้ถึง3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบสเปรย์แบบตกและแบบผสมพร้อมไส้กรองตัวช่วยจับสิ่งสกปรกและตะกอน

0: ให้การอาบน้ำเป็นการผ่อนคลายคุณมีซิลิโคนสามารถนวดศีรษะนวดตัวเพื่อความผ่อนคลายครับสามารถปรับน้ำได้ตามความต้องการครับพร้อมกับไส้กรองเปลี่ยนได้เพื่อสิ่งอาบแล้วรู้สึกมั่นใจในความสะอาดมากขึ้นครับ
1: เราจะพิเศษกรณีท้าสเปนชาหนึ่งไปด้วยฝักบัวหนึ่งอันค่ะที่วางฝักบัวหนึ่งอันใช้ฝักบัวความยาว 1.5 เมตรอีก1ชิ้นนะคะแต่ยังไม่พอนะวันนี้ซื้อ1เซตแถมฟรีอีก2เซตค่ะมาพร้อมกับไส้กรองอีก6ชิ้นรวมทั้งสิ้น15ชิ้นค่ะราคาปกติ 6,210 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้เหลือราคาเบาๆเพียงแค่900ค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อเลยนะคะที่หมายเลข0114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาแอดไซส์มาเนียสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะนี่กับแอมทิวแล้วก็พี่ออยนั่นเองนะคะผู้ชมค่ะวันนี้นะยายบอกว่าเราเอาสิ่งง่ายๆที่เราต้องใช้กันเป็นประจำทุกวันเพราะเราต้องอาบน้ำกันเป็นประจำทุกวันเช้าเย็นแต่หลายคนเคยสังเกตไหมว่าอาบน้ำแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมยังคันนะผดขึ้นผิวแห้งระด้างหรือว่าผมเนี่ยรู้สึกสากค่ะอาจจะเกิดจากน้ำที่เราใช้รู้เลยว่าอาจจะมีตะกันหรือว่าอาจจะมีตะกอนอาจจะมี
3: ผู้ชายและกลิ่นเหม็นที่มาน้ำซึ่งหลายๆคนเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อยู่ประจำแต่คิดว่าต้องอดทนกับการใช้เพราะอาจจะคิดว่าฝักบัวแบบนี้เป็นพื้นที่ที่สุดแล้วแต่วันนี้ค่ะต้องบอกว่าเรามาพร้อมกับแบรนด์ฟรีคือาบน้ำแบบฟินๆค่ะคือฝักบัวตรงสะใจมากเลยลูกค้าขาดูดีๆนะคะนี่คือนะคะสำหรับฝักบัวที่โรงงานของเราผลิตและคิดค้นและออกแบบมาซ
2: ึ่
3: งตัวนี้ดีไซน์คือเขาจะเรียบหรูเหมือนกับแบรนด์

0: ดัง
1: สวย
2: มาก
0: ไม่พอนะคุณผู้ชมค่ะอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงบริเวณจุดด้านบนเขาจะมีเรื่องของตัวซิลิโคนที่จะนวดหัวนวดตัวด้วยคุณผู้ชมนวดคอผมแบบนี้ก็ทำได้และที่เด่นนั้นค่ะสำหรับตัวนี้นอกจากจะกรองให้สะอาดไม่มีกลิ่นไม่มีตะกอนได้แล้วตัวนี้สามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับไม่ว่าจะเป็นแบบสเปรย์ที่คุณเห็นอยู่ในหน้าจอจะเป็นแบบสายฝนหรือเป็นแบบผสมอีกด้วยนั่นเองและตัวนี้ยังรับนะคะในเรื่องของอาบน้ำกับน้ำอุ่นดีร้อนสูงสุดถึง40องศาและสำคัญคุณภาพมาตรฐานมีมอกด้วยนั่นเองค่ะ
1: อยากจะบอกนะว่าอยากให้ใส่ใจในเรื่องของเปลี่ยนฝักบัวเพราะว่าหลายคนเลือกฝักบัวแต่แรง
2: ใช่ใช่ใช่
1: อาบแล้วมันกินแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันกระแทกดีจังแต่รู้ไหมว่าน้ำที่ออกมาอาจจะไม่ได้สะอาดเท่าที่คุณต้องการค่ะเพราะว่าไม่มีตัวกรองต
2: ั
1: ว
2: นี้
0: สามารถกรองได้
1: แกะมาง่ายขนาดนี
0: ้เลยค่ะเพราะนี่คือตัวไส้กรองนะคะในตัวนะคะด้ามจับนะคะของตัวกรองน้ำแบบนี้คุณผู้ชม
2: ค่
0: ะแค่คุณหย่อนลงไปแล้วก็ปิดนะคะด้ามของเราแบบนี้พร้อมกับการกดปุ่มเปิดและปิดได้ที่รูเดี๋ยวอีกดู
1: ค่ะทีนี้อยากจะให้ทุกท่านค่ะมาดูตัวของไส้กรองค่ะทุกคนค่ะพอไส้กรองเนี่ยนะอันเนี้ยที่เราใช้กันนี่คือค
0: ุ
1: ณมั่นใจในน้ำในแทงบ้านของคุณได้อย่างไรแล้วยิ่งใครที่อยู่คอนโดค่ะ
2: ค
1: ุณรู้มาว่าน้ำจากแทงคอนโดได้ล้างหรือเปล่าบ้านไหนมีเล็กหรือว่ามีผู้สูงอายุที่จะใช้น้ำอาบทั้งวันน่ะยังไงว่าลูกเล่นน้ำเราอาบปากรับจะปรับตัวน้ำมันจะสะอาดนี่คือไส้กรอง
2: ครับ
1: อันนี้คืออันใหม่เลยและอันนี้ค่ะผ่าน1เดือน2เดือนและ3เดือน
0: โอ้โห
1: ส่วนนี้คือ3เดือนขนาดนี้และ
0: นี่คือไส้กรองนะคะไปอาบน้ำที่บ้านเองนะคะวันนี้เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับกรองน้ำแบบ
2: คราวนี้มาดูดีกว่าหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะฮะถ้าดูจากในอ่างตรงนี้เนี่ย
1: มัน
2: ดังมากครับไม่รู้ว่าคราวนี้ผมเปิดมาเนี่ยนะครับเราเปิดมาใช้งานปั๊มน้ำก่อนนี่ตัวนี้นะครับเป็นสเปรย์นะหมุนลงมาตรงกลางตัวนี้เป็นแบบผสมนะครับแล้วก็ไปทางขวาอันนี้จะเป็นแบบ
1: สายฝน
2: แล้วก็มาดูในกลองนะอันนี้จากน้ำดำๆแบบนี้เนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่พอกลองเสร็จแล้วจะเป็นแบบไหนนะครับอ่ะเข้าไปแบบนี้เลย
0: แก้วเลย
2: ใส่แก้วให้ดูเลยครับ
0: นี่ถึงแก้วให้กับนิดนึง
2: นี่
1: ด
2: ูเลยให้ดูไปเลย
1: สวยมากเลยค
2: ่
1: ะ
2: นี่ให้ดูกลองอีกทีนึงนะถ้าดูจากน้ำดำแบบนี้เนี่ยเรากลองมาได้ใสขนาดนี้อันนี้จะทำให้เราอุ่นใจมากกว่านะ
1: ทุกคนค่ะโปรดนะอยากให้ใส่ใจกันหน่อย
0: ค่ะ
1: เรื่องของความสะอาดของน้ำเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะเราอ่ะไม่ใช่แค่อาบน้ำเราแปรงเราล้างหน้าบางทีอ่ะสิ่งสกปรกต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่เห็นเราไม่ทันแบบว่าอุ้ยมันกรองอ่ะมานั่งดูว่าน้ำมันสะอาด
0: ขนาดของเราต้องรีบแล้วมันให้ชีวิตของคุณและคุณภาพคนรอบข้างในครอบครัวของคุณได้อาบน้ำที่สะอาดและสดชื่น
1: ใช่วันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศ

0: นี่คือ Passion Set
1: ครับ
0: เอาจัด5ตัวนี้ซื้อเซตแถมฟรีอีก2เซต
1: ครับ
0: แล้วอัดแท็บชิ้นใหญ่นะเอาชิ้น
1: ว้าว
0: แต่ว่าคุณจะได้เป็นตัวไส้กรองค่ะ
1: เยอะมาก
0: อีก6ชิ้นจะอยู่ตัวบนอยู่แล้ว3ชิ้นแล้วก็เป็นรีฟิลแยกไปอีก3ชิ้นรวมทั้งหมดเนี่ย15ชิ้นจัด6,000กว่าบาทไปต่อไปค่ะจ่าย990บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาหาเราค่ะก่อนสินค้าจะหมดนะคะ02-1430ค่ะหรือว่าแอดมาจิแอสไซน์เนี่ยนั่นเองนะคะ
1: ความกังวลว่าซื้อไปแล้วมันจะติดตั้งยังไงเรามีที่วางฝักบัวแต่ฮะไม่ต้องจอดหนังบางคนแบบกลัวพลังนะครับแต่ตัวนี้นะเขามีตัวที่วางบนกาวอยู่ด้านหลังปะติดได้เลยนะครับก่อนติดทำความสะอาดนิดนึงนะแล้วก็ติดไปที่ผนังเลยนะนี้สามารถปรับครับในตัวบัวในเรื่องขององศาด้วยบางทีเนี่ยคนเขาอาบน้ำเนาะคนสูงตัวสูงเนี่ยสามารถทำได้นะครับซาซาซาเซ็ตนี้เครื่องปิดเก็บได้เป็นอย่างดีแล้วไม่ต้องตกนะครับมีกาวทำมาอย่างดีเลย
0: ใช่แล้วค่ะว่าไฮอีกหนึ่งแต่เลยพี่อ้อยค่ะนี่ตัวของซิลิโคนที่สามารถมันนุ่ม
1: ดูฟินๆมากเลย
0: ทำให้เรารู้สึกว่าอาบน้ำมีคุณภาพขึ้นและทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายในเวลา

0: ที่เราอาบน้ำ
1: แล้วค่ะเพราะว่าการอาบน้ำของคือช่วงเวลาที่สุดและการที่คุณได้ซิลิโคนดีๆแบบนี้ในการนวดหัวนวดตัวแบบนี้คุณผู้ชม
2: ค่ะ
1: หรือว่านวดหน้าคอนวดแขนทำได้หรือขัดขี้แบบนี
0: ้
1: ซึ่งคุณผู้ชมขาตัวซิลิโคนของเราเป็นเกรดพรีเมียมนะคะอีกถ้าคุณยังสามารถปล่อยน้ำไปถึง3แบบ3รูปแบบก็จะเป็นสายฝนหรือจะเป็นแบบละอองแบบนี้ก็ทำได
0: ้
1: เพียงแค่รวมกันอยู่ในชุดเดียวเท่านั้นเอง
0: นี่แหละ
2: อ่ะยังไงถ้าคิดจะเปลี่ยนรีบเปลี่ยนกับโปรโมชั่นดีๆเลยนะครับเพราะหลายคนซื้อไป
0: ใช้แน่นอนค่ะวันนี้นะกับซิงค่ะฟังเป็นทั้ง1เซตนะก็ราคา 1,000 กว่าบาทแล้วทุกคนค่ะซึ่งประกอบด้วยตัวของฝักบัว1ชิ้นค่ะ
2: ครับ
0: ที่เราเป็น1อันและฝักบัวเองยาว 1.5 อีก1ชิ้นค่ะรวมแล้วนะ1เซตคือได้3ชิ้นใหญ
2: ่ครับ
0: ยังพอค่ะซื้อ1แถมฟรีอีก2เซตรวมเป็น3เซตนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไส้กรอกนะให้อีกชิ้นไปเลยทั้งหมดนี้ทั้งเซตใหญ่นะคะ15ชิ้นค่ะจากราคาเต็มนะ6,210 บาทค่ะวันนี้จ่ายราคาเบาๆเลย990บาทเท่านั้นนะคะ
2: ร
0: ีบโทรเข้ามานะ0114330นะแล้วก็แอดมาด้วยค่ะที่แอดไซด์ช็อปเนี่ย
2: รีบโทรให้ทันนี่หมดเวลาแล้วครับเรา3คนต้องขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: วัคซีนตัวช่วยกับการคุณมาพร้อมกับการปรับแบบการใช้งานได้รูปเดียวว่าจะเป็นแบบสเปรย์แบบตบและแบบผสมมาพร้อมกับไส้ในตัวช่วยจับสิ่งสกปรกและตะกอน

0: การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถชมได้ทุกวัน
1: สะดวกซื้อช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันจ้าโอ้ยวันนี้ฟาร์มเดลี่มาบอกเป็นแน่นอน
3: ผมถืออยู่ตรงนี้
2: วันนี้ไอ้มาทุกฟาร์มให้เลย
4: ใช
2: ่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเฮ้ยอันแล้วพูดทำไมต้องมาขนาดนี
4: ้ค่ะ
2: เพียงครับตอนนี้ลูกค้าเราคือยอดขาย1ล้านบาทแล้วนะครับ
4: โอ้
2: จริงๆฮะนะฮะขอบทุกเลยเลย
4: ไม่เกี่ยวกับเพราะทุกคนแบบรักสุขภาพมากคือนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยจริงนะพี่แอนเป็นและพี่แอนเป็นผู้ใช้จริงลูกค้าเราจริงๆคืออยากถามว่าตั้งแต่พี่แอนทานมาพี่แอนรู้สึกยังไงบ้างคะเอาจริงๆเลยนะคือมีความรู้สึกดีต่อใจแล้วก็ดี
2: เพราะว่า
4: ในแต่ละวันแอนไม่มีสิทธิ์รู้เลยเพราะว่าเราก็ทานอาหารตามสายบ้างที่นู่นที่นี่บ้างแต่แอนพบกับฟังจิคาสินะคะก็คือแอนแค่พก1เลยกระเป๋าอันนี้อย่างน้อยเนี่ยใน1วันอันจะต้องทัน2แน่นอนละปุ๊บชงดื่มปุ๊บโอ้โหอันก็มั่นใจละต่อไปอันจะทานอะไรแล้วก็เต็มที่
2: แต่ว่ายังใช้ชีวิตเราก็กินอย่างมีความสุขอย
4: ู่มีความสุขดีหอมเขียว
2: ฉะนั้นหลายคนที่บอกว่าใช้ชีวิตดีมีความสุขแล้วเนี่ยเลยกลายทำให้ยอดขายตอนนี้100ล้านแล้ว
4: ใช่ขอบคุณลูกค้ามากนะคะทะลุ 5.5 ล้านแก้วเลยฉะนั้นวันนี้โปรที่พี่แอนมาฉลอง100ล้านวันนี้ต้องเป็นราคาที่พิเศษที่สุดเพราะว่าวันนี้ปกติ1กล่องเนี่ยได้12 990นะวันนี้4แถม3 7กล่องเต็มกล่องเลย
2: คุณผู้ชมครับโปรโมชั่นที่จัดให้วันนี้นะคะถ้าเกิดเห็นหน้าอยู่วันที่จ่ายราคา
4: 1,000 บาทนะ
2: การ150เซตนะฮะ
4: ใช่
2: เท่านี้ดูอยู่ 1,000 เท่านั้นนะครับโทรมาก่อนเลยเดี๋ยวเราจัดทั้งเซต7กล่องแบบนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยครับ

0: ที่พักของเรานะฉีกชงดื่มนั้นง่ายมากมาก1ซองพกไปได้ทุกที่ขอแค่มีน้ำเปล่า
1: อันนี้ผมเรียบร้อยแล้ว
2: เดี๋ยวขอเติบพี่คนสวยของผมก่อนนะคะชงจริง
0: รู้สึกว่าให้เกียรติว่าแล้วก็ได้เป็นที่สวยนะคะเราแค่1ซองแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่นะฮะ
0: นี่ซองนี้เลยโอ้นี่เหลือ83เซนแล้วค่ะ
1: เร็วอุ้ยเหม็นเขียวไหมครับ
3: หอมกลมกล่อมสดชื่นมากเลยค่ะ
1: เนี่ย
0: คือก็ดีของเราค่ะแต่ถ้าทานได้ก็ดีนะถ้าไม่สะดวกทานแบบนี้ทานไม่ถึงก็ฉีกชงดื่มได้
1: ใช่แล้วครับ
3: มาใส่ได้เลย
1: รสชาติมันเป็น
3: รสชาติหอมนะคะแล้วก็กลมกล่อมดื่มง่ายคือจริงๆแล้วจะชงดื่มแบบนี้ก็ได้คนชอบเย็นๆก็ไม่ใส่น้ำแข็ง
1: โอ้จริง
3: หรือจะแบบใส่กับโซดาเครื่องดื
1: ่
3: ม
1: จริงถ้าเป็นแบบนั้นทำให้
3: มันจะเพิ่มความสดชื่นเน
1: า
3: ะ
1: สดชื่นขึ้นขึ้นจริงๆมันไม่รู้ยังไงคุณผู้ชมลองดูนะฮะแต่ย้ำนะมันมีจำนวนจำกัดคุณผู้ชมตอนนี้ทีมงานเหลือกี่เซนนะฮะหกกิ่งเท่าไหร่นะ
0: ห้าหกเซน
1: หกเซนนี่ไง
0: เพราะว่าในนี้มีไฟเบอร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะยิ่งค่ะวันนี้กล่องเนี่ย10ซองวันนี้เอาไปเลย10ซอง10ซองแบบนี้พันเดียวพันเดียว
3: 1,000 ต้องรีบซื้อกระตุ้นเอาไว
1: ้โทรมาจอง10ไว้ก่อนรอของส่งถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะฮะหลายคนบอกว่าฉันต้องมานั่งถือเป็นแก้วหรือเปล่าต้องมาชงแบบนี้ป่ะต้องยากนะพี่แอนเวลาเราแบบนอกอ่ะเราใช้ขวดน้ำอย่างนี้จบเลยนะพี่แอน
3: ใช่ขวดน้ำก็ได้นะคะแบบว่าที่แบบเป็นแบบ
1: แก้วเช็ค
3: แก้วเช็คอะไรอย่าง
1: น
3: ี้ก็ได้นี่ไงแล้วก็แบบเช็คปั่นก็เ
1: ฮ้ยนี่อย่างจะเป็นเทแบบนี้เลยใช่ก็หาปุ๊บเขย่าแป๊บเดียวละลายเลยฮะ
3: แล้วก็
1: อ
3: ัน
1: นี้ก็ดื่มไปเลยนะฮะ
0: คุณผู้ชม
3: ตายเหมือนวันแค่เราสองคน
0: ตายแล้วเราละ
1: ว้าย
0: เธอไ
1: ม่เห็นเลย
0: พันเดียวเดียวโทรไปด้วย
3: โอ้ยโ
0: อ้ยเ
3: ด็ก
1: ชมครับโปรโมชั่นจัดให้มีฮาร์ดดิสก์ซีแอนอยู
3: ่ราคาแค่1,000เท่า

0: อนเนี้ย100ล้านบาทเนี่ยคือทั่วประเทศจริงๆคุณพี่คืออายุเป็นเพียงตัวเลข
1: จริงๆแล้วหรอ
0: แล้วมา
2: แล้วผ่านฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของครัวค่ะพี่แอนมุนไว้แบบนี้เลยแล้วก็เขาจะเหมือนฟิวจิตยามบ่ายเขาเปลี่ยนเป็นจิตยามบ่าย
1: โอ้ยดีเลยมีประโยชน์ด้วย
0: ถูกต้องหลายคนนี่อันนี้ผมเป็นเยี่ยมกันใช่ผมเยี่ยมเลยแล้วคือย้ำนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่มียอดซื้อเยอะเนี่ยมีโอกาสที่เดี๋ยวจ็อกนี่จะตามหานะเพราะว่าจะของขวัญไปฝากนะครับอันนี้เขาทานกันทั้งครอบครัวฮะพี่สาวน้องสาวอะไรเงี้ยก็คือทุกคนทานหมดเลย
2: ใช่แอนก็เคยเจอนะคะเวลาแบบว่าแอนไปถ่ายงานอะไรเงี้ยแล้วก็เจอแล้วก็แบบมาถามแอนบอกว่าเลียมทานจริงหรือเปล่าแอนบอกว่าทานจริงค่ะอันละซองเท่านั้นค่ะสำหรับแอนคือกันไม่ให้ลืม
3: ซึ่งวันนี้คุณผู้ชมโปรแอนมาวันนี้เหลือน้อยกว่าไหร่นะเมื่อกี้สาวไหมน้อยคุณผู้ชมเอาไปเลย7กล่อง7กล่องชมแจกเลยพันเดียวตอนนี้เท่านั้นจ้า
0: ราคานี้จองสิทธิ์ได้ก่อนขอส่งถึงหน้าบ้านไม่จ่ายตังค์นะ
3: คำถามวันนี้1กล่องเนี่ย10ซองวันนี้เอาไปเลย7กล่อง70ซองแบบนี้พันเดียว
2: พันใช่เลยแล้วต้องรีบซื้อกันไว้
3: ใช่
0: ถ้าวันนี้ดูอยู่1,000เท่านั้นนะครับผมจัดทั้งเซต7กล่องแบบนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ

0: 7กล่องนี้ใช่ไหมคะ 1,000 บาทเท่านั้น
1: เท่านั้นเองสำคัญคือ
0: ทานได้นานไหมเนี่ยกี่วันเนี่ยกี่วัน
1: จริงๆเราทานแค่วันละ2ก็พอนะฮะ
0: 2เดือนกว่า
1: ใช่ไง70แก้วอะแก้วเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับฉะนั้นไม่ยุ่งมากเลยฮะถามพี่แอนนิดนึงเวลาพี่แอนที่ผ่านมาพี่แอนมีเคล็ดลับในการดูแลยังไงบ้างครับดูแลตัวเองพี่แอน
0: จริงๆแล้วสำหรับแอนใช่ไหมคะแอนก็เรียกว่าแอนก็ชอบออกกำลังกายเน
1: า
0: ะ
1: ใช่พี่
2: นี่มีพกไปด้วย
0: พกไปด้วยใช่ไปเป็นทุกที่เลยแล้วก็จริงๆแล้วจริงๆไม่อยากจะบอกว่าไม่ได้พกแค่ซองเดียวหรอกจริงๆก็พกสองเพราะว่าพอเห็นเราทานใช่ไหมทานอะไรอ่ะเราก็ลองสิเราก็ลองให้ลองไงเพราะจริงแบบต้องเปิดใจอ่ะมองว่า
1: เหลือ45วินาทีสุดท้ายนะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนะ
2: เพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าสั่งแน่นมากแล้วลูกค้ารออยู่มาก
1: เหลือ40ท้ายเดี๋ยวผมดีกว่าทีมงานก็เอาไงฮะ
2: ทีมงานขอต่อได้ไหมขอจับกระเป๋าคนไหน
1: โอเค
2: ได้ได
1: ้พี่แอร์มาให้พี
2: ่สุดชุดนี้ด้วยนะต้องห้า
1: คนนี้หลังจบแล้วนี่นะครับผมเดี๋ยวใครที่โทรมาได้โปรเจกต์กล่อง 1,000 บาทไปทุกคนเลยอะไรนะอยากจบรายการนะฮะนี่พาเอาไปว่าถ้าเกิดรู้สึกว่ามันไม่สะดวกจริงโทรมาจัดโปรนี้ให้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แอนด้วยนะ
2: มาแล้ว
1: มาแล้วครับหมดเวลาแล้วจริง
2: ย้ำค่ะวันนี้1กล่องนี้10กล่องวันนี้เอาไปเลย7กล่อง70กล่องแบบนี้พันเดียว
0: 1,000
1: โทรมาจองสิก่อนขอถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์

โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดที่ @shopmoney สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงหน้าบ้าน

ห็ดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสร้างรายได้หลายอย่างเลยทำก้อนเห็ดขายเราก็มีรายได้มันเกิดเป็นเห็ดสดขายก็มีรายได้เห็ดสดนี่ก็สามารถจะเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้อีกทำแล้วนี่กำไรพออยู่ได้กำไรของเราก็จะย้อนกลับมาให้กับคนในชุมชนว่ามันได้เกิดรายได้กับคนในชุมชนใช่ได้ทำ

0: ทุกเช้าการเริ่มต้นเห็ดทุกดอกในโรงเรียนค่อยๆผลิบานตามจังหวะของแสงชื้นสำหรับวิมลและวิวัฒน์ฟักทองเห็ดไม่ได้เป็นเพียงแค่สินค้าเศรษฐกิจเป็นแรงผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าช้างเติบโตขึ้นทุกวันเพราะต่อยอดผลผลิตจากท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าคุณภาพส่งต่อสุขภาพที่ดีกับผู้บริโภคยุคใหม่
1: จุดเด่นของวัตถุดิบหลักของเราอ่ะคือเห็ดมันเป็นสินค้าสุขภาพอยู่แล้วเป็นพืชมันมีโปรตีนมันเป็นพืชที่มันกลัวสารเคมีเป็นพืชปลอดภัยมาตั้งแต่ต้นค่ะกว่าจะเพาะมาได้ค่ะถ้าไปเจอกับสารเคมีเมื่อไหร่เห็ดจะไม่เกิดดอกทันทีเพราะฉะนั้นคนที่เขารู้นะคะเขาก็จะเริ่มเปิดใจให้เห็ดมากขึ้นกินเห็ดอย่างสบายใจขึ้นก็กลายมาเพิ่มโอกาสในตลาดได้เยอะขึ้น
2: พืชอินทรีย์ก็เป็นหนึ่งในความต้องใจของกลุ่มเราจะดูแลหรือว่าควบคุมตั้งแต่ต้นน้ำเลยการทำก้อนเชื้อที่เลยมายังพลาเนี่ยก็ต้องเอาไปตรวจว่ามีปนเปื้อนสารเคมีหรือไม่ดอกเสร็จแล้วกรมวิชาการก็เอาดอกเราเนี่ยตรวจสอบอีกทีนึงว่ามีสารปนเปื้อนเราหรือไม่ตัวนี้จะถูกตรวจสอบทุกๆ 3-4 เดือนครับเพื่อเป็นตัวยืนยันว่าเห็ดของเราเนี่ยเป็นเห็ดอินทรีย์จริงๆเป็นออร์แกนิกครับ

0: อย่างพี่ที่ทำกันอยู่ต้นนี้คือเราจะทำเกือบจะครบวงจรเลยทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทุกอย่างค่ะไม่ได้เกิดมาจากของเราหรอกแต่เกิดมาจากปัญหาที่มันมาชนเราเรื่อยราคามันขึ้นโลมันก็คือปัญหาเหมือนกันเนี้ยจะต้องให้กระตือรือร้นขนขวายหาข้อมูลปรับตัวให้สอดคล้องกับทุกอย่างในแต่ละปีค่ะ
1: สงสัยจ่ายต้องได้ราคาดีแน่นอน
0: ถ้าโอกาสของเขาก็คือขายเห็ดสดสวยเข้าตลาดเห็ดที่เหลือจากแม่ค้าจะสั่งเข้าแล้วถ้ามันเหลืออีกเนี้ยจะเอาไปทำอะไรดีเราก็เริ่มแปรรูป

เห็ดเนี่ยเสน่ห์ของเขาคือจะไม่มีรสกลิ่นฝีโดนมาให้ตัวผลิตภัณฑ์ปรุงของเราอะค่ะรสชาติไปแปรรูปไปก็ได้แปรรูปมาจากหลังบ้านเด็กสมัยนี้นะ

ทอดต้นกินได้หมดก็ลองเอาเห็ดทอดทอดแล้วผงอะไรสักอย่างหนึ่งเหย่าผงฮอตแอนด์สไปซี่ซึ่งสมัยนี้ก็ถูกอีกค่ะว่าเขามีของสำเร็จรูปแบบนี้ขายเยอะแยะมากมายพัฒนาจากตรงนั้นแหละครัวเราเนี่ยแหละผลิตภัณฑ์เห็ดที่เราจะเอามาทำเป็นเห็ดทอดกรอบเราก็จะเลือกใช้นางนวลดอกสีชมพูถ้าเป็นนางดอกสีชมพูเวลาทอดออกมาเป็นเห็ดทอดกรอบแล้วอีจะสวยที่สุดและเนื้อสัมผัสของกรอบฟูแข็งแต่ส่วนที่เราจะเอามาทำเป็นพวกเห็ดทอดกรอบพวกนี้เราจะไม่ใช้ก้านเห็ดเลยเพราะว่าก้านเวลาที่ผ่านการทอดไปแล้วอะไรแล้วค่ะยังมีความแข็งจะใช้แค่ดอกเห็ดเท่านั้น

ัวผลิตภัณฑ์อ่ะมันโอเคละถ้าโกบิวอย่างนี้มันจะดีมากเลยนะปรับกระบวนการใหม่ค่ะซึ่งใช้เครื่องสบัดน้ำมันเป็นตัวช่วยถ้ามันเป็นของท่อเสร็จแล้วต้องสบัดน้ำมันออกก่อนพอสบัดน้ำมันออกเสร็จแล้วต้องมีอุปกรณ์ร้อนเพื่อไล่ความชื้นที่มันยังสบัดหมดทำให้ตรงชิ้นเห็ดทอดชิ้นค่ะกรอบก็ไม่ได้อมน้ำมันเหมือนหมดค่ะ

0: พอตอนนี้ประกอบอยู่ละบรรจุเราต่างหากที่มันไม่สามารถจะไปรักษาให้มันอยู่ได้ก็เลยมาเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จากตัวพันธุ์ที่มันเป็นถุงก็มาเป็นกระป๋องจนถึงทุกวันนี้เลยเพราะว่าตัวนะคะจะมีฝาอลูมิเนียมปิดเพื่อที่จะไม่ให้อากาศเข้าไปทำให้ตรงเห็ดทอดกรอบมันขึ้นมาได้อีก
1: การเฝ้ามองเห็ดที่พอด้วยใจมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาดทำให้ลิมนเรียนรู้ว่าทุกพยายามไม่เคยสูญและประสบการณ์เหล่านี้เป็นพลังให้วิสาหกิจชุมชนของเพาะเห็ดบ้านท่าช้างก้าวต่อไปอย่างมั่นใจ

0: ลังจากคัดเห็ดทอดกรอบสวยบรรจุลงกระบอกแล้วยังมีเศษเห็ดชิ้นเล็กๆที่คงความหอมกรอบจากการทอดให้วิมลได้คิดต่อสร้างสรรค์ความอร่อยให้เห็ดอย่างคุ้มค่า
1: เมื่อไหร่ที่ให้เขากรอบมากขนาดไหนเวลาที่เราเก็บเห็ดทอดที่มันเป็นชิ้นสวยๆใส่กระป๋องไปหมดแล้วใช่ไหมคะก้นถาดที่เราอบมันก็จะมีชิ้นที่แตกป่นอยู่ก้นถาดเองค่ะก็ทำให้เห็นว่าเสร็จของพอเก็บรวมมันก็เห็นว่ามันปริมาณมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นดีกับตัวเห็ดป่นปูที่มันอยู่ก้นถาดนี้ก็เลยเอามาทำเป็น

ากฏว่าผลตอบรับดีมากผงมันคล้ายๆผงโรยข้าวความแซ่บความอะไรค่อยๆแบบพัฒนากันมามันจะมีก็ดีกว่าด้วยค่ะเมื่อไหร่ที่เจออากาศก็ยังไม่เหนียวขายดีก็มีปัญหาอีกนะคือทอดกรอบยอดขายช้ากว่าน้ำพริกเพราะฉะนั้นการที่จะมีเห็ดปุ่นๆก็น้อยลงไปเรื่อยๆวิธีการแก้ไขปัญหาก็ต้องไปซื้อเครื่องบดยามาหัวบดเห็ดสวยให้มันปุ่นกลับมาทำเป็นน้ำพริกอีกวิธีการแก้ไขปัญหาของพี่ที่พี่จะคิดถึงคือมันจะต้องสร้างรายได้ให้พี่คือมาด้วยค่อยๆทำขึ้นมาอีกสูตรหนึ่งค่ะจะเป็นน้ำพริกชูชีเห็ดจุดเด่นก็คือหอมใบมะกรูดชูชีปลาเหมือนชูชีอะไรของรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานตัด

0: เมื่อเส้นทางของการรูปเริ่มขยับขยายวิมลมองไปข้างหน้าจนเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เชื่อมคุณค่าของเห็ดเข้ากับวิธีรักษาภาพได้อย่างดี
1: การชุมนุมของร้านนาวิทยาเขตพิษณุโลกว่าจริงแล้วเห็ดเราสามารถที่จะเอาไปทำเป็นอาหารสุขภาพเพราะว่าเห็ดมีโปรตีนสูงค่ะมีดัชนีต้านต่ำน้อยพลังงานได้อย่างนั้นลองเอาเห็ดไปทำสแน็คดีไหม

0: ตอนนี้ค่ะค้าโกส่วนที่จะทำตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่ารสชาติของเขาจะไม่จี๊ดจ๊าดโดดเด่นอะไรค่ะทำให้สายสุขภาพเขาทานได้ง่ายๆสบายใจที่จะทาน
1: เขาก็พัฒนาเป็นรสชาติเนยบวช
0: ไม่ได้ผ่านกระบวนการทอดแต่ทำให้ชิ้นขนมสุกขึ้นมาจากการอบกรอบ

ัวนี้ค่ะเห็ดอับแท่งนะคะก็จะมีทั้งหมด3รสชาติรสชาติแรกรสชาติแซลมอนค่ะรสชาติเนื้อถั่วรสไก่ทริยากิผลิตภัณฑ์เนี้ยเราเอาลูกค้ามาเป็นตัวสินค้าละไม่ใช่เอาสินค้าไปกำหนดลูกค้าก็เลยทำเป็นเหมือนสแน็คเหมือนเห็ดอับแท่งเพื่อที่จะให้หยิบทานได้ระหว่างการตัวผลิตเราก็เก็บไว้ได้นานค่ะแล้วก็มีอย.ทำให้เขาปลอดภัยเขาก็สบายใจที่จะกินด้วย

0: แล้วก็ได้ใช้โครงการเอปูนถักของทกสค่ะมาเป็นงบของงานวิจัยตัวนี้ค่ะรวมถึงบรรจุด้วยทกสไม่เห็นก่อนค่ะว่าเฮ้ยเรามีผลิตภัณฑ์ตัวที่เป็นพวกน้ำพริกเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองเห็นว่ามันเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ของกลุ่มคนรักสุขภาพต้องการที่จะมีสินค้าที่แบบถึงแม้ว่าเป็นสินค้าจากพาเฟ่เนาะแต่ต้องการเกรดพรีเมียมเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนอยู่แล้วค่ะทั้งตัวบรรจุภัณฑ์กล่องด้านนอกกับซองที่ด้านในให้จริงๆสอดคล้องตัวผลิตภัณฑ์ของเราทกส.ก็ถือว่าเป็นสถาบันการเงินที่การครบทุกมิติครบทุกด้านจริงๆนะไม่มีมีทุนให้เงินก้อนแรกที่เรากู้มาจากทางทกส.คือมาอาคารผลิตที่มาขอมาตรฐานอย.หรือขอเลขอาคารผลิตอาหารได้มันดีกับเรามากแล้วตลาดเราจะโตขึ้นมากความรู้เรื่องตลาดมีก็มีความรู้เรื่องการตลาดมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางตลาดออนไลน์มีการขายต้องการให้เขามาช่วยพัฒนาตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะทกส.ทำให้ได้ทุกอย่าง
1: แล้วทกส.อยู่กับแกงแต่แรกเริ่มมาเนาะพูดถึงเหมือนคำว่าพาร์ทเนอร์สำคัญคือมีทั้งเงินทุนความรู้หัวใจสำคัญหัวใจสิ่งสุดท้ายคือไม่ทิ้งกันสิ่งที่ทกส.มีคือเรื่องของแต่ลืมการบริหารจัดการต้องให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการมันเป็นสิ่งสำคัญที่ให้กลุ่มแข็งแรงขึ้นที่ในระยะยาวเนี่ยก็อย่าหยุดพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่จะเรียนรู้อย่าหยุดที่จะสร้างเครือข่ายมันจะเกิดความสำเร็จวงกว้างแล้วสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของมาตรฐานถ้าเราขยายแล้วต้องมาตรฐานและเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้เพื่อรองรับออเดอร์หรือสร้างความเชื่อมั่นมันจะเกิดความยั่งยืนขึ้นนะครับ
2: เบื้องหลังความสำเร็จของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากเป็ดคือเกษตรกรที่เชื่อมั่นในหน้าของคนผลิตและมีพาร์ทเนอร์ที่เกื้อหนุนธุรกิจอย่างจริงใจความร่วมมือเหล่านี้ไม่เพียงยกระดับมาตรฐานสินค้าหากทำให้อาชีพเพาะเห็ดของชุมชนเติบโตและมีอนาคตที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

0: ความร่วมมือของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดท่าช้างและกสไม่ได้หยุดที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ยังจับมือกันเปลี่ยนโรงเรือนเพาะเห็ดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้พร้อมที่จะรับมือเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นในชีวิตมองเห็นเส้นทางสู่รายได้ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
1: โถก็มาเห็นว่าพอเราฟื้นโควิดมาอย่างแรกที่เราต้องเนี่ยคือมีอาชีพที่มันสามารถจะสร้างรายได้ในระยะสั้นก็เห็นสามารถที่ตอบโจทย์ได้นะเพราะว่าเปิดดอกไปแล้วค่ะใช้เวลาสักประมาณ10วันเห็ดจะเริ่มให้ผลผลิตเก็บขายก็กลายเป็นว่าโอ้มันเข้าหลักเกณฑ์แล้วก็เข้าในแบบที่ทางธกส.เขาต้องการพอดีแบ่งการทำหน้าที่หลายส่วนอย่างที่ธกส.ค่ะเริ่มต้นก็จะต้องมาให้ความรู้ทางการก่อนค่ะว่าจัดการเงินมันมีแง่มันเกิดประสิทธิภาพเนี่ยเราควรจะทำยังไงกันบ้างค่ะเขาได้ความทางเงินไปแล้วค่ะก็มาส่งเสริมด้วยอาชีพเสริมที่มันสามารถที่จะเกิดรายได้ในระยะสั้นๆแล้วก็สามารถที่จะปรับประยุกต์ของที่มันมีอยู่เราสามารถที่จะเป็นเรือนเพาะเห็ดได้แล้วเราก็ยังมีความรู้ให้กับทางเกษตรกรที่เขาเข้ามาอบรมด้วย
2: เราจะเน้นในเรื่องของดูต้นทุนตัวเองก่อนธุรกิจฟาร์มเห็ดเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเราจะเริ่มต้นตั้งแต่5ก้อนหรือ10ก้อนก็ได้เริ่มต้นจากการเพาะไว้เองครัวเรือนใช้พื้นที่น้อยประโยชน์เยอะพอเราเริ่มมีประสบการณ์เริ่มมีความเชี่ยวชาญเนี่ยเราก็ค่อยเริ่มสร้างธุรกิจต้องแนะนำให้เขาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วเราก็คอยเป็นพี่เลี้ยงอยู่ตลอดครับ
3: เป็นลักษณะของการลงในพื้นที่จริงเรียนรู้จริงสถานที่จริงจริงและผลิตภัณฑ์จริงที่สองเขาได้รวมถึงการพูดก่อนตัวพี่โอเองได้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงเกิดแรงบันดาลใจความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหรือเรียนรู้เพิ่มหรืออาชีพใหม่ที่เคยสัมผัสก็ว่าเป็นรายได้ที่ยั่งยืนเนาะในส่วนของเนี่ยครับมีความเด่นเรื่องของผู้นำเขาเป็นผู้นำที่มีแนวคิดแบบใหม่เป็นตัวอย่างของคนที่มีจิตใจไม่ท้อในการขับเคลื่อนกลุ่มนำมาสู่ความแม้จะเป็นสิ่งที่ยากลำบากความสุขที่ฉันก็คือเชิงประจักษ์เนาะอย่างที่ทุกคนมาเรียนรู้และก็เกิดอินเนอร์ในการสร้างอาชีพใหม่กล้าที่เปลี่ยนอาชีพเพื่อความยั่งยืน

0: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพ่อบ้านท่าช้างสะท้อนพลังของการร่วมแรงร่วมใจของคนในถิ่นเดียวกันที่พยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจตนให้เข้มแข็งด้วยการทำธุรกิจเกษตรวงจรและเป็นพื้นที่ที่บ่มเพาะความสุขที่เติบโตงอกงามต่อสู่เกษตรกรใหม่ได้ไม่รู้จบ
1: การเพาะเห็ดตัวนี้ค่ะมันที่จะจัดการระบบการเพาะปลูกได้ผ่านโปรแกรมให้มันสอดคล้องกับยุคใหม่ใหม่ให้คนรุ่นใหม่ที่จะกลับมาเพาะแบบของเขาและทำให้เขาเห็นจริงๆว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถเพาะเห็ดได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรากำลังจะพัฒนาไปถึงจุดนั้นให้ได้

0: เริ่มด้วยก้าวพุทธคุณทุกวันศุกร์ 10:30 เจาะตำนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเซียนพระระดับประเทศพบรายการใหม่มิกเอ็นเอ็นหนึ่งทุกวันเสาร์มงตรงพาไปเช็คอินพิกัดศักดิ์สิทธิ์และเปิดมือช่วยคนดังกับเอ็นหนึ่งต่อด้วยเหลือเชื่อบ่าย2 โมงเจาะลึกวัฒนธรรมความผู้คนไทยมาอย่างยาวนาน
1: เรื่องการออกแบบ
0: ปิดท้ายความฝันที่เดอะเซียนออนทีวีวันนี้ให้มงตรงเปิดโลกพระเครื่องและวัตถุมงคลกันจากกุรุจริงเต็มอิ่มกับเนื้อหาเพื่อสายมูโดยเฉพาะชมก็ได้จุใจกับ4รายการทางช่องกด30ตัวจริงเรื่องมูเตลู
2: วางแผนตอนอายุ60ทันยังไงมาพูดถึงเงินเก็บเงินจะกินไปแต่ละมีเลยค่ะ
3: ลูกหลานอยู่ใกล้แต่ไม่มีใครเข้าใจมีแถมยังมีโรคภัยเป็นเพื่อนสนิทฉลาด
4: น่าสนุก
3: ทำยังไงล่ะ
2: ป้าจิ
3: พี่แหม่มค่ะ
2: คนฉลาดเราจะมาเล่าประสบการณ์แบบตรงจุดปักหมุดแบบตรงใจ
3: ไม่เทศไม่เศร้าไม่เล่าแบบดราม่า
2: พบกับเรารายการบ้านพักคนฉลาดการที่คนแก่ดูแล้วไทยคนต่างวัยดูแล้วอ๋อทุกวันเสาร์เวลา13:30ทางช่อง9กด30
0: สมัยเรื่องรอบข้าง
5: ยกระดับสรรเขาชก
0: ที่สนุกโดนใจทันทุกเรื่องตามทุกแสกับพวกเราเวลาใหม่ 17:15 เป็นต้นไป
5: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร
6: ์เข้าไว้เข้าใจทันเรื่องครบคำฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ
7: ์ผมไปหาหมอจิตมาว่ะ
8: ปัจจุบันเนี่ยทัศนคติของสังคมในการมาเจอจิตแพทย์ก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะครับหลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นความรักเป็นอาหารใจหมายความว่าทุกคนต้องการความรักคนที่มีปมในใจเนี่ยก็คือคนที่ติดกับเรื่องอาหารใจนี่แหละ
9: สมมุติผมแล้วผมไม่รู้ตัวแล้วผมเกลียวกราดผมเป็นครอบครัวลูกหลานผมซวยหมดเลยนะคำถามต่อไปโรคนี้หายขาดได
10: ้จบลึกทุกเรื่องเปิดข้อมูลที่คุณไม่เคยได้ยินจากไหนมาก่อน
11: เรื่องนี้เขาพูดกันทั้งสภาแต่ไม่มีใครกล้าพูดพูดเอง
12: ญาณมันชัดมันเขารอลุ้นกันอยู่เนี่ยรอ
11: ทักษะแกแปลก
12: คุณพ่อหลักฐานพบกันที่หน้าจอค่ะ
10: เจาะไทยอินไซด์ไทยแลนด์ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงตรงทาง9กด30
13: Perspective สัปดาห์ทบยูทูบเบอร์ผู้มีชื่อเสียงบทบาทที่หลากหลายในวงการบันเทิงสู่การเป็นนักลงทุนเก็บเงินทำตามความฝันปัจจุบันเป็นนักท่องเที่ยวที่มีผู้ติดตามหลักล้านคน
14: อยากไปเที่ยวแต่อยากไปเที่ยวแล้วได้ตังค์อ่ะแล้วเป็นอาชีพด้วยได้ไหมโมเดลนี้มันทำไงได้บ้างวะมันคือเลนวิ่งนะครับก็คือวิว
13: เรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงตามได้3กลุ่มทางช่อง9
15: ผู้หญิงคนนั้นที่เจอเขาน่ารักดีนะพี
16: ่ถ้าผมเป็นผู้หญิงอ่ะผมคงจีบคนแบบพี่มั้ง
17: เป็นผู้หญิงกูคงจีบมึงเหมือนกัน

0: ผลงานดราม่าระดับมาสเตอร์พี
1: ซตัวถึงได้รู้คนอย่างพ่อมันไม่ได้เรื่องล้มเหลวที่สุด
2: ยังอยากให้ลูกชาย CEO หน้าด้านไหมไหมประกาศแยกกิจการ
3: จะแบบนี้หมายความว่ายังไงมา
0: หาสุดทั้งคนแผนซ้อนแผนการสะบทบาทที่หาชมยากในครามเกมธุรกิจจันทร์สุขให้ตรงทางช่อง9กด10

0: 6:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคะวันนี้เราพบกันแล้วนะคะในเช้าวันพุธที่6 พฤษภาคม 2569อยู่กับคนค่ะพี่ณรงค์เงินทองดิฉันแอนพจนาถธนนากุลนะคะมาพร้อมกันกับข่าวยามเช้าแต่จะบอกว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพี่ณรงค์โอ้โหคนหนึ่งที่เราหากันมา2 เดือนนะคะก็คือเจ้าอาวาสสนามไทยเมื่อวานนี้ค่ะอยู่ๆท่านเดินทางมาที่กรุงเทพเดินทางมาถึงสน.บางรักเพื่อมอบตัวหลังที่ญาติโยมญาติของอาจารย์เจ้าอาวาสเองตามหานาน2 เดือนว่าอุ้ยอยู่ก็หายไปเลยอะค่ะ
0: ก็คือบอกว่าเดี๋ยวจะไปลูกชายที่ราชบุรีบอกวัยยาวัชกรไว้นะครับแล้วก็เงินแสนจากวัดไปหายเลยภาพสุดท้ายที่เจอนะก็คือไปเตร่อยู่นู่นฮะสะพานแถวๆจังหวัดตากนะครับแล้วปรากฏว่าหาอีกเจ้าที่เขาไปตามหาไม่ฮะมาเจออีกครั้งหนึ่งเป็นภาพที่อยู่แถวๆสถานีรถไฟของพิษณุโลกนะครับและเจ้าหน้าที่ก็ตามไปที่พิษณุโลกอีกนะครับยังหาไม่เจออีกเมื่อคืนนะฮะมีหน้าเรื่องจะเปลี่ยนละเอียดคุณผู้ชมรับชมด้วยนะครับส่วนเรื่องอื่นเมื่อวานมีการประชุมครม.หลายเรื่องเลยครับที่ประชุมครม.ได้มีมติให้ความเห็นชอบหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของ MOU 44ครม.รับทราบแล้วครับว่าเราจะขอเลิก MOU 44เมื่อมีความไปดักฟังกับผู้ชายด้วยนะบอกว่าโอ้โหไทยทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะยื่นร้องเรียนนะครับก็เดี๋ยวจะติดตามความคืบหน้ารวมถึงเรื่องโครงการไทยด้วยไทยพลัสด้วยนะฮะ
1: จะเข้าสู่ครม.ด้วยนะคะก็มีความคืบหน้าเรื่องก็คอยเตรียมโทรศัพท์มือถือกันอยู่เลยว่าจะลงทะเบียนเมื่อไหร่นะ
0: คร
1: เราจะได้ตื่นกันมาลงทะเบียนเพราะไม่ใช่คนได้สิทธิ์นะคะต้องมาแย่งกันเหมือนเดิมเลย
0: แต่ว่าอู่ของ30 ล้าน20-30 ล้านน่าเพียงพอแล้วฮะคนไทยอายุ10ปีขึ้นไปนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดฮะกระทรวงการคลังจะมีการแจ้งนะที่บอกมาหน้านี้เนี่ยว่าลงทะเบียนกันแล้วแต่วันแรก1 พฤษภาคม
1: ปลอมนะคะ
0: เฟซนิวนะครับ
1: ครม.ยังไม่เลยนะเรื่องโครงการไทยแลนด์นะคะ
0: อนุมัติเรื่องของเงินกองทุนเงินกู้400,000 ล้านแล้วก็172,000 ล้านนี่แหละฮะจะเอามาใช้ในโครงการช่วยเท่านั้นเองเริ่มจากเจ้าอาวาสวัดสามชัยกันก่อนเลยนะครับที่เมื่อคืนนี้ท่านโผล่มาที่สน.บางรักนะครับนุ่งขาวห่มขาวเลยมาขอมอบตัวท่านมีอะไรอยู่กับสน.นี้ไงบอกว่าก่อนบวชท่านเคยถูกจับคดีเล่นไฮโลเพราะฉะนั้นคุ้นเคยนี่ครับคุณผู้ชมเห็นครับเดินมานี่นะฮะอดีตเจ้าอาวาสวัดสนามชัยนะตอนนี้ลาสิกขาเป็นปุถุชนคนธรรมดาแล้วนะคร
1: ับ คือตอนที่ท่านเดินเข้ามาค่ะถ้าสังเกตดูคือเดินมาคนเดียวนะคะเดินมาแล้วก็มาอยู่ที่จอดรถยืนรอหันมองนู่นมองนี่คือไม่ได้เข้าไปในสอนอนในทันทีแล้วตอนเข้าไปพี่ณรงค์คุณผมคนไม่รู้ว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสนามที
0: ่
1: ค
0: นเดินเข้ามาในสอนอแล้วเลยนะครับ
1: จนตัวท่านเองอ่ะต้องเป็นคนออกมาเองว่าเนี่ยท่านคือใครเป็นเจ้าอาวาสวัดสนามชัยที่กำลังตามหากันนะวันนี้เข้ามาถึงสถานีตำรวจเพราะอยากถูกจับ
0: มีอะไรลึกกว่านี้หรือไม่ดูรายละเอียดเลยครับคุณผู้ชมกรณีพระครูปลัดสมบัติสิริสุวรรณโนเจ้าอาวาสวัดสนามชัยตำบลบ้านป้อมขอนีอยุธยานะครับหายไปอย่างนานเกือบเดือนคือแต่17 มีนาคมที่ผ่านนะครับหลังจากแจ้งกับวัยยาวัชกรว่าจะเดินทางไปรับลูกชายที่ราชบุรีเพื่อนำไปให้อดีตภรรยาดูแลที่ขอนแก่นรีบรับและจ้างผ่านแอปพลิเคชันนะฮะมารับที่วัดก่อนจะหายไปพร้อมกับเงินหลักแสนที่พกติดตัวไปนะครับล่าสุดเมื่อคืนนี้อย่างที่บอกไปครับเวลาทุ่มตรงเนี่ยมีชายแต่งกายเสื้อยืดสีเทากางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะเดินมาที่สถานีตำรวจนครบาลบางรักครับโดยแสดงตัวว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดสนามชัยและประสงค์จะเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับบอกว่าอยากให้กลุ่มเนื่องจากทราบว่าตัวเองถูกแจ้งความคนหายพร้อมเงินผู้แสดงตั้งนะครับสาเหตุที่เลือกมาที่สน.บางรักเนื่องจากเคยประวัติครับถูกกลุ่มคดีเล่นพนันเล่นไฮโลกันนั่นแหละครับในพื้นที่เมื่อครั้งยังเป็นตำรวจอีกทั้งยังเปิดเผยว่าเคยหนีในป่าแต่ว่าใช้ชีวิตไม่ได้ครับจึงต้องจากป่ามา

0: ก็ตัดสินใจออกมามอบตัวในที่สุดนี่นะครับเบื้องต้นครับตำรวจสน.บางรักประสานสัตว์นี้ตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้ขอรับตัวกลับไปดำเนินการของกฎหมายพันตำรวจเอกธรรมศักดิ์สารบุญผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าพระครูปลัดสมบัติเจ้าอาวาสวัดสามชัยเดินมาพบพนักงานสอบที่สน.ครับในภาพสวมใส่ชุดสีขาวมีอาการขาดสติไม่ค่อยดีครับพูดกับพนักงานสอบสวนว่าเงินยังอยู่ที่ตัวเองและค่าเข้าปัดดุงมันกัดนะฮะมันดุงไม่ได้นะครับได้เข้ามาตำรวจซึ่งตำรวจเองก็ไม่คดีความอะไรครับที่จะต้องดำเนินการกับพระครูปลัดสมบัติจึงได้ประสานตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยานำตัวกลับไปสำหรับพระครูสมได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดสนามชัยมานานปีครับก่อนที่ช่วงเดือนเมษายน69จะปรากฏว่าเจ้าอาวาสเนี่ยหายตัวไปเบาะแสสุดท้ายก็คือวินจักรยานยนต์รับจ้างในจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันพระวสันฐานุตโรผู้ช่วยทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสชั่วคราวครับก็ที่บอกไว้เนี่ยท่านผู้กำกับสน.บางรักยังบอกว่าท่านรู้สึกว่าเมื่อยสติสตังยังไม่ค่อยกลับมา 100% นี่แหละฮะต้องไปตรวจสอบครับว่าปัญหาคืออะไรเพราะเราเห็นภาพวงจรปิดจังหวะครับโทรศัพท์หายไปตอนนั้นก็เจ้าหน้าที่ก็กวาดหากันทุกคนพบสัญญาณว่าเป็นอยู่รูปเดียวนะฮะข้างถนนลักษณะเหมือนลอยเช่นที่สถานีรถไฟพิษณุโลกก็เดินอยู่คนเดียวลักษณะเหมือนลอยเอ๊ะท่านออกจากวัดไปแล้วหายไปสองเพราะอะไรกันแน่เพราะว่ามีรายงานข่าวเข้ามาไงครับคุณชมโนแอนครับว่าปัญหาที่ท่านต้องออกจากวัดไปแล้วไม่กลับมาเลยเนี่ยเพราะปัญหาอะไรภายในวัดมีการวิวาทะมีการต่อว่าต่อกันระหว่างการทำงานอยู่ในวัดของท่านหรือไม่อย่างไรเลยละฮะวันนี้ไปติดตามดูนะครับว่าเมื่อเอาไปที่พระนครศรีอยุธยาแล้วเนี่ยเรื่องมันจะกระจ่างไม่อย่างไรว่าเอ๊ะที่ท่านออกไปจังหวัดแค่เงินแสนเดียวเนี่ยแล้วหายออกไปเลยเนี่ยต้องไปแจ้งความว่ามีหายเนี่ยเพราะท่านต้องการเงินแค่แสนเดียวหรือมีปัญหาอะไรภายในวัดสนามชัยหรือไม่อย่างไรครับ
1: ก็ต้องติดตามกันนะคะแต่อย่างน้อยสิ่งที่เบาใจได้ก็คือท่านปลอดภัยดีกับอันตรายใดๆนะคะมากันที่เรื่องอากาศร้อนค่ะคุณผู้ชมอากาศร้อนนี่อาจจะทำให้เราเนี่ยเหตุการณ์อะไรต่างๆได้มากมายแต่อย่างเหตุการณ์นี้ค่ะอากาศจัดไงพี่ณรงค์เราเดินออกไปตามท้องถนนริมถนนกำลังจะไปทำธุระหันไปเอ้ามีมอเตอร์ไซค์เขาเสียบกุญแจอยู่ไม่อยากเดินแล้วอ่ะมันร้อนก็เลยขโมยมอเตอร์ไซค์ไปเลยค่ะ
0: เขาบอกว่าร้อนเป็นเหตุสังเกตได
1: ้นั่นแหละขโมยมอเตอร์ไซค์ไปเลยว่าไม่อยากเดินแล้วอากาศมันร้อนนะคะภาพวงจรปิดของคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาไปเห็นเลยว่าเดินอยู่นะมีรถจอดอยู่เต็มไปหมดลักษณะเดินไปเรื่อยๆพอเสร็จแล้วมอเตอร์ไซค์คันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเดินผ่านไปแล้วนะผ่านไปหันมาปั๊บเอ๊กุญแจคาอยู่ที่รถนี่นาเขาก็เลยเดินมากลับมาอีกรอบหนึ่งเอามอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่หายไปเลยค่ะ
0: ลักษณะนี้ไม่ใช่รถของตัวเองใช่ไหมคร
1: ับ ไม่ใช่แน่นอนคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาเดินผ่านไปแล้วเดินถอยหลังกลับมาอีกทีแต่กล้องวงจรปิดแหมมันชัดเลยนะเห็นเลยว่าคนคนนี้เขาเป็นใครเหตุการณ์คือช่วงเช้าเมื่อวานนี้ที่หน้าห้างสรรพสินค้าที่สระบุรีค่ะทางตำรวจพอได้รับแจ้งจากเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ว่ารถหายก็ไปติดตามจากกล้องวงจรปิดมาได้แล้วก็จับได้ควันเลยค่ะไม่นานนะคะไปจับตัวนายโชคชัยเชื้อไทยอายุ33ปีค่ะพร้อมกับของกลางมอเตอร์ไซคันนี้นี่แหละก็ส่งมอบคืนให้กับเจ้าของโดยใช้เวลาทั้งหมดทั้งมวลที่เจ้าหน้าที่ติดตามตัว5โมงเองค่ะเพียงแค่5โมงนะคะจับกุมตัวไปได้อย่างรวดเร็วตัวของโชคชัยเนี่ยอ้างว่าเขาเนี่ยกำลังขี่รถของตัวมาแล้วปรากฏว่าน้ำมันหมดค่ะก็เลยเดินไปขอเงินคนที่รู้เอาไปเติมน้ำมันตอนที่เขาเดินอยู่นี่แหละค่ะเขาเจอว่ามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอยู่ที่หน้าห้างเสียบกุญแจคาเอาไว้ก็เลยตัดสินใจขับออกไปส่วนน้ำมันเนี่ยที่จะเดินขอเงินคนรู้จักเอามาเสียค่าน้ำมันไปเติมน้ำมันเปลี่ยนใจพี่ณรงค
0: ์ครับ
1: ใช้วิธีการนอกขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้ไปแล้วค่ะเขาดูดน้ำมันจากรถคันนี้ใส่รถเองดูไม่ต้องเสียตังค์ไงเอาของอื่นมาใส่แทนนะคะส่วนสาเหตุเนี่ยนะที่ขโมยเขาบอกว่าขี้เกียจเดินจะเดินไปขอ

0: มันไม่เอาแล้วไม่เดินแล้วใช้วิธีนี้เลยมอเตอร์ไซค์ขี่คนอื่นไปแล้วก็เอาน้ำมันของคนอื่นไปด้วยนะคะแต่สุดท้ายถามไปถามมาค่ะเสพยามาด้วย 3-4 เมตรนะคะเจ้าของรถบอกว่าเขาเนี่ยมาจากที่ทำงานมาจอดเอาไว้ที่หน้าห้างลืมแจลืมพอแล้วก็ต้องขยับรถออกจากที่ทำงาน4ก็เลยด้วยความเร่งรีบค่ะก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่ได้เอากุญแจออกไปเมื่อจะใช้รถจักรยานยนต์กะว่าจะไปซื้อของอ้าวรถหายเจอรถแล้วไปแจ้งตำรวจนะคะตอนนั้นเครียดเลยค่ะเนื่องจากว่ารถคันนี้ไม่ใช่รถของเขาแต่เป็นรถของบริษัทไม่อย่างนั้นหายไปจริงๆเนี่ยต้องมานั่งใช้หนี้ค่ะแล้วก็ใจนะคะที่ตำรวจสามารถตามตัวมาได้ภายในเพียงแค่5ชั่วโมงเท่านั้นตำรวจทำงานได้เยอะรวดเร็วมากพอไปถามเจ้าตัวนะเขาอธิบายโหอธิบายได้ลง
1: ครับ
0: เขาผู้สื่อข่าวก็ถามว่าทำยังไงเดินมายังไงผมกำลังจะเดินไปเสร็จแล้วพอไม่เห็นคันเนี้ยเขาพามอเตอร์ไซค์อยู่ผมก็เลยทำยังไงบอกวิธีการเอาน้ำมันออกไปเล่าแบบจริงๆจังๆอ่ะพี่ณรงค
1: ์ก็ตำรวจตามไม่ยากครับว่าคุณมีมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดอีกหรือเปล่าถ้าไม่มีก็แสดงนี่เรื่องคุณอธิบายมาก ูทั้งนั้นเฟซทั้งนั้นฮะ
0: ประมาณนั้นนะ
1: ฮะไปเห็นว่
0: า
1: แค่มีจังหวะฉวยโอกาสได้นะในการจะชิงทรัพย์ไปขายเอาสตุ้งสตางค์เนี่ยนะฮะเพราะว่าฉี่มู่ไม่ใช่เหรอเสพยาบ้ามาไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับขับมอเตอร์ไซค์ขับรถหรือว่าทรัพย์ของเราอย่าไปขายนี้มันมีเหตุเกิดขึ้นเนืองๆฮ
0: ะ
1: มันเป็นช่องว่างให้มิจฉาชีพมันก่อเหตุได้
0: และเหตุชัดเจนน่ะมอเตอร์ไซค์มันไม่มีอะไรปิดตรงนี้มันใส่เสียบกุญแจอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับนี่เรื่องหนึ่งแล้วครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่ชลบุรีมีเจ้าหน้าที่รับแจ้งนะวัยรุ่นไล่ฟันกันนะฮะมีรับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุเห็นคนเจ็บอ้าวคนนี้นี่เองมีเหตุอยู่เนืองๆเป็นคนไร้บ้านฮะชอบอารวาสถ้าเกิดเมานะเมาเหล้าเมายาจะอารวาสถือไม้ถือมีดไปรังควานคนอื่น
0: อ
1: ะและเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือไปเจอตอไปเจอวัยรุ่นที่เขาเอาเรื่องเอามีดมาไล่ฟันได้รับบาดไปนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อทุ่มตรงของเมื่อคืนนี้เองนะครับคุณผู้ชมตำรวจสายตรวจสภ.เมืองพัทยาเทศกิจเมืองพัทยาหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์พร้อมด้วยกู้ชีพนะครับเห็นไหมฮะไล่ฟันแล้วนะครับนี่คือไปเจอของแข็งเอ๊ที่ผ่านมาพอเราเมาอาวาสไม่ค่อยใครมาต่อยขับเราแต่มาเจอกลุ่มนี้เขาแข็งฮะเขาพร้อมครับ
0: คุณผู้ชมเกตนะต่างเนี่ยต่างจะมีอาวุธนะ
1: ครับ
0: ผู้ชายที่คนไร้บ้านที่ถือถุงสีเนี่ยเขามีอาวุธของเขาฝั่งวัยรุ่นเขาก็มีอาวุธของเขาต้องวงจรปิดนะตรงเนี้ยดูเหมือนว่าอีกฝ่ายมาทำก่อนแต่ความเป็นจริงแล้วอีกฝ่ายเนี่ยอารวาสบ่อยครั้งจนวัยรุ่นคนนี้ทนไม่ไหวฟาดไปนี่เจ็บสาหัสนะ
1: ใช่ฮะหนูเจ็บมือกุมมือเลยเห็นไหมล่ะครับคืออาวุธที่เขาใช้เนี่ยส่วนใหญ่มีดมาเอาไปขู่ขอควรชาวบ้านเขาวันนั้นนะฮะเจ้าหน้าที่บอกมาแบบนี้ฮะพอเป็นของแข็งก็เจ็บหนักแบบนี้เลยเหตุเกิดที่ริมหาดจอมเทียนปากซอยจอมเทียน1เมืองพัทยาชลบุรีที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณหน้าร้านแมคโดนัลด์ฮะเจ้าหน้าที่พบผู้ได้รับบาดเจ็บชื่อคาดว่าน่าจะเป็นคนไร้บ้านในสภาพนะฮะได้รับเจ็บของมีคมฟันแผลชะกันที่ข้อมือซ้าย2แผลเลือดไหลอาบแขนเลยนะครับโดยคนเจ็บให้การไม่รู้ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดแต่ไม่ยอมให้กู้ภัยแผลครับเจ้าหน้าที่เองจึงต้องปลอบประโลมนะฮะให้คนเจ็บสงบลงแล้วก็ยินยอมให้เจ้าหน้าที่รักษาบาดแผลให้ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำตัวส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมาท่านเจ้าหน้าที่เทศบาลพัทยาบอกว่าคนเป็นคนไร้บ้านชอบมากินนอนอยู่แบบนี้เวลาเกิดอาการหลอนก็คือไปเสพยามานี่นะครับก็ถือไม้ที่ไปก่อกวนให้ชาวบ้านทั้งเหตุทะเลาะวิวาทเป็นประจำนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เคยระงับเหตุแล้วหลายครั้งที่ว่าคงจะไปกลุ่มวัยรุ่นจนพวกวัยรุ่นเนี่ยเอาฟันได้รับบาดเจ็บดังกล่าวเบื้องต้นกล้องวงจรปิดสามจับภาพเหตุการณ์ได้บางส่วนครับโดยพบชายวัยรุ่นถือมีดไล่ฟันคนเจ็บอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในภาพนะฮะคือเป็นของแข็งเข้าอ่ะเขาไม่ยอมฮะเขามาเอาคืนนี่แหละครับสัตว์เลยนะไม่เนี่ย
0: เนี่ยปัญหาของยาเสพติดพี่ณรงค์เพราะว่าทางตำรวจเขาคาดการณ์ว่าฝั่งของคนเป็นคนไร้บ้านเนี่ยเขาน่าจะเสพยาเสพติดจนทำให้เกิดอาการ

คลุ้มคลั่งชอบไปอาละวาดไปทำให้คนอื่นได้ความเดือดร้อนนั่นเป็นมาจากยาบ้าข่าวต่อไปค่ะก็เป็นเรื่องของยาบ้าเหมือนกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้อารมณ์ไม่ดีทำให้เกิดการหลอกวาดกันแต่ยาบ้าทำให้คนแก้ผ้าถนนได้ค่ะ

0: ี้ยคุณผู้ชมคะเพลงดู
1: ทำไอ้ที่เราต้องเบลอนี่ก็คือไม่มีอะไรปิดแม้แต่ชิ้นเดียว
0: ไม่มีคำพูดเนี้ยแทนใจคนที่เห็นภาพนี้มาดูเขาทำสิทำไมถึงทำกับเราได้เราไม่ได้อยากดูเลยนะคะคลิปเหตุการณ์นี้ค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาแก้ผ้าไม่เหลือผ้าสักชิ้นค่ะในสภาพเปลือยกายวิ่งไล่รถด้วยนะไม่ได้แก้ผ้าเปล่านะไม่ได้สร้างแค่ว่าคุณมาดูในสิ่งที่เราอยากดูอย่างเดียวแค่บังคับดูแต่ว่าคนมาวิ่งทางถนนมาขวางรถเกือบชนนะคะ
1: โทษนะฮะหน้าโรงเรียนนะครับนี่โรงเรียนยังปิดเทอมอยู่นะ
0: ใช่ก็เลยเกรงไงว่าคุณทำแบบนี้มันจะเกิดอันตรายต่อคนใช้รถใช้ถนนอันตรายต่อคนเองด้วยนะคะโลกโซเชียลมาโพสเอาไว้จะได้เตือนภัยกันจุดตรงนี้อยู่ที่ถนนเส้นทางมุกดาหารคำชะอีบ้านกุดโง้งค่ะตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารผู้ใหญ่บ้านบอกว่าคนในคลิปนี้ชื่อนายเอนามอายุ34ปีชาวบ้านอยู่บ้านหนักน้อยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานานแล้วค่ะจนกระทั่งเมื่อ4ปีที่ผ่านเริ่มมีอาการและทั้งเดินเพ่นพ่านทุบทำลายข้าวของมีพฤติกรรมทำร้ายคนในครอบครัวจนทุกวันนี้อยู่กับใครไม่ได้ค่ะต้องอยู่ต่างพ่อแม่ก็แยกห่างกันไปที่สามีทำงานที่ต่างจังหวัดนะคะส่วนเหตุการณ์ครั้งนี้ตามคลิปที่แพร่ในโลกโซเชียลแก้ผ้าแล้วก็มาวิ่งขวางถนนวิ่งเพ่นพ่านเต็มกลางถนนเนี่ยนะคะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าคือสุดแล้วนะรุนแรงที่สุดแล้วเพราะว่านอกหมู่บ้านในภาพเปลือยกายปกติจะอยู่ในหมู่บ้านนี่คือออกไปนอกพื้นที่แล้วนะคะสร้างความเสียหายค่ะทั้งนี้หลังจากมีการเผยคลิปไปค่ะตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารไปควบคุมตัวได้แล้วนะคะตัวเองก็ไปคนใช้รถใช้ถนนก็ปลอดภัยในมือทางเจ้าหน้าที่อะไรบ้างล่ะต้องใส่ถุงเลยนะนะคะเพื่อดำเนินการจับกุมตัวอย่างแรกที่ต้องหาเข้าคือเสื้อผ้าค่ะให้ใส่เสื้อผ้าก่อนนะคะอันนี้คือเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปร้อยเข้าสู่การบำบัดนะคะซึ่งจะมีทางเจ้าหน้าที่บอกเลยใครเจอแบบนี้นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนค่ะและขอให้เลี่ยงในการเข้าใกล้เพราะจะทำให้เกิดอันตรายได้เพราะเราไม่รู้เลยว่าเขามีอาการคลุ้มคลั่งและจะมาทำร้ายร่างกายเราหรือเปล่าขับรถใช้ถนนอาจจะต้องสอดส่องดูดีว่าแถวๆนั้นเนี่ยมีใครที่ลักษณะแล้วไม่ปกติไหมจะได้ไม่เกิดอันตรายเกิดขึ้นด้วยนะคะ
1: จริงๆเน
0: ี่
1: ยควรเริ่มตั้งต้นทางเลยนะครับครอบครัวครับถ้าเห็นลูกหลานของเราผิดปกติหันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะฮะแจ้งเจ้าหน้าที
0: ่
1: สักไปก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดเสพไปแล้วมีอาการลักษณะนี้อย่าไปวุ่นใจโอ้ไม่เป็นไรหรอกเขาเดินอยู่ในบ้านเข้ารับการบำบัดฮะงั้นก็จะกลับจากบ้านมาแบบนี้ซึ่งอันตรายมากเขาป่วยครับรักษาหายก็จะได้กลับไปอยู่กับครอบครัวได้ครับอันนี้ก็คือไร้บ้านแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะตอนนี้ยังมีอยู่แต่คนพ่อแม่แยกทางกันพี่สาวทำงานอยู่อีกที่หนึ่งได้อะค่ะเพราะครอบครัวถูกทำร้ายด้วย
1: ปปส.เขาบอกทีนี้ฮะไอ้พวกยาเสพติดแบบนี้มันกรอบครอบครัวอบอุ่นฮะ
0: ม
1: ันจะเป็นเกราะป้องกันอย่างดีเลยอีกเรื่องนึงครับเหตุเกิดกลางเมืองเมื่อคืนนี้เองตอนทุ่มถึงรถฟอร์เช่หรือรถหรูเลยนะฮะไปเกิดเพลิงลุกไหม้ที่ทางด่วนเฉลิมมหานครช่วงเพชรบุรีเจ้าหน้าที่กำลังเร่งหาสาเหตุก็ใช้เวลาดับประมาณเกือบชั่วโมงวอดทั้งคันเลยอ่ะนะครับคุณผู้ชมฮะไปดูภาพกันเลยนะครับเมื่อวานนี้ฮะเกิดเหตุเนี่ยรถติดยาวเหยียดเพราะว่าข้างหน้ามีรถไฟไหม้นะครับแล้วก็เป็นรถหรูด้วยเหตุที่บอกพุ่งตรงการสอบสวนสน.ทางด่วน1รับแจ้งเพลิงไหม้รถยนต์เป็นทางพิเศษเฉลิมมหานครแขวงถนนพญาไทราชเทวีครับ
0: คือตอนแรกทางเจ้าของเขาก็จอดข้างทางแล้วพยายามจะดับนะเอารถคันนึงอ่ะราคาตั้งเท่าไหร่แล้วเป็นรถหรูด้วยอ่ะพยายามจะดับยังไงก็ดับไม่ได้ค่ะจนเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการใช้น้ำการฉีดแล้วก็ใช้ท่อไฟอีกนิดนึงอ่ะในการ
1: ฉีด

0: ของทางด่วนเขาเองเนี่ยนะจะมีที่ฮะมันจะมีถังใส่จักรยานยนต์บิ๊กไบค์เลยนะฮะปล่อยวิ่งจากรถยนต์ใส่น้ำเนี่ยมันยากเนื่องว่าบนทางด่วนรถเยอะติดฮะเขาจะมีจักรยานยนต์ชนิดที่ว่าคอยวิ่งเลยนะฮะถ้าเกิดมีเหตุสถานี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทางด่วนไปไวมากนะครับแต่ไวยังไงไฟไหม้ดับยากจริงๆครับก็วอดไปทั้งคันเลยเนี่ยพอตรวจสอบนะฮะเหตุเกิดตรงไหนเกิดตรงบริเวณทางลงถนนเพชรบุรีพบรถสปอร์ตปอร์เช่911สีแดงเจ้าหน้าที่ใช้น้ำฉีดสกัดก็ใช้เวลา20นาทีสงบนะครับสอบสวนคนขับโต้ทราบว่าที่รถกำลังวิ่งบนทางด่วนได้เกิดเพลิงไหม้กระทันที่บริเวณส่วนเครื่องยนต์ด้านหน้าก่อนลุกลามไปยังห้องโดยสารล้อครับโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ารถยนต์คันนี้เสียหายทั้งคันเลยตอนนี้สาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: ถ้าลองสังเกตนะถ้าลงช่วงนี้ค่ะมันจะมีข่าวกับเรื่องของรถไฟไหม้เนี่ยเยอะมากเลยนะคะไปเสิร์ชดูนะว่าสถิติของการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะไฟไหม้รถยนต์เนี่ยเกิดกี่ครั้งถ้าณตอนนี้สติกันคนจะคิดว่ารถ EV ใช่ไหมคะแต่อาจจะได้เหตุผลว่ารถ EV ยังไม่ได้ใช้ได้หลายเท่าสันดาปเลยสถิติของรถสันดาป
0: มีสูงอยู
1: ่อีกการไฟไหม้เยอะมากทั้งเป็นเครื่องยนต์ผิดปกติอากาศร้อนอะไรต่างๆก็ผลทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมันผิดปกติอยู่แล้วบวกอากาศร้อนไปอีกก็ยิ่งทำให้เกิดไฟปะทุขึ้นมาอีก
0: จริงๆสถานการณ์พลังงานเนี่ยเมื่อก่อนคนไปติดแก๊สใช้2ระบบเนี่ยมีความเสี่ยงสูงถ้าเกิดว่าติดแล้วไม่ได้มาตรฐานนะฮะแต่แหมรถหรูขนาดนี้คงไม่ติดแก๊สหรอกคงจะมีอย่างที่มีปัญหาภายในเครื่องยนต์แล้วคร
1: ับแต่นี่ไม่ใช่ต้องติดแก๊สเลยอ่ะรถที่ใช้น้ำมันนี่แหละที่เป็นรถที่ไฟไหม้บ่อยๆนะคะก็ดูเครื่องยนต์ตัวเองดีๆแล้วก็ไอ้มาที่สำคัญพกเขาเรียกว่าพกดับเพลิงเอาไว้รถอ่ะสำคัญใหญ่นะคะไปเรื่องนี้กันสักหน่อยค่ะไหนๆก็พูดถึงอุบัติเหตุรวมไปถึงไฟไหม้ของถนนอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ทุกวันเลยค่ะคุณผู้ชมคะจำเหตุการณ์วันก่อนได้ไหมคะบนถนนบางดาตราดที่มีรถบรรทุกไปไหม
0: ้รถบรรทุกแบตเตอรี่ลิเธียม
1: แล้วเจ้าหน้าที่ก็กันพื้นที่ตรงนั้นเอาไว้เพราะว่ายังคงมีเศษซากแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยที่มันเสียหายนะคะก็ต้องดำเนินการจัดการการจราจรเอากรวยมาวางแถวๆนั้นค่ะว่ารถมอเตอร์ไซค์เขามองไม่เห็นขี่ไปค่ะชนไปเต็มกลิ้งลงไปสลบเลยค่ะคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมและมองไม่เห็นขี่มาด้วยความรวดเร็วนะคะ
0: โอ้นะฮะแต่จริงๆแล้วไอ้ป้ายสัญญาณมันก็ชัดเจนไม่ใช่เหรอครับเนี่ย
1: แหละแต่อาจจะขับมาด้วยความเพลินๆไงพี่ณรงค์เนี่ยจุดเนี้ยค่ะจุดเดียวกันกับที่จุดเกิดเหตุรถบรรทุกเขาไฟเลยค่ะช่วงเช้าวันนี้เนี่ยขณะที่ทีมข่าวกำลังลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายบังเอิญนี่คือเป็นภาพที่ผู้สื่อข่าวของเราถ่ายได้พอดีเลยนะคะไปดูการจราจรกำลังปูพื้นผิวถนนกล้องเนี่ยถ่ายอยู่ก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเข้าเนี่ยแหละค่ะเป็นจังหวะที่ทางเชิงเซาให้เจ้าหน้าที่ตั้งป้ายกระพริบกลัวอย่างแบรีเออร์ด้านเลนที่รับความเสียหายแต่คันนี้ค่ะขี่เป็นผู้หญิงนะคะชื่อคุณเพ็ญสิริอายุ42ปีขี่มอเตอร์ไซค์หลบไม่ทันค่ะชนเข้าไปอย่างจังจนรถเสียหลักร่างของเขาเนี่ยกลิ้งอยู่บนกลางถนนหมดสติไปทั่วขณะเจ้าหน้าที่ก็เร่งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนะคะเบื้องต้นผู้บาดเจ็บบอกว่าเขาสายตาไม่ดีอะค่ะขี่มาถึงเหตุมองไม่เห็นป้ายก็เลยทำให้ชนเข้าไปเต็มตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะมีไหล่ปลาร้าหักเท่านั้นคือจุดหนึ่งแล้วค่ะแต่ที่จุดหนึ่งใกล้กันสมุทรปราการคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้โชคดีเหมือนอันนี้ไงเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะประมาณสัก7โมงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ที่จุดกลับรถอยู่ในซอยบางพลีพัฒนาสมุทรปราการที่กู้ภัยเข้าไปตรวจไปเจอร่างผู้เสียชีวิตชื่อว่านายเอกตะกอนค่ะอายุ60ขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเสียชีวิตกลางถนนมีบาดแผลชะกันขาขาซ้ายเนี่ยขาดกระเด็นไปอยู่กับซากของรถจักรยานยนต์ห่างไปประมาณสัก100เมตรนะคะแล้วก็เจอรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตล้มคว่ำได้รับความเสียหายใกล้กันค่ะไปรถยนต์อีกคันหนึ่งเป็นรถกรณีอยู่ที่เลนขวาสภาพด้านหน้าเนี่ยพังยับกระจกแตกดูสภาพสิคะพังเลยนะคะแล้วก็มีคราบเลือดติดอยู่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าก่อนเกิดเหตุค่ะผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งผู้โดยสารแล้วขี่กลับรถในจุดเก

0: เกิดเหตุจังหวะนี้แหละค่ะนี่แหละคุณผู้ชมเข้าไป
1: เต็มเลย
0: เพราะฝ่ายหนึ่งก็ความเร็วนะคะจนทั้งร่างทั้งมอเตอร์ไซค์คือไปไกล
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นไหมฮะที่เราวงกลมไว้นะครับก็คือพอออกซอยเสร็จคุณข้ามเลยแล้วรถทางตรง

0: จะไปทำงานค่ะเขาเห็นแล้วว่าอีกฝั่งเนี่ยกำลังเลี้ยวกลับรถแต่ว่าเขาไปมอง GPS พอดีแล้วข้างพอหันกลับมาก็พุ่งชนไปแล้วค่ะก่อนที่ระบบถุงลมนิรภัยจะทำงานให้บทบังวิสัยระบบเบรก ABS ทำให้ไม่ทำงานในการหยุดรถได้ทันทีเบื้องต้นค่ะกล้องวงจรปิดมีแล้วแล้วก็เก็บหลักฐานภาพนะคะรวมไปถึงในจุดเขตรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับว่าก็สูญเสียพี่วีมอเตอร์ไซค์ไปจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
1: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวันนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะตอนนี้นะฮะตำรวจกำลังเร่งล่าตัวคนร้ายอยู่ครับไปลวงคนขับแท็กซี
0: ่
1: นะฮะไปส่งที่พระนครศรีอยุธยาแล้วก็ไปชิงทรัพย์แล้วก็ทำร้ายเสียชีวิตเลยนะฮะนี่อายุมากแล้วนะครับแล้วก็มีประจำตัวด้วยนะครับเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งภรรยาว่าโอ้โหขอให้หน้าร้ายหน่อยเถอะจะยอมติดคุกเลยอ่ะอย่างนั้นเลยนะฮะรับไม่ได้จริงๆทำกับคนสูงอายุแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยครับเหตุการณ์ที่เมื่อวานนี้เกิดขึ้นที่สภ.ช้างใหญ่ตำรวจสภ.ช้างใหญ่สายพระนครศรีอยุธยาครับรับแจ้งพบศพคนขับแท็กซี่ทำร้ายเสียชีวิตทิ้งร่างอยู่กลางทุ่งห่างจากถนนทางหลวงหมายเลขสายบางปะอินบางบัวทองประมาณสัก1กิโลเมตรที่เกิดเหตุครับพบรถแท็กซี่จอดเปิดประตูทิ้งไว้ห่างจากตัวรถประมาณสัก5เมตรเนี่ยพบที่สวมเสื้อสีฟ้ากางเกงวอร์มนอนคว่ำตรงกองเลือดมีบาดแผลบริเวณหน้าผากกว้าง5เซนติเมตรครับเป็นบาดแผลชะกันเลยนะครับสันนิษฐานเบื้องต้นครับว่าถูกลวงมาทำร้ายเพื่อชิงทรัพย์โดยตรวจล้างมือแฝง DNA บริเวณโดยรอบของรถยนต์แท็กซี่อย่างละเอียดส่วนพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุเป็นบ่อทิ้งกากสารเหล้าครับของโรงงานเบียร์แห่งหนึ่งซึ่งไม่ได้ใช้แล้วนะฮะเอาเหล้าเนี่ยมาทิ้งมีเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่อยู่ใกล้ๆนั่นแหละครับที่จะเข้าไปทำนาหรือว่าชาวบ้านไปหาปลาแถวนั้นจึงรู้ว่าเส้นทางเนี้ยมันขาดได้นะครับแล้วก็เป็นที่รกร้างเป็นที่เปลี่ยวนะครับต่อมาครับช่วง21 นาฬิกานางกุ้งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตเผยบอกว่าเมื่อวันที่4 พฤษภาคมที่ผ่านมาสามีขับรถส่งตนที่ตลาดในช่วงเช้าก่อนจะแยกย้ายกันไปทำงานตามปกติจนกระทั่งเวลาประมาณ1 ทุ่มตรงครับซึ่งเป็นเวลาที่สามีต้องกลับบ้านแต่ว่ากลับไม่สามารถต่อสามีได้เมื่อสับไปก็พบว่าปิดเครื่องงานซึ่งมันผิดปกตินะครับสามีไม่ปิดทางแบบนี้นะครับโดยรถแท็กซี่คันดังกล่าวนะครับสามีส่งค่างวดหมดแล้วปัจจุบันจะเน้นรับเฉพาะลูกค้าประจำที่รถสปาเรียกใช้บริการเท่านั้นจะมีรับลูกค้าขาจรบ้างเพียงบางส่วนนะครับเนื่องจากสามีอายุมากสุขภาพไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวรุมเร้าทั้งเบาโรคไตและก็ความดันสำหรับปินตัวมีไปเนี่ยก็ประกอบด้วยเงินสดที่เตรียมไว้สำหรับถอนลูกค้าโทรศัพท์มือถือใหม่ที่เพิ่งซื้อแล้วก็ยังผ่อนอยู่เอกสารประจำตัวบัตรประชาชนแล้วก็บัตร ATM เงินอยู่ในบัญชีประมาณสัก10,000 กว่าบาทครับก็ส่วนใหญ่เป็นเงินที่ค้าโอนจ่ายที่สามกุ้งเนี่ยบอกว่านะฮะไม่ใจเหมือนกันว่าทำไมต้องทำการรุนแรงขนาดนี้สามีแก่แล้วแถมยังป่วยด้วยไม่น่าจะต้องมาจบชีวิตกับภาพนี้ครับ
2: พ่อปู่ไงพูดเลยนะถ้าเจอนะถ้าเจอนะอย่าว่าเลยขอโทษพี่คุกก็ยอมนะแล้วยังคุก
3: ขาดเงินเกินไปนะ
2: เกิน
3: กับป้า
2: พวกแกก็ไม่ใช่แค่คุกแข็งเลยนะแกก็เป็นโรคอยู่แล้วความดันทุกอย่างที่ทำที่การที่ให้แกหาเก็บให้แกใช้คนเดียวเราก็หาเราเรามีแรงมีกำลังอยู่แล้วเราก็ทำได้ใช่ไหมไม่ต้องพึ่งเขาให้เขาหาเองแต่ที่ส่วนมาก
1: ได
2: ้เก็บค
1: ือ
2: เขาเก็บ
1: รถก็ผ่อนหมดแล้ว
0: ค
1: ือก็จะวิ่งเฉพาะมาเก็บเยี่ยงภรรยาบอกอย่างนั้นนะครับพลังกายไม่แข็งแรงนะครับก็ไม่ต้องมีพักอะไรแล้วนะฮะขับแท็กซี่รับลูกค้าประจำขาจรบ้างนะฮะเพื่อเอาเงินไว้ใช้จ่ายประจำก็มาเจอแบบนี้อีกนะครับเบื้องต้นนะการตรวจสอบนะสันนิษฐานว่าคนขับน่าจะถูกลวงจากที่อื่นแล้วเอาเข้ามาทำร้ายร่างกายเพื่อชิงครับตรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อดูสิฮะ